0: ผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไป
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสภาผู้แทนราษฎรใช้เวลาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2และ3ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วต่อเนื่องเป็นเวลา4วันและวันนี้สมาชิกมุ่งเน้นอภิปรายในมาตรา32งบประมาณรายจ่ายขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการโดยเฉพาะในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ส่วนใหญ่เสนอปรับลดงบประมาณลงเพราะไม่เชื่อมั่นการทำงานขององค์กรอิสระที่ต้องสุจริตเที่ยงธรรมและไม่ควรถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องเกี่ยวข้องทางการเมืองด้านนายบุญจงวงไตรรัตน์ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงข้อห่วงใยของสมาชิกเกี่ยวกับการตัดลดงบประมาณการอบรมพนักงานสืบสวนสอบสวนของกกต.ว่ากรรมธิการทำหน้าที่อย่างเต็มที่พิจารณาจากข้อเท็จจริงด้วยความโปร่งใสและอนุมัติให้กกต.ได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อการเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ความสามารถของพนักงานสอบสวนทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดขณะที่นายพรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมธิการงบประมาณกล่าวว่ารัฐบาลจะนำข้อสังเกตของกรรมธิการไปพิจารณาและนำไปเป็นแนวทางจัดทำงบประมาณในปีถัดไปเพื่อให้การจัดทำงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดและตอบโจทย์ประเทศพร้อมยืนยันจะใช้จ่ายงบประมาณด้วยความระมัดระวังคุ้มค่าและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดรวมทั้งตอบโจทย์สถานการณ์บ้านเมืองด้วย
2: ทางฝ่ายรัฐบาลก็จะนำข้อสังเกตที่กรรมาธิการได้ตั้งเอาไว้เนี่ยเอาไปสู่การปฏิบัติให้กับหน่วยงานต่างๆจะเอาข้อสังเกตที่ถึงหน่วยงานต่างๆเนี่ยส่งไปในการจัดทำงบประมาณปีหน้าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายงบประมาณก็ควรจะใช้จ่ายด้วยความระมัดระวังใช้จ่ายด้วยความคิดที่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขามองการใช้เงินงบประมาณอยู่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและใช้อย่างมีประโยชน์ที่สุดและใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและตอบโจทย์กับสถานการณ์บ้านเมืองให้ได้มากที่สุด
1: และในที่สุดที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณดังกล่าววงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทด้วยคะแนนเห็นด้วย338เสียงไม่เห็นด้วย144เสียงงดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้สภาผู้แทนราษฎรจะดำเนินการส่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน20วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณมาถึงวุฒิสภาโดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใดๆมิได้ถ้าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
0: กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนคาดว่าจะได้ข้อสรุปสิ้นเดือนนี้
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังพร้อมรับข้อเสนอพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ต่อเนื่องหลังจากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาขยายเวลาโครงการออกไปอีก 1-2 เดือนเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศและลดภาระค่าครองชีพซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนนี้สำหรับปัจจัยสำคัญในการพิจารณาต่ออายุคือสถานการณ์วิกฤตพลังงานนอกจากนี้เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียนรู้การใช้งานปัญญาประดิษฐ์นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งช่วยบริหารจัดการต้นทุนและวางแผนการประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถใช้ข้อมูลจากนกกระซิบขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยได้
4: วันนี้เราเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบเพราะว่าเรารู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าวันนี้เนี่ยเขาต้องการทุนนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในตลาดที่ในอดีตเคยต้องไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบใครเข้าโครงการ ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงก์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงก์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาลูกค้าพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
3: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40มีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจโดยมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบประมาณ 50,000 ล้านบาทต่อเดือนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์โดยตรงส่วนธุรกิจที่ไม่ได้เข้าร่วมก็ได้รับประโยชน์ทางอ้อมเช่นกันสะท้อนว่าโครงการช่วยกระจายเม็ดเงินและพยุงกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจไทยไตรมาส3มีโอกาสขยายตัวร้อยละ 2.7 ถึง 2.9 นันทิกากิจปาโลรายงาน
5: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบจุดน้ำมันรั่วซึมบริเวณถนนเชื้อเพลิงและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอด24 ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตพื้นที่คลองเตยว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วได้มีการสั่งวัดค่าไอสารระเหยพบว่าอยู่ในระดับต่ำมากไม่ก่อให้เกิดอันตรายนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตยานนาวาเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24 ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เพื่อประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1 ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์ทุก30 นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้บริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขกรณีน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยด่วนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: คณะผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของไทยพร้อมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาการประนอมอันครอสระหว่างไทยกับกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์วันที่14-16 กันยายนนี้โดยกระทรวงการต่างประเทศยืนยันจะปกป้องผลประโยชน์ชาติเต็มที่
7: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการออกแถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569ณประเทศสิงคโปร์นั้นประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสรรพากรและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าการประชุมอันครอสครั้งนี้ฝ่ายไทยได้ส่งคณะผู้แทนนำโดยนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนพร้อมด้วยนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณคูเวตในฐานะรองตัวแทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้กระบวนการประนอมดังกล่าวคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนหลังจากนั้นคณะกรรมการประนอมจะทำรายงานรวมถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำว่าในฐานะรัฐภาคีอันครอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
5: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสว
1: ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่หมู่5บ้านโปร่งกระโดนตำบลคุยม่วงอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกและที่โรงเรียนบ้านเตาไหตำบลเตาไหอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าการส่งออกที่เติบโตส่งต่อรายได้และโอกาสถึงคนไทยให้มากขึ้นแม้การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคมจะโตถึง 21.6% แต่ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณ 14% รัฐบาลจึงเดินแนวทาง3สมดุลคือกระจายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าส่งสินค้าและการใช้วัตถุดิบผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่การผลิตและช่วย SME เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงเงินทุนเทคโนโลยีและช่องทางการตลาดมากขึ้นเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นแต่ต้องทำให้รายได้งานและโอกาสจากการส่งออกกระจายถึงคนไทยมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทหารของรัฐบาลเยเมนที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิหร่านบุกยึดเมืองท่าโมคาของเยเมนซึ่งตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบบับเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงประมาณ80 กิโลเมตรเมื่อวานนี้และรุกคืบตามชายฝั่งทะเลแดงไปยังหมู่เกาะฮานิสที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ทั้งนี้ซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกต้องหันมาพึ่งพาเส้นทางเดินเรือผ่านทะเลแดงนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐทำให้การขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุสต้องหยุดชะงักโดยพฤตินัยขณะที่ราคาน้ำมันโลกยังพุ่งสูงขึ้นโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า4%เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยมาอยู่ที่ราว$105 ต่อบาร์เรลท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะหยุดชะงักของเส้นทางการขนส่งน้ำมัน
1: กระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่12-13 กันยายนนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศบริกส์ประจำปีนี้ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะพบหารือระดับทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีโมดีหรือไม่ซึ่งการพบกันดังกล่าวจะเป็นกุญแจสำคัญที่กำหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่าง2 ประเทศในอนาคตทั้งนี้นักวิเคราะห์มองว่าภาคธุรกิจของจีนและอินเดียยังคงเผชิญอุปสรรคมากมายทั้งการลงทุนที่ชะงักงันจากกฎระเบียบข้อบังคับความล่าช้าในการออกวีซ่าและข้อจำกัดด้านเครื่องมืออุตสาหกรรมซึ่งสะท้อนช่องว่างระหว่างความก้าวหน้าด้านการทูตกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง2 ประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบ8 ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ให้กับทีมชาติออสเตรเลีย0-3 เซตทีมนักตบหนุ่มไทยจุดเส้นทางในรอบ8 ทีมสุดท้ายสุดออสเตรเลียผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในวันที่12 กันยายนนี้ชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14 ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวัตเตอร์มิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งชายเดี่ยวและชายคู่โ ดยชายเดี่ยวพิชพงษ์เอาชนะอภิวัตรเครือวัน6-3และ6-2

0: ไปชิงชนะเลิศกับเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันจากนั้นพิชพงจับคู่กับอภิวัตลงแข่งชายคู่ช่วยกันหวดเอาชนะเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันกับเจเดนจุงจากสหรัฐ6-2 และ 6-3ทะลุเข้าไปชิงชนะเลิศกับดินเทียนดุงกับโตบินหนานคู่มือวางอันดับ1จากเวียดนามนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคาดหวังของทีมนักหวดไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นยอมรับว่าศึกครั้งนี้เป็นงานที่ยากเนื่องจากต้องเจอกับนักกีฬาระดับแถวหน้าของเอเชียสำหรับผลงานของทีมนักหวดไทยที่ผ่านมาลลนาธาราฤดีและมนัญชยาสว่างแก้วสร้างชื่อในศึกแกรนด์สแลมทั้งวิมเบิลดัน2026และ US Open 2026ส่วนกสิทธิ์สำเร็จมือ1ของไทยคว้ารองแชมป์ชายเดี่ยว ATP Challenger 75จางเจี้ยกังที่ประเทศจีนนักปรัชญาอิสโลมือคู่95ของโลกคว้าทั้งแชมป์และรองแชมป์ชายคู่หลายรายการสำหรับเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวทัพเทนนิสไทยคว้ามาได้1เหรียญทองแดงจากชายคู่ปรัชญาอิสโลและแม็กซิมัสพราพลโจรพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทีมจักรยานไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าสิทธิ์2รายการไปสู้ศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์โลก2026ที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนประกอบด้วยทีมสปรินต์ชายและทีมทรามไทรเอา1กิโลเมตรบุคคลชายโดยเตรียมต่อยอดผลงานจากเอเชียนเกมครั้งที่20สู่เวทีชิงแชมป์โลกซึ่งมีนักกีฬาได้แก่จายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์พร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028แต่ยอมรับว่าการแข่งขันเพื่อเก็บสะสมแต้มตลอดปี2570ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากหากขาดแคลนงบสนับสนุนอาจกระทบโอกาสการควอลิฟายไปโอลิมปิกเกมของนักปั่นไทยอย่างแน่นอนสาวกหงแดงลิเวอร์พูลเตรียมพบ2ตำนานแห่งแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์สดาวีตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อร่วมกิจกรรมครั้งสำคัญคอปรันแบงคอก2026ก็จะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณสนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.thหรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร

0: แต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 19:52 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 13:42 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 น.
1: 1นาทีกับกปท.ทางม้าลายคือสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัยเป็นทางสำหรับให้คนใช้เดินข้ามถนนโดยมีกฎและข้อบังคับให้รถที่วิ่งบนท้องถนนต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางม้าลายและหยุดรถเพื่อให้คนข้ามถนนรวมทั้งคนข้ามก็ต้องใช้ทางม้าลายในการข้ามถนนด้วยคนข้ามถนนทางม้าลายถึงแม้รถจะหยุดให้ข้ามต้องข้ามด้วยความระมัดระวังตลอดเวลามองให้แน่ใจให้เดินอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนเพราะอาจทำให้เกิดพลาดหกล้มจนเกิดอันตรายได้ทางม้าลายจะมีไฟสัญญาณสำหรับคนข้ามให้ปฏิบัติตามไฟสัญญาณจราจรที่ปรากฏต่อหน้า 1. สัญญาณจราจรไฟสีแดงให้หยุดรอบนทางเท้าห้ามมิให้คนเดินข้าม 2. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถได้3. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวกระพริบให้คนที่ยังไม่ได้ข้ามหยุดรอบนทางเท้าแต่ถ้ากำลังข้ามให้ข้ามอย่างรวดเร็วก่อนที่ไฟจะกลายเป็นสีแดงค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมพระโกศทรงพระบรมศพพระโกศเป็นราชูปโภคที่ใช้ทรงพระบรมศพและพระศพเพื่อเตรียมการถวายพระเพลิงและพระราชทานเพลิงตามราชประเพณีมีหลักฐานจากเอกสารในเรื่องคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระเอกาทศรสโปรดให้เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากเมืองหางลงมายังกรุงศรีอยุธยาว่าครั้นถึงแล้วก็เสด็จเข้าไปสู่ยังสถานพระเชษฐาจึงกอดพระบาทพระพี่ยาเข้าแล้วก็ทรงพระกันแสงโสกาอาดูลร่ำไรไปต่างๆพระองค์ก็กอดพระเชษฐาเข้าแล้วก็สลบลงอยู่กับที่แต่ทรงพระกันแสงแล้วสลบไปถึง3ครั้งครั้นพระองค์ก็ได้สมฤดีคืนมาแล้วพระองค์จึงมีพระบันทูลตรัสสั่งให้หาพระโกศทองทั้งสองใบที่ใส่พระศพแล้วจึงเชิญขึ้นสู่บนพระราชรถในเอกสารเรื่องนี้อ้างถึงพระโกศสององค์องค์หนึ่งน่าจะใช้ทรงพระบรมศพอีกองค์หนึ่งประกอบพระโกศองค์แรกเป็นเครื่องแสดงพระราชอิสริยยศ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนภาวะอ้วนกับโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้คือปัจจัยอ้วนและมีน้ำหนักตัวเกินพิกัดเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคตามมามากมายมีโรคเบาหวานความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจโรคข้อเข่าเสื่อมโรคหลอดเลือด

0: สมองเป็นต้นดังนั้นการปรับพฤติกรรมการรับประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านปริมาณและประเภทของอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแก้ไขร่วมกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกองทัพเรือได้ประกาศผลว่าบริษัทฮันวาโอเชียนได้รับคัดเลือกให้ชนะโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำแรกนำมาซึ่งกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ติดตามข่าวสารด้านความมั่นคงจำนวนมากเช้านี้พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือจะมาบอกเล่ารายละเอียดเบื้องต้นก่อนแถลงผลโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่18กันยายนนี้สัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
4: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกองทัพเรือครับ
5: ครับสวัสดีครับ
4: ครับท่านโฆษกครับขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่ล่าสุดทางกองทัพเรือเนี่ยได้ประกาศผลโครงการจัดหาเรือฟริเกตว่าตอนนี้ได้มีการเลือกบริษัทฮันวาโอเชียนให้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวนำมาซึ่งกระแสสังคมครับที่บางส่วนอาจมองว่าเป็นการเจาะจงมาตั้งแต่ต้นหรือมีสัญญาใจระหว่างกันเรื่องนี้จริงเท็จอย่างไรครับผม
5: ขออนุญาตอธิบายอย่างนี้นะครับก็คือเรื่องของบริษัทอู่ต่อเรือที่ต่อเรือหลวงภูมิพลนะครับอันนี้เกิดขึ้นเมื่อสมัยปี2550กลางๆนะครับแล้วก็เรือหลวงภูมิพลเนี่ยต่อเสร็จเมื่อปี2562ที่รับมอบนะฮะในขณะนั้นเนี่ยอู่ต่อเรือเนี่ยใช้ชื่อแดวูสั้นๆแล้วกันนะครับหรือ DSME นะครับหลังจากที่รับมอบเรือหลวงภูมิพลแล้วนะครับพลพันธะผูกพันเนี่ยอู่ต่อเรือนี้ก็เข้าใจว่าจะมีประสบปัญหาด้านการบริหาร
4: คร
5: ับ แล้วก็ถูกเทคโอเวอร์โดยบริษัทฮันวาโอเชียนปัจจุบันก็ควบรวมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฮันวาโอเชียนท
4: ี
5: นี้ถ้ามองในเรื่องของความเกี่ยวพันทางธุรกรรมนะครับก็ต้องเห็นว่าเป็นคนละอู่ต่อเรือกันเพราะมีการเปลี่ยนมือเจ้าของเรียบร้อย
4: ครับ
5: เพราะฉะนั้นผมน่าจะตอบคำถามเรื่องสัญญาใจคร่าวๆนะครับว่าประมาณหนึ่งคืนไม่ได้เกี่ยวข้องกัน
4: อ
5: ย่างไรก็ตามเนี่ยจะขออาจจะอธิบายเพิ่มในประเด็นนี้นิดนึงก็คือว่าการต่อเรือหลวงภูมิพลในขณะนั้นเนี่ยเป็นการต่อเรือในความต้องการในขณะนั้นแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่เราต้องการในปีนั้นปีนั้นก็คือถ้านับจากปีนี้ก็คือประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีความเกี่ยวพันกันในเรื่องของความเชื่อมโยงของในเรื่องของการที่จะต้องซื้อซ้ำนะครับซื้อให้เหมือนเดิมแต่อย่างไรเพราะว่าเทคโนโลยีก็บอกตรง10กว่าปีที่ผ่านมาก็บางอย่างก็ตกรุ่นไปแล้วนะครับ
4: เปลี่ยนไปเยอะแล้ว
5: เปลี่ยนไปเยอะมากแล้วครับ
4: ครับก็เป็นการดีแคลร์ละกันว่าแต่เดิมเนี่ยชื่อเดวูแต่ตอนนี้ฮันวาเข้ามาเทคโอเวอร์ไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันซะทีเดียวอีกต่อไปแล้วเรา
5: ก็อธิบายเพิ่มอย่างนี้ครับคุณตอบกับก็คือผู้รับผลประโยชน์สมมติว่าถ้าจะมีสัญญาใจเนี่ยสัญญามันคงไม่มีแครี่ขนาดนี้เพราะว่าในการเสนอซื้อจัดจ้างครั้งนั้นก็ได้มีการจบลงไปเรียบร้อยแล้วนี่ผมอยากขอยักถือขยายความเลยได้ไหมครับว่ามันไม่มีอย่างไรอาจจะมีคำถามต่อเนื่องว่าการจัดหาครั้งนี้ในปี69เนี่ยปีประมาณ69 17,000 ล้านมีการล็อกสเปคเพื่อที่จะให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือไม
4: ่
5: ผมขออนุญาตอธิบ

0: ไปอย่างนี้แล้วกันนะครับเพื่อเอาข้อเท็จจริงมาพูดกันนะครับแล้วก็ให้ผู้ฟังท่านตัดสินใจดูว่าเราได้ล็อกสเปคไหนในเริ่มในขั้นตอนเริ่มการเริ่มกระบวนการเนี่ยเราออกแบบเรือขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับมาแบบหนึ่งซึ่งตอบโจทย์ขีดความสามารถที่เราต้องการในปัจจุบันในปัจจุบันนะครับไม่ใช่ในอดีตในปัจจุบันเรามองถึงเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปในหลายๆเรื่องเป็นเรื่องที่เราต้องการเข้ามาใส่อยู่ในเรือลำนี
1: ้
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของMaritime Domain Awareness นะครับเรื่องระบบที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลที่ทันสมัยในการส่งภาพสถานการณ์ทำได้เห็นต่อเนื่องนะครับหรือในอนาคตอาจจะมีเรื่องการแบ่งการร่วมกับทางอากาศยานหรือเป็นพวก Unmanned Vehicle นะครับซึ่งเราได้นำกี่ความสามารถพวกนี้บรรจุไปในสิ่งความต้องการที่เราระบุไว้ด้วยเมื่อเราออกแบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยว่าเราต้องการอะไรสิ่งที่กองทัพเรือทำก็คือเราก็ไปหาอู่ต่อเรือที่มีประสบการณ์และมีมาตรฐานในการต่อเรือฟริเกตผมย้ำอีกทีนะครับมีประสบการณ์และมีมาตรฐานในการต่อเรือฟริเกตก็จะสังเกตว่าเราก็ไปเชิญอู่เหล่านี้มานะครับ11อู่ทั่วโลกนะครับทั่วโลกเราก็ส่งเอกสารเหล่านี้ที่เราต้องการเนี่ยให้เขานะครับแล้วก็บอกว่าช่วยมาแข่งขันแน่นอนนะครับเราอยากได้เรือที่ดีนะครับปรากฏว่าจาก11อู่เนี่ย11รายเนี่ยวันที่มายื่นเนี่ยวันในวันที่21มีนาคม69เนี่ยมายื่นเพียง6ราย
1: ครับผม
0: จาก11เหลือ6
1: ครับ
0: แสดงว่า6รายเนี่ยผมต้องอนุมานว่าอย่างนี้ครับว่า6รายเนี่ยที่มาจาก4ประเทศเนี่ยเขามีความตั้งใจที่จะมาแข่งขันในโครงการนี
1: ้ครับ
0: เมื่อเขาอ่านเงื่อนไขแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขของ specification หรือคุณสมบัติที่เราต้องการ
1: ครับ
0: หรืออ่านเงื่อนไขที่ระบุอยู่ในนั้นเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาเขาเห็นแล้วว่ามันเป็นธรรมมันแฟร์แฟร์เพลแล้วเขาสามารถทำได้เขาถึงโดดเข้ามาร่วมการแข่งขันเลยมี6อู่ส่งเอกสารเยอะๆเนี่ยครับที่ผมเคยเกิดเอาให้ผู้ชมได้ดูเนี่ยว่าเราต้องพิจารณาเอกสารทั้ง6เจ้าเนี่ยออกมาพิจารณาตรงนี้ผมจะสรุปว่าหากล็อกสเปคนั่นหมายความว่าจะต้องมีเจ้าใดเจ้าหนึ่งได้เท่านั้นแต่นี่ในช่วงการแข่งขันเนี่ยมี6อู่4ประเทศยื่นตัวข้อเสนอแข่งขันแสดง
1: ว่าทุกคนมองว่ามันแฟร์เพลย
0: ์มันทำได้และแฟร์เพลย
1: ์
0: ครับอันนี้คือคำตอบว่าผมถึงจะชี้ให้ท่านผู้ชมเห็นว่าทำไมเราทบทวนถึงมั่นใจว่าเราไม่ได้ล็อกสเปคเพราะว่าถ้าล็อกเริ่มต้นว่าสมมติว่ามีสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีบริษัทอู่ต่อเรือเดียวทำได้อีก5อู่จะไม่เข้าแน่นอนครับหรือไม่เขาต้องบอกตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าเขาทำไม่ได้ขอให้มีการแก้ไขสเปคเพื่อให้เขาเข้าได้แต่เหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นครับ
1: ครับโอเคครับผมถ้าอย่างนั้นขอไปที่ประเด็นถัดไปเลยนะครับแม้ว่าบริษัทแดวูที่ท่านโฆษกเล่าให้ฟังเนี่ยจะถูกฮันฮวาเทคโอเวอร์ไปก็ตามแต่การที่เราได้ไปจ้างบริษัทที่อาจจะเคยต่อเรือหลวงภูมิพลซึ่งณตอนนี้มันยังคงมีปัญหาครับเรามั่นใจใช่ไหมครับว่าเขาสามารถดำเนินการตามสเปคของเรือฟริเกต ที่เรากำหนดไว้ได้โดยที่อาจจะไม่มีปัญหาต่างๆตามมา
0: ครับผมขอแยกอย่างนี้ก่อนนะครับเป็นเรื่องเดิมนะครับเนื่องจากว่าการออกแบบเรือรุ่นลำนี้นะครับมันหมายรวมถึงทั้งระบบอาวุธระบบเซ็นเซอร์และเครื่องยนต์ด้วยนะครับซึ่งอู่ต่อเรือทั้ง6อู่เนี่ยก็ยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้ก็เลยยื่นแบบทีนี้คำถามคือเรือลำนี้ระบบขับเคลื่อนที่มีปัญหากับเรือหลวงคนที่มีปัญหามีความแตกต่างกันไหมยืนยันครับว่ามีความแตกต่างกันเพราะว่ากองทัพเรือได้เอาlesson learnedของเรือหลวงภูมิพลเนี่ยมาร่วมในการออกแบ
1: บ
0: กำหนดเป็นTOR สำหรับเรือลำใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดชื่อมันอาจจะยากทางเทคนิคเกินไปแต่เรียนว่าระบบเครื่องจักรใหญ่ของทั้งเรือทั้งสองลำภูมิพลและเรือหลวงลำใหม่เนี่ยไม่เหมือนกันครับเราได้มีการนำlesson learnedมาทบทวนเรียบร้อยแล้วด้วยครับ
1: อันนี้ถามเสริมนิดนึงครับคาดว่าน่าจะมีระบุในสัญญาได้เหมือนกันว่าถ้าเกิดอะไรผิดพลาดก็ตามฮันฮวาก็จะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมหรือแก้ไขให้จนกว่ามันจะโอเคถูกต้องด้วยไหมครับ
0: ถูกต้องครับอันนี้เป็นสัญญามาตรฐานนะครับต้องเรียนว่าเป็นสัญญามาตรฐานของภาครัฐนะครับแล้วก็จะเรียนว่าให้ผู้ฟังสบายใจนะครับสัญญาภาครัฐโดยเพราะโครงการขนาดใหญ่เนี่ยในกฎหมายเนี่ยระบุไว้ว่าจะต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุดอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็ปกป้องประโยชน์ของฝ่ายรัฐนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของระยะเวลาและประกันเนี่ยก็จะต้องมีนะครับตามสัดส่วนที่เหมาะสมอย่างกรณีของเรือรบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาตรฐานจะอยู่ที่1ปีนะครับยกเว้นอาจจะมีวัสดุบางประเภทซึ่งเขาสามารถรับประกันได้มากกว่านั้นอันนี้ผมพูดถึงทั่วๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งอเมริกายุโรปหรือเอเชียก็จะรับประกัน1ปีเช่นเดียวกันครับ
1: ครับก็คือมีทางสำนักงานอัยการสูงสุดกลั่นกรองด้านกฎหมายให้
0: อีกครั้งหนึ่งครับก่อนลงนามถูกต้องครับ
1: ครับท่านโฆษกครับในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่18กัน

0: ยายนเนี่ยเข้าใจว่าอยู่ในช่วงระยะเวลาของการเปิดให้บริษัทที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการครั้งนี้ครับอุทธรณ์ผลได้ทั้งนี้ครับวันที่18ในกองทัพเรือพร้อมแถลงรายละเอียดใช่ไหมครับว่าเหตุใดถึงเลือกบริษัทฮันฮวา
1: ครับผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับกลับมาเรื่องแรกเรื่องอุทธรณ์เนี่ยเรื่องการอุทธรณ์เนี่ยเป็นสิทธิตามกฎหมายนะครับที่ระบุไว้นะครับเปิดโอกาสให้ผู้ที่คิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยที่มีการยื่นอุทธรณ์นะครับก็เราจะมีเวลาทั้งหมด7วันในการที่จะยื่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอวันที่8เนี่ยกองทัพเรือก็จะได้กำหนดให้มีการแถลงผลนะครับว่ากองทัพเรือได้ดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างรายนี้อย่างไรนะครับเรามีกระบวนการอย่างไรเราก็จะชี้แจงโดยละเอียดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแต่ไหนก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือเรื่องข้อตกลงคุณธรรมครับที่เราได้ลงนามไว้ร่วมกับทางบริษัททั้ง6รายนะครับแล้วก็ทางกระทรวงการคลังนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยข้อตกลงนี้เราจะต้องไม่ละเมิดจะต้องไม่ทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียหายนะครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราระมัดระวังเรื่องที่2ก็คือเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับเรื่องที่เราเรียกกันว่า OPSEC Operational Security นะครับความปลอดภัยที่เป็นเรื่องมาตรการทางทหารเนี่ยในการแถลงเนี่ยก็จะมีการเข้ามากำกับอยู่เหมือนกันว่าทำการแถลงอย่างไรเพื่อไม่ให้ละเมิดกฎเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่ต้องละเมิดผู้อื่นด้วยครับ
0: ครับผมอยากให้ฝากถึงประชาชนทั่วไปที่กำลังติดตามข่าวสารครับเพราะบางส่วนก็ปักใจไปแล้วก็อย่าเพิ่งตัดสินอะไรกันไปก่อนถูกต้องไหมครับเดี๋ยวรอผลอีกทีนึง
1: ผมอยากเรียนอย่างนี้นะครับผมพยายามจะสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่ากองทัพเรือเนี่ยอยากเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนแต่ผมเข้าใจดีว่าการพูดให้ประชาชนได้เชื่อมั่นกองทัพเรือเนี่ยคงเป็นไปไม่ได
0: ้ครับ
1: เราอยากให้พิสูจน์ด้วยการกระทำเพราะฉะนั้นในวันที่18นะครับทุกคำถามจะมีคำตอบครับ
0: ครับผมครับและนี่คือความชัดเจนนะครับของโครงการเรือฟริเกตนะครับจากท่านพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์ท่านโฆษกกองทัพเรือเดี๋ยวประมาณอีก1สัปดาห์อีก7วันนะครับจะนับจากวันนี้วันที่11กันยายนไปเนี่ยก็จะได้รับทราบรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็ขอให้ติดตามกันว่าความโปร่งใสต่างๆที่กองทัพเรือได้ดำเนินการเนี่ยเป็นอย่างไรครับผมวันนี้ครับขอขอบคุณท่านโฆษกกองทัพเรือที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ชี้แจงทุกข้อสงสัยให้เราได้เข้าใจกันครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องของกองทัพเรือก็ขอเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
1: ยินดีมากครับขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination ประเทศไทยหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกและงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair คือเวทีที่สะท้อนศักยภาพของไทยพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทยในครั้งที่74นี้เตรียมพบกับผู้ประกอบการกว่า 1,300 บริษัทจากมากกว่า20ประเทศพร้อมสินค้าครบครันทั้งพลอยสีเพชรเครื่องประดับและธุรกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมสัมผัสไฮไลท์และกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเครื่องประดับกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับพลาดไม่ได้งานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74งานเดียวที่รวบรวมทุกมิติธุรกิจจิวเวลรี่ 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดยIT
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
4: การศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอกำลังพัฒนาไปสู่การเป็นหลักสูตรที่ทั้งสร้างความรู้ด้านความมั่นคงและนำคอนเน็กชันที่ได้จากหลักสูตรไปใช้ประโยชน์ในการร่วมกันกำหนดอนาคตของประเทศติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
0: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอเป็นหลักสูตรที่ถูกหยิบยกมากล่าวถึงในกระแสข่าวอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองความมั่นคงและการสร้างเครือข่ายหรือคอนเนคชันระหว่างข้าราชการระดับสูงและภาคธุรกิจส่งผลให้หลักสูตรวปอถูกมองว่าเป็นพื้นที่สร้างคอนเนคชันมากกว่าการมาศึกษาหาความรู้ด้านความมั่นคงอย่างจริงจังทว่าในการบรรยายข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาวปอรุ่นที่68 นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวภายหลังการรับฟังนโยบายในหัวข้อ Resilient Thailand โดยชื่นชมว่าวิสัยทัศน์ของนักศึกษาวปอรุ่นนี้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงด้วยการสร้างความพร้อมจากภายในเพื่อช่วยประเทศไทยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกและย้ำว่าในฐานะศิษย์เก่าของหลักสูตรนี้การศึกษาหลักสูตรวปอจะช่วยสร้างมิตรภาพและเครือข่ายของกลุ่มคนที่จะร่วมกันรับผิดชอบอนาคตของประเทศไทย
5: สามารถสรุปได้ว่าในบริบทของนโยบายรัฐบาลและนักศึกษาวปอรุ่น68มันมีทิศทางที่ตรงกันความมั่นคงในโลกวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การป้องกันภัยจากประเทศที่จะมาคุกคามประเทศเราแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือความแข็งแกร่งจากภายในในฐานะที่ผมเป็นศิษย์เก่าวปอคนหนึ่งการที่เราได้มาพบกันในหลักสูตรเหล่านี้เราสามารถสร้างเครือข่ายของคนที่จะต้องช่วยกันรับผิดชอบอนาคตของประเทศไทยที่รักที่สุดของเราได้
0: ขณะเดียวกันหลักสูตรวปอที่มีนักศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนยังเอื้อต่อการวางแนวทางการเตรียมความพร้อมรับความท้าทายในอนาคตที่จำเป็นต้องประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงฝากฝังให้นักศึกษาวปอทุกคนพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนให้เป็นกลไกเดียวกันในยามวิกฤตและสร้างความมั่นคงที่ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งยังเชื่อมั่นในกลไกของรัฐเพื่อให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
6: กับสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากการที่เรารอให้วิกฤตมันเกิดแล้วแก้ไปสู่การคาดการป้องกันแล้วก็เตรียมความพร้อมล่วงหน้าแล้วก็จากการทำงานแบบต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำเนี่ยไปสู่การทำงานแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันสุดท้ายก็คือสร้างความมั่นคงที่ประชาชนมีส่วนร่วมเพราะประเทศไทยจะมีความเป็นดิสเซเรียนแท้จริงเนี่ยก็ต่อเมื่อประชาชนมีความรู้แล้วก็มีความเชื่อมั่นในกลไกของรัฐแล้วก็มีความพร้อมจะรับมือความเปลี่ยนแปลง
0: จะเห็นว่ามุมมองของรัฐบาลที่มีต่อการศึกษาในหลักสูตรวปอยังคงเป็นมุมมองที่ให้ความสำคัญต่อนักศึกษาที่เป็นบุคคลระดับสูงที่จะร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายทางด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาประเทศในอนาคตโดยไม่ได้ต่อต้านเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายระหว่างการศึกษาแต่ให้มุมมองว่านักศึกษาควรใช้ประโยชน์จากทั้งความรู้และเครือข่ายที่ได้รับในหลักสูตรนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: กรมทรัพยากรน้ำเตรียมจัดกิจกรรมโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569เพื่อรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนและทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ปัญหาคุณภาพน้ำติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
7: ทุกวันที่20กันยายนของทุกปีจะตรงกับวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อวันที่20กันยายน2537สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จทางชลมารคตรวจสภาพคลองแสนแสบและเยี่ยมเยียนประชาชนตลอด2ฝั่งคลองตั้งแต่กรุงเทพมหานครถึงจังหวัดฉะเชิงเทรารวมระยะทางกว่า72กิโลเมตรยังความปรับปลื้มปิติแก่ประชาชนตลอดเส้นทางและก่อให้เกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองอย่างกว้างขวางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของแม่น้ำคูคลองต่อการดำรงชีวิตและระบบนิเวศปีนี้กรมทรัพยากรน้ำจะจัดกิจกรรมโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติภายใต้แนวคิด Flow with the Future สืบสานวิถีสายน้ำรังสรรค์อนาคตยั่งยืนมุ่งรักษาภูมิปัญญาไทยและยกระดับนวัตกรรมบริการจัดการทรัพยากรน้ำนายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวว่าถือเป็นการรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนและทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าและความสำคัญของแม่น้ำคูคลองซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมายาวนานรวมทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนองค์กรและหน่วยงานต่างๆในการดูแลรักษาฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ำลำคลองให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์และยั่งยืนสืบต่อไปโดยปีนี้จะจัดกิจกรรมที่สวนปฐุมวนานุรักษ์เขตปฐุมวันกรุงเทพมหานครวันที่18กันยายนนี้
8: เป็นวิถีชีวิตที่ประเทศไทยเนี่ยมีแม่น้ำมูลคลองอยู่คู่กับบ้านเรามาช้านานนะครับเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนในฐานะเป็นคนดูแลเรื่องของแม่น้ำลำคลองรวมถึงใช้ประโยชน์จากแม่น้ำลำคลองในจุดเริ่มต้นของจิตสำนึกในการที่จะช่วยกันร่วมดูแลรักษาครับแต่ขอให้ทำทั้งปีแล้วก็ขอให้ทุกภาคส่วนทำทั้งสองส่วนครับคือใช้อย่างรู้คุณค่าในเหตุการณ์ก็ไม่สร้างกิจกรรมที่กระทบกับเรื่องของ

0: ทั้งคุณภาพแล้วก็เรื่องของการที่ทำให้เสียเรื่องของอัตลักษณ์อันควรเป็นของแม่น้ำลำคลองไปก็บ้านเรามีแม่น้ำลำคลองเยอะมากครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้ตระหนักแล้วก็ใช้ประโยชน์จากนิเวศบริการรวมถึงต่างๆที่เป็นแม่น้ำลำคลองอย่างยั่งยืน
1: สำหรับการเลือกสวนปทุมวนานุรักษ์ริมคลองแสนแสบเป็นสถานที่จัดงานเนื่องจากเป็นพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะใจกลางกรุงเทพมหานครทำหน้าที่เสมือนปอดแห่งใหม่สำหรับคนเมืองมีการออกแบบบึงน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมสิ่งสำคัญยังสะท้อนแนวคิดการแก้ปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นฐานเพราะคลองแสนแสบเป็นสายน้ำสำคัญที่อยู่คู่กับกรุงเทพมหานครมาอย่างยาวนานมีบทบาททั้งด้านการสัญจรทางเรือการระบายน้ำการเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนในหลากหลายมิติและสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างแท้จริงปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดระยองเปิดศูนย์ปฏิบัติการไทยแลนด์เบียนนาเล่ใจกลางเมืองเพื่อเป็นสถานที่ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปกรรมร่วมสมัยระดับโลกที่จะมีขึ้นช่วงปลายปีหน้านำเสนอผ่านแนวคิดสร้างสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมผ่านศิลปะวัฒนธรรมติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: ภายหลังการปิดฉากความสำเร็จของงาน Thailand Biennale ภูเก็ตไปเมื่อช่วงสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาทำให้จังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกได้เปิดมุมมองใหม่สู่การเป็นเมืองศิลปะระดับชาติของไทยก้าวสู่การเป็นหมุดหมายสำหรับผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเข้ามาชมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินไทยและศิลปินระดับโลกทำให้เกิดการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดได้กว่า 30,000 ล้านบาทตลอด5เดือนของการจัดงานจากความสำเร็จดังกล่าวได้ถูกส่งต่อไปยังจังหวัดระยองในการรับธงตราสัญลักษณ์รับเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยระดับโลกและระยองได้ประกาศก้าวสู่การเป็นเมืองศิลปะแห่งที่5ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยการเปิดศูนย์ปฏิบัติการ Thailand Biennale ระยองเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางด้านศิลปะร่วมสมัยบนถนนท่าบรรทุกตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ร่วมกับจังหวัดระยองเตรียมพร้อมจัดงานที่จะมีขึ้นในปีหน้าเป็นการเพิ่มบทบาทหน้าใหม่จากศูนย์กลางสำคัญของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC และอุตสาหกรรมระดับโลกสู่การจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัย Thailand Biennale ระยองครั้งที่5ที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน2570จนถึงเดือนเมษายน2571เพื่อเปิดมิติใหม่ของงานศิลปะร่วมสมัยและการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของภาคตะวันออกของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกผ่านแนวคิดสร้างสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมผ่านศิลปะวัฒนธรรม
5: ทางจังหวัดเองก็มีเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งในเรื่องของการจัดเตรียมสถานที่ในเรื่องของพลวัตที่สามารถที่จะขับเคลื่อนจังหวัดระยองให้มีภาพลักษณ์อีกรูปแบบนึงไม่ใช่แค่เป็นเมืองอุตสาหกรรมเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นภาพลักษณ์ของเมืองสร้างสรรค์เมืองแห่งการเรียนรู้แล้วก็เป็นเมืองแห่งศิลปะถือว่าน่าติดตามมากในเรื่องแนวคิดแล้วก็ธีมในการที่จะจัดตั้งงานศิลปะสำหรับ Thailand Biennale ในครั้งนี้นะคะก็เชื่อมั่นว่าทางพื้นที่สามารถที่จะบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีค่ะ
4: สำหรับศูนย์ปฏิบัติการนี้จะเป็นพื้นที่สร้างสรรค์และพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยเพื่อส่งต่อให้จังหวัดระยองเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพ Thailand Biennale รองรับการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานศิลปะทุกรูปแบบของจังหวัดระยองขณะที่การเตรียมงานล่าสุดอยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และพันธรักษ์ที่จะเข้ามาร่วมออกแบบนิทรรศการและทำการเทียบเชิญศิลปินทั้งไทยและจากนานาชาติคาดว่าจะสามารถคัดเลือกได้ภายในเดือนนี้จากนั้นศิลปินที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้ามาศึกษาบริบทพื้นที่ในจังหวัดระยองเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะให้เข้ากับเอกลักษณ์ของเมืองระดับ80จะมาสร้างสรรค์ที่จังหวัดระยองและจะเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพในพื้นที่เพิ่มมูลค่าด้านเศรษฐกิจและถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัยจากศิลปินนานาชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลกสู่ผู้สนใจโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนใช้ศิลปะมาเติมเต็มภาพลักษณ์ของจังหวัดให้เห็นเสน่ห์ท่องเที่ยวครบทุกมิติ รวมทั้งจังหวัดระยองยังได้เดินหน้าขับเคลื่อนการจัดงานผ่านคณะทำงานที่มีทั้งภาครัฐและเอกชนมีจุดแข็งสำคัญคือการล้อมรวมพลังของกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หลากหลายสาขาจึงมั่นใจว่าจังหวัดระยองจะสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในฐานะเมืองศิลปะได้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมมาชโยรายงาน
6: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์วันนี้เป็นวันธรรมะสวนะแรม14ค่ำเดือน9ปีมะเมียตรงกับวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านสาธุชนพึงสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องมิติแห่งกรรมโดยพระธรรมกิติเมธีวัดราชาธิวาสวรวิหารกรุงเทพมหานครเป็นองค์แสดงพึงตั้งจิตสมาทานอุโบสถศีลณกาลบัดนี้เทอญ
1: อัจฉะพูนตูปัคคัสสะจานุทัสสีทิวาโสเอวโรปูโคพูนตูทิวาโสพุทเถนะภควันตาปัญญาตัสสาธัมมสวนัสสจีวันตถาทายะอุปาสกาอุปาสิกานังอุปูสทัสสะจักาโลโหติอิมหันธมยังพุนโตสเพอิทะสัมมาคตาตัสสะภควันโตธัมมานุธัมมะปฏิปฏิยาปูชนทายะอิมันจรัตติงอิมันจทิวาสังอัทังคัสมนาคตังอุปโสทังอุปวสิสามาอาติมการบริชิตังตวาตังตังเวรมณิงอารมณังกริตวาอวิคิตจิตาหุตวาสกจังอุปสัทังสมาธิยามะอิจิสังหิอุปสัทกาลังสัมปัตตานังอัมหากังชีวิตังมานิรัตถกังหุตุข้าพเจ้าขอประกาศเริ่มเรื่องที่จะสมาทานรักษาอุโบสถอันพร้อมไปด้วยองค์8ประการให้ท่านสาธุชนที่ได้ตั้งใจสมาทานทราบทั่วกันก่อนแต่จะสมาทานณบัดนี้ด้วยวันนี้เป็นวันอุโบสถแรม14ค่ำแห่งกาลปักมาถึงแล้วก็แล้ววันเช่นนี้เป็นการที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติแต่งตั้งไว้ให้ประชุมการฟังธรรมและเป็นการที่จะรักษาอุโบสถของอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย

0: หายเพื่อประโยชน์แก่การฟังธรรมนั้นด้วยบัดนี้ขอกุศลอันยิ่งใหญ่แห่งการรักษาอุโบสถจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายเชิญเธอเราทั้งหลายทั้งปวงที่ได้มาประชุมพร้อมกันณที่นี้พึงกำหนดว่าจะรักษาอุโบสถไว้ด้วยดีโดยมิให้ขาดมิให้ด่างพร้อยมิให้ทำลายตลอดกาลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งณเวลาวันนี้และพึงทำความเว้นจากโทษนั้นๆเป็นอารมณ์คือเว้นจากการฆ่าสัตว์หนึ่งเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของก็ไม่ได้ให้โดยอาการแห่งขโมยหนึ่งเว้นจากกรรมมันเป็นฆ่าศึกกับพรหมจรรย์หนึ่งเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดและล่อลวงผู้อื่นหนึ่งเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุที่ตั้งแห่งความประมาทเนื่องเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลคือตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงวันใหม่หนึ่งเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องและประโคมดนตรีต่างๆและดูการละเล่นอันเป็นฆ่าศึกแก่บุญกุศลทางศีลและทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยระเบียบดอกไม้ของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาอันเป็นเหตุที่ตั้งแห่งความกำหนัดยินดีหนึ่งเว้นจากการนั่งนอนเหนือที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ภายในเมนูและสำลีและเครื่องปูลาดที่วิจิตรด้วยเงินและทองต่างต่างหนึ่งชนิดอย่าให้มีจิตฟุ้งซ่านสัดสายส่งไปอื่นพึงสมาทานองค์แปดประการแห่งอุโบสถโดยเคารพเพื่อจะได้บูชาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นด้วยธรรมานุธรรมปฏิบัติตามกำลังของเราคฤหัสถ์ทั้งหลายชีวิตของเราทั้งหลายที่ได้ดำรงมาจนถึงวันอุโบสถเช่นนี้จงอย่าได้ล่วงไปเสียเปล่าปราศจากประโยชน์เลยมายังพันเตมติสรเนนะสหามอาทังคะสมณนาคะตังอุปปุสะทังยาอาจามาทุติยามปิมายังพันเตมติสรเนนะสหามอาทังคะสมณาคตังอุปปุสะทังยาอาจามาตติยามปิมะยังบันเตมติสรเนนะสหะอาทังคะสมณาคตังอุปปุสะทังยาอาจามาน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิ พุทธังสระนังคัจฉามิ
1: โนติยัมปิธัมมังส

0: ามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สรณังกัมมนังนิทิตัง
1: อามะพันเตม
0: ปานติปาตาเวรมโนยสิกขาปดังสมาธิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมโนยสิกขาปทังสมาธิยามิ
0: อดินนาดานาเวรมโนยสิกขาปดังสมาธิยามิ
1: อทินนาทานาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อบรหัมมจริยาเวรมโนยสิกขาปะดังสมาธิยามิ
1: อพรหมจริยาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาดาเวรมโนยสิกขาปดังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมโนยสิกขาปดังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัจจปมาณทานาเวรมโนยสิกขาปดังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: วิกาลโภชนาเวรมโนยสิกขาปะดังสมาธิยามิ
1: วิกาลโภชนาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
0: ัจจกีตวาดิตะวิสุกดัสนะมาลากันทะวิเลปนะธารณะมันดะนะวิภูชนัทานาเวรมโนยสิกขาปะดังสมาธิยามิน
1: ัจจกีตวาดิตะวิสุกดัสนะมาลาคันทะวิเลปนะธารณะมันดะนะวิภูสนัทานาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมโนยสิกขาปะดังสมาธิยามิ
1: อุจจาสยนะมหาสยนาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมังอัตถังคัสมนากตัง
1: อิมังอัตถังคัสมนาคตัง
0: พุทธปัญญัตตังอุปสถัง
1: พุทธปัญญัตตังอุปสถัง
0: อิมันจะรัตติงอิมันจะดิวสัง
1: อิมันจะรัตติงอิมันจะดิวสัง
0: สัมมเดวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิ
1: สัมมเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิ
0: ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งอุโบสถประกอบไปด้วยองค์8ประการนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่อจะรักษาไว้ให้ดีมิให้ขาดมิให้ทำลายวันหนึ่งคืนหนึ่งณเวลาวันนี้อิมานิอัตถสิกขาปดานิอัจเจกังรัตตินิบังอุโปสถะวะเสนะสาธุกังรักขิตบานิ
1: อามะพันเต
0: สีเลนะสุกติงยันติสิ

0: ณโภกสัมปดาสิเลนะนิพพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเย
1: สาธุกตุทาสี

ตินะปัญญาตังสัทธัมมัสสวะนัตติเมจตุทัสสีอะยันทานิสัมปัตตาภิรักขิตามเตนายังปริสาธัมมังโสตุงอิชะสะมากตา

0: ยัญจะปริสาสะพาทิกตะวาสุนาตุตัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกัมมังสเตวิภัชติยะดิดังหีนัปปณีตตายาตีบัดนี้จักได้แสดงพระธรรมเทศนาว่าด้วยเรื่องมิติแห่งกรรมเพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนศรัทธาประสาทะทั้งเพิ่มพูนปัญญาและเป็นแนวเกื้อกูลแก่สัมมาปฏิบัติแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทที่ได้ติดตามสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ในวันธรรมสวนะนี้โดยสมควรแก่เวลาเป็นลำดับไปดำเนินความตามกระแสวาระพระบาลีที่มาในจุลกรรมวิพังคสูตรคำพีมัชฌิมนิกายที่อัญเชิญมาแสดงไว้ณเบื้องต้นนั้นว่ากัมมังสเตวิภัชติยะดิดังหีนัปปณีตตายะซึ่งแปลได้ความว่ากรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้สามและประณีตซึ่งจะได้อธิบายขยายความประเด็นต่างๆเพื่อท่านสาธุชนทั้งหลายได้เกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้นจากที่ได้เคยฟังเคยได้ยินได้ศึกษาเรื่องกรรมนี้มาก่อนแล้วเพราะว่าเรื่องกรรมนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งละเอียดอ่อนเป็นเรื่องใหญ่มากประการหนึ่งในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนั้นก่อนที่พระองค์จะได้ค้นพบสัจธรรมหรือที่เรียกว่าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นทรงได้บุพเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติหนหลังได้เป็นระลึกชาติหนหลังของพระองค์เอง

นับแสนชาติล้านชาติดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิบิสังเป็นต้นแปลความว่าเราต้องท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่นับชาติไม่ถ้วนทรงได้เห็นว่าที่ทรงต้องท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดตายเกิดมาแล้วนั้นเป็นเพราะสร้างกรรมมานับชาติไม่ถ้วนกรรมนั้นก็มีหลากหลายที่ได้ก่อขึ้นแล้วในชาติก่อนๆที่ส่งผลให้พระองค์ต้องเวียนว่ายตายเกิดในลำดับต่อมาทรงได้จุตูปปาตญาณหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทิพยจักษุญาณคือปัญญาอันให้เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์อื่นอันมากมายมหาศาลที่เขาต้องท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเช่นเดียวกันนั้นก็เพราะกรรมที่เขาเหล่านั้นได้สร้างกันไว้แล้วเขาเหล่านั้นต้องรับผลกรรมของตนของตนในลักษณะต่างๆกันตามที่ได้สร้างกันไว้ได้รับผลเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขมากบ้างเป็นทุกข์มากบ้างซึ่งเป็นไปในลักษณะต่างๆกันท่องเที่ยวไปในอบายภูมิมีนรกเป็นต้นบ้างเป็นไปในสุขติภูมิมีมนุษย์เป็นต้นบ้างแต่ไม่มีใครที่จะออกหรือหนีพ้นไปจากความทุกข์ยากนี้ได้เลยเพราะว่าการเกิดใหม่ทุกครั้งก็ต้องเป็นทุกทุกครั้งไปดังพระบาลีที่ว่าดุขฆาชาติปุณัปปุนังความเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ดังนี้มีคนไม่น้อยที่ไม่ค่อยจะมีความเชื่อเรื่องกรรมไม่เข้าใจเรื่องกรรมแล้วก็ปฏิเสธคือไม่เชื่อเรื่องกรรมไปต่างๆนานาอาจจะเป็นเพราะเขาไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจดังนั้นในพระธรรมเทศนากันนี้จักได้แสดงถึงมิติหรือแง่มุมต่างๆของกรรมแก่ท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายเพื่อเข้าใจกรรมให้ชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไปการก่อกรรมนั้นไม่ว่าจะเป็นกรรมฝ่ายดีที่เรียกว่ากุศลกรรมหรือฝ่ายไม่ดีที่เรียกว่าอกุศลกรรมที่อาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบุญญกรรมบาปกรรมเป็นสิ่งที่ให้เกิดผลทั้งสิ้นผลนั้นก็เรียกว่าเป็นวิบากกรรมทั้งนั้นหากเราเชื่อในเรื่องเหตุผลแบบวิทยาศาสตร์กรรมก็เป็นสิ่งที่มีเหตุผลแบบวิทยาศาสตร์มีขั้นตอนมีกระบวนการแล้วก็มีผลเช่นเดียวกับเราผลิตสินค้าชนิดหนึ่งซึ่งต้องมีวัตถุดิบเป็นตัวป้อนแล้วต้องมีกระบวนการผลิตและผลผลิตจะปรากฏออกมาจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบเป็นเบื้องต้นที่ป้อนเข้าไปจะมีผลชื่นใจหรือเศร้าใจเข้ามาจากเหตุแต่นั่นก็ยังไม่ถือว่าสำเร็จประโยชน์สูงสุดจะให้เรียกว่าได้รับประโยชน์สูงสุดก็ต่อเมื่อผลผลิตนั้นเป็นที่พอใจของผู้ผลิตและเป็นที่พอใจของผู้บริโภคใช้สอยทั่วไปได้หมายความว่าการที่บุคคลทำอะไรลงไปย่อมมีเหตุให้ทำมีกระบวนการขั้นตอนให้ทำแล้วก็มีผลจากการทำนั้นๆตามมาโดยลำดับส่วนว่าผลจะออกมาอย่างไรเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ป้อนเข้าไปกระบวนการผลิต
ที่ได้มาตรฐานหรือไม่เพียงใดผลิตผลออกมาสร้างประโยชน์หรือสร้างโทษให้แก่ผู้ผลิตผู้บริโภคใช้สอยกรรมนั้นมีเหตุสำคัญฝ่ายบาป3 อย่างและฝ่ายบุญ

ที่เกิดขึ้นแล้วก็หมักหมมอยู่ในจิตสันดานโทสะเหตุคือความโกรธที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานและโมหะเหตุคือความหลงไม่รู้จริงที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานทั้งสามประการนี้ท่านเรียกว่าอกุศลมูลเพราะเป็นมูลเป็นรากเหง้าแห่งอกุศลคือบาปธรรมทั้งปวงความโลภยุยงให้เกิดความอยากได้จนไม่รู้จักพอจึงทำบาปเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนอยากได้ต้องการส่งผลให้เกิดตัณหาความทยานอยากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นราคะความยินดีพอใจจนเกิดเป็นไฟลุกไหม้ภายในจิตตสันดานของตนอิจฉาความริษยาคนอื่นเขาเป็นผู้อื่นเห็นผู้อื่นได้ดีกว่าตนแล้วทนไม่ได้อารติความไม่ยินดีกับผู้อื่นที่เขาได้ประสบความดีงามไม่มีมุทิตาชื่นชมคนอื่นเขาเป็นต้นความโกรธที่ฝังอยู่ในจิตสันดานนั้นจะให้บุคคลครุ่นคิดอาฆาตมาดร้ายเร่าร้อนจนนอนไม่หลับส่งผลไปถึงความอาฆาตพยาบาทเกียดแค้นจนถึงขั้นทำลายล้างกันแล้วตนเองก็อาจจะถึงความหายนะวอดวายได้ในชีวิตโมหะคือความหลงเพราะไม่รู้จริงว่ากันตรงๆก็คือความโง่ความไม่ฉลาดแล้วก็ไม่รู้ซึ่งอาจจะไปผสมผสานกับความโลภก็ได้ผสมผสานกับความโกรธก็ได้จึงส่งผลให้ร้ายยิ่งขึ้นเหมือนยาพิษที่ผสมสารพิษเข้าไปหลายอย่างหลายชนิดก็ให้เกิดผลรุนแรงและรวดเร็วฉะนั้นนี่คือกรรมที่เป็นฝ่ายอกุศลหรือฝ่ายบาปอกุศลกรรมนั้นจะให้ผลหนักหรือเบาจะให้ผลทันตาเห็นหรือไม่อย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับเจตนาสร้างกรรมลงทุนมามากก็ต้องได้ผลคือหายนะมากเป็นทั้งในปัจจุบันทั้งในสัมปรายภพคือชาติหน้าภพหน้าไม่มียกเว้นให้ใครได้ไม่มีกฎเกณฑ์การให้อภัยโทษสำหรับบุคคลผู้สร้างอกุศลกรรมจะนี้เหตุฝ่ายบุญหรือบุญฝ่ายกุศลกรรมก็ตรงกันข้ามนั่นคืออโลภะเหตุความไม่โลภอยากได้สิ่งของของคนอื่นเขาอโทสะเหตุความไม่โลภไม่โกรธไม่โมโหไม่อาฆาตเกียดแค้นพยาบาทมาดร้ายแก่ผู้ใดอโมหะเหตุความไม่หลงมีเพราะความมีปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงตามที่เป็นจริงในเรื่องกรรมกระบวนการของกรรมและการให้ผลของกรรมอย่างนี้การจะให้เกิดสภาพจิตอย่างนี้ขึ้นมานั้นจำต้องมีการฝึกฝนเพิ่มพูนทานจิตคือฝึกให้ทานเป็นประจำทำบ่อยๆจนเป็นปกตินิสัยรักในการให้ทานก็จะคลายความโลภลงได้บ้างฝึกฝนเมตตาจิตให้มากๆเพิ่มพูนเมตตาทำมากๆแล้วก็ทำบ่อยๆหรือเป็นประจำก็จะคลายความโกรธลงได้โดยลำดับอาจถึงขั้นให้หมดไปเลยก็ได้ฝึกฝนเพิ่มพูนปัญญาที่ทางพระอภิธรรมท่านเรียกว่าปัญญาเจตสิกคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตคือปัญญานั้นให้เข้าใจรู้ชัดเหตุการณ์ต่างๆตามความเป็นจริงอาจถึงขั้นกำจัดอวิชชาความไม่รู้แจ้งในสัจธรรมตามเป็นจริงออกไปเสียได้สามประการนี้เมื่อฝึกหัดปฏิบัติให้มากขึ้นมากขึ้นก็เจริญมากขึ้นเพิ่มพูนขึ้นในจิตสันดาน

ตานก็จะเป็นเหตุปัจจัยสำคัญให้ลดละเลิกอกุศลกรรมได้เพิ่มขึ้นโดยลำดับและส่งผลให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าสุขสดใสเป็นการลงทุนที่ให้ผลสองเท่าคือละบาปอกุศลกรรมได้ด้วยได้กุศลเพิ่มพูนขึ้นเป็นต้นทุนชีวิตที่สุขสดใสด้วยแม้สัมปรายภพคือชีวิตหลังความตายจากชาติปัจจุบันแล้วก็จะมีแต่สุขคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามีความสุขสงบอาจจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นหรืออาจจะได้โลกสวรรค์อันมีทิพยสมบัติทิพยวิมานพร้อมมูลมีความวิเศษยิ่งขึ้นไปอีกอายุก็ยืนนานผิวพรรณก็ผ่องใสมากมีความสุขทั้งกายทั้งใจทั้งเพียบพร้อมด้วยกำลังดังที่ปรารถนาได้ทุกประการที่ว่ามาแล้วนั้นว่าด้วยเรื่องของกรรมและกระบวนการก่อเกิดกรรมทั้งฝ่ายบุญและฝ่ายบาปหรือกระบวนการผลิตกรรมจากกรรมที่และกระบวนการของกรรมที่ว่ามาแล้วนั้นส่วนประเด็นนี้จะเข้ามาถึงการให้ผลของกรรมที่ท่านแสดงไว้ว่าเป็นกรรมวิปากโกคือกรรมวิบากหรือบางครั้งท่านก็จะกล่าวกันในเมื่อผู้หนึ่งผู้ใดประสบความวิบัติอย่างรุนแรงว่าเป็นวิบากกรรมของเขาแม้ฝ่ายดีก็เป็นวิบากกรรมของเขาเหมือนกันคนทำร้ายหรือฆ่ามารดาบิดาถือว่าทำบาปกรรมหนักเป็นครุกรรมมักจะเห็นผลทันตาในชาติปัจจุบันนี้และยังเป็นอนันตริยกรรมคือกรรมที่ให้ผลต่อเนื่องกันไปยาวนานไม่มีกรรมดีอื่นใดจะมาให้ผลแทรกแซงขัดขวางได้และให้ผลตั้งแต่ภาพพบชาติปัจจุบันกรรมบางอย่างก็ไม่มีโอกาสให้ผลในปัจจุบันแต่ไปให้ผลได้ในภพหน้าหรือภพต่อๆไปและก็มีกรรมบางอย่างที่ให้ผลสำเร็จในปัจจุบันนั่นท่านเรียกว่าเป็นอโหสิกรรมคือให้ผลจบทีเดียวสำเร็จเลยนอกจากนั้นยังมีกรรมบางอย่างที่ให้ผลตามกิจหรือตามหน้าที่เช่นกรรมส่งให้ตายแล้วเกิดในภพอื่นเช่นในโลกมนุษย์นี้กรรมตามไปให้ผลในภพชาติหน้ากรรมที่ให้ผลในชาตินี้ก็ไม่ทันให้ผลชาติหน้าก็ไม่ทันจึงตามไปให้ผลในภพชาติต่อๆไปเรียกว่าอัปราปรเวทนิยกรรมทำดีมากๆและทำเต็มที่ในปัจจุบันก็ได้รับผลในปัจจุบันและภพต่อๆไปแต่ถ้าสั่งสมบาปมากๆก็รับบาปกันต่อๆไปจนกว่ากรรมบาปจะให้ผลหมดสิ้นอันหนึ่งท่านที่สร้างกุศลกรรมไว้มากแม้ก่อนจะสิ้นลมหายใจลาโลกนี้ไปก็จะมีสวรรค์เป็นที่ไปมีวิมานเป็นที่รอคอยไว้มีราชรถมาปรากฏให้เห็นในทางกลับกันท่านผู้ใดที่สร้างสมบาปไว้มากก่อนสิ้นลมหายใจจากโลกนี้ไปก็จะมีแต่สิ่งที่เลวร้ายสิ่งที่น่าหวาดสะดุ้งน่าหวาดกลัวน่าขนพองสยองกล้าวมาปรากฏให้เห็นอันนี้ก็เป็นดัชนีชี้วัดอย่างหนึ่งว่าท่านผู้นั้นได้สร้างสมบุญหรือบาปไว้มากคือผลกรรมจะมาปรากฏให้เห็นก่อนสิ้นลมหายใจนั่นเองนี่คือระบบการให้ผลของกรรมที่ไม่มีใครมาผัดเพี้ยนได้ไม่มีใครมาต่อรองได้จะอุทธ

พรหรือดีกาไม่ได้ทั้งสิ้นเพราะเป็นการให้ผลของกรรมที่ตนทำมาก็เป็นสิ่งที่ได้แสดงมาแล้วทั้งกรรมทั้งกระบวนการของกรรมทั้งการให้ผลของกรรมโดยย่นย่อก็พอจะเข้าใจได้จึงเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาอธิบายขยายความ เรื่องกรรมเรื่องกระบวนการสร้างกรรมเรื่องการให้ผลของกรรมพร้อมทั้งอธิบายมาฉลองศรัทธาท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายเพิ่มพูนศรัทธาความเชื่อประสาทะความเลื่อมใสและปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงเข้าใจในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างน้อยก็พอให้เข้าใจว่ากรรมมีเหตุให้เกิดขึ้นเมื่อทำไปจบกระบวนความแล้วกรรมก็มีผลเป็นวิบากกรรมให้ผู้ที่สั่งสมกรรมนั้นๆได้รับได้สัมผัสผลซึ่งมีทั้งฝ่ายบุญฝ่ายกุศลและฝ่ายบาปฝ่ายอกุศลแน่นอนนี่คือมิติแห่งกรรมดังได้ที่แสดงมาก็ได้แสดงพระธรรมเทศนามาในเรื่องมิติแห่งกรรมก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอจบลงด้วยประการฉะนี้ขออำนาจบารมีแห่งพระธรรมจงได้อำนวยประโยชน์สุขแก่ท่านผู้ฟังสาธุชนทั้งหลายผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาผู้เข้าใจเรื่องกรรมแล้วนำเรื่องกรรมไปปฏิบัติให้ถูกต้องในฝ่ายที่เป็นบุญกุศลโดยทั่วกันขอทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันแสดงพระธรรมเทศนามาในเรื่องมิติแห่งกรรมก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยะถาวาริวหาปุราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิชตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขีดีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังภะลัง

ธัมมยังสรณาคัมมนุสรณาคาทายโยโอปนามะสิเอมอะหังพุทธอันจะธัมมันจะสังฆัญจะสรณังคโตอุปัสสกตังเทเสสิงภิกขุสังฆัสสะสัมมุขาเอตังเมสรณังเขมังเอตังสรณามุตตมังเอตังสรณามาคัมมาสัพพทุกขาปมุจเจเยมยะถาพลังจรยาหังสัมมาสัมพุทธัสสนังทุกขานิสรณัสสิเอวาภาคีอัสสังอนาคเตข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกขอแสดงตนเป็นอุบาสกต่อหน้าพระภิกษุสงฆ์ว่าพระ

0: รัตนตรัยนี้เป็นตรณะอันเกษมของข้าพเจ้าพระรัตนตรัยนี้เป็นตรณะอันอุดมของข้าพเจ้าข้าพเจ้าอาศัยสรณะนี้แล้วประพฤติตามคำสั่งสอนพ่อสมควรแก่สติกำลังพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความพ้นทุกข์ในอนาคตการเถิน
1: ที่ท่านได้สดับจบลงไปนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องมิติแห่งกรรมโดยพระธรรมกิตติเมธีวัดราชาธิวาสวิหารเป็นองค์แสดงประจำวันพระที่11กันยายน2569ตามที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้จัดรายการส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยในวันธรรมสวนะจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาในภาคเช้าและภาคค่ำขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมบูชากันเทศดังมีรายนามต่อไปนี้บริจาครายละ150บาทได้แก่คุณประจบคุณจำรูนรื่นญาติบริจาครายละ108บาทได้แก่ครอบครัวอมรวิเชษฐ์อุทิศส่วนกุศลให้กับพันเอกสุรพิชญ์และนางสุนันทนาอมรวิเชษฐ์บริจาครายละ100บาทได้แก่นางรวยรื่นโอภาสชาติคุณพันสังทองคุณจิรพันสังทองคุณแม่ใหญ่ยู่ซิวแซ่เล้าคุณประภาสีจารุพัฒน์คุณแม่พิสมัยบุญลิขิตบริจาครายละ99บาทได้แก่พ่อวิสุทธิ์แม่กี่บุญญาวัฒน์บริจาครายละ90บาทได้แก่คุณสนอภักดีบริจาครายละ55บาทได้แก่หม่อมหลวงประกองนางพระอบทินกรณ อยุธยาคุณเพ็ญวรรณสิริเวทินบริจาครายละ50บาทได้แก่พันเอกพจน์คุณวันนีอินทรกำแหงพระภิกษุวินัยอินจันทร์พันโทวิจิตแสงพวงคุณกมลนิธพัฒน์วรรณกิติการคุณประหยัดคุณจรนัยและครอบครัวอาจารย์วิเชียรอาจารย์แขไขกิติปัญญาวงศ์พร้อมครอบครัวนายพิจิตรนางกวีสีมั่นและครอบครัวคุณบุญเตือนทองพิกุลคุณพิลาภคุณสมใจเปี่ยมน้อยคุณมนัสนางพิรมปิ่นทองคุณยายแซ่เจียประเสริฐคุณแดงเจียประเสริฐคุณสกาวรัตน์พุ่มประดับบริจาครายละ45บาทได้แก่อดีตข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองน้ำมันเชื้อเพลิงประดิพัฒน์บริจาครายละ40บาทได้แก่คุณกระจ่างชูใจบริจาครายละ39บาทได้แก่คุณอุดรไหมประดิษฐ์และบุตรหลานบริจาครายละ30บาทได้แก่ไม่ประสงค์ออกนามคุณแสนสุวรรณสิงห์ขอนคุณสนุกสุขมนบริจาครายละ29บาทได้แก่ร้อยตำรวจโทสมหมายทองยิ่งและครอบครัวบริจาครายละ25บาทได้แก่ครอบครัวคุณสิริเพ็ญมากบุญคุณสุวพรทวีสินคุณพรกมลรัตนพงษ์มณีคุณยายเอี้ยงกุยแซ่เฮงคุณอุบลพัฒนาพงษ์สถิตคุณชยุทธชำนาญรักษาคุณพรชัยพัฒนาพงษ์สถิตคุณชาตรีชำนาญรักษาคุณวิวิฒพัฒนาพงษ์สถิตคุณสาริสาชำนาญรักษาคุณทองเจือพรพาณิชย์คุณกิมส้วนเอื้ออารีนางบุญทิพย์รัตนกิจนายวรวัฒน์รัตนกิจและครอบครัวนางสาวดาราวันรัตนกิจคุณเรโนรอดคล้ายครูสมศรีทองแก้วครูฤทัยรัตน์ทองแก้วคุณวันเพ็ญอยู่สงนางบุญเอื้อเอี่ยมสง่านางสาวสมนึกเอี่ยมสง่านางสาวปราณีผู้แจ้งนายสืบศักดิ์พาณิจเจริญบริจาครายละ20บาทได้แก่คุณจำรูนคุณมนทาวดีทับทิมทองคุณพักขมูลเครือขอนครอบครัวนางทองหล่อทับทิมทองบริจาครายละ19บาทได้แก่คุณสำรวยขันเกษตรลพบุรีคุณมานะคุณรจนาและครอบครัววังพรหมลพบุรีพันตรีวิทูลอาจารย์นพวรรณสาแชร์ลพบุรีคุณสมชายบุญหลายระยะพวงลพบุรีบริจาครายละ12บาทได้แก่คุณมุกดาวารการนนท์คุณสมทวินเสี่ยงฉินบริจาครายละ10บาทได้แก่คุณอุทิศคุณสรรสนีทุยเวียงและครอบครัวครอบครัวร้อยตำรวจเอกวินยูนางอรพันธ์แสนโทคุณจำลองคุณนิดบุญประถมและบุตรหลานนางสาวยานิฐารัตนกิจครอบครัวร้อยตำรวจตรีจิติพงษ์นางอุไรทิพนัทร้อยตรีเฉลานางบุญยืมแพรศรีและครอบครัวรวมเป็นเงิน 2,745 บาทถ้วนซึ่งจะได้นำไปถวายพระที่มาแสดงพระธรรมเทศนาในภาคเช้าต่อไปทั้งนี้ทางราชการขออนุโมทนาในส่วนกุศลธรรมบูชาครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

0: ชันนะสา
1: 9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะวุฒิสภาเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570หลังสภาผู้แทนราษฎรผ่านความเห็นชอบวาระ3แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: วุฒิสภาเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทหลังสภาผู้แทนราษฎรผ่านความเห็นชอบวาระ3แล้ว
6: การประชุมวุฒิสภาเป็นพิเศษเวลา10นาฬิกาวันนี้มีวาระสำคัญคือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทหลังสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบในวาระที่3แล้วก่อนเข้าสู่การพิจารณาคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วุฒิสภาจะนำเสนอรายงานผลการศึกษาพร้อมข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเน้นให้การใช้งบประมาณสอดคล้องกับภารกิจมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนจากนั้นสมาชิกวุฒิสภาจะอภิปรายทั้งในภาพรวมและรายละเอียดของการจัดสรรงบประมาณก่อนลงมติให้ความเห็นชอบและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายจากเหตุปะทะเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสพบหมายจับรวม9หมายพร้อมเร่งตรวจพิสูจน์หลักฐานขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง
7: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากกรณีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษร่วมเข้าพิสูจน์ทราบเป้าหมายกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เทือกเขาตะเวบริเวณรอยต่ออำเภอระแงะและอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาและเกิดการปะทะส่งผลให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่และพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลยืนยันผู้เสียชีวิตคือนายอูเซงมามะอายุ46ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ6หมายและนายอูเซงเจหนิงอายุ37ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ3หมายรวม9หมายในคดีความมั่นคงและเหตุรุนแรงหลายคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตรวจยึดอาวุธปืนยาว2กระบอกรวมทั้งระเบิดแสวงเครื่องชนิดขว้าง2ลูกพร้อมอุปกรณ์ดำรงชีพและสิ่งของอื่นๆโดยจะนำพยานหลักฐานทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติ

0: วิทยาศาสตร์เพื่อขยายผลเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกี่ยวข้องต่อไปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าย้ำว่าการปฏิบัติเป็นไปตามกรอบกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ผ่านสายด่วน1341ได้ตลอด24ชั่วโมงปฏิชานันท์เทพรักษ์ สวท.นราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่2ชุมชนริมฝั่งแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง
2: นายเศรษฐพงษ์พินคารวัตรรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมตรวจติดตามการทำงานของเครื่องสูบน้ำณบริเวณชุมชนวังแดงเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีและติดตามสถานการณ์น้ำณบริเวณประตูระบายน้ำวัดเสนาวงศ์อำเภอวาดินชำราบเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วประกอบกับทั้งสองพื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำมูลจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นและท่วมขังในพื้นที่ซึ่งเจ้าที่ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลว์ขนาด24นิ้วอัตราการไหล 1.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากมีน้ำเอ่อล้นเข้ามาในพื้นที่จะสามารถเร่งระบายน้ำออกลงสู่แม่น้ำมูลได้ทันทีกำชับให้โครงการชลประทานในสังกัดติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลช่วยเหลือประชาชนกรกฎภูมิสวทบราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz 9:10 น. ถึง 10:00 น.
1: ยินดี

สวัสดีครับผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับเข้าสู่รายการค้นหามาเล่าครับวันนี้กลับมาพบกับผมเช่นเคยเอกพงศ์นพสกุลครับมาคนเดียวนะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์วันนี้วันศุกร์ที่11เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ครับพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz นะครับแล้วก็เพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจค้นหามาเล่าวันนี้คุณภูมิรัตน์มีลักษณะลาพักผ่อนนะครับก็วันนี้ผมมาทำหน้าที่อยู่คนเดียวครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีคนมาร่วมพูดคุยในรายการของเราด้วยอย่างที่บอกกันตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยผมเสนอเรื่องของสาระสำคัญของระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารของส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาตินะครับซึ่งจาก10กว่าฉบับเนี่ยเขาแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ย5ฉบับแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วอย่างที่ผมได้เสนอไปแล้วเมื่อวานวันนี้เดี๋ยวคุณบิ๊กกฤตพงษ์เตชพลีนิติกรของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ไปจีบเขาไว้จีบในที่นี้ก็คือให้ไปทำกันบ้านมาหน่อยเพราะว่า5ฉบับเนี่ยมันเยอะนะครับสาระสำคัญที่สามารถขยายความแล้วท่านผู้ฟังฟังแล้วเข้าใจเลยเนี่ยอันเนี้ยหน้าที่ของนักกฎหมายเขาสามารถทำได้รับปากผมว่าไปทำการบ้านมาแล้ววันนี้ก็มาตามสัญญาครับเดี๋ยวช่วงที่2คุยกับบิ๊กเลยวันนี้คุยตลอดรายการเลยนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่ามี5ฉบับเพราะฉะนั้นเราต้องคุยกันยาวหน่อยเรื่องของระเบียบว่าด้วยการบริหารงานของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติที่แก้ไขเพิ่มเติม5ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ4กันยายนที่ผ่านมานะครับผู้ฟังวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างดูข่าวอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วเนี่ยเห็นว่าฝนจะตกเยอะเหมือนกันจริงๆเมื่อวานก็ตกอยู่หลายนาทีอยู่นะครับแล้วก็หลายพื้นที่ด้วยโดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ตกเยอะพอสมควรนะครับยังไงก็ตามครับคุณผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามข่าวอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นเรื่องราวของการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญหน้าฝนแบบนี้ต้องดูแลตัวเองอย่างไรบ้างนะครับแน่นอนว่าพอหน้าฝนแบบนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าอากาศเย็นสบายนะครับ

ถ้าฝนตกนะแต่ถ้าไม่ตกก็คงร้อนแต่ว่าในความเป็นจริงท่านผู้ฟังครับฤดูฝนเป็นช่วงที่เชื้อโรคหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดีครับทั้งไวรัสแบคทีเรียและเชื้อรานะครับจึงทำให้หลายคนเจ็บป่วยได้ง่ายกว่าปกติหลายคนเข้าใจว่าการตากฝนคือสาเหตุให้เป็นหวัดแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยฝนไม่ได้เป็นตัวการโดยตรงครับแต่ว่าเมื่อร่างกายเราเปียกอุณหภูมิลดลงภูมิคุ้มกันอาจทำงานได้ไม่เต็มที่หากเราได้รับเชื้อไวรัสหรือว่าแบคทีเรียนะครับในช่วงนั้นเนี่ยก็มีโอกาสป่วยได้ง่ายขึ้นครับโรคที่พบได้บ่อยในช่วงหน้าฝนนะครับก็ได้แก่ไข้หวัดใหญ่โควิด-19 โรคอุจจาระร่วงโรคอาหารเป็นพิษก็ได้นะครับคุณผู้ฟังโรคไข้เลือดออกจากยุงลายอาหารเป็นพิษบอกโอ้ยเป็นหน้าร้อนสิไม่ว่าหน้าฝนก็ได้ถ้าได้รับเชื้อพวกแบคทีเรียอะไรเข้าไปนะครับคุณผู้ฟังสิ่งแรกที่ทุกคนทำได้คือการล้างมือให้สะอาดครับล้างมือตอนไหนไม่ว่าจะเป็นก่อนรับประทานอาหารหลังเข้าห้องน้ำหรือหลังสัมผัสสิ่งของสาธารณะไม่ว่าจะราวบันไดประตูลูกบิดประตูอะไรพวกนี้นะครับปุ่มกดลิฟต์อะไรเงี้ยนะครับการล้างมือด้วยสบู่อย่างน้อย20วินาทีหรือใช้แอลกอฮอล์เจลเนี่ยนะครับช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้อย่างมากครับต่อมาคืออาหารครับเราควรเลือกอาหารที่ปรุงสุกใหม่หลีกเลี่ยงอาหารที่วางทิ้งไว้นานเพราะว่าในอากาศชื้นแบคทีเรียเจริญเติบโตได้รวดเร็วครับควรเลือกดื่มน้ำสะอาดและเก็บอาหารให้มิดชิดอีกเรื่องสำคัญก็คือการพักผ่อนครับผู้ใหญ่ควรจะนอน 6-8 ชั่วโมงต่อคืนอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับการนอนหลับเพียงพอจะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีครับทำให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพหากจำเป็นต้องเดินทางและเปียกฝนควรรีบเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าและสระผมแต่หากเปียกมากเนี่ยก็ไม่ควรปล่อยให้เสื้อผ้าเปียกติดต่อกันเป็นเวลานานๆนะครับคุณผู้ฟังครับโรคไข้เลือดออกอันนี้พูดถึงหน่อยไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่ายุงลายมันก็เป็นพาหะแล้วก็มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเยอะในช่วงหน้าฝนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการกำจัดแหล่งเพาะพันยุงลายนะครับคว่ำภาชนะที่มีน้ำขังเปลี่ยนน้ำในใจกันเป็นประจำและปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดนะครับเพราะว่ายุงลายเนี่ยสามารถวางไข่ในน้ำสะอาดได้หากว่ามีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยมากหรือมีผื่นแดงแน่นอนไม่ควรซื้อยามารับประทานเองหลายวันครับโดยเฉพาะยาแก้ปวดบางชนิดควรรีบพบแพทย์ดีกว่าเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่าลืมนะครับผักผลไม้หลากหลายคุณทำได้ง่ายๆด้วยนะครับนำมาทานกันเลยผลไม้ที่มีวิตามินซีนี่แหละสำคัญเลยดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับออกกำลังกายเบาๆอย่างสม่ำเสมอและทำจิตใจให้แจ่มใสแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆครับคุณผู้ฟังแต่ว่าเมื่อทำเป็นประจำก็ช่วยลดโอกาสการเจ็บป่วยได้อย่างมากสุขภาพที่ดีไม่ได้เกิดจากการรักษาเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เกิดจากการดูแลตัวเองทุกวันเลยครับคุณผู้ฟังก็ออกกำลังกายวันนิดชีวิตแจ่มใสนะฮะแล้วก็แข็งแรงไปอีกนานเลยนะครับเพราะฉะนั้นเชิญชวนคุณผู้ฟังมาพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายกันหน่อยนะครับหลายคนคิดว่าการออกกำลังกายเนี่ยต้องใช้เวลานานต้องเข้าฟิตเนสหรือว่าใช้อุปกรณ์ราคาแพงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่นะครับขยับร่างกายให้มากขึ้นในแต่ละวันก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการออกกำลังกายแล้วการเดินเร็วเดินรอบบ้านยืดเหยียดกล้ามเนื้อแกว่งแขนหรือขึ้นลงบันไดอย่างเหมาะสมนั่นแหละล้วนเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงผู้สูงอายุฝึกลุกนั่งจากเก้าอี้เดินช้าๆและฝึกการทรงตัวเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วก็ลดโอกาสการหกล้มได้นะครับถ้าไม่ออกกำลังกายเลยกล้ามเนื้อก็จะอ่อนแรงน้ำหนักตัวก็จะเพิ่มขึ้นง่ายระบบเผาผลาญทำงานช้าลงและเสี่ยงต่อโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจไขมันในเลือดสูงนั่นก็คือ NCD ก็คือโรคที่ไม่ติดต่อนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังพักตรงนี้สักครู่นะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวต้องรีบพักแล้วจะรีบกลับมาเพราะจะคุยกับคุณบิ๊กกฤตพงษ์เตชพลีในเรื่องของระเบียบว่าด้วยคณะของส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
5ฉ

0: ฉบับที่แก้ไขแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วด้วยเมื่อวานก็เล่าให้ฟังไปแล้ววันนี้นักกฎหมายจะมาขยายความให้เราได้ฟังสักครู่กลับมาครับ
1: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแผ่นดินไทยงดงามด้วยแสงแห่งพระเมตตาที่ทรงเปี่ยมด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่มุ่งมั่นส่งเสริมให้เยาวชนของชาติได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเพราะทรงเล็งเห็นว่าการศึกษาคือรากฐานแห่งความเจริญของประเทศและเป็นหนทางสู่ชีวิตที่มั่นคงของเด็กและเยาวชนจึงทรงริเริ่มพระราชกิจกรรมช่วยให้ผู้ได้โอกาสได้เข้าถึงการเรียนรู้จากดอยสูงในถิ่นทุรกันดารสู่ชายแดนห่างไกลพระองค์พระราชทานทุนทรัพย์และสิ่งของจำเป็นจัดตั้งโรงเรียนเพื่อให้เด็กชาวไทยภูเขาได้รับการศึกษาและเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของชาตินอกจากนี้ยังได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อฝึกฝนเยาวชนและประชาชนในชนบทให้มีความรู้ด้านหัตถศิลป์และมีอาชีพสุจริตอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยอีกทั้งยังได้พระราชทานทุนการศึกษาแก่เยาวชนยากจนทั่วประเทศผ่านสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียมพระองค์จึงเป็นดังแม่แห่งการศึกษาไทยผู้ทรงจุดประกายแห่งปัญญาและโอกาสให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นพลังสำคัญของชาติด้วยแสงแห่งพระเมตตาที่ส่องสว่างไปทั่วผืนแผ่นดินไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
6: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน
0: อย่างที่บอกคุณผู้ฟังครับว่าในช่วงนี้เราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับระเบียบนะครับว่าด้วยเรื่องของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติผมคุยให้ฟังไปแล้วเมื่อวานบ้างว่าเขาประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยเมื่อ4กันยายนครับว่าวันนี้ก็บอกว่านัดกับกฤตพงษ์เตชพลีหรือว่าบิ๊กเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้มาขยายความแล้วให้มันชัดไปเลยเราจะได้คุยกันแล้วท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่รวมถึงคนพิการด้วยผู้ดูแลผู้ช่วยเหลือหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะได้รู้นะครับผมเองก็ยังศึกษาได้ไม่ได้จบไม่ได้หมดนะครับอ่านเร็วๆก็พอจะรู้ว่ามันจะมีอะไรที่ดีขึ้นหรือแก้ไขทำไมอะไรยังไงนะครับตอนนี้มานั่งอยู่กับบิ๊กกฤตพงษ์เตชพลีนะครับเจ้าหน้าที่ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับ

0: ิติกรแล้วก็เรื่องของกฎหมายในภาพรวมทั้งหมดนะครับเราเคยคุยกันบ่อยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับ อย่างที่เกริ่นไปแล้วนะครับแล้วก็บอกกับบิ๊กไว้ตั้งหลายวันแล้วว่าเฮ้ยเราจะมาคุยเรื่องนี้กันหน่อยเขาก็เลยต้องไปหาข้อมูลเพราะว่ามีตั้ง5ฉบับนะ

0: ประเด็นต่างๆที่อาจจะต้องมีการแก้ไขหรือเพิ่มสิทธิต่างๆลงไปในระเบียบนะครับของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับซึ่งมีอยู่มากกว่า10กว่าฉบับนะครับแต่ครั้งนี้มีการปรับแก้นะครับจำนวน5ฉบับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับผม
1: ดูแล้วเนี่ยระเบียบมันน่าจะลึกแล้วก็มันทำให้เราเห็นว่าต้องใช้อะไรยังไงได้บ้างนะคร
0: ับ ใช่ครับซึ่งระเบียบเนี่ยก็คือเป็นระเบียบที่ออกตามพ.ร.บ.ส่งเสริมนี่แหละครับก็คือเป็นวิธีการมากกว่านะครับเป็นเหมือนกฎหมายลูกเนาะที่กรรมการเนี่ยมีอำนาจในการออกนะครับหรือบังคับใช้เพื่อให้พ.ร.บ.เนี่ยมันสามารถขับเคลื่อนไปได้นะครับ
1: ครับเรามาว่ากันเลยนะครับ5ฉบับวันนี้คุยกันทั้ง5เลยแหละ
0: ได้เลยครับ
1: เราพยายามเลือกแล้วว่าอันไหนคือสาระสำคัญ
0: ครับ
1: มันสำคัญทั้งหมดเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันมันต่อเนื่องกันแล้วก็มันทำให้คุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยดีขึ้นแน่นอนนะครับ
0: ใช่ครับ
1: อยากจะให้น้องบิ๊กได้เริ่มต้นเล่าเลยแล้วกันว่าใน5ฉบับที่ปรากฏอยู่ในราชกิจจานุเบกษาซึ่งหลายคนก็เห็นแล้วเพราะว่าเขาก็มีการแชร์กันหลังจากมีการประกาศไปแล้วเนี่ยครับ
0: ครับก็เริ่มจากเอาที่ใกล้ตัวคนพิการไปถึงไกลตัวแล้วกันนะครับก็ขออนุญาตเริ่มไปที่ระเบียบนะครับคณะกรรมการนะครับส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการว่าด้วยการจัดสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยนะครับการจัดบริการผู้ช่วยเหลือคนพิการหรือสิทธิของผู้ดูแลคนพิการขออาจจะพูดชื่อไม่เต็มเนาะปี2569ซึ่งเป็นฉบับที่2นะครับซึ่งระเบียบฉบับนี้นะครับถือว่าเป็นที่ฮือฮาเนาะเพราะว่ามีการอัปเดตนะครับหรืออัปเกรดสิทธิของผู้ดูแลคนพิการเนี่ยสามารถพัฒนาตนเองเนาะหรือยกระดับตัวเองเนี่ยเข้าไปฝึกอบรมให้เป็นผู้ช่วยคนพิการในชุมชนหรือในครอบครัวได้นะครับ ซึ่งถามว่าแตกต่างจากเดิมอย่างไรนะครับต่อก่อนเนี่ยเราต้องยอมรับว่าสิทธิของผู้ดูแลคนพิการที่จะปรากฏอยู่ในหลังบัตรเนี่ยอาจจะไม่ได้รับค่าตอบแทนนะครับในการดูแลคนพิการนะครับซึ่งผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนเนี่ยจะเป็นผู้ช่วยเหลือคนพิการหรือเราเรียกว่า PA นะครับก็จะเป็นผู้ที่จะคอยดูแลนะครับในด้านการอำนวยความสะดวกหรือการช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันของคนพิการนะครับแต่ผู้ดูแลเนี่ยจะไม่ได้สิทธินั้นนะครับรัฐเนี่ยก็เลยมองว่าเอ๊ะไหนๆก็ผู้ดูแลเนี่ยก็เป็นผู้ที่เสียสละเนาะบางความพิการที่มีความรุนแรงเนี่ยผู้ดูแลจะต้องออกจากงานนะครับหรือเสียสละนะครับในการประกอบอาชีพเนี่ยเพื่อมาดูแลคนในครอบครัวเนี่ยรัฐก็เลยมองว่าเอ๊ะเราอาจจะเอาเรื่องนี้มาผนวกรวมกันโดยให้ผู้ดูแลเนี่ยต้องไปอบรมนะครับคือต้องไปอบรมก่อนว่าผู้ช่วยเหลือคนพิการเนี่ยเขาจะทำอะไรบ้างนะครับก็จะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ช่วยเหลือคนพิการได้ก็คือสามารถดูแลคนพิการที่เราเป็นผู้ดูแลหลังบัตรของในบ้านก็ได้นะครับหรือจะดูแลในชุมชนหรือครอบครัวก็ได้นอกจากนั้นในข้อ 17/1 เนี่ยก็มีการเขียนเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่นะครับของผู้ช่วยเหลือคนพิการเอาไว้ว่าอาจจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับซึ่งกรมเนี่ยมีอำนาจในการกำหนดเนาะในข้อตกลงว่าในการบันทึกการให้บริการของผู้ช่วยเหลือคนพิการเนี่ยว่าจะต้องครอบคลุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจวัตรประจำวันนะครับหรือการเข้าสู่สังคมที่จำเป็นของคนพิการในแต่ละบุคคลนะครับโดยอาจจะต้องมีการคำนึงถึงเรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคลเนาะหรือความสะอาดในสิ่งแวดล้อมนะครับหรือที่อยู่อาศัยนะครับรวมถึงโภชนาการนะครับและรวมไปถึงเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารนะครับหรือเข้าไปรับสิทธิ์ต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็จะถือว่าเป็นการเขียนที่มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับก็ระเบียบฉบับแรกก็จะประมาณนี้นะครับที่ผมคิดว่ามันดูค่อนข้างจะใกล้ตัวเนาะเพราะว่าต่อไปเนี่ยอย่างคนตาบอดเราเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเราจะใช้บริการ PA เนี่ยค่อนข้างที่จะยากเพราะว่ามีอยู่อย่างจำกัดต่อไปเนี่ยเราก็อาจจะมี PA สำหรับคนตาบอดที่ใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นเพราะว่าต่อไปเนี่ยคนก็อาจจะมีการไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ช่วยเหลือคนพิการเนี่ยมากยิ่งขึ้นอย่างนี้เป็นต้นครับ
1: ตั้งแต่ประกาศออกมาเห็นฟีดแบ็กหรือตีกลับจากคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้บ้างไหมครับว่าเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจหรือมันยังไงหรืออะไรเงี้ยเท่าที่เราสังเกตแล้วเนี่ยมีไหมครับ
0: ถือว่ามีค่อนข้างมากครับเพราะว่าแนวคิดของPA หรือผู้ช่วยเหลือคนพิการเนี่ยมันถือว่าเป็นสิ่งที่มาสอดรับของการดูแลคนพิการที่ไม่ต้องการใหคนในครอบครัวเนาะเขามองถึงเรื่องอำนาจการปกครอง
1: ครับ
0: เขาบอกว่าถ้าเอาผู้ดูแลมาปนกับผู้ช่วยเหลือคนพิการเนี่ยอาจจะทำให้คนพิการเนี่ยถูกกำหนดหรือถูกจำกัดหรือถูกการคิดแทนครอบงำ จากบุคคลที่มีอำนาจเหนือกว่าก็คือคนในครอบครัวอันนี้ก็คือ

0: ือส่วนใหญ่ก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสำหรับคนพิการที่เขารณรงค์เรื่องเรียกว่าการใช้ชีวิตอิสระหรือIL นะครับ อันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะค่อนข้างรุนแรงในการตีกลับเรื่องนี้เหมือนกันแต่ก็อย่างที่ผมบอกครับระเบียบเนี่ยมันเป็นการเปิดสิทธิ์อยู่นะครับแต่กระบวนการหรือแนวทางการปฏิบัติเนี่ยอาจจะต้องรอทางกรมหรืออธิบดีเนี่ยประกาศใช้ออกมาอีกทีหนึ่งครับผม
1: ครับก็คงต้องรอในการเมื่อใช้แล้วมันจะยังไงนะครับแต่ว่าเขาคงคิดดีแล้วแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็คุยกับทั้งทุกประเภทความพิการอะไรแล้วด้วยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ฉบับนี้หรือถือว่าเราหยิบขึ้นมาเป็นฉบับแรกก็คือเหมือนกับอัปเกรดหรือประมาณว่าเอาให้มันเนื่องเกี่ยวเนื่องกันมากกว่านั้นได้ไหมนะครับ
0: ใช่ครับ
1: อีกฉบับต่อไปครับที่เราจะคุยกันนะครับ
0: ครับอันนี้ถือว่าสำคัญนะผมมองว่าเป็นเรื่องปากเรื่องท้องเลยก็คือระเบียบนะครับคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการว่าด้วยการจ่ายเงินนะครับเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการหรือการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับฉบับนี้แก้ไขบ่อยมากนะครับว่าเป็นฉบับที่7แล้วนะครับปี2569ถามว่าแก้ไขอะไรบ้างนะครับแก้ไขวงเงินการให้กู้ยืมครับพี่เอกครับอ
1: ันนี้แหละเป็นเรื่องที่ผมบอกเมื่อวานไงว่าสื่อมวลชนเขาจับ1ใน5ฉบับเนี่ยเอาฉบับนี้มาพาดหัวเลย
0: ใช่ครับ
1: กู้เพิ่มวงเงินจาก 102,000 เป็น 300,000
0: ถูกต้องครับ
1: โดยที่ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมคือต้องเข้าใจสื่อก่อนเพราะว่าเขาจะต้องเอาอะไรที่มันเป็นไวรัลเนี่ยนะครับมาพาดหัวแต่ว่ามันทำให้เราอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ
0: ครับผมก็มันเป็นอย่างนี้ครับก็คือมีการเพิ่มวงเงินนะครับแต่การเพิ่มวงเงินนั้นก็แลกมาด้วยคุณสมบัติที่ค่อนข้างที่จะรัดกลุ่มนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังง่ายๆเลยแล้วกันเนาะก็คือแต่เดิมเนี่ยการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการเนี่ยหรือผู้ดูแลคนพิการเนี่ยสามารถกู้ได้ 120,000 บาทนะครับ แต่ระเบียบฉบับนี้มีการประกาศใช้ปุ๊บเนี่ยก็สามารถกู้ได้ถึง 300,000 บาทโดยมีเงื่อนไขนะครับที่จะสามารถกู้ได้เกิน 120,000 บาทเนี่ยก็คือถ้ากู้ในวงเงิน 120,000 บาทเนี่ยก็คือใช้คุณสมบัติเดิมนะครับแต่ถ้าเรากู้ตั้งแต่ 120,000 บาทขึ้นไปอันนี้จะมีคุณสมบัติอีก5ข้อเข้ามากำหนดเนาะหนึ่งก็คือเขาบอกว่าจะต้องเป็นลูกหนี้ของกองทุนมาก่อนด้วยนะครับพี่เอกก็คือถ้ากู้วงเงินไม่เกิน 200,000 บาทเนี่ยจะต้องเคยกู้ยืมเงินกองทุนมาแล้วเนี่ยในวงเงินไม่ต่ำกว่า 60,000 บาทมาไม่น้อยกว่า1ครั้งนะครับ2ก็คือถ้าจากกู้มากกว่า 200,000 บาทไม่เกิน 300,000 บาทเนี่ยจะต้องเคยเป็นลูกหนี้จากกองทุนก็คือเคยกู้เงินจากกองทุนมาแล้วไม่เกินในวงเงินนะครับไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทนะครับก็คือถ้าใครเคยกู้ 120,000 บาทเนี่ยอันนี้ก็อาจจะสามารถกู้ไปถึงมากกว่า 200,000 ถึง 300,000 ได้นะครับก็คือเคยกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า1ครั้งนะครับโดยการเป็นลูกหนี้เนี่ยในครั้งก่อนเนี่ยจะต้องเป็นลูกหนี้ที่ประวัติดีเนาะหรือเคยผ่านการแก้ไขบัญชีให้กลับมาคืนดีแล้วไม่น้อยกว่า1ปีงบประมาณนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่เข้ามาล็อกนะครับสำหรับคนที่อยากจะกู้เงินในจำนวนมากๆก็คืออาจจะต้องเคยมีผลงานเนาะหรือเคยเป็นลูกหนี้จากทางกองทุนมาก่อนนะครับข้อ2ก็คือจะต้องมีทักษะนะครับหรือใบเซอร์ติเคทนะในการรับรองว่าเรามีทักษะในการประกอบอาชีพในเรื่องนั้นๆ นะครับ3ก็คือต้องดูนะครับรายได้เนาะสมมติเราจะกู้ไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการผ่อนชำระคืนเนี่ยมันก็จะมียอดในการตั้งคืนอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้ายอดในการชำระคืนเนี่ยมีการคืนให้กับกองทุนในจำนวนที่กำหนดแล้วเนี่ยยังเหลือรายได้ในการใช้ชีวิตในแต่ละเดือนเนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของรายได้ทั้งหมดต่อเดือนเนี่ยก็อันนี้ก็ถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับแต่ถ้าสมมติเราต้องไปจ่ายคืนกองทุนแต่ปรากฏว่าเงินที่เหลือกินข้าวเนี่ยมีน้อยกว่า 30% ก็อันนี้อาจจะไม่ผ่านนะครับเนาะต่อมาก็คือดูเรื่องเขาเรียกโครงสร้างนะหรือแผนงานโครงการที่เราขอกู้เนี่ยเขาจะประเมินว่ามันสามารถประกอบอาชีพแล้วสำเร็จได้ดีแค่ไหนเนาะหรือว่าเป็นอาชีพที่สามารถทำให้เกิดรายได้ในการนำมาคืนกองทุนได้จริงนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีการพิจารณาจากกรรมการค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอันนี้ก็คือคุณสมบัตินะครับที่มีการเพิ่มเข้ามาแต่อย่างที่ผมบอกครับว่ามันก็เป็นการนำหลักคิดของการปล่อยสินเชื่อจากสถาบันการเงินเข้ามาปรับใช้เพิ่มมากขึ้นนะครับพี่เอกครับ ก็ถือว่าก็จะเป็นการขยายโอกาสให้กับคนพิการด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่ขยายมากกว่านั้นก็คือแต่เดิมเนี่ยถ้าเรากู้ไม่เกิน 120,000 บาทเนี่ยเราผ่อนชำระแค่5ปีนะครับไม่เกิน5ปีเนาะไม่มีดอกเบี้ยนะแต่พอเราจะกู้

0: มากกว่า120,000 บาทไม่เกิน300,000เนี่ยเราสามารถขอขยายเวลาในการผ่อนชำระเนี่ยสูงสุดได้ถึง7 ปีครับพี่เอกไม่มีดอกเบี้ยด้วย
1: ปีแล้วก็ไม่มีดอกเบี้ยอันนี้คือสำคัญ
0: อันนี้สำคัญเลย
1: เพราะฉะนั้น เรื่องคำว่าวงเงินนะครับคำว่าวงเงิน300,000เนี่ยเวลาเราส่งเรื่องยื่นเรื่องไปกู้เนี่ย
0: ครับ
1: ก็ไม่ได้ได้ถึง300,000
0: ขึ้นอยู่กับเราเขียนแผน
1: ใช่
0: แผนธุรกิจ
1: ที่ผ่านมาตอน60,000ตอน120,000ก็ไม่ได้มีใครได้จำนวนเต็มอย่างนี
0: ้
1: เขาจะต้องดูในหลายๆเรื่องนะครับอย่างที่บอกหลายคนไม่เข้าใจว่าเอ้าทำไมเวลาเรากู้60,000ทำไมได้แค่45,000มันก็อยู่กับบริบทต่างๆของเรานะครับ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้เอาอีกฉบับสั้นๆก่อนที่เราจะพักไหมครับ
0: ก็อีกฉบับหนึ่งถ้าสั้นๆเลยก็คือฉบับเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปครับพี่
1: อ๋ออันนี้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปในก่อนหน้านี้เราได้ยินกันบ่อยมาก
0: ครับ
1: แล้วโดยเฉพาะสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเรามีศูนย์บริการคนพิการทั่วไปถึง11ศูนย์บริการ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือสาขาเดิมก
0: ็
1: เป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปคำว่าศูนย์บริการคนพิการทั่วไปก็คือว่าให้สามารถให้บริการนะครับคนพิการเฉพาะด้านเนี่ยก็ในด้านต่างๆตอนนี้เขามีการแก้ระเบียบฉบับนี้ด้วยนะคร
0: ับใช่ครับก็ค่อนข้างที่จะทำให้ดีขึ้นครับเอกก็คือ1ก็คือเพิ่มนะครับขั้นตอนหรือการยื่นขอจดจัดตั้งเป็นศูนย์เนี่ยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับอันนี้ก็เมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีเนาะต้องไปยื่น
1: เมื่อก่อนก็มายื่นเอกสารเป็นแฟ้ม
0: ใช่
1: เป็นเล่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ถูกต้องครับต่อมาก็คือมีการเพิ่มนะครับเกี่ยวกับข้อกำหนดของศูนย์เนาะว่าจะจัดตั้งศูนย์ได้เนี่ยจะต้องผ่านมาตรฐานนะครับองค์กรด้านคนพิการนะครับในวงเล็บ6นะครับในมาตรา6วงเล็บ10ก่อนนะครับก็คืออันนี้ถือว่าเป็นการรองรับนะให้องค์กรหรือศูนย์บริการเนี่ยที่มีการจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยได้รับมาตรฐานที่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือมีผ่านการตรวจมาตรฐานองค์กรก่อนนะครับต่อมาก็คือมีการกำหนดเนาะว่าถ้าองค์กรภาคเอกชนนะครับอันนี้เขากำหนดภาคเอกชนเนาะว่าถ้าองค์กรไหนอยากจัดตั้งศูนย์นะครับบริการคนพิการทั่วไปเนี่ยคณะกรรมการศูนย์เนี่ยจะต้องมีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเนี่ยไปนั่งเป็นกรรมการไม่น้อยกว่า1คนนะพี่เอกนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นองค์กรของคนพิการเป็นคนจัดตั้งนะครับศูนย์บริการเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการไปนั่งเป็นกรรมการไม่น้อยกว่า1ใน4ครับก็ถือว่าเป็นการทำให้กรรมการหรือผู้บริหารของศูนย์บริการคนพิการเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจประเด็นและปัญหาของคนพิการเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับก็ประเด็นในส่วนนี้ก็คือมีการปรับแก้เพิ่มเติมเพิ่มขึ้นมาเนาะเกี่ยวกับเรื่องกรรมการของศูนย์ครับ
1: เอาแล้วอย่างนี้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่ตั้งก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยพอระเบียบใหม่ประกาศมาเราจะต้องปรับตามไหมอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ก็คือยังไม่ต้องปรับครับก็คือให้ดำเนินการไปพรางก่อนจนกว่าจะมีการจดทะเบียนหรือขอใบอนุญาตหรือตอบใบอนุญาตครับพี่เอกครับ
1: ครับ
0: ก็คือเขาบอกว่าในบทเฉพาะการเขาบอกว่าให้ดำเนินการไปได้นะครับจนกว่าจะมีการต่อใบอนุญาตครั้งใหม่นะครับก็คือให้ปฏิบัติตามระเบียบฉบับนี
1: ้ใบอนุญาตก็3ปีเนาะ
0: ถูกต้องครับ
1: ครับ3ฉบับเราคุยไปแล้วอีก2ฉบับเราต้องคุยกันในช่วงหน้าเพราะได้เวลาพักพอดีก็คือเรื่องของบัตรประจำตัวคนพิการอันนี้เราต้องคุยเพราะว่าดูแล้วนี่มันก็ทันสมัยขึ้นแน่ๆแล้วก็อีกอันนึงก็คือคณะอนุกรรมการจังหวัดซ
0: ึ่
1: งมันมีมาก่อนละแต่ว่ามันจะต่างกันกับเมื่อก่อนอย่างไรเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่ครับ
2: สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดกันในเรื่องของความรับผิดของผู้ยืมนะครับในกรณีทรัพย์สินที่ยืมเนี่ยเกิดสูญหายเสียหายหรือบุบสลายกรณีของการยืมใช้คงรูปนะครับถามว่าหากผู้ยืมทรัพย์สินไปแล้วนะครับเกิดสูญหายเสียหายเนี่ยผู้ยืมจะต้องรับผิดในทุกกรณีหรือไม่โดยความเข้าใจของหลายท่านนะครับยังคิดว่าเมื่อทรัพย์สินที่ยืมสูญหายเสียหายหรือบุบสลายผู้ยืมจะต้องรับผิดในทุกกรณีแต่ในทางกฎหมายนะครับหาได้เป็นเช่นนั้นไม่เพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา643นะครับได้กำหนดข้อรับผิดของผู้ยืมไว้4กรณีด้วยกันนะครับก็คือข้อที่1หากผู้ยืมนะครับนำทรัพย์สินที่ยืมไปใช้ในการอย่างอื่นนอกจากการอันเป็นปกติของทรัพย์สินนั้นอย่างเช่นนะครับยืมรถยนต์เพื่อใช้ขับขี่โดยขับขี่ไปทำงานแต่กลับนำรถยนต์นั้นนะครับไปใช้ในลักษณะเป็นการแข่งขันหรือขับแข่งกับรถคันอื่นกรณีที่2นะครับ ป็นการ

0: การที่ผู้ยืมนะครับนำทรัพย์สินที่ยืมไปใช้ในการอย่างอื่นนอกจากที่ตกลงกันไว้ในสัญญาอย่างเช่นนะครับยืมรถยนต์ไปใช้ขับขี่เดินทางไปทำงานแต่กลับนำไปใช้ขับขี่รับจ้างโดยสารนะครับกรณีที่3นะครับหากผู้ยืมนำทรัพย์สินที่ยืมไปให้บุคคลภายนอกใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้ยืมนะครับเพราะว่าสัญญายืมถือเอาตัวผู้ยืมเป็นสาระสำคัญกรณีที่4นะครับหากผู้ยืมนะครับนำทรัพย์สินที่ยืมนั้นเอาไปไว้นานเกินกว่าที่ควรจะเอาไว้อย่างเช่นผู้ยืมยืมรถยนต์ไปใช้สัก1สัปดาห์นะครับแต่กลับนำไปใช้เมื่อใช้เสร็จแล้วนะครับกลับเอาไปเก็บไว้เป็น1เดือน2เดือน3เดือนแบบนี้ถือว่าเอาไปไว้นานเกินกว่าที่ควรจะเอาไว้หากผู้ยืมนะครับกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งใน4ประการดังกล่าวข้างต้นนะครับและเกิดทรัพย์สินที่ยืมไปนั้นเกิดสูญหายเสียหายหรือบุบสลายผู้ยืมจะต้องรับผิดตามที่กฎหมายบัญญัติดังกล่าวแต่นะครับในทางกลับกันหากผู้ยืมไม่ได้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแม้จะเกิดความเสียหายสูญหายหรือบุบสลายของทรัพย์สินผู้ยืมก็ไม่ต้องรับผิดตามมาตราดังกล่าวแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งของผู้ยืมไว้ก็คือผู้ยืมนะครับจะต้องสงวนและรักษาทรัพย์สินที่ยืมอย่างเช่นวินยูชนคนทั่วไปพึงสงวนรักษาทรัพย์สินของตนนะครับหากมีปัญหาข้อกฎหมายสามารถปรึกษาได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทั่วประเทศสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
2: ับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน
4: ช่วงท้ายครับค้นหามาเล่าเราคุยสัมภาษณ์ปกติเราจะช่วงเดียวแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยเราคุย2ช่วงนะฮะช่วงสุดท้ายยังมีอีก2ฉบับนะครับสำหรับระเบียบที่เราคุยกันในวันนี้ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วมาเริ่มกันที่บัตรประจำตัวคนพิการก่อนเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเป็น1ใน5ที่เขามีการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าปกติแล้วบัตรประจำตัวคนพิการเราก็ไปออกบัตรได้บัตรต่ออายุอันนี้มันมีรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วน่าจะเป็นคุณกับคนพิการมากๆเลยที่จะได้ไปไม่ว่าจะคนที่ออกบัตรใหม่หรือไปต่ออายุอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับ
5: ใช่ครับก็เนื้อหาสาระก็คือมีการเพิ่มนะครับเพิ่มเรื่องสิ่งแรกเลยก็คือเรื่องบัตรคนพิการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ครับหรือเป็นดิจิตอลการ์ดนั่นเองนะครับก็คือต่อไปเนี่ยคนพิการสามารถขอให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยออกทั้งบัตรที่เป็นสมาร์ทการ์ดนะครับแล้วก็ออกที่เป็นหน้าบัตรที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับซึ่งปัจจุบันในกรมเนี่ยเขามีแอปนะครับบัตรคนพิการอยู่นะครับซึ่งอันเนี้ยเราระเบียบฉบับเนี้ยก็จะมาคอยเขาเรียกว่าเหมือนสนับสนุนเนาะหรือให้บัตรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมีผลทางกฎหมายนะครับสมมติวันไหนที่เราลืมบัตรสมาร์ทการ์ดที่เป็นบัตรพลาสติกไปนะครับเราก็สามารถใช้แอปได้ใช่ครับ
4: ทุกวันนี้ก็เปิดผ่านทางรัฐก็ได้
5: ถูกต้องครับ
4: มันจะมีให้เรามีเลยอะว่าเปิดดูบัตรคนพิการอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาไปไว้ในรายการโปรดซะก
5: ็
4: เปิดได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะครับ
5: ใช่ครับก็อันนี้ก็จะเป็นการรับรองเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกเหมือน government

0: จิตอลนะครับก็ใช่ครับก็ต่อมาก็คือเป็นเรื่องนะครับการต่อนะครับบัตรประจำตัวคนพิการนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าคนพิการเนี่ยถ้าจะไปต่อบัตรเนี่ยจะต้องเตรียมเอกสารเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับไม่ว่าจะต้องถ่ายเอกสารนะครับสำเนาบัตรประชาชนนะครับสำเนาทะเบียนบ้านนะครับสำเนาใบรับรองแพทย์แล้วก็รูปถ่ายนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยระเบียบฉบับนี้เขาบอกว่าเนื่องจากรัฐเนี่ยมีข้อมูลของประชาชนเนี่ยอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยใช้บัตรประชาชนตัวจริงใบเดียวครับในการไปขอหาไปขึ้นทะเบียนนะครับหรือขอบัตรประจำตัวคนพิการนะครับ
1: ก็คือฉบับนี้ค่อนข้างตอบโจทย์กับการที่รัฐบาลเริ่มที่จะปฏิรูประบบราชการนะครับบางคนอุ๋ยฟังแล้วน่าตกใจสำหรับนักวิชาการหลายๆท่านที่ออกมาแสดงความเห็นแต่ว่าก็คงไม่ต้องตกใจไปเพราะว่าระบบราชการมันเป็นระบบใหญ่เขาก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทำอยู่แล้วนะครับคนที่ทำงานในระบบราชการก็ไม่ต้องกลัวทีนี้คือเหมือนกับว่าเอกสารต่างๆที่เขาเรียกเราเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยรัฐเนี่ยออกให้อยู่แล้วแล้วทำไมเวลาเราไปต่ออายุหรือไปอะไรพวกนี้เราต้องเอาไปให้เขาอีกก็เนื่องจากเขามีข้อมูลเราอยู่แล้วอ
0: ่
1: ะนะครับเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ดีมากเลยนะฉบับนี
0: ้
1: นะฮะใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ใช้ใบเดียวได้มานานแล้วแหละแค่คีย์ข้อมูลเลข13หลักทุกอย่างขึ้นมาหมดเลย
0: ใช่ครับแล้วนอกเหนือจากนั้นครับพี่เอกก็คือปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเป็นคนพิการที่ไม่เห็นเชิงประจักษ์เนาะก็คืออาจจะเป็นสายตาเลื่อนล่างนะครับหรือความพิการเนี่ยมันไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์เนาะในการรับรองความพิการนะครับเขาบอกว่าถ้าโรงพยาบาลที่เราไปขอใบรับรองแพทย์เนี่ยมีข้อมูลเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของกรมคนพิการเนี่ยคนพิการไม่จำเป็นต้องถือใบรับรองแพทย์ที่เป็นรูปแบบเอกสารไปละก็คือสามารถแจ้งทางเจ้าที่ได้เลยว่าเราไปขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลอะไรนะครับเขาสามารถดึงข้อมูลจากฐานโรงพยาบาลได้เลยนะครับซึ่งอาจจะตอบสนองต่อศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสที่มีการออกหน่วยบัตรออกบัตรคนพิการในสถานโรงพยาบาลของรัฐนะครับอันนี้ก็อาจจะลองไปใช้บริการได้ในอนาคต
1: เห็นพอประกาศออกมาในราชกิจจาสักสองวันมั้งฮะโรงพยาบาลกลางเขาก็ออกมาเลยนะว่ามีการออกบัตรคนพิการอะไรยังไงเป็นอิเล็กทรอนิกส์คือเหมือนกับว่าค่อนข้างตอบกับระเบียบฉบับนี
0: ้ครับผม
1: เขาทำเลยอ่ะนะฮะโรงพยาบาลกลางหน้านี้ซึ่งผมเชื่อว่าในอีกหลายๆที่ที่เป็นหน่วยงานรัฐเนี่ยที่ออกบัตรคนพิการได้เขาก็จะทำกันต่อเนื่องแล้วก็อีกอันนึงที่ผมเจอก็คือเจอตัวเองก็คือตอนที่ไปต่ออายุบัตรครั้งล่าสุดเนี่ย บอกว่าบัตรตลอดชีพตอนนั้นผมงงมากเลยนะงงว่าเอ้ยเรายังไม่ได้60นี่แล้วทำไมเราถึงได้บัตรตลอดชีพแต่เพิ่งมารู้ว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของเชิงประจักษ์ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับก็อื่นต้องเล่าให้พี่เอกฟังอย่างนี้ก่อนครับว่าระเบียบฉบับเดิมเนี่ยเขาบอกว่าให้เจ้าที่เนี่ยสามารถออกบัตรคนพิการให้กับคนพิการที่ไม่สามารถทำให้ความพิการเนี่ยมันหายขาดได้ก็คืออาจจะเห็นได้เชิงประจักษ์ก็ดีหรือแพทย์รับรองว่าความพิการเนี่ยมันไม่สามารถรักษาให้หายได้และมีอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยเจ้าที่สามารถออกบัตรคนพิการตลอดชีพได้โดยไม่จำเป็นต้องมาต่อบัตรละทุก8ปีนะครับแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยระเบียบฉบับเดิมเนี่ยมันก็เป็นที่ทำเขาเรียกว่าเหมือนทำให้เจ้าที่เนี่ยทำงานยากเพราะว่าเป็นการใช้ดุลพินิจนะครับระเบียบฉบับนี้เลยมีการเขียนใหม่ครับพี่เอกค่อนข้างจะดีมากเพราะเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยถ้าเราเนี่ยไปทำบัตรคนพิการแล้วครั้งแรกเนาะครั้งแรกเนี่ยโอกาสที่จะได้บัตรตลอดชีพเนี่ยยังไม่ได้นะครับจะต้องมีการขึ้นทะเบียนคนพิการก่อนอย่างน้อย1ครั้งนะครับและ8ปีต่อมาเนี่ยในการทำบัตรครั้งที่2หรือต่อบัตรเนี่ยถ้าความพิการของเราเนี่ยเป็นลักษณะเชิงประจักษ์นะครับแล้วก็เราสามารถแจ้งเจ้าที่ได้เลยว่าต่อให้เรามีอายุไม่ถึง60ปีเนี่ยก็สามารถขอบัตรคนพิการตลอดชีพได้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนพิการของเราที่จะต้องไม่เสียสิทธิ์เนาะเพราะว่ามีคนพิการหลายคนเนี่ยบัตรคนพิการหมดอายุนะครับทำให้ไม่ได้รับเบี้ยคนพิการก็มีหรือทำให้เสียเกี่ยวกับสิทธิในเชิงภาษีก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเขาบอกว่านอกจากแต่บัตรคนพิการเนี่ยเราสามารถขอเป็นตลอดชีพได้แล้วเนี่ยเราเนี่ยต่อให้ถ้าเรามีความพิการอย่างเช่นเชิงประจักษ์อย่างผมเนี่ยเป็นคนตาบอดสนิทสองข้างเนี่ยใช้ไฟฉายสองตาเนี่ย ก็รู้อยู่แล้วว่าผมไม่เห็นเนาะการไปต่อบัตรหรือการไปทำบัตรครั้งแรกเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลก็คือเราสามารถให้เจ้าที่เนี่ยเป็นผู้ตรวจวินิจฉัยได้เลยก็คือเจ้าที่ของพม.หรือของกรมคนพิการนี่แหละโดยเราโดยทางเจ้าที่เนี่ยจะขอความ

0: ยอมให้เราเนี่ยขอถ่ายรูปเราเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับอันนี้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับตัวคนพิการหลายๆประเภทด้วยที่เรามีความพิการเชิงประจักษ์นะครับ
1: คร
0: ับ แล้วนอกเหนือจากนั้นนะครับพี่เอกก็คืออธิบดีเนี่ยมีอำนาจในการต่อเวลาบัตรคนพิการได้ด้วยนะครับเพราะปกติเนี่ยบัตรพวกเราเนี่ยจะหมดทุก8ปีเนาะแต่เขาบอกว่าในเหตุการณ์ที่มีภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินเนาะอย่างโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นประสบการณ์ที่ทำให้ระเบียบฉบับนี้ต้องมาปรับปรุงแก้ไขก็คืออธิบดีเนี่ยสามารถขยายอายุบัตรได้นะครับก็คือถ้ามีเหตุจำเป็นเร่งด่วนนะครับก็สามารถบัตรใครจะหมดในปีนี้ก็ขยายไปอีก2ปีได้อะไรเงี้ยเป็นประกาศที่ระเบียบฉบับนี้ให้อำนาจอธิบดีไว้นะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นครับพี่เอกก็คือปัจจุบันเนี่ยเรามีการขึ้นทะเบียนคนพิการประเภทเชิงสังคมเนาะเชิงสังคมเนี่ยมันก็มีการประเมินจากที่ไม่ใช่แพทย์นะครับก็คือเป็นความพิการบางอย่างที่อาจจะแพทย์เนี่ยอาจจะประเมินแล้วอาจจะยังไม่เข้าเกณฑ์ตามกระทรวงสาธารณสุขแต่ในทางสังคมในการใช้ชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะลำบากเนี่ยเขาบอกว่าประเภทความพิการฉบับนี้อธิบดีก็อาจจะมีอำนาจในการกำหนดวันหมดอายุของบัตรคนพิการให้แตกต่างไปจากคนพิการประเภท7ประเภททั่วๆไปได้นะครับ อันนี้ก็คือเป็นเรื่องสำคัญที่ระเบียบฉบับนี้มีการอัปเกรดมาแล้วนอกเหนือจากนั้นครับมีการกำหนดหน้าที่นะครับของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนะครับด้านงานคนพิการหรือด้านการออกบัตรเนี่ยต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ระเบียบเนี่ยออกมาเขียนรับรองนะครับให้ถือว่าสำคัญเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคนพิการด้วย
1: ครับ
0: นะครับ
1: บัตรประจำตัวคนพิการก็เรียกว่ามีรายละเอียดครบถ้วนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยเวลาเราจะไปต่ออายุหรือว่ามันมีความกังวลว่าไอ้บัตรหมดอายุแล้วต้องยังไงมันมีเขามาอำนวยความสะดวกให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยทีเดียวนะคร
0: ับ ใช่ครับ
1: ฉบับสุดท้ายครับฉบับนี้แม้จะ
0: อาจจะไกลตัวเรานิดนึง
1: คือคนพิการอาจจะไม่ได้เจอเป็นบริบทประจักษ์อะไรแบบเนี้ยแต่ว่า
0: คือ
1: จริงๆแล้วคนกลุ่มเนี้ยเขาทำงานอยู่หลังบ้านเขาคุยทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนพิการแล้วก็ว่าไปตามระเบียบเลย
0: ใช่ครับ
1: ก็คือเรื่องของคณะอนุกรรมการจังหวัดเล
0: ่
1: าให้ฟังคร่าวๆหน่อยว่าเขาทำหน้าที่อะไรบ้างครับ
0: โอเคครับอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเนี่ยก็คือมีอำนาจนะครับในการทำแผนนะครับเกี่ยวกับคนพิการในจังหวัดของตนเองนะครับพิจารณานะครับโครงการหรือแผนงานรวมถึงเงินกู้ยืมประกอบอาชีพด้วยนะครับของคนพิการซึ่งก็จะมีการจัดประชุมเนาะในทุก1เดือนหรือ2เดือนครั้งแล้วอันนี้ก็แล้วแต่จังหวัดนะครับแต่ระเบียบฉบับนี้มีการเพิ่มนะครับเพิ่มกระบวนการนะครับเกี่ยวกับการจัดประชุมเนาะหรือองค์ประชุมของคณะกรรมการเนี่ยให้มันมีความยืดหยุ่นแล้วก็คล่องตัวแล้วก็เกี่ยวข้องกับงานคนพิการโดยตรงนะครับแต่เดิมเนี่ยในฉบับแรกเนี่ยคนองค์กรคนพิการเนี่ยเราก็บ่นกันเยอะเลยว่าโครงสร้างขององค์กรของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอ้วนเกินไปนะครับ มีหน่วยงานราชการเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับกว่า20องค์กร20หน่วยงานเลยนะครับบางหน่วยงานก็อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องเนาะก็ทำให้การประชุมของแต่ละจังหวัดเนี่ยค่อนข้างที่จะประสบปัญหาหรืออุปสรรคในการเขาเรียกว่าเสียงของคนพิการเนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยนะครับพี่เอกเขาก็เลยมีการปรับปรุงใหม่เนาะก็คือมีการลดนะครับหน่วยงานที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงออกไปนะครับแล้วก็หน่วยงานไหนที่มันซับซ้อนอย่างเช่นมีเกษตรจังหวัดแล้วนะครับก็ยังมีปศุสัตว์มีอะไรซึ่ง
1: มี
0: ประม
1: ง
0: อะไรเงี้ยซึ่งมันจะดูซับซ้อน
1: กันอยู่ในเหมือนกับว่าอยู่ในกระทรวงเดียวกัน
0: ใช่ครับก็มีการตัดออกไปแล้วก็เท่าที่เห็นเพิ่มเข้ามาก็จะมีผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษของประจำจังหวัด
1: เข้ามาแต่ละจังหวัดเขาจะมีศูนย์การศึกษาพิเศษอยู่แล้ว
0: ใช่ครับก็อันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับคนพิการโดยตรงนะครับแล้วก็สิ่งที่มีการปรับซึ่งถือว่าเป็นการคุ้มครองสิทธิสตรีครับพี่เอกก็คือตำแหน่งของผู้ทรงคุณวุฒิจังหวัดครับเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยจะต้องมีสตรีที่มีบัตรประจำตัวคนพิการเนี่ยไปนั่งอยู่ในคณะเนี่ยไม่น้อยกว่า1คนครับพี
1: ่
0: อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที
1: ่
0: ม
1: ี
0: การอัปเกรดใช่ครับเพราะว่าจะได้พูดถึงเรื่องผู้หญิงพิการด้วยเพราะว่ามีความทับซ้อนในเชิงปัญหาเนาะนอกจากพิการแล้วก็ยังมีปัญหาทางสตรีอีกอะไรเงี้ยครับก็จะได้มีส่วนในการพูดคุยหรือชี้แนะให้กับอนุกรรมการจังหวัดด้วยนะครับ
1: เพราะฉะนั้นอนุกรรมการจังหวัดชุดนี้หรือว่าตามระเบียบใหม่ที่ประกาศใช้แล้วเนี่ยก
0: ็
1: เขาก็จะดำเนินการไปตามระบบแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันก็ผอมลงแล้วก็มีความที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันมากยิ่งขึ้นนะ
0: ครับ
1: เอาเป็นว่า

0: ช่วงท้ายจริงๆแล้วนะครับ5ฉบับที่เราคุยกันสาระสำคัญทั้ง5ฉบับเลยบิ๊กมองว่ายังไงบ้างครับหลังจากมีการประกาศใช้แล้ว
1: สำหรับตัวบิ๊กเองมองว่าในมุมของกฎหมายครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มสิทธิแล้วก็อำนวยความสะดวกนะครับในเชิงของผู้เข้ารับสิทธิเนี่ยค่อนข้างที่จะมากเนาะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นด้านของผู้ช่วยเหลือคนพิการก็ดีนะครับการออกบัตรประจำตัวคนพิการก็ดีนะครับรวมถึงการขยายวงเงินการกู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพก็ดีเนี่ยล้วนเป็นสิทธิทั้งนั้นที่กฎหมายให้กับพวกเราคนพิการและผู้ดูแลคนพิการครับก็อย่างไรก็ตามนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับนอกจากจะเข้ารับสิทธิแล้วก็ขอให้ปฏิบัติหน้าที่เนาะตามกฎหมายของคนพิการเนี่ยค่อนข้างที่จะเคร่งครัดโดยเฉพาะถ้าเราเป็นลูกหนี้ กองทุนแล้วก็ขอให้ปฏิบัติตามสัญญาแล้วก็คืนเงินกองทุนเนี่ยอย่างสม่ำเสมอนะครับตามสัญญา
0: ก็ติดตามข่าวสารของเราต่อไปนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารจากค้นหามาเล่าจากเสียงจากคนตาบอดไทยจากหนังสือเสียงเพื่อประชาชนจากรวมใจเป็นหนึ่งเราก็จะนำเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังวันนี้คุยกันจนหมดเวลาเลยกับคุณบิ๊กกริดพงศ์มากๆนะครับแล้วเดี๋ยวมีเรื่องราวต่างๆประเด็นอะไรดีๆต่อไปเราคงจะได้มาพูดคุยกันในรายการนี้อีกนะครับว
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้ลาไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์เหตุน้ำมันรั่วไหลต่อเนื่องไม่พบค่าระดับการติดไฟแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดี

0: จังหวัดนครปฐม
1: จะโดนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติ
6: กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์เหตุน้ำมันรั่วไหลต่อเนื่องพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายลดลงกว่า75%ไม่พบค่าระดับการติดไฟแต่ยังเร่งสำรวจและค้นหาจุดรั่วไหล
7: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สนับสนุนการตรวจสอบและติดตามสถานการณ์เหตุน้ำมันรั่วไหลอย่างต่อเนื่องโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟในบ่อพักท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครพบบริเวณบ่อพักที่5อยู่ใกล้พื้นที่เปิดหน้าดินมีค่าสารอินทรีย์ระเหยง่าย153 ppm ภาพรวมลดลงอย่างชัดเจนถึงร้อยละ75จากวันเกิดเหตุที่ตรวจพบสูงถึง626 ppm ส่งผลให้กลิ่นน้ำมันบริเวณดังกล่าวลดลงและไม่พบค่าระดับการติดไฟแต่ยังสำรวจผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนโดยรอบพบชุมชนที่อยู่ติด กับพื้นที่เกิดเหตุยังคงได้รับกลิ่นน้ำมันเป็นระยะและตรวจพบค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายบริเวณริมกำแพงภายในโกดังสินค้าอยู่ห่างจากจุดเปิดหน้าดินประมาณ10เมตรด้านชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาเขตยานาวาอยู่ห่างจากพื้นที่เกิดเหตุประมาณ60เมตรไม่พบกลิ่นน้ำมันและบริเวณอื่นๆไม่พบสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟขณะที่ทีมผู้เชี่ยวชาญยังคงเร่งสำรวจและค้นหาจุดรั่วไหลโดยบริเวณริมทางรถไฟขยายพื้นที่เปิดหน้าดินเป็นระยะทางประมาณ6เมตรลึกประมาณ2เมตรที่อาจมีการรั่วซึมของน้ำมันส่วนบริเวณทางเท้าริมสวนสาธารณะอยู่ห่างออกไปประมาณ8เมตรและได้เริ่มเปิดหน้าดินจุดที่3บริเวณสวนหย่อมปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำจนถึงวันที่13กันยายนนี
8: ้นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัฐสืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
6: แขวงทางหลวงตรังจัดเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและรถช่วยเหลือฉุกเฉินพร้อมออกให้การช่วยเหลือประชาชนรองรับสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง
9: นายพิสิทธิ์สุขสงฆ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่และฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้หลายพื้นที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดวาตภัยต้นไม้ล้มทับทางดินโคลนถล่มและส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคมขนส่งและการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสถาน

0: สถานการณ์ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นแขวงทางหลวงตรังพร้อมด้วยหมวดทางหลวงในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเร่งตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทางสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติสะพานร่องน้ำในเขตทางให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำกำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางน้ำรวมถึงได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและรถช่วยเหลือฉุกเฉินพร้อมออกให้การช่วยเหลือประชาชนบนทางหลวงที่ประสบปัญหาน้ำท่วมผิวจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอดอนสักอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพุนพินอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอบ้านนาสารอำเภอเคียนซาอำเภอพระแสงอำเภอเวียงสาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภออ่าวลึกอำเภอคลองท่อมอำเภอกอลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอขนอมอำเภอสิชนอำเภอท่าสาราอำเภอนพิตามอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอสิเกาอำเภอย่านตาขาวอำเภอปะเหลียนอำเภอหาดสำราญอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอกงหราอำเภอตะโมดอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงอำเภอจุ้งว่าอำเภอมะนังอำเภอควนกาหลงอำเภอละงูอำเภอท่าแพอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอหาดใหญ่อำเภอสะเดาอำเภอนาทวีอำเภอจะนะอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาอำเภอโคกโพอำเภอหนองจิกอำเภอมายออำเภอทุ่งยางแดงอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันจังหวัดยะลาและปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 28.7 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 76%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพัดโตอำเภอหลังสวนอำเภอละแม่จังหวัดชุมพรอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอท้ายเหมืองอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอตะหลางอำเภอกระทู้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตและปกคลุมบริเวณอำเภอปะเหลียนอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังรวมทั้งในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
5: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle.95.5 Metro Life.

0: FM 95.5 Metro Life เพื่อนคู่ใจของคนเมือง
1: สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพค่ะวันนี้วันศุกร์ที่11กันยายน2569นะคะอยู่กับดีเจกุ้งอรวรรณหมอยาดีค่ะ
3: ครับแล้วก็ผมเอิร์ธรัชภาครัตนบ้านกรวยนะครับ
2: ค่ะและพี่ช่างเทคนิคของเรานะคะคุณโดสุภชัยจันตะและทีม Facebook ค่ะว่าที่ร้อยตีคุณากรสินพิทักษ์นะคะดูแลการไลฟ์ตลอด2ชั่วโมงเลย
3: ครับผมก็ที่อย่างที่บอกนะเราก็ยังเน้นย้ำนะครับว่ารายการเราเนี่ยขาดใครไปไม่ได้นะทุกๆคนมีความสำคัญหมดแล้วก็เราให้ความสำคัญกับทุกคนแม้กระทั่งคุณผู้ฟังเองขาดคุณผู้ฟังไปก็ไม่ได้
2: ไม่ได้สำคัญมากแล้วเราสามารถนอกเหนือจากทางวิทยุนะคะก็สาม

0: ามารถเข้ามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็สามารถฟังสาระจากบางทีอยู่นอกเขตที่ใช้วิทยุได้ก็สามารถเปิดในโทรศัพท์ใน Facebook Live ได้นะคะที่เพจ Metro Life FM 95.5 MHz นะคะ
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ใช่ที่สำคัญคือเหมือนกับว่าต่อให้เราอยู่นอกพื้นที่สมมติว่าวิทยุไม่มีสัญญาณนะครับเราสามารถเข้าไปที่ PRD PRD ก็คือ W E ถูกไหม
0: PRD หร
1: ือ
0: เปล
1: ่
0: า
1: ครับก็คือไอ้เจ้าตัวเนี้ยเราสามารถฟังวิทยุผ่านทางออนไลน์มันเป็นแพลตฟอร์มเว็บไซต์ได้ด้วยใช่ไหมครับผมเคยเข้าไปฟังทีหนึ่งก็ดีนะชัดดีเพราะว่ามันจะเป็นสัญญาณแบบอินเทอร์เน็ต
0: เราคือบางทีเราอยู่อาจจะไม่ได้อยู่บางคนติดฟังวิทยุบนรถเนาะแต่ถ้าเกิดอยู่นอกรถอยู่ในออฟฟิศเนี่ยสามารถเปิดฟังได้ในคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือในโทรศัพท์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: สะดวกเน
0: า
1: ะ
0: ใช่สะดวกเดี๋ยวนี้คือสามารถฟังวิทยุบนแพลตฟอร์มหลายๆแพลตฟอร์มได้แล้วด้วย หรือถ้าอยากจะร่วมกันจัดรายการโต๊ะตอบโต้กับเราทางเพจก็สามารถทำได้ทันทีนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะคุณหมอมาแล้วนะคะวันนี้ค่ะก็เราจะพูดคุยกันเรื่องของสมุนไพรวันนี้หลายคนอาจจะชอบเพราะว่าชื่อเนี่ยก็มีเสน่ห์แล้วนะคุณ
1: โดยเฉพาะคุณผู้ชายหลายท่านนะครับอย่างผมเองเนี่ยก็เรียกว่าคุยกับคุณกุ้งเนาะก่อนที่เราจะเข้ารายการว่าอุ๊ยคุณสมุนไพรชนิดนี้ถ้ามันทำได้ขนาดนี้ผมคงต้องหาติดมือไว้สักอันนึง
0: โอ้โหแค่ชื่อก็เลิศแล้วนะคะนั่นก็คือว่านสาวหลงเสน่ห์ความหอมไทยค่ะซึ่งวันนี้นะคะแพทย์แผนไทยประยุกต์ปรางทิพย์เทียนทองหรือคุณหมอปุ๊กนะคะแพทย์ประจำโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีจะมาให้ความรู้กับเราแล้วทำไมถึงมีเสน่ห์ความหอมแบบไทยเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีครับคุณหมอปุ๊กครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยทำไมถึงเรียกว่าว่านสาวหลง
1: ชอบชื่อนี้มากเลยนี่ผมอยากรู้ด้วยครับแต่ว่าไอ้คุณคุ้งถามเลยนะเพราะถ้าผมถามเองเนี่ยมันจะดูแบบว่า
0: แปลก
1: แปลกหน่อย
2: จริงๆว่านสาวหลงเขาแบบชื่อเขานะคะเขาก็มีสตอรี่นะว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่ใครที่มีครอบครัวเนาะเขาก็จะปลูกว่านสาวหลงไว้ที่บ้านนะคะเพื่อให้คู่รักเนี่ยอยู่กันแบบอายุมั่นขวัญยืนนะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็เป็นสมุนไพรที่ถ้าใครได้ยินตำรานางผมหอมอะค่ะก็จะมีสตอรี่นะคะว่าแบบนางผมหอมเนี่ยเขาไปตัดผมไว้ในน่าจะเป็นในถ้ำนะคะแล้วก็พอแบบเวลาผ่านไปเนี่ยผมที่เขาถูกตัดทิ้งไว้อย่างเงี้ยค่ะก็ยังมีกลิ่นหอมอยู่นะคะใช่ค่ะเพราะว่า
0: ถ้าอยู่ในปัจจุบันนะคะพรีเซนเตอร์แชมพูแน่นอน
2: ในตำรับเขาเรียกว่าแชมพูสระผมเนาะของนางผมหอมเนี่ยเขาจะใส่ตัวว่านสาวหลงเข้าไปนะคะแล้วก็ใช้ว่านสาวหลงเนี่ยสระผมชะลมผมตลอดเวลานะคะก็จะทำให้กลิ่นของเส้นผมของนางผมหอมเนี่ยมีกลิ่นหอมแม้ว่าเวลาจะผ่านไปเนี่ยก็ยังหอมอยู่นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนาะตัวว่านสาวหลงเองอะค่ะเขาก็จะมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์นะคะมีการนำมาทำเป็นเอกลักษณ์ของกลิ่นไทยนะคะแล้วก็สมัยก่อนจะนิยมพกว่านสาวหลงติดตัวไปด้วยนะคะถ้าใครไปสื่อสารไปเขาเรียกว่าไปจีบสาวเน
1: า
2: ะไปจีบสาวหรือว่าไปเจรจาเรื่องติดต่อค้าขายติดต่อเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมักจะสำเร็จนะคะ
1: ดีจังเลย
2: ไปจีบสาวก็ได้สาวกลับมาไปเจรจางานก็ประสบผลสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นความเชื่อว่าต้องพกว่านสาวลงติดตัวไปด้วยนะคะแล้วก็นิยมพกติดตัวเวลาที่แบบเขาเรียกว่าพกใส่กระเป๋าตังค์เนาะมันก็จะช่วยเรียกทรัพย์นะคะก็เลยนิยมนำไปทำเป็นพิมพ์พระหรือว่าวัตถุมงคลต่างๆ
0: ใช่เคยได้ยินว่าเอาไปพิมพ์ในเหรียญพระค่ะแต่ว่าเหมือนคุณพ่อเคยเรียกว่าเป็นว่านฤาษีสร้าง
2: ใช่ค่ะเขามีชื่อนอกจากว่านสาวหลงเนี่ยก็จะมีชื่อว่านฤาษีสร้างนะคะหรือว่าชื่อของฤาษีผส
0: ม
2: นะถ้าทางอีสานเขาก็จะมีชื่อเรียกว่าแหน่งหอม
0: แหน่งหอมแสดงว่าหอมจริงๆนะทุกผ้าก็จะต้องมีเรื่องกลิ่น
1: คือฟังแล้วเมคเซนส์นะคือเวลาเราเอาไปพิมพ์พระเนี่ยนอกจากชื่อดีแล้วก็เรียกว่าสรรพคุณมีกลิ่นหอมมีอะไรเนี่ยอันนี้คือมีทั้งสองอย่างเลย
0: ใช
1: ่มันเลยก็กลายเป็นว่าใช่ความเป็นสิริมงคลหรือว่าคุณสมบัตินู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันเพียบพร้อมเลย
0: ครบถ้วนนะคะต่อเลยค่ะหนูชอบมาก
2: ก็เป็นที่มาของชื่อเรียกว่านสาวหลงนะคะเพราะว่าเขามีทั้งในเรื่องของความหอมเนาะแล้วก็ด้านเมตตามหานิยมนะคะก็เลยนิยมนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นที่เห็นได้แพ้

0: หลายก็จะเป็นว่านเสาลมที่เป็นสีผึ้งทาปากนะคะใช่ค่ะเพราะว่าตัวเวลาที่แบบเราจะไปเจรจาติดต่อเนาะเราก็จะส่วนใหญ่ก็จะทาลิปทาสีผึ้งสมัยก่อนนะคะแต่นั้นก็นิยมนำไปหุงทำให้ได้กลิ่นนะคะแล้วก็ได้คุณสมบัติทางเมตตามหานิยมกลับไปด้วยนะคะมาดูคุณสมบัติอื่นๆนะคะจริงๆว่าเสาหลงเป็นพืชตระกูลขิงข่านะที่แบบหน้าตาคล้ายๆกันเลยนะคะแต่ว่าใช่ถ้าขิงข่าเขาจะเป็นพืชลงหัวเนาะเป็นเงาแต่ว่าถ้าสาวหลงเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นไหลไหลจะเป็นคล้ายๆกับรากเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นลงหัวแบบหัวใหญ่ๆขนาดแบบขิงข่านะคะเป็นลักษณะรากแต่เป็นรากหอมนะคะให้กลิ่นหอมจากทั้งรากทั้งต้นแล้วก็ใบเลยทีเดียวนะคะ
1: ครับ
0: นะคะประโยชน์หลักๆเนี่ยนิยมนำมาเขาเรียกว่าเป็นพืชที่ให้กลิ่นเนาะช่วยขับลมนะคะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้นะแล้วก็ทำให้ตัวหอมด้วยนะนะคะใครที่กินชาว่านสาวหลงเนี่ยนะคะมันก็จะมีเขาเรียกว่าไปขับเหงื่อเนาะแล้วก็ผักกลิ่นจากว่านสาวหลงออกมาด้วยนะคะทำให้คนที่กินชาสาวหลงเป็นประจำเนี่ยมีกลิ่นกายที่หอมด้วยนะคะ
1: ดีจังเลยเป็นเหมือนกับสมุนไพรที่มันมันช่วยแบบชโลมแล้วก็ความแบบชโลมจิตใจ
2: โรมา
1: โรมา
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: จริงจริงจริงจริง
0: คุณหมอขยันไปทำเป็นผลิตภัณฑ
1: ์ขยันถามอย่างปกติสมุนไพรหรือพืชตระกูลว่านเนี่ยคือเท่าที่ผมทราบเนอะมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นนะเหมือนว่านหางจระเข้อะไรแบบเนี้ยมันจะแบบมันจะใสๆไม่ค่อยมีกลิ่นแต่ว่าถ้าเกิดตัวเนี้ยว่านสาวหลงเนี่ยคือเป็นว่านเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่ามีกลิ่นที่หอม
0: ใช่ใช่ค่ะจริงๆว่านเนี่ยเขาจะเป็นตระกูลซิงเจอร์เบอรี่นะคะตระกูลเนี้ยก็จะครอบคลุมพวกขิงข่าตะไคร้ขมิ้นกลุ่มเนี้ยค่ะที่เป็นพืชลงหัวลักษณะต้นลักษณะเงาเขาก็จะมีความคล้ายกันเขาเรียกว่าจะมีจุดร่วมที่มันเหมือนกันอยู่นะคะดังนั้นคุณสมบัติเด่นของกลุ่มนี้หลักๆเลยก็คือจะไปช่วยขับลมขับลมนะคะแต่ว่าเขาจะมีกลิ่นเฉพาะแล้วแต่สมุนไพรของแต่ละชนิดนะคะเขาจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน
1: ครับผม
0: อย่างตัวนี้หลักๆเลยก็จะนิยมนำมาทำแบบเครื่องประทินผิวเนาะเพราะว่ามันก็มีการศึกษาวิจัยนะคะในเรื่องของคุณสมบัติของว่านเสาหลงในการนำไปบำรุงผิวนะคะมีการวิจัยเนาะว่าเขาไปช่วยลดรอยหิวเหี่ยวย่นนะคะแล้วก็ไปควบคุมความมันแล้วก็มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะอันนี้เป็นสารสกัดที่เอาน้ำมันหอมระเหยของว่านสาวหลงไปใช้นะคะในการศึกษาวิจัย
2: ชื่อก็เลิศ
0: ใช่ค่ะ
2: ก็สวย
1: โอ้โหเพอร์เฟกต
0: ์ใช่ค่ะนอกจากความหอมนะคะก็มีแบบว่าเรื่องของการบำรุงผิวด้วยนะนิยมเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์พวกแชมพูโลชั่นนะคะสบู่อะไรเงี้ยเพื่อดูแลผิวพรรณใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะสารสกัดที่เป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะที่ใช้วิธีกลั่นด้วยไอน้ำนะคะมีการไปทดสอบในเรื่องของการลดการหดเกร็งนะของกล้ามเนื้อเรียบนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อของหลอดลมนะคะหลอดเลือดแดงใหญ่นะแล้วก็กลุ่มลำไส้นะคะข้อดีคือยังไงนะคะเขาก็จะไปลดอาการปวดเกร็งท้องนะเวลาที่เราปวดท้องนะคะหรือว่าเกิดภาวะเรื่องของลำไส้แปรปรวนนะคะรวมถึงอาการแบบหอบหืดเนาะเวลาที่เราแบบเกร็งร่างกายเกร็งแบบทั้งตัวอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะไปช่วยลดอาการผ่อนคลายเนาะโดยเฉพาะคนไข้หอบหืดเขาก็จะหายใจได้ไม่เขาเรียกว่าหายใจได้ไม่สะดวกหายใจไม่อิ่มอะไรเงี้ยค่ะทำให้เขาผ่อนคลายได้มากขึ้นนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็จุดเด่นนอกจากนี้นะคะกลิ่นของว่านสาวลงอยากให้นึกถึงแฮกละกันจะมีความแบบซาซ่านิดนึงนะคะแล้วก็จะมีความละมุนนิดนึงมีความแบบสดชื่นด้วยนะคะลูกอมแฮกเขาจะมีความแบบซ่าซ่าปลาปลาอย่างนี้นะคะอยากให้ได้กลิ่นจังเลยค่ะ
2: เข้าใจแล้วว่าทำไมถึงเรียกว่าสาวหลงจะเรียกหนุ่มหลงก็ไม่ได้เพราะกลิ่นเขาออกไปโทนผู้ชายนะคะ
0: ใช่เขาจะมีความแบบมีความถึงฉุนนิดนึงนะคะแล้วก็แบบถ้าดมเราก็จะอยากดมอีก
1: คนละคนหลง
0: กลิ่นเขาเนี่ย
2: เดี๋ยวจบรายการนะคะไปหามาแล้วล่ะ
1: แต่ไม่ประเด็นจากที่ฟังคุณหมอนะคือไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเราสามารถใช้หรือว่าพกติดตัวได
0: ้
1: อย่างถ้าคุณพกติดตัวเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีความเชื่อว่าเฮ้ยมันจะเหมือนเป็นแบบถ้าภาษาพระเขาคือเหมือนกับเมตตามหานิยมเหมือนคนรักคนหลงรับทรัพย์รวยหรือว่ามีเสน่ห์อะไรเงี้ยเนาะใช่ไหมคุณหมอ
0: ใช่ใช่ค่ะพอเราสูดดมกลิ่นเนาะส่วนใหญ่ก็จะไปเบรนเป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะหรือว่าน้ำมันนวดที่ใช้ในเรื่องของการผ่อนคลายใครที่มีปัญหาเรื่องปวดเกร็งกล้ามเนื้อนะคะนอกจากเราจะได้คุณสมบัติในเรื่องของการบำรุงผิวจากการศึกษาวิจัยของเขาแล้วนะคะเราก็ยังสามารถได้ความผ่อนคลายเนาะจากการสูดดมกลิ่นของเขาด้วยนะคะอันนี้เป็นคุณสมบัติเด่นๆของบ้านสาวหลงนะคะนอกจากนี้นะคะเราสามารถเอามาทำเป็นแบบแปรรูปเป็นพวกผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นนะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นปากนะคะเป็นทำเป็นน้ำยาบ้วนปากได้นะแล้วก็กินเป็นชาเนาะขับลมผ่อนคลายแล้วก็ทำให้กลิ่นกายหอมได้ด้วยนะคะ
2: ถ้าชาแล้วก็ขับออกมาเป็นเหงื่อเหงื่อเราก็จะ
1: เนาะกำลังจะถามคุณหมอพอดีเป็นอย่างเงี้ยถ้าสมมติอันนี้ผมอยากรู้เองคุณหมอว่าสมมติเนี่ยไอ้เจ้าว่านสาวหลงเนี่ยมันมีผลิตมีสรรพคุณในการขับลมขับอะไรเงี้ยเนาะอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าลมที่ขับหรือว่าเหงื่อที่ขับออกมาเนี่ยกลิ่นมันก็จะกลิ่นเหม็นน้อยกว่าเวลาเรากินพวกสมุนไพรบางตัวแบบกระเทียมหรืออะไรเงี้ยถ้าเราทานเนี่ยช่วยไหมฮะ
0: ใช่ช่วยค่ะ
2: ดีเลยนะก็ถือว่าเป็นชาที่ได้ทั้งสรรพคุณแล้วก็อ่ะของแถมก็คือกลิ่นตัวก็จะเบาลงกลายเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆของตัวสมุนไพรด้วยนะคะแล้วนอกเหนือจากการทำเป็นชาหรืออะไรเราสามารถมันจะมีผลิตภัณฑ์อะไรอื่นๆออกมาอีกไหมคะที่เกี่ยวกับว่านสาวหลงอะคะคุณหมอ
0: ตอนนี้กรมการแพทย์แผนไทยเองนะคะกำลังผลักดันเนาะให้เป็นพืชเศรษฐกิจนะคะสำหรับว่านสาวหลงเนาะก็ปกติเราก็จะใช้เป็นวัตถุดิบแบบไม่ได้ผ่านการกลั่นเนาะใช้แบบต้นเอาไปต้มเอาไปทำยาอบยาอาบอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราจะพัฒนาให้มันเขาเรียกว่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะก็จะมีการกลั่นเป็นรูปแบบของน้ำมันหอมระเหยนะคะแล้วก็เอาไปแปรรูปอยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อสุขภาพนะคะก็เน้นเรื่องกลิ่นเป็นหลักนะคะแล้วก็เน้นการสร้างกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ไทยเนาะมาที่ประเทศไทยเนี่ยนอกจากกลิ่นมะกรูดที่เราคุ้นชินนะคะกลิ่นไพรจากน้ำมันนวดอะไรเงี้ยเราก็อาจจะได้กลิ่นว่านสาวหลงเพิ่มขึ้นนะคะที่เป็นซิกเนเจอร์นะคะ
1: ผมว่ากลิ่นเนี้ยน่าจะมีความแบบโมเดิร์นไหมคุณหมอ
2: ใช่แบบ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: จากที่รู้สึกเพราะว่าบางคนเนี่ยอันนี้เราแชร์กันนะคือบางคนเดี๋ยวนี้โซเชียลอ่ะชอบคุยกันว่าแบบสมมติกลิ่นแบบบางอันยาหมองยาดมอะไรอย่างเงี้ยพอบางคนมีอายุนิดนึงอ่ะเขาจะแบบมีกลิ่นแบบนี้ไงคนใช้อ่ะเขาก็จะไปแซวกันว่าเป็นกลิ่นคนแก่อะไรเงี้ยนะแต่ผมเชื่อนะคุณบอกว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นว่านสาวหลงเนี่ยผมว่ากลิ่นเนี้ยมันจะเป็นมันไม่ใช่ว่ากลิ่นที่แบบคนมีอายุหรืออะไรอ่ะผมว่ามันมีความโมเดิร์นนิดนึงนะ
2: มีความแบบสมัยใหม่แบบเป็นความแบบดูหอมแล้วก็ดูแบบมีเสน่ห์มากขึ้น อะไรแบบนี้
1: ไม่ใช่กลิ่นแบบที่คุ้นเคยอะไรแบบนั้นนะ
2: หลายๆคนจะนึกเอ๊ะถ้าเป็นกลิ่นสมุนไพรมันจะต้องเป็นกลิ่นที่แบบคุณตาคุณยายใช้ยาดมยาอมยาหม่องเยอะๆหรือเปล่าอะไรแบบนั้นหรือเปล่าเนาะแต่อันนี้ก็อาจจะพอชาต่างชาติมาน่าซื้อกลับไปฝากเป็นของฝากเนาะ
1: ไทยเทส
2: ค่ะแบบแล้วถ้าสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราสูดดมนานๆอะไรแบบนี้ค่ะก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะ
0: ไม่ได้มีผลในเรื่องของการสะสมเนาะแล้วก็คือเขาด้วยความที่กลิ่นของเขาค่ะเป็นกลิ่น
2: ค่ะค่ะ
0: น
2: ะ
0: คะเป็นกลิ่นที่
2: มีสายเข้ามากับทาง
1: ใช่ไหมครับ
0: กลิ่นที่ไม่ได้ฉุนมากนะคะดังนั้นคือเราก็สามารถแบบสูดดมได้บ่อยๆเนาะก็เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องความเครียดนะคะวิตกกังวลเนาะกลิ่นเขาก็จะไปช่วยผ่อนคลายนะคะถ้าเราไปเบรนกับกลิ่นที่เขาเรียกว่าถ้าไปเบรนกับกลิ่นที่สดชื่นพวกซิตรัสพวกส้มอะไรเงี้ยก็จะทำให้เรารู้สึกสดชื่นแต่ถ้าเราไปเบรนกับกลิ่นพวกแบบกระดังงาดอกไม้หอมอะไรเงี้ยค่ะผ่อนคลายสงบมากขึ้นนะคะดังนั้นคือเขาสามารถเข้าได้กับหลายๆกลิ่นนะคะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคะเอาไปรังสรรค์เอาไปครีเอทกลิ่นได้เลย
2: ค่ะ
1: แล้วพูดถึงการใช้งานนะครับคุณหมอสมมติว่านสาวหลงเนี่ยคือไม่ได้มีข้อจำกัดข้อห้ามในหลายๆกลุ่มในที่เอามาใช้ถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะด้วยความที่กลุ่มพืชตระกูลขิงข่าเนี่ยมันเป็นพืชที่เราเอามาทำเป็นอาหารอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็จะคล้ายๆกับการกินขิงข่าตะไคร้เลยแต่ด้วยความที่เขาไม่ได้เป็นหัวเนาะเขาเป็นไหลอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นการที่เราจะเอามาใช้อ่ะมันก็ใช้ได้ปริมาณหรือว่าข้อจำกัดหมายถึงว่ามีความจำกัดในการเอามาใช้อยู่แล้วนะคะใส่ปริมาณเยอะไปกลิ่นมันก็จะฉุนแรงนะคะเพราะกลิ่นมันแรงใช่ดังนั้นอย่างเวลาเป็นชาอย่างเงี้ยเราก็จะใช้อยู่ที่ ลากหนึ่งลากถึงสองลากหรือว่าเป็นใบอย่างเงี้ย

0: ใบแค่เป็นใบเต็มใบเดียวเนี่ยก็สามารถชงชาได้หนึ่งแก้วแล้
1: อ
0: ว
1: ๋
0: เพราะว่ากลิ่นเขาก็ค่อนข้างฉุนแรงกลิ่นแรงเหมือนกันค่ะ
2: ครับผม
0: ด
2: อ
0: ั
2: ย่
0: ง
2: าง
0: นั้นก็จะเป็นข้อจำกัดในการใช้ด้วยกลิ่นของเขาที่มันแบบมีความเฉพาะอยู่แล้วอะไรเงี้ย

0: หลงปลอกหอมเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยค่ะกฤษณาอะไรเงี้ยค่ะ
1: อ๋อโอ้กฤษณานี่หอมมากเนอะอย่างว่านสาวหลงเนี่ยครับคุณหมอไอสรรพคุณที่เขามีต่อเส้นผมเนี่ยมันช่วยให้เส้นผมมันทำไมนะครับ
0: จุดเด่นคือเรื่องกลิ่น
1: กลิ่นหอมช่วย
2: นางผมหอมแล้วกฤษณาก็หอมด้วยนะดูแพงมาก
0: ใช่ใช่ค่ะคือยาดมสูแชมพูสูตรนี้จะเป็นแชมพูที่เด่นเรื่องกลิ่นดังนั้นใครที่แบบอยากสระผมแล้วแบบให้ความรู้สึกผ่อนคลายอะไรเงี้ยค่ะ
1: จริงๆผมเห็นด้วยเลยคุณหมอผมว่าเหมือนกับว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคืออย่างผมผู้ชายเงี้ยจริงๆนะต่อให้แบบว่าอ่ะเราเดินไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเดินผ่านคุณผู้หญิงหรืออะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าผมหอมหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันมีเสน่ห์มากขึ้นเยอะเลยนะ
2: ถูกต้องคือ
1: ถ้าคุณผู้ชายก็เหมือนกันเนี่ย
2: ใช่ใช่ค่ะคือแบบว่าอากาศสะอาดเนาะแล้วก็แบบว่ารู้สึกสบายจมูกอะไรแบบนี้มีความเป็นสมุนไพรแต่ว่าไม่ได้ฉุนมากถ้าใครอยากผมหอมนะแค่ชื่อแชมพูก็รู้แล้วนะคะว่าหอมเพราะว่าแชมพูนางผมหอม
1: จริงนะ ผมอย่างในรายการเราต้องมีตลอดกุ้งถ้าสมมติว่าขอ1เมนูคุณหมอ
2: เราสามารถนำมารับประ
1: ทานได้เลยว่านสาวหลงใช่คุณหมอแนะนำเมนูอะไรครับสำหรับว่านสาวหลงในวันนี้
0: พวกแนะนำซุปละกันเอาไปต้มเป็นน้ำซุปอะค่ะ
1: เซอร์ไพรส์นะซุปเป็นยังไงอะคุณหมอ
0: ซุปน้ำใสอะค่ะแบบใส่แบบรากว่านซาวหลงเข้าไปแล้วก็อาจจะไปตุ๋นกับไก่หรือหมูเนื้ออะไรก็ได้ค่ะเพราะว่าเขามีคุณสมบัติเรื่องการดับกลิ่นอยู่แล้วนะคะ
1: พวกกินข้าวจากเนื้อสัตว์จากอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะเราก็จะได้โปรตีนด้วยนะคะแล้วก็จะได้กลิ่นหอมๆแบบเครื่องเทศไทย
1: อยากลองเนี่ยจริงๆมันจะคือถ้าสมมติว่าเป็นซุปเนี่ยโหคุณหมอถ้าพูดถึงความเป็นไทยอ่ะใส่ว่านสาวหลงเนี่ยผมว่ามันระดับไฟได
2: จริงจริง
1: คือผมไม่เคยกินซุปที่เขาใส่ใส
2: ่ดูสิ่งนี้เลยดูกลิ่นอ่ะบางทีอาจจะเป็นปลาหรืออะไรที่มีกลิ่นแรงๆของสัตว์อ่ะถ้าเกิดว่าดับกลิ่นด้วยแบบ
1: มันระดับแบบไฟไดเลยนะ
2: มีความแบบมิชลินแล้วล่ะ
1: ใช่ใช่ใช่โอ้จริงจริงเป็นไอเดียที่ดีมากแล้วจริงๆว่านสาวหลงถ้าเกิดว่าเราซื้อในท้องตลาดเนี่ยไม่แพงใช่ไหมครับ
0: ไม่แพงค่ะ
1: คุณแล้วเอาว่านสาวหลง
0: กำลังผักดันอาจจะเริ่มแพงแล้ว
1: อ๋อแล้วก็ต้องรีบตอนช่วงนี้นะ
2: ใครมีที่บ้านอย่าลืมนะคะว่าคุณกำลังปลูกพืชเศรษฐกิจแล้วนะคะตอนนี้
1: แหละคือเราสามารถเอามาทำเองได้โดยที่ผมเชื่อแหละว่าอนาคตเนี่ยจะต้องมีคนเอาไปทำประกอบอาหารเนี่ยซุปที่คุณหมอบอกเนี่ยถ้าเกิดว่าทำแต่ตอนนี้หรือว่าเราเอามาทำเองเนี่ยผมเชื่อเลยว่าคุณสามารถได้กินลดไฟไดหรือมิชลินในราคาที่มันจะต้องได้
2: ใช่
1: ไ
2: หมก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีเลยนะคะทั้งกินก็ได้ใช้เป็นเครื่องอโรมาก็ได้แถมชื่อก็เพราะอีกต่างหากทำเป็นแชมพูเครื่องประทินผิวอะไรก็ได้โอ้โหสารพัดประโยชน์อ
1: ยากรู้อีกอย่างคุณหมอแล้วถ้าสมมติว่าแต่ละบ้านเนี่ยครับถ้าสมมติอยากปลูกเองเนี่ยปลูกยากไหมครับ
0: ปลูกไม่ยากค่ะพืชตระกูลขิงข่าเนี่ยมันขยายพันธุ์ได้ง่ายมากเลยค่ะ
2: คือแบบว่าปักไว้ตรงไหนมันก็น่าจะปลูกขึ้นได้ง่าย
1: ใช่
0: ใช่ค่ะ
2: นะถ้าใครมีอยู่ก็ขยายพันธุ์นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมีประโยชน์เยอะเลยถ้ามาฟังวันนี้ก็อาจจะมีเมนูสำหรับกลางวันนี้ในเกี่ยวกับเรื่องซุป
1: ระดับแบบว่าม
2: ีความแบบคือไม่มีใครทำซุปนี้แน่นอนนะตอนนี้นะ
1: อัลตร้าไม่ใช่
2: นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครมีก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะเอาละค่ะเดี๋ยวเราให้คุณหมอไปพักกันสักครู่นะคะในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะเปิดสายให้คุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาสอบถามปัญหาสุขภาพหรือปรึกษาเรื่องสมุนไพรกับคุณหมอปุ๊กได้พักกันสักครู่ค่ะ
3: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกัน

0: อย่างมั่นคง
1: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
2: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
1: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
2: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
1: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
3: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
5: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
6: 10:33 ค่ะอยู่กันในรายการชั่วโมงสุขภาพนะคะวันนี้เราอยู่กับคุณหมอปุ๊บที่จะพูดเรื่องขอเราพูดไปแล้วเนาะเรื่องบ้านเสาหลงใครฟังทันบ้างหรือกำลังหมุนคลื่นมานะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามเรื่องของสุขภาพได้นะคะที่เบอร์026918437026918437นะคะโทรเข้ามาก็อย่าลืมแนะนำตัวฟังจากที่ไหนมีโรคประจำตัวไหมอายุเท่าไหร่นะคะเป็นข้อมูลพื้นฐานให้คุณหมอปุ๊กได้บางทีเราไม่ได้เจอหน้าค่าตากันกับคุณหมอนะคะก็จะต้องมีข้อมูลพื้นฐานอย่างน้อยๆให้คุณหมอได้วินิจฉัยเบื้องต้นนะคะหรือถ้าใครเนาะแบบมีซื้อสมุนไพรมาไม่แน่ใจกินคู่กับยาแผนปัจจุบันตัวนี้ได้หรือเปล่าหรือกินแล้วมีอาการแบบไหนต้องกินมากน้อยขนาดไหนนะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยไม่เสียเงินนะ
7: ใช่ฟรีเสียแค่ค่าโทรศัพท์นั่นแหละ
6: ถูกต้องสายแรกมาแล้วสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับคุณหมอครับผมชื่อไพโรจน์นะครับ
6: ค่ะ
8: อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีครับ
7: อ
8: ายุ76ปีครับ
6: โอเคครบถ้วน
7: เยี่ยมยอดเลยครับเชิญถามได้เลย
8: อยากจะเรียนถามว่าไอสมุนไพรที่เป็นยาลดกรดในกระเพาะเนี่ยต้องกินสมุนไพรแบบไหนครับ
6: ลดกรดในกระเพาะ
7: ลดกรด
9: ตอนนี้เป็นโรคกระเพาะอาหารเหรอคะ
8: ผมไม่ได้เป็นนะแต่ผมอายุ76แล้วใช่ไหมฮะผมก็ออกกำลังกายไงพอออกกำลังกายแล้วมันก็จะเกิดกดเยอะฮะ
6: เหมือนเป็น
9: กดไหลย้อนแล้วจุกสิบ
8: คุณ
6: ค่ะได้ยินค่ะ
8: คุณหมอที่โรงพยาบาลเขาให้ยาลดกดแผนปัจจุบันมาผมไม่อยากกินครับผมไม่อยากกินในสมุนไพร
9: ฮะสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของแบบลดกรดได้ดีนะคะก็จะเป็นขมิ้นชันเนาะขมิ้นชันเนี่ยจะมีข้อมูลเรื่องของการต้านการอักเสบนะคะแล้วก็อาการไม่สบายท้องเนาะเวลาแบบมีแก๊สอะไรเงี้ยค่ะตัวนี
8: ้ครับคุณหมอถ้าเรากินขมิ้นชันเนี่ยปกติยาแผนปัจจุบันเนี่ยก็จะให้กินก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงแล้วขมิ้นชันเราต้องกินก่อนอาหารไหม
9: กินได้ทั้งก่อนและหลังอาหารเลยค่ะ
8: ต้อง
9: สมมติว่าเราลืมกินก่อนอาหารอย่างเงี้ยเราก็สามารถกินหลังอาหารได
8: ้อ๋อครับผมทีนี้ต้องกินก่อนอาหารก่อนจะทานข้าวสักกี่ชั่วโมงครับ
9: ประมาณ20-30นาทีได้ค่ะปกติเวลาหมอกินอะหมอไม่ซีเรียสนะนึกได้ก็กินใช่เพราะว่ามันกินตอนท้องว่างได้ค่ะ
8: อ๋อขอบพระคุณมากที่มีเรื่องนี้คุณหมอครับปัจจุบันเนี่ยหมอแผนปัจจุบันเนี่ยก็มีให้ยาขยายท่อปัสสาวะตอนคืนนะฮะคนที่เป็นต่อมลูกหมากนะครับก็จะไม่กิน1เม็ดตอนคืนก่อนนอนทีนี้ผมไม่อยากกินยาแผนปัจจุบันเนี่ยผมอยากจะกินเป็นไอ้ยาหนวดแมวได้ไหมครับ
9: ต้องดูว่าตอนนี้ที่กินยาแผนปัจจุบันอยู่ควบคุมอาการได้ดีไหมคะ
8: ดีครับสบายนะคือผมเรียนคุณหมอนะพอกินตอนคืนเนี่ยกลางคืนต้องลุกมาฉี่ประมาณ3ครั้งแล้วก็ฉี่เนี่ยแรงมากเลยพุ่งแรงแต่ว่าถ้าเป็นกลางวันเรา เราไม่ได้กินยาตัวนี้นะมันก็จะฉีดแบบธรรมดามันก็ไม่พุ่งนะฮะ
9: จริงๆอยากให้ปรึกษาคุณหมอที่รักษาทีนึงเนาะเพราะว่าบางทีถ้าเราไปงดยาที่คุณหมอให้ค่ะอาการมันอาจจะกลับมาเป็นมากขึ้นเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเรากินยาสมุนไพรอ่ะค่ะยาสมุนไพรก็ออกฤทธิ์ขับปัสสาวะเหมือนกันเนาะ
8: อ๋อครับผมนี่เป็นอย่างงี้ถ้าคุณหมอพูดอย่างนี้นะไม่ต้องปรึกษาเลยเพราะหมอแผนปัจจุบันเค้าจะเอนตี้สมุนไพรทั้งหมดเลยฮะพอพูดถึงสมุนไพรเขาไม่ฟังเลยก็บอกอย่าไปกินโอเคอย่างนี้ผมเข้าใจแล้วตกลงย่าหนวดแมวก็ไม่ควรกินนะครับ
9: ย่าหนวดแมวเนี่ยจะทำให้ปัสสาวะมากขึ้นเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ต้องระวังคือย่าหนวดแมวจะมีผลต่อไตเนาะในคนที่เป็นไตมีปัญหาเรื่องไตค่าไตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นอื่นๆหนูแนะนำเรื่องอาหารค่ะให้เพิ่มอาหารเนาะเรื่องกินมะเขือเทศเพิ่มขึ้นนะคะกินเมล็ดฟักทองหรือว่าพวกสมุนไพรที่มันมีสีส้มๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีพวกสารเบต้าแคโรทีนเนาะช่วยดูแลต่อมลูกหมากหรือน้ำมันลำข้าวเนี่ยก็มีการศึกษาวิจัยที่ช่วยเรื่องต่อมลูกหมากนะคะ
8: ครับผมนี่ขอที่คุณหมอเล่นหนึ่งสมมติเราจะกินหญ้าดอกแมวเนี่ยผมมีปลูกขึ้นนะฮะผมมีปลูกที่บ้านเยอะเลยถ้าเรากินเราต้องกินสดๆได้ไหม
9: แนะนำให้ผ่านความร้อนค่ะ
8: ต้องผ่านความร้อนก่อนที่นี่เป็นอย่างนี
9: ้ต้องผ่านความร้อนค่ะ
8: เราต้องเด็ดมากี่ใบครับ
9: คะ
8: จะกินหญ้าดอกแมวผ่านน้ำร้อนเนี่ยจะต้องเด็ดหญ้าดอกแมวมากี่ใบครับผม
9: 7-10ใบได้เลยค่ะ
8: ประมาณ10ใบนะครับ
9: เราเนี่ยจ้ะ
8: อ๋อครับที่เป็นอย่างนี้เมื่อกี้พูดถึงว่านหอมนะครับผมจะสั่งซื้อแชมพูเนี่ยทางไปภูเบศเนี่ยต้องโทรไปที่เบอร์ไหนครับ
6: เดี๋ยวอันนี้รอฟังท้ายรายการเลยนะคะท้ายชั่วโมงนี้เลยค่ะเดี๋ยวคุณหมอจะแจ้งให้ทราบนะคะ
8: ได้ยินขอบคุณมากนะขอบคุณมากมากนะคร
6: ับขอบพระคุณค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะเดี๋ยวย้ำเบอร์กันหน่อยนะคะ026918437นะคะ026918437นะคะ
7: ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะมาทักทายคุณผู้ฟังทางออนไลน์กันหน่อยนะครับคุณพิสมัยจึงสวัสดิ์นะครับสวัสดีค่ะน้องเอิร์ธน้องกุ้งนะครับท
6: ี
7: มงานแล้วก็คุณหมอปุ๊กด้วยนะคะ
6: คร
7: ับแล้วก็คุณจิรพันธ์นะครับเขาถามนะครับมีคำถามเขาบอกว่าอายุ70คุณหมอเป็นงูสวัสดมาแล้ว1ปีเป็นงูสวัสดแล้วยังจำเป็นต้องฉีดวัคซีนงูสวัสดไหมคะเขาถามมา
9: จริงๆก็ถ้ามีคุณหมอแนะนำอย่างนี้ค่ะแนะนำให้ฉีดนะคะเพราะว่าถ้าเราอายุมากขึ้นเนาะตัวเชื้องูสวัสดอ่ะมันสามารถกลับมาเป็นอีกได้นะคะถ้าภูมิคุ้มกันเราลดลงอะไรเงี้ยเพราะว่าเชื้อไวรัสอ่ะมันเป็นเชื้อที่เขาเรียกว่าไม่ได้หายไปจากตัวเรานะถ้าเราแบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอเมื่อไหร่พักผ่อนไม่เพียงพอมีความเครียดอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถกำเริบแล้วก็กลับมาเป็นใหม่ได้ค่ะ
6: งั้นก็ฉีดซ้ำก็ดีนะคะสายถัดไปมาแล้วค่ะ
7: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้า
6: แนะนำตัวได้เลยค่ะ
0: ปทุมอยู่ดำเนินสะดวกอายุ67จ้ะ
6: ค่ะ
0: ก็คือว่าจะถามคุณหมอว่าชามะลินี่แก้ไขมันใช่เปล่าจ๊ะ
7: ชามะลิ
0: คือชามะลิมาแล้วทีนี้เขาบอกว่าแก้ไขมันนะก็เลยซื้อมาอันนี้อยากจะทราบว่ามันใช่เปล่าจ๊ะ
9: มะลิ 100% เลยใช่ไหมคะ
0: ก็ไม่ทราบเหมือนกันเขามาขายพวกสมุนไพรอ่ะนะตามไหม
9: ไม่ค่ะคือถ้ามะลิอ่ะมันจะเป็นดอกสีขาวเลย 100% เนาะแต่ว่าส่วนใหญ่มะลิมันก็จะไปผสมอยู่ในชาอู่หลงมะลิอย่างเงี้ยค่ะ
0: มันมีเป็นใบค่ะมันมีเป็นใบๆมา
9: ถ้าเป็นใบๆน่าจะเป็นอู่หลงมะลิเนาะถ้าอู่หลงมะลิอ่ะมีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของขับไขมันออกมาทางการขับถ่ายได้นะคะเด่นๆก็จะช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระเนาะทำให้เราแบบสดชื่นตื่นตัวค่ะ
0: จ้ะแล้วก็จะถามคุณหมออีกเรื่องนึงก็คือว่าแบบไอเนี้ยไออะไรนะเดี๋ยวดอกอัญชันน่ะก็คือว่านี่บำรุงสายตาใช่ไหมจ๊ะ
9: ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วทีนี้ที่บ้านน่ะมันมีไอเนี้ยมันมีดอกดาวเรืองอ่ะแล้วทีนี้คือว่าจะเอามาแบบว่ามา
9: ผสมกัน
0: กินด้วยกันแบบเนี้ย แล้วทีนี้ว่าจะเอาต้องเอามาตากแดดหรือว่ายังไงจ๊ะหรือว่ายังไง
9: หนูแนะนำถ้าเราเอามาตากแดดอ่ะกลิ่นมันจะดีกว่าเนาะมันจะทานง่ายแต่ถ้าเป็นแบบสดๆอ่ะตัวดาวเรืองมันจะเหม็นเขียวนิดนึงค่ะมันจะทานยากเนาะดังนั้นถ้าเราแบบอยากให้กินง่ายๆกินได้ทุกวันแนะนำให้เอามาผึ่งแดดก่อนดีกว่าค่ะ
0: อ๋อแต่ว่าเก็บได้นานใช่ไหมจ๊ะ
9: เก็บได้นานเป็นปีเลยค่ะแล้วก็ก่อนตอนที่เราตากแดดอะค่ะให้ลองเอาไปใส่ในถุงแกงเนาะแล้วก็มัดปากให้มันแน่นนะคะถ้าไม่มีเหงื่อเกิดขึ้นนะคะก็แสดงว่าแห้งสนิทก็สามารถเก็บในที่แบบพ้นความชื้นหรือเลี่ยงความชื้นอะไรเงี้ยค่ะได้เลย
0: อันนี้กินได้เยอะไหมกินยิบยังไงหรือว่ากินเยอะๆหรือว่ายังไง
9: ปริมาณถ้าเราชงชาต่อมื้อค่ะชาซองหนึ่งอ่ะมันจะไม่เกิน 3-4 กรัมเนาะประมาณ1หยิบมือเรานี่แหละนะคะ
0: หยิบมือนึง
9: สามารถกิน3เวลาได้เลยใช่ค่ะ
0: อ๋อที่กินตอนเช้าอย่างเดียวกินคู่กับ
9: ไอ้ตอนเช้าอย่างเดียว
0: มาเลยหรือว่าที่นอนกิน3มื้อเลยใช่มั้ยหรือว่ายังไงด
9: ีเป็นเช้ากลางวันก็ได้เพราะว่ามื้อเย็นถ้าเรากินชาเยอะอาจจะไปรบกวนการขับปัสสาวะเนาะอาจจะไปรบกวนการนอนนะคะเพราะว่าเราไม่ฉี่บ่อยเนาะ
0: ไม่ไอเนี้ยไอบำรุงสายตาเนี้ยไอกินยังไงจ๊ะ3มื้อเหรอ
9: จ้ะ
0: ว่าไง
9: กินเช้ากลางวันได้ค่ะ
0: จ้ะจ้ะจ้ะจ้ะขอบคุณค่ะคุณหมอ
6: ค่ะขอบคุณค่ะ
7: สวัสดีครับ
6: ค่ะก็นะคือดูแลสุขภาพนะ
7: ชามะลิ
6: ชามะลิเดี๋ยวนี้ชามะลิถ้าเกิดว่าเป็นแบบเพียวๆกุ้งเคยเห็นก็คือจะเป็นดอกแห้งๆเลยใช่ไหมคะคุณหมอ
9: ใช่ค่ะถ้ามะลิอย่างเดียวก็จะเป็นสีขาว 100% เลยแต่ถ้าเป็นมะลิอู่หลงเนาะส่วนใหญ่ก็อู่หลงเป็นหลักแล้วก็มีมะลิแทรกเข้าไปเพื่อให้กลิ่นหอมพุ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: ครับผม
6: ต้องดูดีๆเพราะบางทีอย่างชามะลิเนี่ยเราสามารถคือบางคนก็ชอบกินเนาะก็มันมีกลิ่นหอมแล้วก็ทำให้สดชื่นด้วย
7: ใช่ใส่ถัดไปด้วยกลิ่นหอมของมะลิมาแล้วครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะโทรจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะชื่อหนิงอายุ63ปีจ้า
7: ครับผมเชิญถามได้เลยฮะ
10: จะถามคุณหมอว่าเห็นเพื่อนบ้านเขาบอกว่าถั่วเขียวเนี่ยช่วยให้กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นไขข้อกระดูกแข็งแรงจริงไหมคะคุณหมอคือจะอยากจะรู้จักหมอค่ะ
6: ถั่วเขียว
9: ถั่วเขียวที่เราเอามาต้มน้ำตาลเน
10: า
9: ะ
10: จ้าจ้าใช่จ้า
9: ถั่วเขียวต้มน้ำตาลนะคะจุดเด่นเลยก็คือพืชตระกูลถั่วเนี่ยเขาจะเด่นเรื่องการบำรุงข้อต่ออยู่แล้วเนาะบำรุงข้อต่อบำรุงเอ็นตามภูมิปัญญาเลยนะคะเพราะว่าเขามีรสมันเนาะแต่ว่านอกเหนือจากนี้นะคะที่นิยมเอามาทำเป็นถั่วเขียวต้มน้ำตาลเนี่ยเพราะว่าเขาไปช่วยลดความร้อนในร่างกายนะคะตามแนวคิดของแพทย์แผนไทยเลยนะแล้วก็ช่วยขับปัสสาวะนะคะจุดเด่นที่บำรุงร่างกายอื่นก็คือโปรตีนนะคะแล้วก็เส้นใยเนาะเขาก็มีโปรตีนด้วยนะคะบำรุงร่างกายแล้วก็ทำให้เราอิ่มนาน
10: โอ้แล้วสรุปคือเนี่ยเส้นเอ็นกล้ามเนื้อมันไม่แข็งแรงบางครั้งก็งอเข่าลำบากเหลือเกินคือเอามาต้มกินได้ใช่ไหมคะคุณหมอคะ
9: ได้ค่ะแต่ว่าอาจจะใส่น้ำตาลน้อยหน่อยเนาะเติมขิงเข้าไปนิดนึงอะไรเงี้ยช่วยย่อย
10: ค่ะโอ้ก็เข้าใจแล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
9: ขอบคุณค่ะ
7: ผมสวัสดีครับ
6: นะถั่วเมื่อกี้อะไร
7: ถั่วเขียว
6: ถั่วเขียวต้มน้ำตาลอย่าใส่น้ำตาลเยอะนะเดี๋ยวนี้นะ
7: โอ้ใช่
6: บางทีหวานฉ่ำมาก
7: คือจริงๆความหวานเนี่ยครับมันเป็นบ่อเกิดของโรคต่างๆที่ตามมาอีก
6: การอักเสบใดๆ
7: ใช่การอักเสบนี่แหละมันก็ทำให้มันเชื่อมกันไปเรื่อยๆเป็นเบาหวานเป็นอะไรนะความดันตับไต
9: ใช่
7: นะ
9: ไขมัน
6: ไขมันอีกคุณหมอคะมีคำถามจากทางบ้านฝากมาบอกว่าเป็นกรดไหลย้อนค่ะกลางคืนเนี่ยนอนก็ต้องแบบนอนหมอนสูงแล้วก็ตอนเช้ามาก็เลยกินผงกล้วยดิบชงผงกล้วยดิบชงแล้วก็อยากจะขอทราบสมุนไพรที่สามารถรับประทานแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการนี้ได้หน่อยค่ะ
9: จริงๆผงกล้วยดิบก็ช่วยได้ดีนะคะบางเคสก็กินผงกล้วยดิบแต่ว่าบางเคสกล้วยดิบก็ไม่หายเนาะก็จะมีขมิ้นชันกับลูกยอค่ะที่สามารถกินคู่กันได้นะคะ ซึ่งต้องดูอาการว่าเอ๊ะใครเหมาะกับยาแบบไหนด้วยแต่ว่าคนที่เป็นกรดไหลย้อนบ่อยๆเนี่ยจะแนะนำเรื่องของอาหารนะเพราะว่าบางคนกินผักสดเป็นประจำเลยแล้วก็เป็นกรดไหลย้อนกำเริบตลอดเลยอย่างเงี้ยค่ะจะเน้นย้ำอยู่เสมอว่าพยายามหลีกเลี่ยงการกินผักสดหรือผลไม้นะคะโดยเฉพาะมื้อเย็นนะคะถ้าจะกินก็ให้กินอะไรที่มันผ่านความร้อนเนาะผักก็เป็นผักต้มผักลวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะแล้วก็พยายามกินอาหารให้ไวหน่
6: อ
9: ยให้ห่างจากมื้อห่างจากระยะเวลาที่เราจะนอนประมาณแบบ1-2ชั่วโมงได้ก็จะดีนะคะก็จะลดการกำเริบของกรดไหลย้อนด้วยนะคะ
6: ก็เป็นโรคที่หลายคนก็ประสบปัญหากันอยู
9: ่ต้องดูแลใช่ค่ะ
7: ใช่ใช่เป็นยอดฮิตในกลุ่มคนเมือง
6: ใช่
7: แล้วก
6: ็
7: การใช้ชีวิตเดี๋ยวนี้
6: ใช่ค่ะสายถัดไปมาแล้วสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
11: ไม่ได้กินข้าวเย็นค่ะเพราะว่าปวดทีค่ะ
7: อะไรนะเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนนะครับ
6: แนะนำตัวนิดนึงค่ะ
11: ไม่ได้กินข้าวเย็นค่ะบวชชีค่ะ
7: ไม่ใช่แนะนำก่อนแนะนำตัวครับชื่ออะไรอายุเท่าไหร่แล้วก็โทรมาจากจังหวัดอะไรครับ
11: อ๋อ83ค่ะ
6: ค่ะ
11: อยู่จังหวัดกาฬสินธุ์บุรีค่ะ
7: ชื่อคุณอะไรครับ
6: ชื่อหน่อยค่ะ
11: ชื่อพจงกิจค
7: ่
11: ะ
7: โอเค
6: เดี๋ยวคุณแม่รบกวนปิดวิทยุแล้วฟังทางโทรศัพท์อย่างเดียวนะคะเดี๋ยวจะเสียงสะท้อนนะคะคุณแม่ขาได้ยินหนูไหม
11: ได้ยินค่ะ
6: โอเคเดี๋ยวปิดวิทยุนะคะฟังจากโทรศัพท์นะคะ
11: ค่ะปิดแล้วค่ะ
6: โอเคสอบถามได้เลยค่ะ
11: ก็เป็นโรคไตหมอบอกว่าเป็นโรคไตจะกินยาอะไรดีคะ
9: ตอนนี้กินยาแผนปัจจุบันอะไรอยู่ไหมคะ
11: ไม่ได้กินค่ะกินแต่ยาหมอยาลดไขมันยา
9: หมายถึงว่าไม่ได้กินยาที่รักษาโรคไตเนาะแต่มียาแผนปัจจุบันที่กินเพื่อรักษาไขมันความดันเบาหวานใช่ไหมคะ
11: ค่ะหมอให้มาลดไขมันแล้วก็ลดความดันค่ะ
9: ตอนนี้มีอาการบวมไหมบวมตาบวมหรือว่า
11: หมอบอกว่าขาบวมข้างนึงค่ะ
9: คนไข้งดอาหารแสลงดีไหมคะอาหารรสจัดอาหารรสเค็มอะไรเงี้ยงดอยู่ไหม
11: ค่ะกินอาหารจืดค่ะ
9: กินอาหารจืดก็ปรับเรื่องอาหารแล้วนะคะแต่ก็ยังมีอาการอยู่เนาะ
7: ได้ยินไหมครับ
6: ได้ยินไหมคะ
11: ได้ยินค่ะ
6: ค่ะคุณหมอแจ้งเดี๋ยวฟังคุณหมอหน่อยนะ
9: จ้ะเป็นไตระยะไหนนะคะ
11: อะไรนะคะ
9: เป็นไตระยะไหนคะ
6: เป็นไตระยะไหนคะ
11: อ๋อเป็นไตระยะไหนมันหมอบอก
9: หมอแค่บอกว่ามีปัญหาเรื่องค่าไตเนาะ
11: ค่ะ
9: ใช่ไหมคะสมุนไพรที่ช่วยที่ทานได้เนาะถ้าหาง่ายๆก็จะเป็นตะไคร้นะคะรากเตย
6: อ
9: ันนี้ทานได้เลยนะคะเขาจะไปช่วยลดความลดอาการบวมเนาะขาบวมเท้าบวมนะคะแล้วก็ทำให้ไปช่วยขับลมด้วยนะทำให้อาการบวมของเราลดลงนะแต่สมุนไพรที่ดูแลอีกตัวนึงนะคะที่แนะนำก็คือไผ่จืดนะไผ่จืดก็จะไปช่วยดูแลเรื่องของอาการบวมด้วยอาการปวดตามข้อปวดเมื่อยของเราด้วยนะคะแล้วก็ไปดูแลเรื่องค่าไตนะ
11: ไผ่จืดเป็นยังไงคะ
9: ไผ่จืดมันจะเป็นคล้ายๆต้นไผ่เลยแต่ว่ามันเป็นไผ่เล็กๆเหมือนหญ้าเลยค่ะเนาะหรือว่าเขาจะมีอีกชื่อนึงว่าไผ่ร้อยกอนะคะอันเนี้ยต้องดูอีกทีนึงเนาะหมายถึงว่าอาจจะแบบไม่ค่อยหาซื้อยากนิดนึงนะคะสำหรับตัวไผ่จืดนะคะแต่ว่าสมุนไพรที่หาได้ง่ายคือตะไคร้กับรากเตยเนาะอันนี้เราเอามาต้มเป็นน้ำชานะคะแล้วก็กินแบบจิบๆไม่ต้องต้มแบบเข้มข้นนะคะเขาก็จะไปช่วยลดอาการบวมเนาะ
11: ค
7: ่
11: ะ
9: จ้า
11: ค่ะขอบคุณค่ะ
6: ค่ะขอบพระคุณค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
7: ครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะอาจจะน่าจะเป็นสายสุดท้ายแล้วเนาะอยากจะให้คุณหมอฝากเรื่องสุขภาพหน่อยค่ะช่วงนี้ก็ยังคงอยู่ในฤดูกาลของฝนอยู่เนาะมีฝนบ้างแล้วก็ ไข้หวัดต่างๆก็กลับมาระบาดรวมถึงโควิดด้วยนะคะเรื่องการดูแลสุขภาพแล้วก็ช่องทางการจำหน่ายสมุนไพรที่หลายๆคนรอฟังเลยนะช่วงนี้นะคะแล้วก็ช่องทางเรื่องของการเข้าไปศึกษาเรื่องสุขภาพด้วยตัวเองหน่อยค่ะ
9: ค่ะช่วงนี้อากาศชื้นนะคะก็อยากให้แนะนำให้ทานอาหารเนาะที่หลากหลายนะคะแล้วก็ให้เพิ่มเป็นอาหารอุ่นๆนะคะถ้าใครแบบดื่มน้ำเย็นเป็นประจำนะคะลองดื่มน้ำอุณหภูมิห้องนะคะแล้วก็ชาอุ่นที่แนะนำก็จะเป็นขิงตะไคร้นะคะขมิ้นชันเนาะหรือมะขามป้อมนะคะกลุ่มที่มีวิตามินซีแล้วก็มีฤทธิ์ในเรื่องของการขับลมไล่ความชื้นนะคะถ้าเป็นตำรับยาสมุนไพรก็สำหรับใครที่เป็นภูมิแพ้นะคะก็แนะนำตำรับปราบชมพูทวีปนะคะที่จะไปช่วยไล่ความชื้นแล้วก็ไม่มีผลต่อในเรื่องของง่วงระหว่างวันนะสำหรับปราบชมพูทวีปนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะใครที่มีปัญหาสุขภาพเนาะต้องการปรึกษากับแพทย์แผนไทยนะคะสามารถโทรปรึกษาได้ที่เบอร์087-582-0597นะคะ087-582-0597แล้วก็090-984-6751 090-984-6751นะคะเป็นเบอร์ของร้านยาไทยโพเงินอภัยภูเบศโอสถค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะถ้าใครที่แบบอยากดูแลสุขภาพอยากดูแลตนเองนะคะสามารถติดตามได้ในเพจ Facebook สมุนไพรอภัยภูเบศนะคะจะมีสาระน่ารู้ดีๆนะเกี่ยวกับสมุนไพรมาอัปเดตนะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะอภัยภูเบศ YouTube Channel นะจะเป็นช่องทางที่สำหรับสาย DIY นะคะใครอยากแบบทําผลิตภัณฑ์ใช้เองดูแลตนเองนะคะแล้วก็มันจะมีเรื่องของสมุนเพื่อการพึ่งตนเองเนาะสมุนไพรสำหรับการทำเพื่อรักษาโรคผิวหนังการดูแลตัวเองง่ายๆนะคะก็ฝากติดตามช่องทางนี้ด้วยนะคะ
6: ค่ะแล้วในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอื่นๆมีไหมคะคุณหมอบางเดี๋ยวนี้เขาก็ชอบดูแบบ
7: ต่อ
6: จะช่วยได้ไหมเนี่ย มีไหมคะที่แบบว่าเดี๋ยวนี้คุณหมอสมุนไพรหลายท่านก็มีช่องทางตรงนี้ใช่ไหมคะคุณหมอฝากได้เลยค่ะ
9: ใช่ค่ะค่ะของอภัยภูเบศนะคะก็พิมพ์อภัยภูเบศได้เลยนะคะทั้งจริงๆทั้งในเพจ Facebook นะใน LINE แอดก็มีนะคะแล้วก็ในต่อๆนะก็เข้าได้ทุกช่องทางเลยรวมถึง YouTube ด้วยนะคะใครสะดวกช่องทางไหนนะสามารถหาความรู้ได้ทุกช่องทางเลยนะคะ
6: ใช่ค่ะแล้วอย่างช่วงนี้ค่ะหลายคนก็จะชอบซื้อโดยเฉพาะคนอายุเยอะๆเนาะก็จะชอบซื้อสมุนไพรอันนี้ว่าดีอันนั้นว่าดีอยากจะให้คุณหมอเตือนเรื่องนี้หน่อยค่ะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็เรียกว่ารับประทานคือใจอ่ะก็อยากจะเขาเรียกว่าบำรุงร่างกายดูแลตัวเองนี่แหละแต่บางทีก็อาจจะกินจากแหล่งที่ไม่ถูกต้องตรงนี้อยากจะให้คุณหมอพูดถึงเรื่องของสมุนไพรที่ได้มาตรฐานหน่อยค่ะ
9: อันนี้ที่ตอนนี้มีคณะศึกษาดูงานที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะคะจะมีคำถามอยู่อย่างนึงเลยก็คือสมุนไพรที่เอามาปั่นรวมกันนะแล้วก็กินแบบเข้มข้นนะจะมีแบบสมุนไพรหลายชนิดเลยนะคะซึ่งอันนี้หมอแนะนำเลยนะคะก็คือไม่แนะนำให้เรากินอะไรก็แล้วแต่เนาะที่เราไม่รู้จักนะคะนะแล้วก็กินตามๆกันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้อจำกัดของสุขภาพของแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันบางคนสุขภาพแข็งแรงดีอาจจะกินได้เยอะกว่าแต่เราผู้มีโรคประจำตัวเนาะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมุนไพรที่มันรวมอยู่ในนั้นอ่ะอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับบางคนนะแต่ว่าเป็นข้อจำกัดสำหรับบางคนดังนั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยแนะนำให้ปรึกษานะคะผู้เชี่ยวชาญก่อนนะไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนไทยแพทย์แผนปัจจุบันหรือว่าเภสัชนะเพื่อรู้ว่าเอ๊ะสมุนไพรตัวนี้มันเหมาะกับเราไหมนะคะแล้วก็ในเรื่องของแหล่งที่มานะคะให้เราเลือกแหล่งที่มาที่เราเชื่อถือละกันเนาะหมอไม่คือเป็นแหล่งไหนก็ได้นะคะแต่ว่าให้เป็นแหล่งที่ได้มาตรฐานแล้วเราเชื่อถือเพราะว่าถ้าเราเชื่อถือเนี่ยเขาต้องทำสิ่งดีๆออกมาให้เราบริโภคแน่นอนนะคะเนาะอย่าฝากไว้เนาะในเรื่องของการเลือกนะคะสมุนไพรที่เราจะรับประทานหรือได้ดูแลสุขภาพค่ะ
7: ที่แน่ๆอย่าลืมซุปว่านเสาหลงนี่นะ
6: นี่ทุกวันนักอาจจะเดินไปแถวไหนแล้วก็หาว่านเสาหลงก็ได้นะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้เรื่องของว่านเสาหลงคืออันนี้คือ amazing แล้วก
7: ็
6: ถือว่าเป็นเรียกว่าทั้งชื่อทั้งสรรพคุณกลิ่นนะคะก็เรียกว่าทรงเสน่ห์สมชื่อจริงๆนะคะเนี่ยหลายคนฟังก็อาจจะ เอ๊ะซื้อมาปลูกบ้าง
7: อยากรู้แล้วว่าเป็นอย่างไรกลิ่นเป็นยังไงแล้วยิ่งเอามารับประทานเนี่ยก็มันคงจะเป็นรสชาติที่มีมิติใหม่ๆที่เราไม่ได้เห็นในอาหารปกติทั่วๆไปเน
6: า
7: ะ
6: ใช่ค่ะแล้วก็อาจจะเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคตนะช่วงนี้ถ้าใครมีก็อย่าเพิ่งไปทำลายนะคะปลูกไว้เพาะพันธุ์ไว้นะคะอย่างน้อยๆคือเป็นสมุนไพรที่เราสามารถนำมาหยิบใช้ได้เลยแล้วก็อาจจะจำหน่ายได้ด้วยเนาะเพราะว่าถือว่าแพร่หลายมากขึ้นนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณแพทย์แผนไทยประยุกต์ปรางทิพย์เทียนทองหรือคุณหมอปุ๊กนะคะแพทย์แผนไทยประยุกต์ประจำโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะ
7: ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
6: ค่ะนะก็พูดถึงเรื่องว่านสาวหลงคุณว่าว่านสาวหลงคุณอยากจะลองดูไหม
7: ลองเหรอ
6: ไม่ใช่จะเป็นคำถามเลยนะ
7: ลองแบบว่าลองไปทานหรือว่าลองสรรพคุณคือจริงๆนะผมอยากลองด้วยก็คือว่าในแง่ที่ว่าเอามาดูว่ามันกลิ่นเป็นไงแล้วก็คือเราเนี่ยเป็นคนชอบกินเราก็อยากรู้ว่าเวลาเอามาทำเป็นอาหารเนี่ยมันจะทำให้บางทีพอเราบางทีเราเบื่อๆนะคุณงงเรากินนู่นกินนี่ซ้ำๆอ่ะเราก็อยากกินอะไรที่มันมีมิติใหม่ๆรสชาติใหม่ๆที่สำคัญมันมีประโยชน์ด้วยนี่
6: ใช่แล้วก็ที่คือฉันอยากรู้ว่าทำไมถึงตั้งว่าสาวหลงไม่ว่าตั้งว่าเป็นหนุ่มหลง
7: จริงๆอันนี้คิดจากความคิดเองตัวเองนะผมว่าเพราะมันเพราะเวลาตั้งชื่ออย่างเงี้ยเพราะว่าพอมันหนุ่มหลงเนี่ยมันก็จะดูมันก็ดูแปลกๆใช่ไหมเหมือนว่า
6: เรียกว่าแบบเฮ้ยผู้หญิงไม่รักนวลสงวนตัวหรือเปล่าอย่าง
7: เงี้ยใช่ใช่ด้วยความที่ว่ามันเป็นสมุนไพรไทยด้วยนะเสน่ห์ความหอมไทยอย่างเงี้ยอย่างว่านสาวหลงเนี่ยมันดูน่ารักดีอ่ะใช่ป่ะแบบว่าพอเราไปไหนเนี่ยเขาก็แบบดูเอ็นดูเมตตาหรือว่าเหมือนกับว่าโอ้แบบหอมผู้หญิงก็จะคู่กับกลิ่นหอมอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าอย่างผู้ชายเนี่ยถามว่าปัจจุบันเนี่ยได้แต่ผมว่าอาจจะเป็นเรื่องของความไพเราะของชื่อ
6: ความไพเราะนะก็คือถ้าเกิดว่าใครลองสมุนไพรแชมพูอะไรนะนางผมหอม
7: ใช่
6: นะใครลองก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะ
7: ครับ
6: อ่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนในช่วงหน้านะคะหลังจากฟังเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะกลับมาอัปเดตข่าวสารเรื่องของสุขภาพแล้วก็วันนี้ทุกๆวันศุกร์เราจะคุยกันเรื่องของสุขภาพจิตนะคะซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะประสบปัญหาเรื่องนี้อยู่นั่นก็คือการไม่ค่อยมีสมาธิสมาธิสั้นหลังจากที่โซเชียลมีเดียมันทำให้เราเนาะแบบเสพอะไรเร็วมากนะ30
7: วิก็เลื่อนออก
6: เลื่อนออกเลื่อนปัดๆนะคะแบบนี้จะมีผลกับเรื่องของโรคสมาธิสั้นแล้วก็ความจำด้วยหรือเปล่านะคะ เดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยเรื่องนี้กับคุณหมอเติมกันตะพลยอดมงคลกันค่ะ
7: ค
6: เดี๋ยวเราพักกันฟังข่าวต้นชั่วโมงก่อนค่ะ
5: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz Metro Lifestyle Metro LifestyleFM 95.5 Metro Life คลื่นของคนเมืองเพื่อคนเมือง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้รับมือฝนตกหนักจนถึงวันที่13กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์

0: ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้รับมือฝนตกหนักพร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13กันยายนนี้
2: นางสาวสุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่9แจ้งเตือนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่รวมถึงภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางในขณะที่มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายนขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดมาริชโยรายงาน
1: กรมการค้าภายในเดินหน้าคุมเข้มการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศพบความผิดเกี่ยวกับเครื่องวัดความชื้น15รายเน้นย้ำการซื้อขายต้องโปร่งใสและเป็นธรรมต่อเกษตรกร
3: นางสาวยานีสิงห์มณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและเจ้าหน้าที่ช่างตวงวัดลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ช่วงผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดระหว่างวันที่21สิงหาคมถึง9กันยายนที่ผ่านมาใน21จังหวัดรวม151แห่งแบ่งเป็นโรงอาหารสัตว์30แห่งและผู้รวบรวม121แห่งพบปฏิบัติถูกต้อง136แห่งและพบการกระทำผิด15แห่งแบ่งเป็นกรณีใช้เครื่องวัดความชื้นไม่มีเครื่องหมายคำรับรองหรือคำรับรองสิ้นอายุโดยเป็นบุคคลธรรมดา12รายจึงดำเนินการปรับรายละ 10,000 บาทและนิติบุคคล3รายปรับรายละ 20,000 บาทโดยกรมการค้าภายในเน้นตรวจสอบเครื่องช่างเครื่องวัดความชื้นการติดป้ายแสดงราคารับซื้อและการรับซื้อตามคุณภาพเนื่องจากค่าความชื้นมีผลต่อการกำหนดราคารับซื้อขณะที่ภาพรวมผู้ประกอบการส่วนใหญ่ติดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนและรับซื้อตามคุณภาพผลผลิตโดยจังหวัดเพชรบูรณ์ราคารับซื้อข้าวโพดเมล็ดความชื้นร้อยละ 14.5 อยู่ที่ 7.95 สตางค์ถึง 8.35 สตางค์ต่อกิโลกรัมส่วนจังหวัดตากข้าวโพดเมล็ดความชื้นร้อยละ 30อยู่ที่6.50 สตางค์ถึง6.80 สตางค์ต่อกิโลกรัมอุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สหประชาชาติระบุว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นศูนย์กลางการระบาดของอหิวาตกโรคที่รุนแรงที่สุดในทวีปแอฟริกาสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ OCHA เปิดเผยว่าจังหวัดนอร์ทคิวูและเซาท์คิวูทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกยังคงเป็นศูนย์กลางการระบาดของอหิวาตกโรคที่รุนแรงที่สุดในทวีปแอฟริกาโดยนับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยต้องสงสัยแล้วกว่า 39,400 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต1,173 ราย OCHA กล่าวเพิ่มเติมว่าสถานการณ์ความไม่มั่นคงใน DR คองโกที่ยังคงดำเนินต่อไปการเคลื่อนย้ายประชากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำและสุขาภิบาลที่ขาดแคลนยังคงเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการระบาดของอหิวาตกโรคส่งผลให้ระบบสาธารณสุข DR คองโกที่กำลังเผชิญวิกฤตด้านมนุษยธรรมหลายด้านอยู่แล้วซึ่งรวมถึงการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาต้องรับภาระหนักมากขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอห้วยแถลงอำเภอจักราดจังหวัดนครราชสีมาอำเภอพลับพลาชัยอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์เป็นกลุ่มฝนที่ก่อตัวขึ้นใหม่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาในด้านตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อำเภอสิชนอำเภอพิปูนอำเภอนพิตามอำเภอท่าสาราอำเภอพรหมคีรีอำเภอฉวางอำเภอปากพนังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงอำเภอละงูอำเภอตุ้งว่าอำเภอมะนังอำเภอควนตาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอรัตภูมิอำเภอสะเดาอำเภอจะนะอำเภอนาทวีอำเภอเทพาอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอสายบุรีอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีอำเภอบาเจาะอำเภอรือเสาะอำเภอยี่งออำเภอระแงะอำเภอศรีสาครอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพะโต๊ะอำเภอหลังสวนอำเภอละแม่จังหวัดชุมพรอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองอำเภอตะกั่วป่าอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการธีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
6: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle. Gasparita Metro Life.

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 11นาฬิกา10นาทีค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการชั่วโมงสุขภาพนะคะ
3: ครับ
2: ช่วงนี้นะคะเราจะมาอัปเดตข่าวสารสุขภาพกันหน่อยนะคะ
3: ซึ่งอัปเดตกุ้งอัปเดต
2: โอเคใช่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะทางกรมการแพทย์ค่ะเขาออกมาเตือนเรื่องของจุดรับภาพชัดเสื่อมมันคือเรื่องเกี่ยวกับตาเลยนะ
3: จุดรับภาพ
2: ใช่ใช่ค่ะซึ่งถือว่าเป็นภัยเงียบผู้สูงวัยที่รู้เร็วรักษาเร็ว
3: ครับ
2: แล้วก็ลดความเสี่ยงในการสูญเสียการมองเห็นนะคะซึ่งเจ้าโรคจุดรับภาพชัดเสื่อมตามอายุเนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญค่ะของการสูญเสียการมองเห็นส่วนกลางในผู้สูงอายุเลยหากตรวจพบเร็วก็จะได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมแล้วก็จะช่วยชะลอความเสื่อมแล้วก็รักษาการมองเห็นไว้ได้มากที่สุดนะคะซึ่งทางรองอธิบดีกรมการแพทย์ค่ะนายแพทย์พงศักดิ์นิติการุณบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบละแล้วส่งผลให้โรคที่สัมพันธ์กับความเสื่อมตามอายุเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้น
3: ครับผม
2: รวมถึงโรคของที่บอกคือจุดรับภาพชัดเสื่อมตามอายุ
3: รับภาพก็คือทำให้เรามองเห็นนั่นแหละเนาะ
2: ใช่อันนี้ก็คือเป็นชื่อโรคนะคะซึ่งเป็นโรคสำคัญที่ส่งผลต่อการมองเห็นส่วนกลางของภาพคือตรงกลางภาพเนี่ยเป็นจุดที่ชัดที่สุดถ้าเกิดตรงนี้เสื่อมก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ชัดแล้วถูกต้องนะคะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีปัญหาในการอ่านหนังสือมองเห็นขับรถแล้วก็การใช้ชีวิตนะคะแม้โรคนี้จะไม่ทำให้สูญเสียการมองเห็นแบบ 100% นะแต่หากโรคลุกลามก็อาจจะทำให้การมองเห็นส่วนกลางภาพลดลงอย่างมากส่งผลต่อคุณภาพชีวิตนะแล้วก็ความสามารถในการพึ่งพาตัวเองได้เพิ่มภาระในการดูแลครอบครัวของแล้วก็ระบบสาธารณสุขด้วยดังนั้นนะคะการส่งเสริมการรอบรู้เรื่องสุขภาพตาการเข้าถึงบริการการคัดกรองแล้วก็ตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีความสำคัญมากๆโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในวัยเกษียณขึ้นไปนะคะ60ปีขึ้นไปและผู้ที่มีความเสี่ยงค่ะควรได้รับการตรวจสุขภาพตาอย่างสม่ำเสมอแม้ยังมียังไม่ปกติยังไม่มีอาการผิดปกตินะคะเนื่องจากจุดรับภาพชัดเสื่อมในระยะแรกเนี่ยไม่มีอาการนะแต่สามารถตรวจพบได้ถ้าตรวจพบเร็วก็รักษาดูแลกันอย่างเหมาะสมจะช่วยชะลอการดำเนินของโรคแล้วก็ลดโอกาสการสูญเสียการมองเห็นในระยะยาวค่ะซึ่งทางด้านท่านผอ.โรงพยาบาลแม่ตาประชารักษ์วัดไร่ขิงนะคะนายแพทย์กิตติวัฒน์มโนจันทร์บอกว่าโรงพยาบาลเนี่ยได้คือโรงพยาบาลนี้นะคะเป็นโรงพยาบาลเฉพาะตาด้านจักษุวิทยาของกรมการแพทย
3: ์
2: ที่ให้ความสำคัญเรื่องนี้นะคะซึ่งการวินิจฉัยด้วยเครื่องมือเฉพาะทางการรักษาตลอดจนการติดตามผู้ป่วยเนี่ยโดยเฉพาะโรคนี้ซึ่งการวินิจฉัยทันท่วงทีมีผลอย่างมากเลยค่ะกับการรักษาระดับการมองเห็นซึ่งทางโรงพยาบาลก็พยายามพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีการตรวจจอตาระบบการส่งต่อผู้ป่วยแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงระบบการรักษาที่มีคุณภาพได้ซึ่งทางด้านจักษุแพทย์เฉพาะทางจอตาละวุ้นตานะคะแพทย์หญิงที่คำพรจันทร์ภูค่ะก็บอกว่าจุดรับภาพเสื่อมเนี่ยเป็นบริเวณส่วนจุดรับภาพชัดเนี่ยเป็นบริเวณส่วนกลางของจอตาเลยที่ทำหน้าที่มองเห็นรายละเอียดของภาพทุกแบบนะคะโดยโรคจุดรับภาพชัดเสื่อมตามอายุเนี่ยแบ่งเป็น2ชนิดคือชนิดแห้งคือพบบ่อยแล้วก็มักจะโรคเนี่ยมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปส่วนโรคที่เป็นชนิดเปียกนะคะเกิดจากหลอดเลือดที่เป็นหลอดเลือดผิดปกติใต้จอตาค่ะมีการรั่วของสารน้ำหรือเลือดนะคะอาจทำให้การมองเห็นลดลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนะคะจอตาเสื่อมชนิดเปียกเนี่ยจะรักษาโดยการฉีดยาเข้าวุ้นตาเพื่อควบคุมหลอดเลือดที่ผิดปกติแล้วก็ลดการรั่วของสารน้ำโดยจำเป็นจะต้องรับการรักษาแล้วก็ติดตามอาการอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนผู้ป่วยจอตาเสื่อมชนิดแห้งเนี่ยจะรับคำปรึกษาเรื่องการรับประทานวิตามินสารต้านอนุมูลอิสระโดยเฉพาะนะคะต้องจ่ายโดยจากสุแพทย์เท่านั้นนะทั้งนี้นะคะการลดปัจจัยเนี่ยก็คือการไม่สูบบุหรี่ต เกี่ยวกันด้วยนะ
3: เริ่มจากอะไรง่ายๆก็ได้
2: ใช่ค่ะ
3: ไม่สูบบุหรี่เนี่ย
2: ใช่ไม่สูบบุหรี่ไม่รับประทานผักใบรับประทานผักใบเขียวแล้วก็อาหารที่มีประโยชน์รับประทานอาหารที่ประเภทปลาเป็นประจำแล้วก็ออกกำลังกายควบคุมความดันแล้วก็ไขมันในเลือดการตรวจสุขภาพตาอย่างสม่ำเสมอสำหรับผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้นะคะก็จะพบว่าภาพเนี่ยจะค่อยๆเบลอแล้วก็บิดเบี้ยวเส้นตรงกลายเป็นเส้นคดหรือง
3: อ
2: มีเงาหรือจุดดำกลางตามองเหมือนมีอะไรคาอยู่แต่ว่าความจริงไม่มี
3: ไม่เฟรชมันไม่ใสอ่ะ
2: ใช่ไม่เคลียร์นะคะหรือการมองเห็นลดลงอย่างรวดเร็วควรพบคุณหมอโดยเร็วนะคะคือแจ้งเลยว่าต้องเจอจากสุแพทย์เท่านั้นไม่ควรรอดูอาการเพราะรอดูเนี่ยก็จะทำให้ระยะของโรคเนี่ยดำเนินไปแล้วก็ถ้าตรวจพบเร็วก็รักษาเร็วเป็นหัวใจของการรักษาที่ทันท่วงทีแล้วก็ทำให้เราเนี่ยยังคงรักษาจอประสาทตาแล้วก็ดวงตาของเราให้ยังคงมองเห็นชัดอยู่ค่ะ
3: เข้าใจ
2: แล้วเขาก็ออกมาเตือนนะเรื่องนี้นะ
3: ก็ต้องไปหาจักษุแพทย์นั่นแหละ
2: ใช่บางทีอะไรแบบนิดๆหน่อยๆคงไม่เป็นไรอะไรหรอกมั้งอันนี้ไม่ได้เพราะว่าดวงตาเนี่ยไม่มีอะไรนะ
3: จริงคือโหกว่าจะคือเป็นอะไรคือเขาบอกว่าตาเนี่ยมันเหมือนมันเป็นหน้าต่างของทุกอย่างเลย
2: ถูก
3: เราม
2: องเห็นลำบากเลยนะ
3: ใช่มันคือจุดเริ่มต้นเลยเราจะทำอะไรเนี่ยมันมีประสาทสัมผัสทั้ง5ใช่ไหมตาก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งพอเราเห็นเนี่ยหยิบจับอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: มันก็ไม่ต้องไปพึ่งพาคนอื่นเราก็ยังคงคือคิดดูว่าเรามองเห็นมาตลอดทั้งชีวิตแล้วอยู่ดีๆดวงตามันมองไม่เห็นหรือตาฟ้าฟางอ่ะ
3: เห็นด้วยคุณอาพูดต่อ
2: ก็คือดูทรมานอ่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะตรวจสุขภาพดวงตาได้แล้วก็ถ้ารู้เร็วก็รักษาดูแลเมนเทนให้มันยังคงใช้ได้อ่ะ
3: จริงจริงคือที่ผมจะบอกอ่ะคุณกุ้งก็คือว่าเหมือนกับว่าคนเราเนี่ยคือสมมติว่าเกิดมาแล้วมองเห็นเนี่ยแล้ววันหนึ่งเนี่ยมองไม่เห็นเนี่ยยังเขาเรียกว่าไงอ่ะยังซัฟเฟอร์อ่ะเหมือนกับมีความทุกข
2: ์
3: อ
2: ่
3: ะมากกว่าคนที่สมมติว่าเกิดมาแล้วเขามองไม่เห็นตั้งแต่แรกเน
2: ี่
3: ยเขาก็จะมีประสาทสัมผัสอื่นที่ชดเชยกันไปเนาะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้รู้ว่าตรงเนี้ยมันเป็นอย่างงี้ๆนะแต่ถ้าสมมติคนที่มองเห็นแล้ววันหนึ่งมองไม่เห็นเนี่ยผมว่ามันทำใจลำบาก
2: เพราะฉะนั้นก็ดูแลดวงตาของเราไว้ให้ดีเช็คสุขภาพบางคนเช็คสุขภาพประจำปีแต่ว่าไม่ได้เช็คดวงตา
3: หลายครั้งนะคือบางทีอย่างผมตรวจสุขภาพเนี่ยผมไม่แน่ใจบางทีก็ดวงตานี่เขามีรวมด้วยไหมฮะ
2: ไม่มีนะที่เราตรวจล่าสุดก็คือไม่มีแต่คือถ้าเกิดว่าเช็คสภาพได้เช็คดวงตาได้เราก็จะรู้ว่าดวงตาเราเนี่ยมันสั้นมันเอียงมันยาวเพิ่มไหมหรือมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
3: จุดโฟกัสจุดรับภาพอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งอันเนี้ยเป็นความสำคัญยิ่งกว่าการที่เราแบบเอ้ยจะตาสั้นตายาวตาเอียงแต่นี่คือเราจะมองเห็นไม่เห็นนี่แหละ
2: ใช่ก็ตรงนี้ก็จะต้องให้ความสำคัญแล้วก็รู้เร็วรักษาได้เร็วนะคะดูแลกันได้นานโดยเฉพาะคือพาคุณพ่อคุณแม่ไปตรวจดีกว่าท
3: ่
2: านเองท่านอาจจะแบบไม่กล้าบอกเอ๊ะมันก็อาจจะเบลอตามอายุหรือเปล่าเขาอาจจะคิดแบบนั้นก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าไปตรวจเผื่อเป็นรักษาดูแลกันไป
3: จริงพี่ของเราที่สำคัญนะครับที่คุณบอกเมื่อกี้คือที่โรงพยาบาลของวัดไร่ขิงนะครับโรงพยาบาลเกี่ยวกับดวงตาโรงพยาบาลของเกี่ยวกับดวงตาเนี่ยจากสุที่วัดไร่ขิงเนี่ยเขาเก่งด้านนี้มากเลยนะ
2: ใช่คือเปรียบเสมือนว่าเป็นโรงเรียนแพทย์เกี่ยวกับจากสุเลยซ
3: ึ่
2: งคุณหมอที่จบด้านตามาเนี่ยคือเก่งมากนะ
3: จริงคือเป็นเหมือนกับว่าใครเป็นอะไรเกี่ยวกับดวงตาถ้าสมมติเราจะรีเฟอร์แบบใหญาติคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณตาคุณยายอ่ะผมเคยรีเฟอร์ให้ไปที่นี่เลยนะ
2: ใช่คือ
3: โรงพยาบาลที่วัดเป็น
2: มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านดวงตาเนี่ยหลากหลายแล้วก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลของกรมการแพทย์ที่ได้มาตรฐานนะก็เราก็จะต้องดูแลดวงตากันไปนะคะแล้วก็อย่าทำให้ต้องมาแก้ปัญหาถ้าดูแลกันได้แล้วเมนเทนกันได้แล้วมันจะดีกว่านะ
3: จริงก็อีกเรื่องนึงนะครับที่ผมจะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังฟังกันนะครับก็คือเรื่องนี้ก็เหมือนเป็นภัยเงียบเหมือนกันนะที่พี่กุ้งบอกก็คือเป็นแบบภัยเงียบในแง่ดวงตาใช่ไหมของผมเนี่ยก็คือฝุ่น
2: โอ้มากับอากาศนะคุณ
3: เราหายใจเข้าไปฝุ่น PM 2.5 มันไม่ใช่ว่าไม่มีนะ
2: ม
3: ันยังมีอยู่แต่ว่าบางทีคือมันเราไม่เห็นอยู่แล้ว
2: จากเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นสีม่วงสีแดงพอมันเป็นสีส้มสีเหลืองเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันโปร่งหรือเปล่าแต่ความจริงมันอยู่ในเขตที่อันตรายนะ
3: ใช่ซึ่งเราเองเนี่ยอย่างเราวัยทำงานนะครับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็อันตรายแล้วแต่ยังมีเด็กเล็ก นะกับผู้สูงอายุที่ต้องระวังมากขึ้นอีกนะครับเขาบอกมาว่าฝุ่น PM 2.5 นะครับภัยใกล้ตัวที่เด็กเล็กต้องระวังนะครับด้วยอัตราการหายใจที่เร็วกว่าผู้ใหญ่ทำให้ได้รับสารพิษมากกว่าอีกทั้งฝุ่น PM 2.5 เนี่ยยังสามารถทำลายเซลล์สมองส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและสติปัญญาโอ้สำคัญเนาะคือเด็กโตมาเนี่ยก็ต้องมีพัฒนาการใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็น IQ แล้วก็ EQ เรารวมเรียกว่าพัฒนาการนะสังเกตอาการนะครับสำหรับคนเด็กเล็กเนื้อที่โดนฝุ่น PM 2.5 หรือสูดฝุ่นเข้าไปบ่อยฝุ่นอยู่ในร่างกายเนี่ยไอบ่อยครับแน่นหน้าอกหายใจลำบากมีเสียงหายใจมีเสียงวีดเสียงวีดเงี้ยก็คือแบบสาธิตไม่ได้เหมือนกัน
2: มันจะได้ยินด้วยตัวเองอ่ะ
3: เออใช่แบบมันฟีดอย่างเงี้ยแสบตาแดงน้ำตาไหลเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจหรือว่ามีอาการภูมิแพ้กำเริบบ่อยขึ้นก็อย่างภูมิแพ้เนี่ยวิธีสังเกตอย่างผมเนี่ยเป็นอยู่แล้วเวลาตื่นเช้าขึ้นมาบางทีเราจะฟึดฟัดฟึดฟัดนึกออกไหมคุณเป็นไหมคร
2: ับ ใช่ใช่อย่างพี่ก็จะรู้สึกว่าคันตาเพราะว่าเป็นภูมิแพ้ก็จะคัน
3: นี่ก็เป็นหนึ่งในอาการ
2: แบบคันตาแล้วก็จมูกหายใจไม่ค่อยเคลียร์
3: ใช่คือคันตาหรือว่าคันจมูก มีน้ำมูกไหลน้ำตาไหลเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในอาการภูมิแพ้ใครเป็นเนี่ยก็ลองสังเกตดูตัวเองเดี๋ยวนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ๆนะเขาเป็นทำเป็นทุกคนเลยคุณรู้ไหมคืออะไรรู้ไหมผมจะพูดอะไร
2: ล้างจมูก
3: ล้างจมูกใช
2: ่ล้างเซียนมากนะคุณ
3: อะไร
2: เด็กๆอ่ะเราไม่เซียนเ
3: ท่า
2: หลานฉันเนี่ยคือแบบรวดเร็ว
3: เออผมเนี่ยทำไม่เป็นแต่จริงๆเนี่ยคุณผู้ฟังมันควรทำนะครับ มันช่วยได้เยอะจริงๆทั้งคุณหมอเนี่ยแพทย์เนี่ยเขาแนะนำรวมถึงคนที่ทำแล้วเนี่ยรุ่นน้องรุ่นเด็กๆเนี่ยอย่างเจนซีอัลฟาอะไรทั้งหลายเนี่ยที่เด็กลงไปอ่ะ
2: ทำเก่ง
3: ทำเป็นกันหมดแล้วเวลาทำออกมานะมันเห็นชัดเจนเลยว่าอะไรอยู่ในจมูกคุณนะเออผมไม่อยากบรรยาย
2: จริงใช่คือมันก็ชะล้างสิ่งสกปรกเนาะน้ำมูกอะไรแบบนี้
3: ใช่แต่ผมเนี่ยผมทำไม่เป็นนะผมยอมรับ
2: ร
3: ุ่
2: งจริงๆเป็นคือแต่ว่าจะ
3: กลัวไงเวลาจะฟึดเข้าไปแล้วมันก็แบบกลัวมันก็เลยไม่ออกมาม
2: ันก็จะมีขั้นตอนการทำแบบให้อ้าปากแล้วก็แบบเปล่งเสียงออกมาด้วยมันก็จะทำให้เราไม่สำลักแต่เด็กๆอ่ะทำเซียนมาก
3: เด็กไม่ต้องเป่งเสียงไม่ต้อง
2: อ
3: ะไรเลย
2: คือแบบ
3: ฟึดเดือดออกเลย
2: เออคืออาจจะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ทำตั้งแต่เด็กๆคือสมัยก่อนอาจจะไม่มีไง
3: ใช่
2: ไม่ได้มีองค์ความรู้เรื่องนี้แต่ว่าการทำเนี่ยก็ต้องใช้น้ำเกลือนะน้ำเกลือสำหรับการล้างจมูกนะคะแล้วก็อุปกรณ์สะอาดรวมถึงอาจจะไม่ต้องทำทุกวันก็ได้ค่ะอาจจะทำสัก3วันต่ออาทิตย์อะไรแบบนี้แล้วก็ล้าง2ข้างถ้าล้างแล้วจะรู้สึกเฟรชขึ้นมาทันทีรู้สึกโล่งโปร่ง
3: อยากจะบอกวิธีจังเลยแต่ผมก็ทำไม่เป็นก็ไม่กล้าบอกมันเหมือนกับว่าฉีดไซลิงเข้าไปเป็นน้ำเกลือนะ
2: ใช่น้ำเกลือ
3: เข้าไปในจมูกฝั่งหนึ่งใช่ไหม
2: ฝั่งใดฝั่งหนึ่ง
3: ฝั่งใดฝั่งหนึ่ง
2: แล้วก็มันก็จะไหลออกมาอีกฝั่งหนึ่ง
3: โดยจังหวะที่เราฉีดเข้าไปเรากลั้นหายใจถ
2: ูกไหมหายใจออก
3: หายใจออก
2: ใช
3: ่แล้วมันจะ
2: ใช่มันก็จะออกมาอีกฝั่ง
3: อีกฝั่งหนึ่งซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็คือพวกฝุ่นหรือว่าอะไรน้ำมูกอะไรต่างๆที่อยู่ในจมูก
2: ที่อยู่ค้างอยู่ในจมูกเราเนี่ยมันก็จะออกมาแล้วพอเราทำข้างนึงเรียบร้อยแล้วก็ทำสลับกันมันก็จะทำให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยโล่ง
3: ใช
2: ่ถ้าเกิดว่ายิ่งถ้าเป็นหวัดนะเป็นหวัดคัดจมูกเนี่ยถ้าทำเนี่ยจะโล่งเลยเพราะว่าตัวสารข้างหลังคือน้ำมูกเนี่ยมันก็จะออกมาด้วย
3: ออกมาด้วยถูกต้องนอกจากฝุ่นละอองอะไรต่างๆแล้วบางทีเรามองไม่เห็นหรอกให้เอาออกเนี่ยแบบว่าใช้นิ้วหรือใช้อะไรแงะแคออกเนี่ยม
2: ัน
3: ก็ไม่หมดนะ
2: ใช่เพราะว่ามันเป็นไอ้อย่างฝุ่น PM 2.5 มันก็เล็กมากไง
3: ใช่
2: พอเล็กมากมันก็อาจจะมองด้วยตาเปล่าเนี่ยโอ้สังเกตไม่ได้อยู่แล้วแหละมันอาจจะมาออกมากับน้ำเกลือนี่แหละที่เราล้างไปแล้วมันก็จะทำให้เรารู้สึกโล่งขึ้นหายใจสะดวกขึ้นด้วย
3: จริงเขาบอกว่าเจ้าฝุ่นเนี่ยครับมันอันตรายอยู่ในห้องปลอดฝุ่นสำหรับเด็กๆนึงก็จะปลอดภัยคำแนะนำในการดูแลสุขภาพนะครับผมให้ไว้7ข้อด้วยกัน7ข้อนะครับข้อแรกก็คือผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเนี่ยอันนี้พูดถึงเด็กเนาะควรจะติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 นะครับนี่ดูได้เลยนะครับในแอปพลิเคชัน Air4 Thai หรือทางช่องทางข่าวสารต่างๆ Air4 Thai ก็สะกด Air นะครับแล้วก็เลข4เนี่ยแหละแล้วก็ Thai THAI นะครับข้อ2ควรดูแลเด็กให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้านเมื่อฝุ่น PM 2.5 อยู่ในระดับสีส้มสีส้มเขาบอกนะว่าค่ามันคือ 37.6 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไปนะครับลูกบาศก์เมตรขึ้นไป3นะครับควรให้เด็กดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ 8-10 แก้วต่อวันอันนี้มันช่วยใช่ไหมคือผมไม่แน่ใจว่าเรื่องฝุ่นกับเรื่องการดื่มน้ำมันช่วย
2: มันก็ทำขับของเสียแล้วก็เรื่องทำให้แบบเลือดไหลเวียนสะดวกอ่ะมันก็เกี่ยวกับเรื่องอากาศที่แบบไปถ่ายเทอันนี้คือแต่ว่าการกินน้ำสะอาดที่เพียงพอมันก็เป็นประโยชน์อยู่แล้วแหละ
3: จริงๆน้ำเนี่ยแหละไม่ต้องอะไรมากเหมือนยาวิเศษ
2: ถูก
3: เนาะคือ
2: น้ำเปล่าย
3: อมรับนะว่าทานน้อยแต่ว่าถ้าทานเยอะๆเนี่ยคือให้มันพอดีอ่ะวันนึงอ่ะมันสามารถโหไม่ว่าจะโรคอะไรก็ตามผมว่ามันรักษาได้หมดเลย
2: ใช่คือมันอย่างน้อยๆอ่ะเอาเรื่องเบสิกเลยคือเรื่องผิวพรรณทำให้ชุ่มชื้น
3: เราเลยผิวแห้งเลย
2: จริงผิวพรรณ
3: จริงนี่คือผมผิวแห้งจริงเลย
2: แล้วบางทีเราอยู่ในแอร์ไงเธอเราอยู่ในแอร์อากาศมันก็แห้งใช่ไหมการดื่มน้ำให้เพียงพอมันก็สำคัญแล้วก็การดื่มน้ำเนี่ยก็เราใช้เสียงตลอด
3: ใช่ใช่อาชีพเราเนอะ
2: อาชีพเราก็จะทำให้กล่องเสียงเราเนี่ยมันก็ยังคงโอเคอยู่ อย่างตื่นมาดื่มน้ำสะอาด1แก้วก่อนเลยเพราะว่าเรานอนอ่ะแล้ว8ชั่วโมงเนี่ยเลือดมันก็ข้น
3: จ้าจริงๆ
2: แล้วก็ทำหนืดแล้วก็ทำให้ระบบขับถ่ายเนี่ยคล่องตัวขึ้น
3: ตื่นมาปุ๊บกาแฟช็อตหนึ่งก่อนได้
2: ไหมไม่ได้เพราะว่ายังท้องว่างอยู่
3: แม้จะอยากเท่าไหร่ก็ไม่ได้
2: ใช่ใช่ใช่
3: ไม่ได้ น้ำเปล่าดีกว่า
2: น้ำเปล่านะคะ
3: สำหรับข้อ4นะครับควรดูแลเด็กที่มีโรคประจำตัวอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการปกติเช่นไอบ่อยหายใจลำบากหายใจไม่ออกหรือแน่นหน้าอกเนี่ยพาไปหาหมอทันทีถ้าเกิดว่าเริ่มมีอาการแล้วง่วงสมมติว่าเราแบบมีหลานเนอะเพราะว่าคุณกับผมก็ยังไม่มีลูกนะสมมติว่ามีหลานเนี่ยแล้วน้องๆแบบไอบ่อยหายใจลำบากหายใจไม่ออกแล
2: ้
3: ว
2: โอ้อันนี้ต้องไปแล้วต้องไปแล้วค่ะ
3: อันนี้เราจะมารักษา
2: ไม่ได้เพราะว่าเด็กๆอาจจะอธิบายคือเขาดูแลตัวเองไม่ได้แล้วเราเองก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ
3: โอ้ใช่ใช่ข้อ5นะครับควรปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดเปิดพัดลมให้อากาศหมุนเวียนอันนี้ผมเสริมให้นะก็คือว่าเดี๋ยวนี้มันพัดลมมันก็มีใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องกรองอากาศ
2: สำคัญคือเอาจริงๆเมื่อก่อนนะคืออ่ะมีพัดลมมีแอร์อยู่ในบ้าน
3: ก็
2: น่าจ
3: ะ
2: ครอบคลุมละอ่ะแต่เดี๋ยวนี้คือตั้งแต่มีฝุ่น PM เนาะที่เป็นวิกฤตแล้วก็ยังคงต่อเนื่อง
3: เป็นวิกฤตตอนช่วงนั้น
2: วิกฤตฝุ่นเรื่องเครื่องกรองอากาศเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าอยู่ในห้องนอนเวลานอนแล้วก็อยากจะให้อากาศมันดี

0: ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นนะครับเช่นจุดธูปการเผาใบไม้เผาขยะเป็นต้นหลายคนนะครับคือเวลาไหว้พระเนอะเราก็จะมีการจุดธูปแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยุคสมัยใหม่เนี่ยก็ผมก็เห็นนะว่าการจุดธูปเนี่ยน้อยลงแล้ว
1: ใช่ก็คือประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยที่ไม่ต้องจุดธูปเทียนก็ได้
0: ใช่ใช่โลกหนึ่งโลกร้อนสองกลิ่นธูปเนี่ยมันเราสูดเข้าไปมันไม่ต่างกับบุหรี่ที่เราหายใจเอาควันเข้าไปเลย
1: คือมันบางคนแพ้กลิ่นธูปอย่างเงี้ยค่ะโอ้น้ำหูน้ำตาไหลนะคะแล้วก็เป็นควันก่อให้เกิดมลพิษด้วย
0: ส
1: ุ
0: ดท้ายคุณกุ้งเราจุดธูปเนี่ยคือคุณรู้ออกไหมมันจะมีก้านสีแดงๆกับธูปข้างบนที่เขาทำเป็นแบบพวกผงยานอนซัมติงอะไรเงี้ยสุดท้ายพอจุดเสร็จเนี่ยมันก็เหลือเป็นขยะเพราะว่าก้านแดงๆมันก็จะ
1: ต
0: ้
1: องร
0: ั่
1: วไปแล้วก็ไปทิ้ง
0: ใช
1: ่ก็กลายเป็นขยะเพิ่มขึ้นอีกนอกเหนือจากฝุ่น PM ก่อความร้อนเป็นควันทำให้คนที่เจ็บป่วยหรือปอดไม่แข็งแรงเนี่ยได้รับผลกระทบแล้วเป็นขยะด้วย
0: ใช่ๆก็รณรงค์นะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันจำเป็นจริงๆด้วยอะไรก็ตามเนี่ยก็ลดลงหน่อยก็ได้แต่ถ้าไม่จำเป็นแล้วรู้ว่าผลเสียที่ตามมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างเยอะผมว่ารณรงค์ให้ใช้ทูบน้อยลงหรือว่าทำไม่จุดได้ก็ดี
1: ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นการช่วยกันลดภาวะโลกร้อนเพราะว่าอย่างเห็นพูดถึงคำว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยนะมันดูเหมือนแบบเป็นอะไรที่ไกลตัวไม่เลยนะคะ
0: ไม่เน
1: า
0: ะ
1: ดูจากทิเบตเราจะเห็นเลยนะคะว่าเนี่ยคือภาวะที่โลกร้อนแล้วทำให้น้ำแข็งละลายแล้วกลายเป็นมหาสมุทรบนภูเขาแล้วก็ลบถล่มลงมา
0: ทิเบตในปานเนี่ยใช
1: ่ไหมใช่ถูกต้องคือสุดท้ายแล้วมันก็กลับมาย้อนกลับมาหามนุษย์อย่างเราอยู่ดี
0: คุณเชื่อไหมสมัยเด็กๆอันนี้เล่าให้ฟังผมเคยไปที่เนปาลมาแล้ว
1: เป็นไง
0: เนปาลกับอินเดียไปอยู่มา2อาทิตย
1: ์
0: โดยตอนที่เด็กนะคืออย่างอินเดียเนี่ยโอเคเราไม่ต้องพูดกันเพราะว่าก็รู้อยู่แล้วแต่อย่างเนปาลเนี่ยคือชุมชนเขาเนี่ยคือไปก็ไปอยู่โลคอลแหละไปกัดมันดุตอนนั้นนะก็โอ้โหเรียกว่าภูเขาเนี่ยมันจะอยู่ล้อมรอบเมืองเลยคุณเป็นบ้านเมืองภูมิประเทศเนี่ยเป
1: ็
0: นภูเขาแล้วก็การกินการอยู่เนี่ยโหก็แต่งตัวน่ารักนะแบบว่าเหมือนชนพื้นเมืองอ่ะ
1: มีความเอกลักษณ์เฉพาะตัวเขา
0: อากาศเย็นมากภูเขาตรงนั้นที่ดังๆก็คือหิมาลัยทุกคนก็คงรู้จักกันเพราะว่ายอดเขาของหิมาลัยที่สูงที่สุดก็คือ
1: เอเวอเรสต์
0: นั่นเองมันพออย่างที่คุณกุ้งบอกอ่ะพอภูเขาน้ำแข็งยอดมันถล่มลงมาเนี่ยมันไปกักไว้ใช่ไหมสุดท้ายด้วยความสูงมันเนี่ยมันก็ถล่มโค้งลงมาชะเอาน้ำต่างๆ
1: ใช่มาสุดท้ายแล้วมันก็กลับลงสู่มนุษย์อยู่ดีอ่ะนะคะก็ถือว่านั่นแหละช่วยกันลดโลกร้อนช่วยกันทำให้ฝุ่น PM เนี่ยจากตัวเราเนี่ยเบาลงอย่างน้อยก็ไม่ก่อมลภาวะมากขึ้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักฟังสปอตแล้วก็สารคดีกันสักหน่อยนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะพูดคุยกับนายแพทย์กันตพลยอดมงคลหรือคุณหมอเติมในเรื่องของการไม่ค่อยมีสมาธิความจำไม่ค่อยดีเนี่ยมันจะเป็นโรคสมาธิสั้นไหมหรือเกี่ยวกับอะไรกันแน่นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ
0: ครับผม
2: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
3: มาส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4 Smart Walk ออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดี Smart Brain ดูแลฝึกฝนทักษะทางสมอง Smart Sleep and Emotional นอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและ Smart Eat กินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุสุขภาพดีเริ่มตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
4: แค่ลุกขยับวันละนิดเดินช้าๆแต่สม่ำเสมออย่าเครียดเลือกกินให้ถูกหลักพักผ่อนให้เพียงพอ
3: ที่สำคัญต้องไม่ลืมตรวจสุขภาพประจำทุกๆปี
4: เพราะการใส่ใจดูแลเล็กๆเหล่านี้ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่สดใสสุขภาพกายที่แข็งแรง
3: มาร่วมกันทำให้ทุกวันมีคุณภาพมากขึ้นด้วยการดูแลสุขภาพกันในวันนี้เพื่อให้พรุ่งนี้ท่านยิ้มกันได้อย่างเต็มที่โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ยอ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลาแล้วจะให้ทำยังไงอ่ะก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียงจริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ยพักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
5: ยาสูตรนี้

0: ไม้ขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในลายเขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
1: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
0: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ดังกลุ่มแล้วเชียวงั้นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวร์ลุงไม่แชร์
1: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
2: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์สื่อสารมวลชัวตอนเข้าถึงแต่ยังไม่เท่าทันคนไทยเข้าถึงแต่ยังไม่เท่าทันความรู้ด้านดิจิทัลนี่คือข้อค้นพบล่าสุดประจำปี2567ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช.ซึ่งแม้ว่าสถิติคนไทยที่ใช้อินเทอร์เน็ตจะมีมากถึง 88%โดยส่วนใหญ่ใช้งานนานถึง8ชั่วโมงต่อวันแต่ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนในเรื่องปริมาณไม่ได้บ่งชี้ถึงคุณภาพของความรู้เท่าทันและความเข้าใจในการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยล่าสุดสดช.เปิดเผยข้อมูลระดับการรู้เท่าทันสื่อและดิจิทัลของคนไทยประจำปี2567ในภาพรวมพบว่ามีคะแนนในระดับดีแต่ยังมีโจทย์สำคัญที่ต้องแก้ไขปรับปรุงต่อไปเพื่อให้คนไทยมีความเข้าใจดิจิทัลเทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายธีรวุฒิธงพักรองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเล่าถึงระดับการรู้เท่าทันสารสนเทศของคนไทยซึ่งยังพบเห็นประเด็นท้าทายอยู่หลายประการโดยสดช.เตรียมการยกระดับให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
3: ตัวเลขของการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศนะครับที่เราได้กรอบมาจากยูเนสโกตัวเลข 72.1 เนี่ยดีไหมสำหรับบ้านเรานะครับก็อีกประมาณ 7-8% ที่เราจะต้องก้าวให้ไปถึงในปี2070ซึ่งตอนนี้ก็เหลือระยะเวลาเพียงแค่ 2-3 ปีนะครับก็เป็นความท้าทายตัวหนึ่งนะครับว่าเราทำอย่างไรให้ได้ตามประเทศที่เขาพัฒนาแล้วในเรื่องของดิจิทัลความท้าทายนะครับจะเป็นเรื่องของติดของตัวเองว่าติดตัวเองทำอะไรได้บ้างในโลกของออนไลน์เรื่องของกฎหมายทำยังไงจะให้ประชาชนบ้านเราเนี่ยรู้เรื่องของกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับดิจิทัลซึ่งก็มีหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์การปิดกั้นอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัลหรือที่ง่ายๆคือปิดกั้นการเปิดบัญชีม้าหรือบัญชีต่างๆที่ไม่รับความเห็นชอบจากเจ้าของบัญชีต้องสื่อสารให้กับประชาชนทำอย่างไรถึงจะรับรู้เรื่องพวกเหล่านี้นะครับซึ่งมันจะสอดคล้องกับระบบการศึกษาครับว่าเราจะต้องทำอย่างไรให้เด็กได้รู้เท่าทันเรื่องของต่างๆที่มันองคาประยบของเรื่องของดิจิทัล
2: ผลสำรวจของสดช.จึงเป็นภาพสะท้อนการรู้เท่าทันสารสนเทศและความเข้าใจดิจิทัลของคนไทยซึ่งยังต้องพัฒนาให้ต่อเนื่องยิ่งขึ้นเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันสถานการณ์ความท้าทายในโลกไซเบอร์ยุคใหม่และสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
4: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: 11:36 นะคะเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายของรายการชั่วโมงสุขภาพค่ะ
6: ครับผม
5: ซึ่งเดี๋ยวอย่างที่บอกไปก่อนสปอตนะคะบอกว่าเราจะคุยกันเรื่องของสมาธิความจำนะคะว่าเอ๊ะมันมีส่วนเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกับเรื่องของโรคสมาธิสั้นไหมนะคะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากนายแพทย์กันตพลยอดมงคลหรือคุณหมอเติมจิตแพทย์ประจำมีเซ็นเตอร์คลินิกค่ะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณหมอเติม
8: ครับสวัสดีคุณเอิร์ธคุณกุ้งครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
5: ค่ะ
7: ผมอ่ะเรามาพูดกันในเรื่องของสมาธิเนาะ
5: ค่ะ
7: คือตอนนี้คนเป็นกันเยอะคุณหมอผมเกริ่นก่อนว่าแบบโลกปัจจุบันเนี่ยคือคนใช้โทรศัพท์หรือว่านั่งดูแพลตฟอร์มผ่านทางทีวีต่างๆใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันทำให้ความบริบทรวมถึงพฤติกรรมของคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปค่อนข้างมากเนี่ยโลกหลายๆโลกที่เราได้ยินไม่ว่าจะเป็นโลกสมาธิสั้นโลกอะไรอย่างเงี้ยครับคุณหมอว่าสิ่งเหล่านี้มันเข้ามาทำให้โรคสมาธิสั้นเกิดหรือว่าพบมากขึ้นในสังคมหรือเปล่า
8: ครับจริงๆต้องบอกว่าไอ้เจ้าโรคสมาธิสั้นเนี่ยครับถ้าพูดถึงในทางการแพทย์เนี่ยมันคือโรคที่ติดตัวตั้งแต่เด็ก คือมันเป็นจากการที่สมองบางส่วนมันทำงานได้ไม่ได้สมดุลไม่ได้ดีนักเลยทำให้เด็กบางคนเนี่ยจะมีสมาธิที่แย่กว่าคนอื่นๆเขาแต่เราก็ไม่ได้ว่าเอ้ยมันผิดปกติน่ากลัวอะไรคือถ้าเป็นเยอะก็แค่ว่าทานยาช่วยแต่ถ้าเป็นน้อยๆบางทีพอฝึกมาหรือโตขึ้นก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีหลายๆคนเนี้ยที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยเลยตั้งแต่เด็กก็อาจจะมารู้สึกตัวอีกทีตอนโตแล้วว่าพอเริ่มต้องทำงานอะไรที่ใช้สมาธิมากๆแล้วเอ๊ะทำไมเราทำได้ยากกว่าคนอื่นทำไมเราความจำหรืออะไรมันแย่กว่าอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ที่คุณเอิร์ธบอกนี่ถูกต้องเลยครับว่าโดยสภาพปัจจุบันเนี่ยงานมีลักษณะแบบเขาเรียก multitasking คือทำหลายอย่างพร้อมกันมากขึ้นหูไวตาไวขึ้นแม้กระทั่งตอนพักก็คอนเทนต์ไม่มักจะไม่ค่อยเป็นรายการยาวเท่าไหร่ละ มันจะเป็นรีลเป็น TikTok คือเน้นไวไว้ก่อนขนาดช้อปปิ้งเรายังเน้นไวเลยฮะเป็นไลฟ์ไวไวแบบแม่ค้าจีนก็โอ้ชู
5: เสื้อ 2-3 วิไปแล้ว
8: สิบวิเปลี่ยนเพื่อเราอารมณ์เราสิ่งเหล่านี้ครับก็มีงานวิจัยมากขึ้นเรื่อยๆว่าพอสิ่งแวดล้อมมันกระตุ้นให้เราต้องหูไวตาไวขึ้นเรื่อยๆแน่นอนการที่สมองมันคุ้นชินกับการทำอะไรไวๆสั้นๆหลายๆอย่างพร้อมกันครับมันเลยทำให้เกิดอาการคล้ายๆเหมือนจะเป็นโรคสมาธิสั้นได้แต่มันไม่ใช่โรคสมาธิสั้นในทางการแพทย์ที่เป็นจากตัวสมองเองตั้งแต่เด็กนะครับ
7: แต่เป็นพฤติกรรมอย่างนี้ขออนุญาตถามคุณหมอเติมนะครับนิยามดีกว่าโรคสมาธิสั้นเนี่ยจริงๆแล้ว
5: มัน
7: ยังไงมันเป็นอะไรครับโรคนี
8: ้อ๋อครับจริงๆไอ้เจ้าสมาธิสั้นเนี่ยเกณฑ์มันจะซับซ้อนหน่อยครับคือมันจะต้องดูว่าเอ้ยมีทั้งเรื่องของอดทนรอคอยไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้ทำงานจดจ่อลืมบ่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จริงๆของโรคสมาธิสั้นเนี่ยมันจะมีส่วนของการที่หุนหันพลันแล่นด้วยคือเด็กบางคนเนี่ยต่อแถวไม่ได้เลยใช้ความรุนแรงอย่างเงี้ยครับร่วมด้วยดังนั้นเกณฑ์เนี่ยจะค่อนข้างซับซ้อนเลยต้องใช้การประเมินทั้งตัวแพทย์เองแล้วก็ตัวคนไข้เองแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะครับอย่างถ้าสมมติเป็นเด็กๆที่ยังเป็นวัยเรียนอยู่เนี่ยครับก็อาจจะต้องถามไปถึงครูที่ดูแลด้วยว่าครูสังเกตเนี่ยเหมือนกับที่บ้านไหมเพราะว่าจะมีบางคนเหมือนกันครับที่อยู่โรงเรียนเป็นอีกแบบนึงโอ้สนมากดูไม่นิ่งเลยเอ๊ะแต่อยู่บ้านก็นิ่งได้อย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นเรื่องของความติดเล่นอะไรมากกว่าครับแต่ทีนี้พอเป็นผู้ใหญ่เนี่ยยากขึ้นมากครับของผู้ใหญ่เนี่ยพอเราโตขึ้นเราก็ผ่านการหล่อหลอมผ่านการฝึกนะครับคืออาจจะเป็นสมาธิสั้นแหละแต่ว่าเราฝึกแล้วเราไม่ได้แบบโอ้ไปแซงคิวคนอื่นหรือใครพูดอะไรหน่อยแล้วก็โมโหไปตีเขาอะไรเงี้ยก็ไม่ขนาดนั้นแต่อาจจะเป็นเชิงเรื่องของว่าพอเราต้องทำงานอะไรที่มันยาวๆอ่านหนังสือยาวๆงานละเอียดละเอียดเนี่ยมันทรมานอย่างไรมันยากจังเลยวอกแวกง่ายหรือบางคนจะชัดว่าที่ลืมฮะสมมติงานต้องทำ5ขั้นตอนทำ1 2แล้วข้ามไป4 5หรือบางคนเป็นตัวโก๊ะประจำกลุ่มค
5: ือ
8: เป๋าตังค์ลืมกุญแจรถก็ลืมกุญแจบ้านลืมแล้วลืมอีก
7: กุญแจรถอยู่ในบ้านแบบ
5: กุญแจบ้านอยู่ในรถ
8: ลืมจนแบบบางคนแบบโอ้โดนว่าจนเป็นปมเลยนะครับว่าแบบแบบเอ้ยยายก็ลืมอีกแล้วซะเฒ่าจังเลยหรือถูกหัวหน้างานด่าครับอย่างเงี้ยก็น่าสงสัยคือถ้ามันเป็นเยอะมากๆแล้วเทียบตัวเองกับเพื่อนๆแล้วโอ้โหเราเยอะกว่าเขามากเลยอ่ะทำไมเราขี้ลืมขนาดนี้ทั้งที่เราตั้งใจเราพยายามอย่างดีแล้วอันนี้ก็ควรลองเช็คดูครับ
7: ครับ
5: นะก็เรียกว่าอย่างในเด็กอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเด็กที่อยู่ในวัยกำลังอยากรู้อยากเห็นแล้วทีเนี้ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะใช้การให้ดูโทรศัพท์ดูแท็บเล็ตเนี่ยเป็นระยะเวลาที่นานตรงนี้จะส่งผลให้เกิดโรคสมาธิสั้นในเด็กด้วยไหมคะ
8: อาจจะทำให้แย่ลงได้แต่ว่าด้วยตัวพฤติกรรมเนี่ยครับไม่สามารถทำให้ใครกลายเป็นสมาธิสั้นในทางการแพทย์ได้เพราะว่าไอ้เจ้าสมาธิสั้นครับมีหลักฐานชัดเจนว่าจริงๆมันเกิดจากเขาเรียกว่าการทำงานของสมองที่แตกต่างไปจากคนอื่นปัจจุบันเราจะไม่พยายามบอกว่าอุ้ยแบบเนี้ยคือแย่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาเรียกว่าเป็นลักษณะที่แตกต่างแล้วกันว่าโดยคนทั่วไปเนี่ยสมาธิจะอยู่ประมาณนี้แต่จะมีคนกลุ่มนึงที่ ที่อยู่อีกฟากหนึ่งว่า

0: มันสั้นซะหน่อยนะซึ่งถ้าเขาทำงานหรือเรียนอะไรที่มันไม่ต้องจดจ่อมากๆเนี่ยก็อาจจะไม่รู้สึกแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ครับมันเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะการเรียนหรืออะไรมันต้องคิดเป็นขั้นตอนซับซ้อนอย่างเงี้ยครับดังนั้นเรื่องของพฤติกรรมการที่คุณพ่อคุณแม่ให้ดูจออย่างเงี้ยก็เจอบ่อยมากครับว่าบางครั้งทำให้เด็กมีอาการเหมือนจะเป็นโรคสมาธิสั้นได้เลยครับก็ต้องมาฝึกการเลี้ยงดูปรับตัวกันใหม่เลยครับ
1: ครับผมอย่างคุณหมอเติมอย่างตัวบ่งชี้ของโรคนะฮะอันนี้ก็คือสมมติว่าที่คุณหมอบอกว่าบางคนเนี่ยเขาเป็นตั้งแต่เด็กซ
2: ึ่
1: งอันนั้นนะผมเข้าใจว่ามันอาจจะเกิดจากเรื่องสารเคมีในสมองซัมติงอะไรเงี้ยฮะหรือกรรมพันธุ์พันธุกรรมอะไรก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดว่าสำหรับบางคนเนี่ยที่มาเป็นตอนวัยทำงานวัยผู้ใหญ่หรือวัยเรียนเนี่ยผมอยากรู้ว่าสองอย่างเนี้ยมันตัวบ่งชี้ของโรคเนี่ยมันต่างกันยังไงฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่มาเริ่มเป็นตอนที่แบบเราเล่นโทรศัพท์นู่นนี่นั่นหรือว่าเราถูกตามใจถูกอะไรมาเยอะๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตัวเนี้ยสารเคมีในสมองมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมหรือนิสัยหรืออะไรอย่างงี้ป่ะคะคุณมาเติม
0: ใช่ครับดังนั้นจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นความยาก
2: ค
0: ือไม่ว่าเราจะเป็นตั้งแต่เด็กแต่เราไม่รู้ตัวคือจริงๆอาจจะเป็นสมาธิสั้นจริงๆก็ได้แต่ว่าเอาตัวรอดได้คือฉลาดความจำดีต่อยสมาธิไม่ดีก็ยังพอถูไถเอาตัวรอดได้อย่างเงี้ยครับแล้วเพิ่งมาแย่ตอนโตเพราะว่าตอนโตมันเริ่มต้องความสามารถเยอะละต้องเริ่มดูแลนู่นนี่ทำงานอะไรเงี้ยซึ่งไอ้อย่างเงี้ยครับมันแยกยากเหมือนกันโดยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นยังไงคือเป็นสมาธิสั้นจริงๆตั้งแต่เด็กแต่ไม่รู้ตัวหรือไม่ได้เป็นแค่ปัญหาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตเราก็จะแนะนำเบื้องต้นเหมือนกันเลยครับว่าเริ่มจากลองปรับดูก่อนซิอย่างเช่นนอนพอไหมมีสังเกตว่าเอ๊ะตัวเองรู้สึกความสมาธิสั้นลงความจำแย่ลงหลังติดโซเชียลเยอะไปหรือเปล่าหรือดูคอนเทนต์ไวๆเกินไปหรือเปล่าอาจจะพยายามทำอะไรเป็นอย่างๆแทนให้เวลาเช่นครึ่งชั่วโมงนี้ฉันจะทำสิ่งนี้นะอีกครึ่งชั่วโมงฉันจะดูอันนี้อย่างเงี้ยครับพยายามทำอะไรที่ต่อเนื่องแล้วก็นานขึ้นใช้เวลากับมันมากขึ้นครับในหลายๆคนครับก็จะปรับตัวได้โดยที่สุดท้ายเราก็อาจจะไม่ได้รู้แน่ชัดหรอกครับว่ามันเป็นแค่โรคสมาธิสั้นแต่เป็นน้อยๆหรือเปล่าหรือว่าจริงๆเป็นพฤติกรรมแต่สุดท้ายถ้าดีขึ้นก็จบครับไม่ได้จำเป็นจะต้องทานยาช่วยอะไรแต่ว่าอันนี้ในผู้ใหญ่จะคิดต่างกับในเด็กนะครับถ
1: ้
0: าในเด็กเนี่ยเป็นเยอะปัจจุบันไม่ได้แนะนำให้ฝืนคือถ้าเราดูแล้วคุณหมอดูแล้วว่าใช่แน่นอนอ่ะแบบนี้ถามจากคุณพ่อคุณแม่ด้วยถามจากครูด้วยดูแล้วเป็นแน่จะแนะนำให้ทานยาเลยครับเพราะว่ามีงานวิจัยชัดเจนว่ายาเนี่ยนอกจากช่วยลดอาการแล้วคือมันช่วยฟื้นให้สมองโอกาสกลับมาหายขาดได้มากขึ้นคือไม่ได้การันตีนะครับแต่ว่าโอกาสหายขาดได้มากขึ้นดังนั้นเราก็จะให้ทานยาควบคู่กับการปรับพฤติกรรมไปด้วยนะครับอย่างเช่นว่าเอ๊ะโอเคเรารู้แล้วล่ะว่าเรามีปัญหาด้านสมาธิหน่อยดังนั้นอาจจะต้องขยันจดมากกว่าเพื่อนหน่อยอาจจะมีแปะโพสต์อิทหรือสมมติมีงานอะไรแล้วก็แบ่งเป็นสีไปเลยอ่ะทำเสร็จแล้วใส่ลังนี้ยังทำไม่เสร็จวางไว้ตรงนี้ชัดเจนอย่างนี้ครับก็จะช่วยได้หรือกุญแจกระเป๋าสตางค์อะไรอย่างเงี้ยพยายามมีที่ประจำที่เดิมๆเป็นเราจะได้ไม่ต้องมานั่งนึกเยอะครับลดโอกาสลืมโอกาสกระทบได้ครับ
2: ค่ะ
1: ครับ
2: คุณหมอคะแล้วแบบนี้พฤติกรรมอะไรที่จะทำให้เราเรียกว่าเป็นพฤติกรรมบำรุงความจำของเราให้แบบเป็นคนที่มีความจำดีขึ้นมีสมาธิที่ดีขึ้นบ้างคะ
0: ครับอาจจะอธิบายอย่างนี้ก่อนก็ได้ครับคือความจำเนี่ยเป็นการทำงานของสมองส่วนหนึ่งแต่มันก็จะต้องคู่ไปกับสมาธิด้วยดังนั้นพฤติกรรมอะไรก็ตามที่ช่วยส่งเสริมในด้านความจำหรือส่งเสริมสมาธิมันก็จะดีคู่กันไปเงี้ยครับแต่ในทางกลับกันอะไรก็ตามที่เราทำให้สมาธิแย่ลงต่อให้ระบบสมองความจำยังดีแต่ถ้าสมาธิแย่ลงความจำก็จะแย่ลงตามไปด้วยครับดังนั้นพฤติกรรมที่ช่วยสิ่งเหล่านี้ครับมากที่สุดแล้วหมอเชื่อว่าทุกคนเคยรู้สึกคือเรื่องการนอนเมื่อไหร่อดนอนความจำสมาธิการตัดสินใจแย่ลงทันทีครับดังนั้นนอนให้พอก่อนพอนอนพอปุ๊บขั้นต่อมาการดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารการมีช่วงเวลารีแลกซ์ผ่อนคลายออกกำลังกายซึ่งอันเนี้ยก็มี ส่วนช่วยส่งเสริมได้เยอะมากนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องพวกแอลกอฮอล์สารเสพติดต่างๆแน่นอนนะกระทบแน่นอนไม่ว่าที่หลักๆเลยไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์กัญชงกัญชาสารกระตุ้นอะไรต่างๆยาบ้งยาบ้าหรือยาไออะไรต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนผิดกฎหมายอยู่แล้วส่วนถ้าเป็นพวกบุหรี่หรือคาเฟอีนอันเนี้ยอาจจะมีจุดน่าสนใจนิดนึงคือในบางคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยพอฉันได้ดื่มกาแฟหรือบางคนฉันได้สูบบุหรี่หน่อยเหมือนจะทำงานเก่งขึ้นนะคิดอะไรได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะคนสมัยก่อนเราจะมีภาพจำใช่ไหมครับว่าแบบใครทำงานหนักเนี่ยจะต้องออกไปดูดบุหรี่ซะหน่อยดูแบบเป็นคน
1: ทำ
0: งานขยัน
2: เหมือนเป็นการเติมโดพามีนเข้าไป
0: อ๋อใช่จริงจริงโดยการวิจัยอะไรต่างๆเนี่ยมันช่วยจริงฮะแต่ว่ามันช่วยแค่สั้นๆแล้วมันช่วยในส่วนของสมาธิเป็นหลักเท่านั้นเองในความจำอาจจะไม่ได้ดีนะสมมติเราอดนอนมาเราดื่มกาแฟเพื่อให้ฮึบได้เอ้ยความจำไอ้สมาธิเราอาจจะดีขึ้นชั่วขณะพอเราตื่นตัวแต่ไม่ได้แปลว่าไอ้ความจำหรือการตัดสินใจจะดีนะครับดังนั้นดีที่สุดเลยมันก็ยังต้องย้อนไปที่ว่าการดูแลตัวเองไอ้เรื่องกาแฟหรือบุหรี่เนี่ยมันแค่อาจจะช่วยได้บ้างในบางมุมแต่บวกลบคูณหารแล้วสุดท้ายผลลัพธ์เราอาจจะทำงานออกมาได้ไม่ดีเท่ากับที่เราดูแลตัวเองดีกว่านี้ก็ได้แล้วก็อย่างบุหรี่เนี่ยครับยังไงก็ไม่คุ้มเพราะว่าเราต้องแลกกับทั้งสุขภาพโรคหัวจงหัวใจโรคหลอดเลือดสมองมาลงมะเร็งอะไรเต็มเลยนะแต่กาแฟนี่อาจจะหยวนบ้างคือเฮ้ยถ้าเป็นคนชอบดื่มอะไรอ่ะดื่มไม่เยอะเกินอ่ะมันก็ช่วยให้เราตื่นตัวกระตุ้นเราก็อาจจะทำงานได้ดีขึ้นจริงๆก็ได้แต่ก็ไม่ควรดื่มเพื่อให้อดนอนมาแล้วยังไหวอย่างนี้นะครับเราก็ควรพื้นฐานดีด้วยครับ
1: ครับผมมันฟังดูแล้วก็เหมือนเป็นระยะสั้นเนอะคุณกุ้งคือเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าอ่ะคุณใช้สิ่งเหล่านี้มันมีสารอยู่ข้างในอยู่แล้วคือกาแฟมันก็คงมีคาเฟอีนบุหรี่มันก็มีพวกนิโคตินมีอะไรที่ทำให้คุณอาจจะมันอาจจะช่วยการทำงานคุณได้พักนึงอ่ะ
2: มันตอบสนองต่อความต้องการเรามันก็ทำให้เราแบบมีความสุขหรือมีสมาธิได้ในชั่วครู่แหละ
1: แต่คุณต้องแลกมาด้วยอย่างอื่น
2: ใช่
1: ใช่ไหมครับคุณหมอคำถามผมอันนี้คืออยากทราบเหมือนกันครับคุณหมอว่าสมมติว่าอ่ะเราคิดว่าตัวเองสมาธิสั้นแล้วหรือว่าเป็นโรคสมาธิสั้นก็ตามมันต้องถึงขั้นไหนครับมีอาการอะไรหรือว่ารู้สึกยังไงเราถึงจะต้องไปพบแพทย์หรือว่าทานยานะครับ
0: ครับที่แนะนำให้พบแพทย์เนี่ยคือถ้ามันมากับอย่างอื่นด้วยหมออาจจะเน้นในเรื่องของคนที่อายุมากหน่อยอย่างเช่นว่า50กว่ากว่า60กว่ากว่าช่วงทำงานท้ายๆหรือหลังเกษียณครับถ้าอยู่ดีๆเราเจอว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆเราความจำไม่ดีนะเราลืมเยอะขึ้นชัดเจนเลยอะจนคนทักเลยหรือเรารู้สึกได้เองเลยครับโดยที่ทั้งที่เราก็ไม่ได้อดนอนนะเอ้ยเราก็ไม่ได้ใช้สารเสพติดอะไรเราก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่ความจำมันต่างชัดเจนเลยเฮ้ย3เดือน4เดือนนี้ฉันแย่ลงอย่างเงี้ยคนพบหมอครับเพราะว่าหลายๆครั้งมันเป็นตัวโรคในตัวเราได้ไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนโรคทางระบบประสาทอะไรต่างๆควรไปปรึกษาคุณหมอเขาก็จะมีแบบทดสอบให้ทำครับว่าเทียบกับคนทั่วไปส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยังถือว่าผ่านเกณฑ์ไหมหรือโอ๊ยทำแล้วคะแนนออกมาแย่ชัดเจนเลยอย่างเงี้ยบางทีคุณหมอก็จะต้องให้เช็คเลือดเข้าอุโมงอะไรจริงจังเลยครับครับอันนี้ในอันนี้จะเป็นกลุ่มคนที่อายุสูงอายุนิดนึงนะครับแต่ถ้าในคนทำงานหมอจะแนะนำอย่างนี้ว่าถ้ามันมากับอาการร่างกายอื่นๆแปลกๆอย่างเช่นว่าโอ้ยอยู่ดีๆสู้ผิดปกติหรือร้อนหนาวผิดปกติใจสั่นเยอะอันเนี้ยก็อาจจะเป็นเรื่องพวกฮอร์โมนระบบไตค่าตับอะไรต่างๆได้เหมือนกันนะครับบางคนที่ตัวโรคไม่ได้รุนแรงแต่มันเป็นทีละนิดทีละนิดบางทีมันก็ส่งผลต่อความจำก่อนได้นะหรือในคนที่เป็นโรคที่เกี่ยวกับของหมอคือทางอารมณ์ฮะไม่ว่าจะช่วงนี้มีเรื่องให้คิดเยอะเครียดมากเลยความจำมันแย่เลยรู้สึกสมาธิไม่ค่อยดีอันนี้ก็มาคุยกันว่ามันแย่ขนาดไหนเกิดอะไรขึ้นหรือท้อแท้เศร้าใจหลายๆคนเนี่ยบอกตัวเองไม่ได้นะครับว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันชีวิตแย่มากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้ล่ะเพราะว่าก็เหนื่อยมาตลอดแต่รู้สึกได้ว่าช่วงหลังเนี่ยเริ่มทำงานไม่ค่อยรอดแล้วเริ่มพลาดบ่อยหัวหน้าเริ่มด่าครับอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมาคุยกันครับ
1: บางทีมัน จากที่ฟังคุณหมอเติมนะครับลุงผมรู้สึกได้เลยอ่ะว่าสมมติว่าสมาธิสั้นเนี่ย
2: มัน
1: เหมือนบางทีมันเหมือนงูกินหางอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่
1: คือเรารู้สึกว่า
2: เหมือนแบบพอมันหายแล้วคือพอมันสั้นกับอย่างหนึ่งมันก็จะลวนไปทั้งระบบอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่ๆสิ่งที่ผมจะบอกคืออย่างเงี้ยแหละก็คือว่าสมมติเป็นสมาธิสั้นเนี่ยมันจะมาพร้อมสมมติอ่ะคุณหมอบอกว่าความจำไม่ดีบางทีมันก็อยู่เส้นบางๆระหว่างสมาธิสั้นกับอัลไซเมอร์หร
2: ือ
1: บางทีบางคนนะบอกว่าเป็นสมาธิสั้น ADHD เนี่ยแต่บางคนก็ย้อนกลับไปว่าเฮ้ยมันก็จะมีอีกอาการหนึ่งเรียกว่าไฮเปอร
2: ์
1: ก็คือเหมือนกับอยู่ไม่นิ่งอะไรเงี้ยบางทีก็งงนะว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังหรือเราเป็นอันนั้นหรือเป็นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: ใช่ใช่ครับมันเลยยากเหมือนกันดังนั้นอาจจะสมมติว่านึกอะไรไม่ออกสรุปง่ายๆคือถ้าเมื่อไหร่เราพยายามดูแลตัวเองดีแล้วไอ้ตรงเนี้ยปัญหานี้มันไม่คลี่คลายก็พบหมอเถอะครับอาจจะไม่ต้องซีเรียสว่าเจอหมออะไรอ่ะคือมาโรงพยาบาลก่อนเดี๋ยวพยาบาลเขาให้พบหมอสักคนเองแล้วค่อยไปดูกันต่อว่ามันจะต้องยังไง
2: เ
0: น
2: ี่
0: ยครับ
2: บางอย่างก็ต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์นะเราอย่ามัวถามอาการกับ AI อย่างเดียวนะคะ
1: ทีนี้
2: เรา
1: สับสนกันเลย
2: คราวนี้สับสนกันไปหลายโลกเข้ามาเลยคราวนี้คือไปหาคุณหมอแล้วก็ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินนะคะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราไปคิดเองเองแล้วก็ตัดสินใจเองไม่ได้นะถ้าเราแก้ปัญหาด้วยตัวเองแบบขั้นพื้นฐานอย่างเช่นกินนอนดูแลตัวเองด้วยพื้นฐานแล้วยังไม่รู้สึกดีขึ้นแสดงว่าเราอาจจะต้องได้รับการช่วยเหลือเนาะตรงนี้นะคะก็อย่าละเลยนะปัญหาคือถ้าเกิดเราละเลยเรื่องความการมีสมาธิสั้นนานๆเนี่ยมันจะส่งผลกลายเป็นโรคอื่นๆไหมคะคุณหม
0: อ๋อใช่ครับโดยเฉพาะอย่างผู้ใหญ่อย่างเนี้ยบางคนน่ะบอกตัวเองมาทั้งชีวิตว่าฉันไม่เก่งคือฉันทำอะไรก็พลาดบ่อยที่ลืมเป็นตัวโก้ประจำกลุ่มครูพระดา
2: ค่ะ
0: อย่างเงี้ยบางคนน่ะฝังใจมาตลอดคือบางทีเป็นซึมเศร้าเรื้อรังทำงานก็โดนด่าบ่อยๆก็ท้อแท้เป็นคนที่กังวลคือด้วยความที่ลืมบ่อยทำอะไรก็ต้องเช็คแล้วเช็คอีกเช็คแล้วเช็คอีกอย่างเงี้ยครับบางทีบางอย่างอ่ะคือถ้าสมมติว่าเอ้ยหมอคุยดูแล้วเฮ้ยคุณเป็นตั้งแต่เด็กคุณเหมือนสมาธิสั้นนะได้ยาช่วยหน่อยครับมันต่างเลยเพราะว่ามันเป็นที่สมองค่ะ
2: เนาะบางทีเราอาจจะแก้ปัญหาไม่ตรงจุดก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วว่าเรามีปัญหาแล้วมันกระทบกับการใช้ชีวิตหรือความมั่นใจในตัวเองเนี่ยก็ไปหาคุณหมอเนาะเขามีผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลอยู่นะคะค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณคุณหมอเติมกันตะพลยอดมงคลมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้เนาะเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับหลายๆคนมากเพราะว่าหลายคนมีลูกหรือตัวเองนี่แหละมีปัญหาอยู่นะคะสมาธิสั้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะอย่าละเลยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ
1: ขอบคุณนะครับคุณหมอเติม
0: ครับขอบคุณคร
2: ับ สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
2: ับคุณเคยรู้สึกไหมว่าคุณมีความแบบ
1: คือผมเนี่ยมันบางทีมันเป็นเส้นแบ่งบางๆแต่ผมเข้าใจว่าผมเนี่ยเป็นอาการมากกว่าคือผมอาจจะยังไม่ใช่เป็นโรคคือเรารู้สึกว่าเราเนี่ยอดทนรออะไรไม่ค่อยได
2: ้
1: คุณหมอบอกนะว่ามันเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของไอ้เจ้าโรคนี
2: ้
1: แล้วเรารู้สึกว่าบางทีเนี่ยเราไม่อยากโฟกัสกับอะไรนาน
2: ๆ
1: แต่ผมอ่ะคืออยู่ในระดับที่ว่าเหมือนไปคุยกับเพื่อนอ่ะบางทีเพื่อนก็เป็นเพราะว่
2: า
1: สมมติไปรอร้านอาหารร้านหนึ่งคุณแต่ว่าร้านจะอร่อยแค่ไหนเนี่ยแต่มันต้องรอชั่วโมงหนึ่งอ่ะผมหิวอ่ะแล้วผมต้องรอไหมผมต้องอดทนไหม
2: สำหรับอันนี้มันขึ้นอยู่กับไอ้นี่หนึ่งเธอหิว
1: ใช่
2: ฉันเป็นคนที
1: ่
2: ใช่คือหิวคือร้านที่รอนานหมายความว่าเราต้องมันไม่ได้สำคัญถึงขนาดว่าเราต้องอดทนขนาดนั้นอะ
1: ใช่แล้วสองคือเหมือนกับว่าผมเนี่ยไม่ได้แบบเรียกว่าอะไรแบบเวลาไม่ได้แบบชอบโฟกัสกับอะไรนั้นค
2: ือ
1: เวลาไปคุยกับเพื่อนนะสมมติว่าเราไม่ได้สนใจสิ่งนั้นหรือเราไม่ได้ชอบสิ่งนั้นนะคุณก็ดูมันแป๊บหนึ่งถูกป่ะ
2: ใช่
1: แล้วเราชอบอะไรสมมติผมชอบกีฬาเนี่ยผมก็จะดูได้นานซ
2: ึ่
1: งมันเลยกลายเป็นว่ามันเป็นอาการเนอะ
2: มันอาจจะเป็นเรื่องที่เธอไม่สนใจหรือเปล่าตรงนั้นม
1: ัน
2: อาจจะแบบอย่างกุ้งเนี่ยก็คือเป็นถ้าอยู่ว่างๆก็จะอ่านหนังสือ ซึ่งเมื่อก่อนอ่านได้เยอะแล้วพอเนี่ยเริ่มแบบจับโทรศัพท์ต้องไปทำนู่นทำนี
1: ่
2: สุดท้ายนะอ่านไม่จบสักทีในเล่มหนึ่งเนี่ยคือมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเราอ่านได้เยอะกว่านี้นะ
1: อันนี้เห็นด้วยคือ เหมือนผมว่าพวกเราเนี่ยคิดว่าคงเหมือนกันหรือเปล่าคือคงคิดว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นหรอกครับโรคสมาธิสั้นแต่ว่าแต
2: ่
1: ก่อนที่เราเคยใช่แต่ก่อนที่เราเคยมีสมาธิกับสิ่งหนึ่งได้นานขนาดเนี้ยป
2: ั
1: จจุบันเนี่ย สิ่งดิสแทกอะสิ่งที่มันมาเย้ายวนนู่นนี่นั่นมันมากขึ้นมันทำให้เราโฟกัสเนี่ยมันอาจจะระยะเวลาเนี่ยมันอาจจะลดลงแต่มันไม่ได้ผิดหรอกเพราะว่าโหเป็น10อย่างเลยที่เราทำใน5นาทีอะคุณแต่ก่อนมันแบบ 2-3 อย่าง
2: ใช่อย่างเช่นวันนี้อาจจะต้องแค่เฉพาะโซเชียลมีเดียที่อยู่ในโทรศัพท์เรา
1: แอปแล้ว
2: Facebook Instagram TikTokอยู่ไอบางที
1: แอปธนาคาร
2: แอปธนาคารเอ่ยใดแอป
1: ซื้อของออนไลน์ที
2: ่ส้มบ้างเหลืองบ้างเขียวบ้างหรือไม่ว่าจะตอบไลน
1: ์
2: งานกลุ่มงาน
1: อีกจำนวน
2: ประมาณครึ่งร้อยได้ก็ตอบไปหรือไม่ว่าบางทีต้องทำอะไรส่งอะไรให้กับเพื่อนร่วมงานอาจจะต้องทำงานนะส่งช่องทางไหนอะไรแบบนี้
1: โอนเง
2: ิน
1: ไปส่งบัตรเลขบัญชีส่งสลิปไปอีก
2: ใช่เพราะว่ามันมีปัจจัยที่ทำให้ดึงความแบบสนใจของเราไปเยอะจำนวนมากนะคะก็พยายามเรียกว่าอยากทำให้ตัวเองอยู่ในจุดที่สมาธิสั้นอย่างที่คุณหมอแนะนำนะคะก็พักผ่อนพื้นฐานอะไรให้เพียงพอถ้าไม่ไหวถ้ามีปัญหาไปหาคุณหมอให้ประเมินอาการ
1: ที่สำคัญมีกงผมมาคำเดียวเลยผมว่านะมีสติเท่านั้นแหละคุณรู้เลยว่าคุณเป็นอะไรคุณสมาธิสั้นหรือไม่สั้นแต่ถ้าคุณมีสติผมคุยกับคุณรู้เรื่องเราจัดรายการเนี่ยเราโฟกัสที่ปัจจุบันเนี่ยโอเคสุดท้ายเพราะว่าเราจะทำ10อย่าง20อย่างในเวลาเดียวแต่เราสามารถทำให้มันสำเร็จได้เนี่ยมันก
2: ็ไม่กระทบกับการใช้ชีวิตอ่ะ
1: จริง
2: นะคะเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันศุกร์ที่ได้คุยเรื่องสมุนไพรด้วยนะคะแล้วก็สุขภาพจิตด้วยนะคะก็ขอให้เสาร์อาทิตย์นี้เป็นความเป็นเสาร์อาทิตย์ที่แฮปปี้นะคะเรา2คนก็ขอลาไปก่อนก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะช่างเทคนิคนะคะคุณโดสุภชัยจันตาแล้วก็ทีม Facebook นะคะว่าที่ร้อยตีคุณากรสิมิทักษ์เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Metro Lifestyle Metro Lifestyle กาสปาจุธา Metro Life

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลย้ำใช้งบคุ้มค่าแก้ปัญหาประชาชนกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้รับมือฝนตกหนักพร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13กันยายนนี้รัสเซียโจมตีศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในแคว้นดนีโปเปตรอฟทางตอนกลางของยูเครนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายอูหนิงวิชยาตรงเจริญชัยกุลผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศการแข่งขันเทนนิสอาชีพชายเมนส์เวิลด์เทนนิสทัวร์รายการ M15 ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างสองประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไปประกาศณวันที่10กันยายน2569วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลย้ำใช้งบคุ้มค่าแก้ปัญหาประชาชนขณะที่คณะกรรมาธิการห่วงภาระหนี้สาธารณะพร้อมเสนอเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้และเน้นงบลงทุนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
2: การประชุมวุฒิสภาเป็นพิเศษวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่3แล้วโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนรัฐบาลกล่าวว่างบประมาณปี2570มุ่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจควบคู่กับวินัยการเงินการคลังโดยเน้นความจำเป็นเร่งด่วนและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนพร้อมย้ำการใช้งบอย่างประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
3: ต้องการมุ่งเน้นการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการแก้ปัญหาของประชาชนการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจควบคู่กับการรักษาวินัยและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังให้สามารถรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจตลอดจนคำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าประหยัดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและที่สำคัญต้องเป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐบาล อย่างเคร่งครัดจัดทำงบประมาณโดยพิจารณาความครอบคลุมทุกแหล่งเงิน
2: ด้านนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญกล่าวว่างบประมาณปี2570เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7,400 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.2 แบ่งเป็นรายจ่ายประจำกว่า 2,780 ล้านบาทและรายจ่ายลงทุนกว่า 789,000 ล้านบาทคาดว่ามีรายได้สุทธิ 3 ล้านล้านบาททำให้ต้องกู้เงินชดเชยการขาดดุลกว่า 788,000 ล้านบาทคณะกรรมการแสดงความห่วงใยหนี้สาธารณะพร้อมเสนอให้รัฐบาลเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ลดการกู้เงินควบคุมหนี้สาธารณะไม่ให้เกินร้อยละ70ของ GDP รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนการส่งออกและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
3: รัฐบาลจึงควรมีแผนรองรับสถานการณ์ทางการคลังให้เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังและแผนการคลังระยะปานกลางพ.ศ. 2570ถึง 2573ทั้งนี้ในระยะสั้นและระยะยาวควรจัดเก็บรายได้ให้สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้เพื่อลดการกู้เงินเพื่อชดเชยขาดดุลและลดสัดส่วนหนี้สาธารณะลง
2: จากนั้นที่ประชุมเปิดให้อภิปรายโดยมีสมาชิกวุฒิสภาลงชื่ออภิปราย46คนครอบคลุมประเด็นเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงภัยพิบัติทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการภาครัฐวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขับเคลื่อนแนวคิด Unlocking New Growth ยกระดับผู้ประกอบการ SME เชื่อมตลาดโลกและสร้างมูลค่าเพิ่ม
4: นายพุฒิพงษ์ นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อบทบาทของกระทรวงพาณิชย์ต่อการฟื้นเศรษฐกิจไทยโดยระบุว่าโลกและจักรวาลการค้าเปลี่ยนแปลงทำให้ไทยต้องเร่งปรับตัวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่มีสัดส่วนถึง 99.5% ของธุรกิจทั้งหมดแต่มีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ราว35%และมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียง14%จึงต้องเร่งสร้างโอกาสและมูลค่าใหม่ให้ผู้ประกอบการไทยกระทรวงพาณิชย์จึงเตรียมขับเคลื่อนแนวคิด Unlocking New Growth โดยยกระดับผู้ประกอบการ SME จากการอยู่รอดสู่การเติบโตเชื่อมโยงผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดใหม่และห่วงโซ่อุปทานโลกพร้อมผลักดันจากการรับจ้างผลิตสู่การออกแบบผลิตสินค้าเองและสร้างแบรนด์รวมถึงเพิ่มการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลลดขั้นตอนและต้นทุนการประกอบธุรกิจตลอดจนใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อขยายตลาดและเพิ่มมูลค่าการส่งออกทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะเร่งดำเนินการ5ด้านได้แก่การยกระดับเกษตรและอาหารจากปริมาณสู่มูลค่าการผลักดัน SME และธุรกิจชุมชนสู่การเติบโตการเพิ่มมูลค่าการส่งออกและเชื่อม SME สู่ห่วงโซ่อุปทานโลกการปรับกฎระเบียบและบริการภาครัฐให้สะดวกรวดเร็วและการป้องกันปรับปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและสร้างการเติบโตใหม่ให้เศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรมผู้เรียนประสบภาพารายงาน
1: รัฐบาลย้ำโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบใช้ข้อมูลยอดขายจากแอปถุงเงินมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อเพื่อเป็นทางเลือกให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงสินเชื่อในระบบวงเงินตั้งแต่ 50,000 บาทถึง 3 ล้านบาท
5: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบผ่านโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยนำข้อมูลยอดขายจริงจากแอปพลิเคชันถุงเงินมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาสินเชื่อพร้อมเปิดทางเลือกให้ผู้ประกอบการเลือกวงเงินให้เหมาะสมกับขนาดและความต้องการของธุรกิจซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ประกาศรายละเอียดแล้วแบ่งเป็น3ระดับได้แก่สินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงนกกระซิบสำหรับร้านค้าขนาดเล็กต้องการเงินหมุนเวียนไม่เกิน 50,000 บาทไม่ต้องใช้หลักประกันดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนสินเชื่อ 10,000 ของธนาคารกรุงไทยสำหรับพ่อค้าแม่ค้าถุงเงินต้องการวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ11ต่อปีผ่อนเริ่มต้น500บาทต่อเดือนไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อและสินเชื่อ SME ไซส์เล็กสำหรับผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกบริการและร้านค้าออนไลน์ที่ใช้ AI นกกระซิบบนแอปถุงเงิน และต้องการวงเงินสูงเพื่อใช้ในธุรกิจวงเงินสูงสุด3ล้านบาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 3.5 ต่อปีคงที่ใน2ปีแรกและไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อสำหรับจุดเด่นของ AI นกกระซิบคือการนำข้อมูลยอดขายจริงจากแอปถุงเงินมาช่วยสะท้อนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการทั้งยอดขายแนวโน้มรายได้และข้อมูลจากการค้าขายผ่านโครงการภาครัฐเช่นไทยช่วยไทยพลัสและคนละครึ่งพลัสทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่มีรายได้และค้าขายจริงสำหรับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพแต่ติดข้อจำกัดเรื่องหลักประกันหรือผู้ค้ำประกันยังมีกลไกค้ำประกันสินเชื่อของบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อโดยการค้ำประกันเป็นกลไกสนับสนุนเพิ่มเติมไม่ใช่การอนุมัติวงเงินสินเชื่อโดยอัตโนมัติผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมการค้าภายในคุมเข้มการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศเน้นการซื้อขายต้องโปร่งใสและเป็นธรรมต่อเกษตรกรนางสาวยานีศรีมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและเจ้าหน้าที่ช่างตวงวัดลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ช่วงผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดระหว่างวันที่21สิงหาคมถึง9กันยายนที่ผ่านมาใน21จังหวัดรวม151แห่งแบ่งเป็นโรงงานอาหารสัตว์30แห่งและผู้รวบรวม121แห่งพบปฏิบัติถูกต้อง136แห่งและพบการกระทำผิด15รายเป็นกรณีใช้เครื่องวัดความชื้นไม่มีเครื่องหมายคำรับรองหรือคำรับรองสิ้นอายุโดยเป็นบุคคลธรรมดา12รายจึงดำเนินการปรับรายละ 10,000 บาทและนิติบุคคล3รายปรับรายละ 20,000 บาทขณะที่ภาพรวมผู้ประกอบการส่วนใหญ่ปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนและรับซื้อตามคุณภาพผลผลิตทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์การรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากพร้อมตรวจสอบเครื่องชั่งเครื่องวัดความชื้นราคาและหลักเกณฑ์การหักลดราคาตามคุณภาพเพื่อป้องกันการเอาเปรียบและให้เกษตรกรได้รับราคาที่สอดคล้องกับคุณภาพผลผลิตอย่างเป็นธรรมชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมลุยสุ่มตรวจโกดังยางล้อ3จังหวัดกว่า 70,000 เส้นพอใจผลทดสอบผ่านไม่พบสินค้าไม่ได้มาตรฐาน
6: พลเอกนักรบบุญบัวทองประธานกรรมการชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยนายเอกนิษฐ์พรหมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.นำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจโกดังได้ร้านจำหน่ายยางล้อรถยนต์รายใหญ่จำนวน5แห่งในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อเฝ้าระวังการจำหน่ายยางล้อผิดกฎหมายและกำกับดูแลคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานจากผลการตรวจสอบพบยางล้อรถยนต์กว่า 71,000 เส้นไม่พบยางล้อผิดกฎหมายหรือเข้าข่ายไม่ได้มาตรฐานแต่อย่างใดโดยพลเอกนักรบได้กล่าวชื่นชมผู้ประกอบการทั้ง5แห่งที่มีธรรมาภิบาลและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายด้วยการคัดเลือกเฉพาะสินค้าที่มีมาตรฐานมอก.มาจำหน่ายซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจและคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนทางด้านเลขาธิการสมอ.เน้นย้ำว่าการตรวจสอบครั้งนี้เป็นไปตามแผนการตรวจติดตามประจำปีเพื่อป้องปรามสินค้าไม่ได้มาตรฐานและคุ้มครองผู้บริโภคจากการใช้สินค้าควบคุมทั้ง152รายการพร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำแก่ร้านจำหน่ายในการคัดเลือกและตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ก่อนนำมาวางจำหน่ายเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมอย่างยั่งยืนต่อไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครปฏิบัติการค้นหาจุดน้ำมันรั่วคลองเตย24ชั่วโมงโดยขุดเจาะเปิดผิวดินลึกประมาณ2เมตรตามแนวท่อส่งน้ำมันขนาด14นิ้วล่าสุดยังไม่พบจุดรั่วที่ชัดเจนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจหารอยรั่วซึมของท่อส่งน้ำมันที่ปนเปื้อนในระบบระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญได้เปิดหน้าดินและตัดแผ่นคอนกรีตเพื่อเร่งสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาแม้จะมีฝนตกหนักประมาณ2ชั่วโมงเพื่อค้นหารอยรั่วและแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุโดยเร็วที่สุดโดยช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการขุดเจาะเปิดผิวดินลึกประมาณ2เมตรตามแนวท่อส่งน้ำมันขนาด14นิ้ว แต่ล่าสุดยังไม่พบจุดรั่วที่ชัดเจนมีเพียงคราบน้ำมันและกลิ่นน้ำมันสะสมในพื้นที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ฉีดโฟมเพื่อป้องกันไอระเหยไวไฟและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดโดยตั้งเป้าขุดเจาะเปิดพื้นที่ต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณแนวรถไฟภายในช่วงเที่ยงถึงบ่ายวันนี้เพื่อตรวจสอบให้แน่ชัดทั้งนี้ท่อส่งน้ำมันดังกล่าวเป็นท่อความดันสูง40บาร์มีอายุการใช้งานมานาน32ปีใช้ขนส่งน้ำมันหลายประเภทไปยังคลังน้ำมันต่างๆรวมถึงสนามบินและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม้โครงสร้างท่อจะยังแข็งแรงแต่เนื่องจากเป็นท่อต้นทางที่มีอัตราการไหลสูงหากมีรอยรั่วเพียงเล็กน้อยก็อาจเกิดการสะสมได้จึงต้องสำรวจอย่างละเอียดเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งนี้เพื่อรองรับการปฏิบัติงานขุดเจาะและตัดคอนกรีตตลอด24ชั่วโมงซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรกลหนักและอาจส่งเสียงรบกวนประชาชนในพื้นที่สำนักงานเขตคลองเตยได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และประสานประชาชนที่พักอาศัยบริเวณโดยรอบจุดปฏิบัติการเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบจากการปฏิบัติงาน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนกลร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้รับมือฝนตกหนักพร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13กันยายนนี้
8: นางสาวสุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่9แจ้งเตือนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่รวมถึงภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางในขณะที่มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายนขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดมาริชโยรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกอำเภอเร่งสำรวจบ้านไม่มีเลขที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลรองรับกองทุนภัยพิบัติและระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ถูกต้องตรงตามสภาพการอยู่อาศัยจริง
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกอำเภอสำนักทะเบียนท้องถิ่นพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนที่พักอาศัยอยู่ในบ้านไม่มีเลขที่และที่พักอาศัยชั่วคราวที่มีผู้ตั้งถิ่นฐานอยู่จริงให้เสร็จสิ้นภายในวันที่15กันยายน2569การเร่งเดินหน้าครั้งนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดทำฐานข้อมูลรองรับกองทุนภัยพิบัติและระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ถูกต้องตรงตามสภาพการอยู่อาศัยจริงโดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนทันทีเมื่อเกิดสาธารณภัยรวมถึงใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาชุมชนในอนาคตจังหวัดนราธิวาสจึงเน้นย้ำการทำงานเชิงรุกเพื่อปิดช่องว่างการตกหล่นให้ประชาชนทุกครัวเรือนได้รับสิทธิการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: แขวงทางหลวงตรังจัดเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและรถช่วยเหลือฉุกเฉินพร้อมออกให้การช่วยเหลือประชาชนรองรับสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง
10: นายพิสิทธิ์สุขสงผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่และฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้หลายพื้นที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดวาตภัยต้นไม้ล้มทับทางดินโคลนถล่มและส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคมขนส่งและการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นแขวงทางหลวงตรังพร้อมด้วยหมวดทางหลวงในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเร่งตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทางสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติสะพานร่องน้ำในเขตทางให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำกำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางน้ำรวมถึงได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและรถช่วยเหลือฉุกเฉินพร้อมออกให้การช่วยเหลือประชาชนบนทางหลวงที่ประสบปัญหาน้ำท่วมผิวจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีขอให้ชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้น
11: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัฐสืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: สำนักงานชลประทานที่7และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง
12: นายเศรษฐพงษ์พิงคารวัตรรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมตรวจติดตามการทำงานของเครื่องสูบน้ำณบริเวณชุมชนวังแดงเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีและติดตามสถานการณ์น้ำณบริเวณประตูระบายน้ำวัดเสนาวงศ์อำเภอวานินชำราบเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วประกอบกับทั้ง2พื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำมูลจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นและท่วมขังในพื้นที่ซึ่งเจ้าที่ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลขนาด24นิ้วอัตราการไหล 1.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากมีน้ำเอ่อล้นเข้ามาในพื้นที่จะสามารถเร่งระบายน้ำออกลงสู่แม่น้ำมูลได้ทันทีพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำมูลและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำมูลยังอยู่ในเกณฑ์ปกติและระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้ดีแต่สำนักงานชลประทานที่7กำชับให้โครงการชลประทานในสังกัดติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลช่วยเหลือประชาชนโดยแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน1460ตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวทบุรีราชธานีรายงาน
0: ขณะที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำเขื่อนลำเซบายหลังระดับน้ำใกล้เต็มความจุ 100% พร้อมแจ้งเตือนประชาชนท้ายเขื่อนเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งในช่วงนี
13: ้นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ 94.18 โดยระดับน้ำหน้าเขื่อนวัดได้บวก 122.42 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนังเพียง 0.58 เมตรเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังขณะที่ลำห้วยสาขาต่างๆและอ่างเก็บน้ำที่ไหลลงลำเซบายยังคงมีปริมาณน้ำสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของเขื่อนโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ 17.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้การระบายน้ำดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายเขื่อนโดยเฉพาะริมลำน้ำเซบายเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องโครงการชลประทานอำนาจเจริญยังคงติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมมาตรการรับมือหากมีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติมพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
0: สถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ขยายเครือข่าย ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานทั่วประเทศยกระดับการรักษาสโตรกมาตรฐานเดียวกันลดความเหลื่อมล้ำและอัตราการเสียชีวิต
4: นายแพทย์ธนินทร์เวชศาสตร์พินันท์รองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศเนื่องจากเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและความพิการส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ป่วยครอบครัวเศรษฐกิจและสังคมที่ผ่านมาความแตกต่างของศักยภาพหน่วยบริการในแต่ละพื้นที่ทำให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการรักษาเฉพาะทางไม่เท่าเทียมกันสถาบันประสาทวิทยาพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองแบบเครือข่ายตั้งแต่การพัฒนาบุคลากรการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือโซฟูนิกไปจนถึงการยกระดับเป็นศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดมีโอกาสที่จะได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเดียวกันโดยผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลบริการภาครัฐระดับดีจากรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสะท้อนผลสำเร็จของการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพจากระดับนโยบายสู่การดูแลประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผลจากการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2554ไปจนถึงปี2568มีโรงพยาบาลเข้าร่วมเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองแล้ว239แห่งครอบคลุม13เขตสุขภาพมีโรงพยาบาลผ่านการรับรองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง140แห่งและผ่านการรับรองเป็นศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข103แห่งที่สำคัญอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองลดลงจากร้อยละ 17.60 ในปีงบประมาณ2556เหลือร้อยละ 7.14 ในปีงบประมาณ2568สะท้อนผลลัพธ์ของการพัฒนาเครือข่ายที่ช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการลดความเหลื่อมล้ำและช่วยให้ประชาชนได้รับการรักษาที่เหมาะสมและทันท่วงทีมากขึ้นนฤมลอุดมพรรายงาน
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายจากเหตุปะทะเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสพบหมายจับรวม9หมายพร้อมเร่งตรวจพิสูจน์หลักฐานขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง
14: พันเอกเอกวริศชอบทูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากกรณีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษร่วมเข้าพิสูจน์ทราบเป้าหมายกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เทือกเขาตะเวบริเวณรอยต่ออำเภอระแงะและอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาและเกิดการปะทะส่งผลให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่และพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลยืนยันผู้เสียชีวิตคือนายอูเซงมามะอายุ46ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ6หมายและนายอูเซงเจหนิงอายุ37ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ3หมายรวม9หมายในคดีความมั่นคงและเหตุรุนแรงหลายคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตรวจยึดอาวุธปืนยาว2กระบอกรวมทั้งระเบิดแสวงเครื่องชนิดขว้าง2ลูกพร้อมอุปกรณ์

0: ายด่วน1341ได้ตลอด24ชั่วโมงปฏิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมย้ำเตือนนายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ใช้สิทธิ์เตรียมพร้อมเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่27กันยายนนี้
2: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นโดยขอให้ตรวจสอบสิทธิ์รายชื่อสถานที่เลือกตั้งและเตรียมเอกสารยืนยันตัวตนให้พร้อมเพื่อใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องและสะดวกโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องมีสัญชาติไทยเป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายไม่น้อยกว่า6เดือนก่อนเดือนที่ประกาศจัดการเลือกตั้งและส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนภายใน6เดือนก่อนเดือนที่ประกาศจัดการเลือกตั้งโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สถานที่เลือกตั้งและรายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการบอร์ดประกันสังคมได้ผ่านช่องทางต่างๆโดยนายจ้างตรวจสอบผ่านระบบ e-cell ส่วนผู้ประกันตนตรวจสอบผ่านระบบ e-cell service และแอปพลิเคชัน SSO Plus ขณะผู้ที่ไม่ได้ใช้ระบบดังกล่าวสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ในระบบตรวจสอบสถานที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศรวมถึง SMS สำหรับผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์และหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
3: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอีวานฮิลสกี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในเมืองบาฟโลฮาร์ดแคว้นเดนิโปรเปรตอฟทางตอนกลางของยูเครนเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก67รายซึ่งถือเป็นศูนย์การค้าแห่งที่3ในยูเครนที่ตกเป็นเป้าโจมตีของรัสเซียภายในสัปดาห์นี้ด้านนายอันดรีซีบีฮารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนกล่าวว่าเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในเมืองบาฟโลฮาร์ดถือเป็นการก่อการร้ายที่มุ่งเป้าทำร้ายพลเรือนขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว
5: กระทรวงการต่างประเทศของแอลจีเรียแถลงการประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยกล่าวหาว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตดำเนินการที่มีลักษณะยั่วยุหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อแอลจีเรียในหลายประเด็นซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้อีกต่อไปอย่างไรก็ตามแอลจีเรียไม่ได้เปิดเผยสาเหตุที่ชัดเจนของการตัดสินใจครั้งนี้ภายหลังแถลงการดังกล่าวแอลจีเรียเตรียมห้ามเครื่องบินพลเรือนและเครื่องบินทางทหารที่จดทะเบียนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตบินเหนือน่านฟ้าแอลจีเรียตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่เที่ยวบินพาณิชย์จะได้รับการยกเว้นจนถึงสิ้นปี2569ด้านกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตระบุว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตต้องการให้การตัดความสัมพันธ์ทางการทูตครั้งนี้เป็นเพียงมาตรการชั่วคราวและยังคงให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของสหรัฐอาหรับเอมิเรตและแอลจีเรีย
4: แอนโทรปิกบริษัทผู้พัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาแอนโทรปิกระงับการใช้โมเดล AI ของบริษัทในปฏิบัติการสอดแนมที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานรัฐในต่างประเทศหลายครั้งซึ่งมีต้นทางจากจีนอิหร่านและประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มผู้พัดถิ่นและผู้เห็นต่างทางการเมืองอาทิ

0: นักเคลื่อนไหวฝ่ายประชาธิปไตยในฮ่องกงและฝ่ายต่อต้านรัฐบาลอิหร่านในต่างประเทศแอนโทรปิกยังกล่าวหาอีกว่านักพัฒนาเทคโนโลยีของจีนแอบใช้โมเดล AI Claude ของบริษัทเพื่อนำรูปแบบคำตอบไปให้บริการผู้ใช้งานของตนเองและนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้พัฒนาโมเดล AI ของจีนพร้อมระบุว่าบริษัท AI ของจีนใช้บัญชีปลอมกว่า 5,000 บัญชีในการเข้าถึง Claude ซึ่งอาจละเมิดข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าสมาคมผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระดับโลกหรือ GSMA เผยแพร่รายงานการหลอกลวงผู้บริโภคในอาเซียนประจำปี2569ระหว่างงานประชุมระดับนานาชาติ Digital Trust Summit ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยระบุว่าร้อยละ45ของคดีหลอกลวงที่มีการแจ้งเหตุในอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์เวียดนามและไทยยังคงไม่สามารถคลี่คลายได้ขณะเดียวกันผู้บริโภคที่ตอบแบบสำรวจกว่าร้อยละ8ตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงในช่วง12เดือนที่ผ่านมาแม้ผู้บริโภคจะเพิ่มมาตรการปกป้องตนเองจากมิจฉาชีพแล้วก็ตามในจำนวนนี้ร้อยละ68ต้องสูญเสียเงินซึ่งร้อยละ82ไม่ได้รับเงินคืนเลยแม้แต่น้อยและมีเพียงร้อยละ10เท่านั้นที่ได้เงินคืนทั้งหมดทั้งนี้คดีหลอกลวงที่ยังไม่คลี่คลายกำลังบั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อช่องทางการสื่อสารแพลตฟอร์มดิจิทัลและการแบ่งปันข้อมูลขณะที่แอปพลิเคชันส่งข้อความเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคถูกหลอกลวงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ41ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันเทนนิสอาชีพ Men World Tennis Tour รายการ M15 อูหนิงที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรอบ2ประเภทชายเดี่ยววิชยาตรงเจริญชัยกุลนักเทนนิสหนุ่มไทยทำผลงานยอดเยี่ยมชนะอเล็กโจนนักหวดจากสหรัฐอเมริกาไป2-1เซต6-4 6-7ไทยเบรก5-7และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะเข้าไปพบกับฮิโรมาสะโคยามะจากญี่ปุ่นต่อไปการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สนามคิตะคิวชูยิมเนเซียมเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายไทยอันดับ48ของโลกอันดับ1จากกลุ่ม C พบกับทีมชาติออสเตรเลียทีมอันดับ42ของโลกอันดับ2จากกลุ่ม A ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยพยายามช่วยกันสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านไม่ไหวแพ้ให้กับออสเตรเลียไป0-3เซต22-25 24-26 และ19-25ส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่มไทยหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายส่วนออสเตรเลียผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไป10เอกบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเปิดเผยหลังการแข่งขันทั้งน้ำตาว่าทุกคนในทีมเล่นได้ไม่ละเอียดผิดพลาดในแต้มที่ง่ายและเก็บแมตช์ไม่ได้รู้สึกเสียดายเพราะต้องการชนะและผ่านเข้าไปสู่รอบต่อไปทุกคนเล่นกันเป็นทีมถ้าแพ้ก็แพ้ด้วยกันทั้งทีมหลังจากนี้ก็ต้องพัฒนาและสู้ต่อไป
3: ผมว่าเราไม่ละเอียดเองเขาก็มีข้อผิดพลาดที่แบบง่ายสำหรับเราก็เก็บไม่ได้ในแต่ละแมตช์วันแรกเราก็ไม่ได้โทษวันแรกมากมันก็ทำอะไรไม่ได้จริงถ้าวันแรกไม่ได้เราก็เต้นยากมันโยกมันก็สำหรับตัวผมก็พยายามปั้นบอลออกมาให้ดีที่สุดแต่ผมว่าก็ยังมีข้อบ้าอยู่ผมอยากชนะรับไม่ได้อยากมันก็เสียดายนะแต่ว่าทำอะไรไม่ได้จริงมันก็อยากเข้าไปครั้งหนึ่งเราก็อยากทำให้ได้แต่ว่าเราทำไม่ได้ก็ต้องพัฒนาต่อไปครับมันค่อนข้างที่ยากงั้นเราก็ข้ามไม่ได้ไม่ลดคนใดคนหนึ่งเราก็เล่นกันเป็นทีมถ้าแพ้เราก็แพ้ด้วยกันครับสู้ต่อไป
2: ทั้งนี้ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยจะยังคงอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ต่อไปการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2026-2027รอบลีกเฟสนัดแรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประเดิมโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเปิดสนามโอลด์ทราฟฟอร์ดเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษชนะซาบาเอฟเคจากอาเซอร์ไบจาน4-0เก็บ3คะแนนเต็มได้สำเร็จขณะที่ไบเยิร์นมิวนิกเปิดบ้านชนะโบโดกริมทีมแกร่งจากนอร์เวย์ไป5-0ประเดิมเก็บ3คะแนนเต็มเช่นกันพร้อมทะยานขึ้นไปรั้งรองจ่าฝูงของตาราง นายบรรสิทธิ์รักวงประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนพร้อมด้วยผู้บริหารจากบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและ2วิภาวีสีทองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมแถลงข่าวกิจกรรม Jazz X Mono Fan Connect AVC Champion Trophy Road to Olympic 2028ที่อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลถนนแจ้งวัฒนะเปิดโอกาสให้แฟนชาวไทยได้สัมผัสถ้วยรางวัล AVC Champion Trophy หรือถ้วยแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ทำให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมลอสแอนเจลิส2028มาครองนอกจากนี้ภายในงานยังมีนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนทีมชาติไทย U17 และ U18 รวมถึงเยาวชนจากทีมสโมสรวอลเลย์บอลนครนนทวิทยา6เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสหพันธ์จักรยานนานาชาติประกาศโควต้านักปั่นที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมนี้ที่เวลโลโดมนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งทีมชาติไทยคว้าสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน2รายการประกอบด้วยทีมสปรินต์ชายและไทม์ทริอัมป์1กิโลเมตรบุคคลชายจากผลงานคะแนนสะสมโลกอันดับ15ของทีมสปรินต์ชายนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่าสมาคมกีฬาจักรยานได้วางแผนสำหรับการเตรียมความพร้อมศึกชิงแชมป์โลกต่อเนื่องจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมทันทีซึ่งการที่ทีมสปรินต์ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก2026นับเป็นโอกาสดีที่จะเริ่มทำคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะมีเฉพาะรายการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลกจักรยานประเภทลู่เวิลด์คัพและจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ทวีปเท่านั้นที่จะนำเอาคะแนนสะสมมาจัดอันดับคัดโควต้าโอลิมปิกเกมได้นายเนติพลสีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย23คนพร้อมด้วยทีมสตาฟโค้ชออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพไต้หวันและเวียดนามซึ่งจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มและอันดับ3ที่ดีที่สุด2จาก3กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปก่อนออกเดินทางโค้ชอันเฟรดเนติพงศ์สีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าแม้จะมีเวลาเพียง2สัปดาห์แต่การฝึกซ้อมเป็นไปตามแผนที่วางไว้หลังจากนักเตะเก็บตัวทำให้ทุกคนเริ่มเข้าใจวิธีการเล่นได้ดีกว่าเดิมและเล่นร่วมกันได้ดีขึ้นเชื่อว่าทั้ง23คนนี้คือชุดที่ดีที่สุดเท่าที่จะเลือกได้ในขณะนี้โดยเป็นชุดที่แตกต่างจากซีเกมครั้งล่าสุดที่ประเทศไทยพอสมควรสำหรับชาติที่ร่วมกลุ่ม E มีแรงกิ้งที่สูงกว่าไทยถือเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ยืนยันว่านักเตะทุกคนพร้อมลงสนามและมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของตัวเองมากกว่าการตั้งเป้าว่าจะเข้าไปถึงรอบไหนและการแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์สำคัญของทุกคนสู่การแข่งขันในรายการต่อไปที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลหญิงในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ทีมชาติไทยจะพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่14กันยายนนี้เวลา 17:30 นตามด้วยพบกับไต้หวันในวันที่17กันยายนเวลา 14:00 นและพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนเวลา 17:30 นที่ชิซูโอกะสเตเดียมอิโคป้าประเทศญี่ปุ่นถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36และแอปพลิเคชัน AIS Playนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงกรณีเมืองนาโกย่าเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่หลังฝนตกหนักโดยระบุว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ประสบภัยพิบัติบ่อยครั้งและรุนแรงที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเนื่องจากตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟและแนวไต้ฝุ่นเกิดทั้งแผ่นดินไหวสึนามิพายุและฝนตกหนักแต่ยังเชื่อมั่นว่าญี่ปุ่นจะมีวิธีการรับมือและบริหารจัดการเรื่องเหล่านี้ได้เชื่อว่าจะไม่กระทบกับการแข่งขันสำหรับประเทศไทยที่นักกีฬาเริ่มทยอยเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วมีบุคลากรทั้งจากกกท.และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยที่มีประสบการณ์ในการทำงานในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติเดินทางไปล่วงหน้าและตามไปกับทีมด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทัพนักกีฬาไทยและรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นให้ลุล่วงไปโดยกกท.จะเปิดไทเฮาส์ให้บริการขณะที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นยังยืนยันเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมอำนวย ยความสะดวกให้ทัพนักกีฬาไทยด้วยพาณิชย์คาดนาครายงาน
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่ากดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
6: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
8: ์วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมพระโกศทรงพระบรมศพพระโกศเป็นราชูปโภคที่ใช้ทรงพระบรมศพและพระศพเพื่อเตรียมการถวายพระเพลิงและพระราชทานเพลิงตามราชประเพณีมีหลักฐานจากเอกสารในเรื่องคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระเอกาทศรสโปรดให้เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากเมืองหางลงมายังกรุงศรีอยุธยาว่าครั้นถึงแล้วก็เสด็จเข้าไปสู่ยังสถานพระเชษฐาจึงกอดพระบาทพระพี่ยาเข้าแล้วก็ทรงพระกันแสงโสกาอาดูลร่ำไรไปต่างๆพระองค์ก็กอดพระเชษฐาเข้าแล้วก็สลบลงอยู่กับที่แต่ทรงพระกันแสงแล้วสลบไปถึง3ครั้งครั้นพระองค์ก็ได้สมฤดีคืนมาแล้วพระองค์จึงมีพระบรรทูลตรัสสั่งให้หาพระโกศทองทั้ง2ใบที่ใส่พระศพแล้วจึงเชิญขึ้นสู่บนพระราชรถในเอกสารเรื่องนี้อ้างถึงพระโกศ2องค์องค์หนึ่งน่าจะใช้ทรงพระบรมศพอีกองค์หนึ่งประกอบพระโกศองค์แรกเป็นเครื่องแสดงพระราชอิสริยยศ
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ขณะนี้เวลา 12:46 นต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:11 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:00 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง78เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:16 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง49เซนติเมตรและเวลา 2:29 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง0เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:29 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:22 นาที
0: ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนางเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-2263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาไชนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086366-9314และ089444-3201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการเอาตัวรอดจากเหตุไฟไหม้รู้เท่าทันอันตรายเตรียมพร้อมเพื่อความปลอดภัยท่านผู้ฟังคะไฟไหม้หรืออัคคีภัยเป็นภัยร้ายที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและมักเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินการมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากไฟไหม้รวมถึงวิธีเอาตัวรอดและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรเรียนรู้และเตรียมพร้อมไว้เสมอค่ะสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ไม่ได้เกิดจากเปลวไฟเพียงอย่างเดียวแต่ส่วนใหญ่มาจากการสูดดมควันพิษและสารเคมีอันตรายที่เกิดจากการเผาไหม้เช่นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ไฮโดรเจนไซยาไนด์และสารเคมีอื่นๆที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจและการลำเลียงออกซิเจนในร่างกายนอกจากนี้ขม่าวควันยังสามารถอุดตันทางเดินหายใจทำให้เกิดภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลันได้อีกทั้งการสูดดมไอร้อนยังอาจทำให้ทางเดินหายใจบวมจนหายใจไม่ได้ส่วนผู้ที่ถูกไฟเผาไหม้โดยตรงอาจสูญเสียน้ำจำนวนมากและเสี่ยงต่อการติดเชื้อรุนแรงขณะที่บางรายได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการหลบหนีเช่นการหกล้มถูกสิ่งของทับหรือพลัดตกจากที่สูงเมื่อพบผู้ประสบภัยจากเหตุไฟไหม้การช่วยเหลืออย่างถูกต้องจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้อย่างมากสิ่งแรกที่ต้องทำคือรีบนำผู้ประสบภัยออกจากจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุดและปลอดภัยที่สุดหากสงสัยว่ามีการบาดเจ็บที่กระดูกต้นคอหรือกระดูกสันหลังควรเคลื่อนย้ายด้วยเปลหรือวัสดุรองรับที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงการดึงแขนหรือยกตัวผิดท่าสำหรับผู้ที่ถูกไฟคลอกควรถอดหรือตัดเสื้อผ้าที่อมความร้อนออกอย่างระมัดระวังรวมถึงถอดเครื่องประดับต่างๆเพื่อป้องกันการสะสมความร้อนจากนั้นใช้น้ำสะอาดอุณหภูมิปกติราดหรือล้างบริเวณที่ถูกไฟไหม้เพื่อลดความร้อนและรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วพร้อมดูแลให้ทางเดินหายใจโล่งอยู่เสมอสำหรับการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้สิ่งสำคัญที่สุดคือการตั้งสติและรีบออกจากพื้นที่อันตรายโดยเร็วหลีกเลี่ยงการสูดดมควันด้วยการใช้ผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกหากมีควันหนาแน่นควรก้มตัวต่ำหรือคลานเนื่องจากอากาศที่มีออกซิเจนมากกว่าจะอยู่ใกล้พื้นหากอยู่ภายในห้องไม่ควรเปิดประตูทันทีควรใช้มือสัมผัสประตูก่อนหากประตูร้อนแสดงว่าอาจมีไฟอยู่ข้างนอกควรหาผ้าหรือวัสดุอุดช่องประตูเพื่อป้องกันควันไฟและพยายามส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือผ่านหน้าต่างหลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดและใช้บันไดหนีไฟแทนนอกจากนี้การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดความสูญเสียได้ทุกครั้งที่เข้าที่พักในอาคารโรงแรมหรือห้องพักควรสังเกตและจดจำตำแหน่งทางหนีไฟรวมถึงเส้นทางออกฉุกเฉินให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถอพยพได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุท่านผู้ฟังคะไฟไหม้เป็นภัยที่ไม่มีใครคาดคิด แต่ทุกคนสามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยการเตรียมตัวล่วงหน้าการเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างถูกต้องจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาชีวิตของตนเองและผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะจบบทความประจำวันเรื่องการเอาตัวรอดจากเหตุไฟไหม้รู้เท่าทันอันตรายเตรียมพร้อมเพื่อความปลอดภัยเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทธนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

ณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์แล้วค่ะศุกร์ที่11กันยายน2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสามติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเด็ดใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีสังค่ะประสานรายการโดยน้องเอิร์ธรัชภาครัตนบ้านกรวยนะคะแล้วก็ผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะพี่แดนอัคเดชคัมภีระขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะวันนี้ก็ยังคงอบอุ่นนะคะเป็นวันศุกร์ด้วยแล้วก็อยากให้เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขมากๆวันนี้พิเศษหน่อยค่ะเพราะว่าวิทยากรที่ร่วมรายการของเราเนี่ยเป็นคุณหมอท่านใหม่นะ
0: ค
1: ืออาจจะใหม่ที่นี่แต่ไม่ได้ใหม่จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะคุณหมอน่ารักมากๆให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอกันค่ะสำหรับใครที่ติดตามทั่วทิศถิ่นไทยทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะสามารถติดตามได้ทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM นะคะสามารถรับฟังได้ที่ AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศด้วยค่ะ
0: ค่ะนอกจากนั้นใครที่อยากจะรับชมไปด้วยนะคะก็สามารถเข้ามาได้ทางออนไลน์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยเข้ามากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราได้นะคะรวมถึงฝากคำถามเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยนะคะฝากคำถามไว้ได้ค่ะวันนี้เรามีคุณหมอปาล์มนะคะจะมาทำหน้าที่ให้ความรู้กับทุกท่านในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ก็อาจจะพิเศษนิดนึงนะคะแล้วก็หลังจากนี้ไปก็คุณหมอปาล์มนะคะจะสลับสับเปลี่ยนกับอาจารย์อาสาลาชาวเจริญนะคะทุกๆวันศุกร์ค่ะประเด็นเรื่องของการดูแลสุขภาพแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะเป็นธรรมเนียมของรายการเราเรานำเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์มาผลักดันแล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนค่ะให้คุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยได้ไปเที่ยวกันเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะแล้วบางจังหวัดเนี่ยจะบอกว่าบางทีจังหวัดตัวเองนะยังไม่รู้เลยว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจขนาดนี้นะ
0: มีด้วยหรอ
1: มีด้วยหรอ วันนี้ไปที่ไหนคะคุณ
0: วันนี้พาไปจังหวัดแพร
1: ่พาไปวัดใช่ไหม
0: ไปไม่ใช่แค่วัดอย่างเดียวค่ะเพราะว่าสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะหลายท่านอาจจะยังไม่เคยไปแล้วก็ยังไม่รู้จักว่าที่จังหวัดแพร่มีบ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามแบบนี้นะคะบ้านนาคูหาค่ะหากว่ากำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขานะคะมีอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ยังได้สัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายของชุมชนท้องถิ่นบ้านนาคูหาตำบลสวนเขื่อนอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะชวนให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางไปทำความรู้จักค่ะหมู่บ้านเล็กๆนะคะตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขารายล้อมไปด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ค่ะมีทุ่งนาแล้วก็แนวขุนเขานะคะจึงมีบรรยากาศที่เงียบสงบเหมาะสำหรับการพักผ่อนและใช้เวลาอย่างช้าๆไปกับธรรมชาติค่ะหนึ่งในจุดหมายสำคัญของบ้านนาคูหาเนี่ยก็คือวัดนาคูหานะมีทัศนียภาพที่โดดเด่นด้วยพระพุทธรูปสีทองหรือคนในพื้นที่เขาก็จะเรียกว่าพระเจ้าตนหลวงนะคะค่ะประดิษฐานอยู่กลางทุ่งนานะคะโดยมีสะพานไม้ไผ่หรือว่าขัวแตะทอดผ่านทุ่งนาให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมวิวนะคะสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วก็เก็บภาพความงดงามของท้องทุ่งที่มีขุนเขาเป็นฉากหลังค่ะนอกจากความสวยงามของธรรมชาติแล้วนะคะบ้านนาคูหายังเต็มไปด้วยเรื่องราวของวิถีชุมชนที่น่าสนใจชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะมีวิถีชีวิตผูกพันกับการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการทำนาปลูกกาแฟแล้วก็ปลูกเมี่ยงค่ะซึ่งเป็นพืชสำคัญของชุมชนเลยนะคะนักท่องเที่ยวจึงมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นแล้วก็สัมผัสภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาอย่างใกล้ชิดค่ะอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ไม่ควรพลาดก็คือการเรียนรู้เรื่องหอมนะคะหอมเนี่ยเป็นพืชพื้นถิ่นที่มีชื่อเสียงของจังหวัดแพร่บ้านนาคูหาก็เป็นชุมชนที่มีการปลูกแล้วก็แปรรูปหอมรวมไปถึงการนำมาใช้ในการย้อมผ้านะคะนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติแล้วก็ร่วมทดลองสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองค่ะ เคยได้ยินไหมคะที่จังหวัดแพร่เขาจะขึ้นชื่อในเรื่องของผ้าหม้อห้อม
1: เคยได้ยินค่ะแล้วก็เคยซื้อมาสวมใส่ด้วยสวยงามมากๆ
0: ใช่ค่ะสำหรับสายกินนะคะบ้านนาคูหาเนี่ยยังมีของดีจากธรรมชาติและผลผลิตของชุมชนให้ได้ลิ้มลองทั้งชากาแฟเมี่ยงแล้วก็เตาไม่ใช่เตาไฟหรือว
1: ่
0: า
1: ดิฉันกำลังงงว่า
0: ไม่ใช่นะคะ
1: กินเตาได้ด้วยหรอ
0: เตาคือต่างจังหวัดเขาจะเรียกว่าเตาแต่ว่าทางภาคกลางอาจจะเรียกว่าสาหร่ายน้ำจืด
1: อ๋อสาหร่ายน้ำจืดภาษาแต่ภาษาเหนือภาษาแพร่เนี่ยเขาเรียกเตาอ๋อเหมือนเทาอะไรแบบนี้ใช่ไหม
0: บ้านคุณเรียกว่าอะไรคะ
1: ดิฉันก็ตกใจสาหร่ายเหรอสาหร่ายสำเนียงก็อาจจะเป็นแบบอีสานหน่อย
0: ตำเตาอะไรอย่างเงี้ย
1: เตา
0: ค่ะหรือว่าสาหร่ายน้ำจืดนะคะสามารถนำมาแปรรูปเป็นอาหารและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอย่างเช่นข้าวเกรียบเตาแล้วก็กะละแมเตาสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ในการนำทรัพยากรธรรมชาติมาเพิ่มมูลค่าแล้วก็ถ่ายทอดเป็นรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนค่ะใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะคะก็ลองแวะไปเติมเต็มความสุขให้ตัวเองที่หมู่บ้านนาคูหาจังหวัดแพร่นะคะไปสัมผัสธรรมชาติไปสัมผัสวิถีชุมชนแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นกันค่ะ
1: ค่ะไปกินเตากันนะจ๊ะไม่ใช
0: ่
1: เตาฟืนนะ
0: ไม่ใช่
1: เตาที่แปลว่าเตาสาหร่ายนั่นเองนะคะ
0: เตานี้ไม่ร้อน
1: ไม่ร้อนนะแต่ว่ากินแล้วก็อร่อยดีนะคะไปดูกันค่ะเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะทุกที่มีหมดเลยค่ะแต่ว่าก็เดี๋ยวใครที่จะใช้คนละครึ่งพลัสสำหรับกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวรอก่อนนะคะไปเที่ยวสักเดือนตุลาคมพฤศจิกายนเพราะว่าตุลาคมเนี่ยเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนนะแล้วก็พฤศจิกายนก็จะได้ใช้กันด้วยค่ะมาดูเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บกันหน่อยค่ะตอนนี้โรคหลอดเลือดสมองนะคะเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศไทยเนื่องจากว่าสาเหตุของการเสียชีวิตและก็ความพิการเนี่ยส่งผลกับผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวนะคะแล้วก็เศรษฐกิจและสังคมในรอบด้านด้วยที่ผ่านมาเนี่ยความแตกต่างของศักยภาพหน่วยบริการในแต่ละพื้นที่นั้นอาจจะทำให้ประชาชนคนไทยนั้นมีโอกาสเข้าถึงการรักษาเฉพาะทางเนี่ยอาจจะไม่เท่าเทียมกันนะคะแล้วก็ทางด้านของสถาบันประสาทวิทยาเองนะคะพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองแบบเครือข่ายขึ้นมาตั้งแต่เริ่มพัฒนาบุคลากรนะคะมีการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองไปจนถึงยกระดับเป็นศูนย์โรคหลอดเลือดสมองก็เป็นมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขด้วยค่ะเพื่อที่จะให้คนไทยนั้นไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนก็ตามนะคะมีโอกาสที่จะได้รับการดูแลรักษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกันหมดเลยค่ะซึ่งผลงานนี้นะคะทางด้านของนายแพทย์ธนินทร์เวชชาภินันท์ท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์นะคะท่านบอกว่าเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐด้วยซึ่งอยู่ในระดับดีเลยจากรางวัลเลิศรัฐ2569คือปีนี้จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการอันนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพนะคะจากระดับนโยบายเนี่ยไปสู่การดูแลประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นผลจากการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็มีการขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องมีมาตั้งแต่ปี2554แล้วนะคะมาจนถึงปีที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าโรงพยาบาลที่เข้าร่วมเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองไปแล้วเนี่ย239แห่งด้วยกันค่ะซึ่งครอบคลุม13เขตสุขภาพแล้วก็มีโรงพยาบาลผ่านการรับรองหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยนะคะอยู่ที่140แห่งผ่านการรับรองเป็นศูนย์โรค

0: อดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขอีก103แห่งค่ะซึ่งการพัฒนาโรงพยาบาลเครือข่ายเนี่ยก็จะดำเนินการอย่างเป็นระบบนะคะโดยสถาบันประสาทวิทยาก็จะเข้าไปดูแลสนับสนุนการฝึกอบรมให้กับทีมสหวิชาชีพด้วยมีการพัฒนาคู่มือในแนวทางในการปฏิบัติทางคลินิกและการพยาบาลรวมไปถึงให้คำปรึกษาแล้วก็ด้านวิชาการด้วยค่ะและที่สำคัญที่สุดมีการลงพื้นที่เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็ประเมินคุณภาพออกมาอันนี้ก็จะเป็นการผลักดันให้โรงพยาบาลเครือข่ายนั้นสามารถเปิดสโตรกยูนิตขึ้นมาค่ะเป็นการพัฒนาแบบต่อเนื่องสู่การเป็นศูนย์หลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขนะคะแต่ที่สำคัญเนี่ยยังมีการใช้ข้อมูลผู้ป่วยของโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อที่จะติดตามผลลัพธ์ด้วยก็จะมีการเปรียบเทียบคุณภาพบริการมีการนำข้อมูลกลับมาพัฒนาระบบการรักษาอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องมาดูเรื่องของการพลัดตกหกล้มกันบ้างนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุค่ะประเทศไทยนะคะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสมบูรณ์ตั้งแต่ปี2565แล้วนะคะปัจจุบันมีผู้สูงอายุมากกว่า14ล้านคนค่ะแล้วก็มีประชากรวัยทำงานอายุ50ถึง59ปีกว่า 900,000 คนต่อปีที่กำลังเข้าสู่วัยสูงอายุโดยกว่าครึ่งยังไม่เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการพลัดตกหกล้มนะคะขณะที่ผู้สูงอายุประมาณ1ใน3เคยหกล้มในแต่ละปีก็มีผู้ป่วยนอกเกือบ 400,000 รายนะคะผู้ป่วยในประมาณ 80,000 รายแล้วก็เสียชีวิตมากกว่า 1,500 รายต่อปีค่ะส่งผลให้ภาครัฐนะคะก็มีค่าใช้จ่ายในการรักษากว่า 2,700 ล้านบาทต่อปีผลสำรวจปี2569นะคะยังพบว่ากลุ่มอายุ50ถึง59ปีกว่าครึ่งมีโรคประจำตัวแล้วก็ใช้ยาที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล้มร้อยละ 65.62 ค่ะมีปัญหาสายตามองไม่ชัดนะคะแล้วก็ร้อยละ 64.27 ออกกำลังกายไม่เพียงพอขณะที่กลุ่มอายุ45ถึง59ปีร้อยละ 48.90 มีภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยมีเพียงร้อยละ 37.46 เท่านั้นนะคะที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการหกล้มแล้วก็ร้อยละ 11.79 ที่วางแผนปรับปรุงบ้านให้ปลอดภัยโดยหากไม่มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมนะคะจำนวนผู้บาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าภายในปี2573นะคะทางกรมควบคุมโรคค่ะก็ได้แนะนำมาตรการรู้ปรับขยับเพิ่มนั่นก็คือรู้และประเมินปัจจัยเสี่ยงของตนเองค่ะปรับบ้านและสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยนะคะลดจุดเสี่ยงต่อการสะดุดหรือลื่นล้มแล้วก็ขยับเพิ่มด้วยการออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อและฝึกการทรงตัวค่ะโดยมีกิจกรรมทางกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์เพื่อที่จะชะลอความเสื่อมนะคะลดความเสี่ยงแล้วก็ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยนั่นเองค่ะอย่างเช่นนี้เราจะเห็นในโฆษณา
0: ดิฉันตกใจเราจะเห็นแล้วหันมาที่ดิฉันไม่ว่าฉันเป็นผู้สูงวัยก็ใกล้แล้วนะคุณใกล้แล้วนะ
1: เราจะเห็นโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ออกมาในช่วงนี้ก็คือประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนขยับร่างกาย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขยับร่างกายลดภาวะลดการเหนื่อยนิ่งนะคะก็คือไม่นั่งนาน
0: เนาะนั่งนานนอนนานติดจอนะคะอย่าว่าแต่เด็กติดจอเลยผู้ใหญ่ก็ติดจอเหมือนกัน
1: บางทีคนทำงานนี่แหละค่ะทำงานเพลินไงก็ทำไปเรื่อยๆจนลืมดูเวลาผ
0: ่
1: านไปหลายชั่วโมงนะคะก็ไม่ใช่แค่แบบร่างกายไม่แข็งแรงลงพุงด้วย
0: ลงพุงเหมือนจะเข้าตัวเองยังไงไม่
1: ลงพุงด้วยเพราะการน
0: ั่
1: งนาน
0: ๆนั่งนานๆคือการนั่งนานๆเนี่ยไม่ดีอยู่แล้วอะไรที่ทำแล้วมันไม่มีการขยับตัวมันก็เหมือนกับการที่เหมือนเป็นหุ่นยนต์อ่ะคุณออกไหมมันก็ไม่มีการพัฒนาการหรือว่าออกกำลังกายเลยเมื่อไหร่ที่เรารักงานเนี่ยเราต้องรักตัวเองอันนี้มันต้องเดินแบบว่าคู่ขนานกันไปน
1: ะ
0: บางคนรักแต่งานไม่รักตัวเองไม่รักสุขภาพตัวเองก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นบางคนรักแต่ตัวเองไม่รักงานอันนี้ก็ไม่ได้นะอันนี้เอาเปรียบสังคมเกินไป
1: ถึงได้มีคำกล่าวว่า อะไรก็แล้วแต่สุขภาพแข็งแรงเนี่ยก็คือสำคัญที่สุด
0: ถูก
1: ต
0: ้อง
1: เพราะว่าเราจะได้มีแรงทำอะไรอย่างอื่นนะคะมีแรงในการทำงานหาเงิน
0: เนาะ
1: ไม่ใช่ว่าหาเงิน
0: เพื่อมารักษาตัวเอง
1: ไม
0: ่ใช่นะต้องดูก่อนทำงานหาเงินน่ะดีแล้วนะคะก็จะได้แบบฝึกวินัยด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหาเงินไม่ได้ต้องเก็บส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้ส่วนหนึ่งเอาไว้ออมอีกส่วนหนึ่งก็เตรียมที่จะ

0: รักษาตัวเองเพราะว่าคนเราเนี่ยเดินหน้าอายุก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเราไม่รู้หรอกว่าณวันหนึ่งเราจะเกิดอะไรบ้างแต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆนะคะใส่ใจเรื่องการดูแลสุขภาพมากขึ้นไม่บั่นทอนไม่บั่นทอนที่นี้ก็เหมือนว่าการดื่มการกินการอยู่ทุกอย่างแหละบางคนเครียดจนเกินไปทำงานหนักจนเกินไปไม่มีเวลาพักผ่อนหรือว่ากินอาหารขยะเกินไปกินตามใจปาก
1: ไม่ใช่ให้ความสำคัญแต่เฉพาะสุขภาพกายอย่างเดียวสุขภาพใจก็สำคัญเช่นกัน
0: ถูกต้องค่ะต้องอย่าเครียดนะคะอ่ะ 13:19 นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรื่องราวที่จะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนี่ยเราจะไปคุยกันกับแพทย์แผนไทยประยุกต์อธิชาพุทธากูลค่ะคุณหมออามคุณหมอปาล์มนะคะ
1: ค
0: ุณหมอปาล์มเนี่ยเป็นคุณหมอจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งวันนี้นะคะประเด็นที่น่าสนใจเลยค่ะกรดไหลย้
1: อ
0: นเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยเคยมีปัญหาเรื่องนี
1: ้
0: แล้วก็หลายคนมีปัญหาเรื่องนี้แต่ว่าก็ยังกินตามใจปากอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไอ้เจ้าโรคกรดไหลย้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรมันใช่ปัจจัยที่บอกว่าอายุเยอะแล้วเป็นหรือเปล่าหรือคนวัยไหนเป็นกันแน่วันนี้เรามาไขข้อข้องใจกับคุณหมออามกันค่ะคุณหมอปาล์มนะคะ
1: ค
0: ุ
1: ณคะคุณมีปัญหาเรื่องสายตาแล้วนะคะ
0: คุณหมอปาล์ม
1: คุณต้องใส่แว่นจัดรายการ
0: มาครั้งแรกเราก็ยังไม่ชินกันอ่ะตอนนี้คุณหมอปาล์มอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะคุณหมอคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: อุ้ย
1: เสียงใส
0: ทำไมเสียงเหมือนอาจารย์อาเลย
2: มีคนเคยบอกเหมือนกันค่ะว่าเสียงคล้ายๆอาจารย์อาแต่ว่าคนละคนกันนะคะ
0: คนละคนนะสวยต่างกันนะคะคุณหมอปาล์มเดี๋ยวผมจะชอบติดเป็นคุณหมออามอยู่เลยคุณหมอปาล์มนะคะวันนี้ค่ะประเด็นเรื่องกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนเนี่ยเจ้าปัญหาหลักๆเลยปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคกรดไหลย้อนนี่คืออะไรคะ
2: หลักๆแล้วค่ะจริงๆเนี่ยกรดไหลย้อนอาจจะเกิดจากการที่เราเนี่ยทานแล้วนอนเลยค่ะก็คือหมายความว่าส่วนใหญ่เนี่ยการกรดไหลย้อนเนี่ยมันจะเกิดหลังจากที่เราเนี่ยรับประทานอาหารส่วนใหญ่จะเป็นหลังมื้ออาหารโดยเฉพาะมื้อเย็นเนี่ยที่เรารับประทานอาหารเสร็จแล้วอาจจะล้มตัวลงนอนเลยด้วยภาระหน้าที่การงานที่เราอาจจะเหนื่อยมาจากการทำงานเนา
0: ะ
2: แล้วเราอาจจะกินแล้วก็ล้มตัวลงนอนเลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะทำให้กรดเนี่ยไหลย้อนแล้วก็ทนขึ้นมาบริเวณคอได้ง่ายมากขึ้นก็จะมีอาการต่างๆค่ะก็อย่างเช่นจะมีอาการเกี่ยวกับแสบร้อนกลางอกอาจจะมีความรู้สึกเหมือนความร้อนหรือว่าแสบร้อนบริเวณกลางอกโดยเฉพาะหลังมื้ออาหารเนาะอาจจะไม่ใช่แค่มื้อเย็นแต่ว่าอาจจะเป็นทั้งทุกมื้อเลยที่เราทานอาหารอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาที่เรานอนราบซึ่งอาการเนี้ยมักจะเป็นช่วงหลังมื้ออาหารแล้วก็อีกอาการหนึ่งที่เป็นหนึ่งในอาการเด่นของอาการกรดไหลย้อนก็คือเรอเปรี้ยวหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยสังเกตเนาะว่าการที่เราเรอเปรี้ยวเนี่ยมันอาจจะเป็นหนึ่งในอาการของกรดไหลย้อนความรู้สึกเรอเปรี้ยวเนี่ยรู้สึกยังไงใช่ไหมคะเหมือนจะรู้สึกว่าให้คุณผู้ฟังลองสังเกตเนาะว่ารู้สึกว่าเหมือนมีน้ำหรือว่าอาหารเนี่ยไหลย้อนกลับขึ้นมาบริเวณคอหรือว่าปากของเราเนี่ยบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามีรสเปรี้ยวหรือว่าขมในปากในคอบางคนก็อาจจะมีอาการแน่นหน้าอกหรือว่ารู้สึกไม่สบายบริเวณอกได้แต่จริงๆแล้วว่าค่ะกรดไหลย้อนก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะบริเวณอกเท่านั้นเนาะอาจจะเป็นบริเวณคอหอยหรือว่าบริเวณปากของเราก็ได้แล้วก็อาจจะมีอาการเหมือนสุกแน่นเหมือนมีก้อนหรือว่าเสมหะเร็วๆติดอยู่ที่คออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีอาการแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยท้องอืดได้ซึ่งคนที่ชอบกินบุฟเฟ่ต์อย่างเช่นหมูกระทะชาบูหรือว่าชอบกินพวกของที่แบบกินเยอะๆในโดยเฉพาะช่วงที่เราแบบมีความเครียดจากงานจากชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องระวังนิดนึงว่าถ้าเกิดเรากินของพวกนี้แล้วเนี่ยไม่ควรที่จะล้มตัวลงนอนเลยเนาะอาจจะเดินย่อยนิดนึงหรือว่านั่งเพื่อให้กระเพาะอาหารเราทำงานได้ดีขึ้นย่อยได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็อาจจะมีอาการทางระบบทางเดินหายใจหรือว่าบริเวณคอร่วมด้วยเนาะบางคนก็อาจจะแบบไอเรื้อรังเพราะบางทีกรดมันไหลฝนมาที่คอเนา
1: ะ
2: แล้วก็อาจจะมีเสียงแหบกระแอมบ่อยหรือว่ารู้สึกเหมือนมีอะไรติดอยู่ที่บริเวณคอแล้วก็อาจจะรู้สึกเหมือนแบบ มีเสมหะติดอยู่ที่คอได้นะคะใช
1: ่
2: แล้วก็หลายๆท่านอาจจะสงสัยคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าทำไมการที่เรานอนหลังมื้ออาหารหรือว่าการที่เรากินอิ่มเนี่ยหลังมื้ออาหารแล้วเราจะรู้สึกว่าทำไมมันมีกรดไหลย้อนหรือว่าทำไมเรารู้สึกว่ามันมีแบบรู้สึกแสบๆที่คอจังเลยหรือแสบหน้าอกจังเลยเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรากินอิ่มแล้วใช่ไหมคะเพิ่งกินอิ่มใหม่ๆหลังมื้ออาหารในทางที่กระเพาะอาหารเนี่ยเรายังเต็มด้วยอาหารหรือเครื่องดื่มต่างๆที่เรากินมาอยู่อะค่ะมันก็อาจจะมีการไหลย้อนเกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อเรากินเรานั่งเนาะแล้วพอเรานอนอย่างเงี้ยค่ะเหมือนมันพวกกระเพาะพวกอาหารของเราอะค่ะมันก็จะแบบไหลตามแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งมันอาจจะอยู่ในกระเพาะนั้นอยู่แล้วพวกอาหารอันเนี้ยค่ะมันก็อาหารที่อยู่ในกระเพาะเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสเคลื่อนไปตามหลอดอาหารได้ง่ายขึ้นตามแรงโน้มถ่วงของโลกที่เราจากนั่งเป็นนอนอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: หลอดอาหารพวกอาหารมันก็เลยไหลผลมาบริเวณคอพวกกรดต่างๆด้วยนะคะชายก็เลยจะแนะนำว่าผู้ที่มีอาการกรดไหลย้อนโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะต้องให้ความตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญก่อนมื้ออาหารแล้วก็หลังอาหารเนาะควรที่จะเว้นระยะช่วงก่อนที่เราจะเข้านอนเนี่ยประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้กระเพาะอาหารของเราได้ย่อยแล้วก็จะได้ไม่มีอาการกรดไหลย้อนเกิดขึ้นมานั่นเองนะคะเรามาดูกันบ้างดีกว่าว่าแล้วอาหารประเภทไหนบ้างที่ส่งผลทำให้เราเป็นกรดไหลย้อนเพิ่มมากขึ้นเนา
1: ะ
2: ซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะโรคกรดไหลย้อนเนี่ยมันเป็นโรคพฤติกรรมเนาะต้องบอกก่อนก็คือพฤติกรรมที่เรากินแล้วนอนเนี่ยคือสาเหตุหลักเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยที่มีคนมาปรึกษาว่ากรดไหลย้อนกินยาอะไรดีอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆก็มียารักษาแต่ว่าการกินยาเนี่ยมันเป็นการรักษาที่ปลายเหตุเนา
1: ะ
2: แต่ต้นเหตุอะค่ะมันคือการที่เรากินแล้วนอนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะหายดีขึ้นหรือว่าอาการกรดไหลย้อนเบาลงได้ดีเร็วมากขึ้นเนี่ยเราต้องปรับพฤติกรรมที่ไม่กินแล้วนอนร่วมกับการทานยาแผนปัจจุบันการทานยาสมุนไพรร่วมด้วยคือต้องทำแบบว่าปรับพฤติกรรมแล้วก็ทานยาร่วมด้วยถึงจะดีขึ้นซึ่งเรามาดูกันบ้างดีกว่านะคะว่าอาหารอะไรบ้างที่มีผลกระทบต่อกรดไหลย้อนซึ่งจะบอกว่าจริงๆแล้วอะค่ะอาหารที่จะมาแนะนำในวันนี้อาจจะเป็นส่วนใหญ่เนาะที่คนกินแล้วมีอาการกรดไหลย้อนมากขึ้นซึ่งไม่ได้หมายความว่าคนที่กินอาหารประเภทนี้จะไม่เป็นหรือเป็นหรือว่าห้ามกินของเหล่านี้ทุกอย่างก็อาจจะไม่ใช่เนา
1: ะ
2: คือคนที่เป็นนะคะก็อาจจะแนะนำให้ลองสังเกตเนาะว่ากินอาหารประเภทนี้หรืออาหารอันไหนที่กินแล้วเรามีอาการกรดไหลย้อนเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะให้จดไว้แล้วก็อาจจะหลีกเลี่ยงหรือกินอาหารเหล่านั้นน้อยลงก็คือจะมีพวกอาหารที่ไขมันสูงอย่างเช่นที่ตัวอย่างที่แนะนำไปข้างต้นก็คือจะมีพวกชาบูหมูกระทะบุฟเฟ่ต่างๆที่หลายๆคนชอบมากโดยเฉพาะหลังเลิกงานหรือตอนที่เราเครียดเครียดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
3: เครียดแล้วต้องไปลงที่เมนู
2: พวกนี้ทุกทีเลยโดยเฉพาะหมูกระทะนะคะคนไทยชอบมากรวมถึงเราเองด้วย
0: คิวใจ
2: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีพวกอาหารทอดต่างๆเฟรนฟรายไก่ทอดหลายๆคนก็ชอบแล้วก็ที่สำคัญอาหารรสจัดต่างๆนะคะก็อย่างเช่นอาหารรสเผ็ดรสเปรี้ยวจัดพวกช็อกโกแลตกาแฟเครื่องดื่มคาเฟอีนต่างๆนะคะก
1: ็
2: เป็นในหนึ่งในปัจจัยที่เป็นอาหารเหมือนกันที่ทำให้เสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆเครื่องดื่มน้ำอัดลมโดยเฉพาะอาหารหรือว่าเครื่องดื่มที่มันมีกรดอะค่ะคือเวลาที่เรากินอาหารใช่ไหมคะกระเพาะเราเนี่ยจะสร้างกรดอยู่แล้วเพื่อมาย่อยอาหารแต่การที่เราอะค่ะกินพวกเครื่องดื่มที่มันมีกรดเยอะๆพวกเครื่องดื่มน้ำอัดลมต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เหมือนกรดในกระเพาะเรามีอยู่แล้วพอเพิ่มกรดพวกเครื่องดื่มพวกนี้เข้าไปกระตุ้นอีกเนี่ยอาการกรดไหลย้อนเดิมที่เรามีเนี่ยก็จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทำให้เราแสบร้อนกลางอกมากขึ้นเลือดเปรี้ยวมากขึ้นท้องอืดมากขึ้นเหมือนถ้าเกิดเป็นทางให้ถ่ายก็คือเหมือนเรามีลมในกระเพาะมากขึ้นก็จะทำให้เราแน่นท้องอืดเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะ
1: ค่ะ
0: นะคะ
2: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาแนะนำสำหรับสมุนไพรกันเลยดีกว่านะคะว่ามีสมุนไพรอะไรบ้างที่ช่วยบรรเทาอาการลดอาการกรดไหลย้อนได้นะคะตัวแรกก็คือจะเป็นขิงเนาะขิงเนี่ยถือว่าเป็นสมุนไพรนะคะที่มีการศึกษาค่อนข้างมากเกี่ยวกับ ระบบทางเดินอาหารแล้วก็มีข้อมูลทางคลินิกสนับสนุนในเรื่องของบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนได้เนาะแล้วก็มีการศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของระบบทางเดินอาหารนะคะถ้าเกิดใครจะทานน้ำขิงเนี่ยก็คือแนะนำให้จิบเป็นน้ำขิงอุ่นๆได้เลยก็จะทำให้รู้สึกสบายท้องมาก

0: ใช่แล้วก็จะมีเป็นแคปซูลยอแคปซูลยอเนี่ยแนะนำให้ทานเป็นก่อนอาหารประมาณ1-2แคปซูลได้เลยนะคะประมาณก่อนอาหารสัก30 นาทีก็ได้ค่ะแคปซูลยอเนี่ยก็คือจะช่วยเพิ่มการดิบตัวของหลอดอาหารทำให้หูรูดหลอดอาหารเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วก็ทำให้อาหารเนี่ยเคลื่อนจากกระเพาะเข้าไปสู่ลำไส้ได้ดีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ช่วยป้องกันหลอดอาหารอักเสบจากกรดไหลย้อนได้ช่วยย่อยอาหารได้ดีนะคะก็คือสามารถทานได้เลยเนาะเดี๋ยวย้ำอีกทีทานแคปซูลยอเป็นก่อนอาหารได้เลย 1-2 แคปซูลนะคะก่อนอาหาร 15-30 นาทีได้เลยมื้อที่มีอาการก็ได้หรือว่าถ้าเกิดใครมีอาการทุกมื้อก็ทานเช้ากลางวันเย็นได้ค่ะแล้วก
1: ็
0: ตามอาการได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับหัวใจหรือโรคไตหรือว่าต้องควบคุมระดับโพแทสเซียมเนี่ยก็อาจจะต้องระวังหรือว่าปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือว่าคุณเภสัชกรก่อนที่จะรับแคปซูลยอก็ได้เพราะว่ายอเนี่ยถือว่าเป็นสมุนไพรที่มีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงเนา
1: ะ
0: ในเรื่องของการทานหรือโดสการทานเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอหรือว่าคุณเภสัชเป็นรายเคสไปอะค่ะอาจจะโทรปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็อีกตัวนึงที่สำคัญเลยก็คือเป็นขมิ้นชันขมิ้นชันถือว่าเป็นแบบถือว่าถ้าเกิดใครเป็นโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารท้องอืดท้องเฟ้อหรืออาหารไม่ย่อยเนี่ยทานขมิ้นชันได้เลยโดยเฉพาะกรดไหลย้อนเนี่ยทานได้เลยส่วนใหญ่ถ้าขออภัยผู้เบสของเราเนี่ยแนะนำให้ทานแคปซูลยอเป็นก่อนอาหารแล้วทานแคปซูลขมิ้นชันเนี่ยเป็นหลังอาหารได้เลยเนาะ
1: คู่กันแบบนี้ได้ใช
0: ่ไห
1: มทานคู่กันแบบนี้ได้เลยใช่ไหม
0: ทานคู่กันได้ค่ะส่วนใหญ่ก็แนะนำแบบแคปซูลยอ 1-2 แคปซูลก่อนอาหาร30 นาทีได้เลยแล้วก็ขมิ้นชันเป็น2แคปซูลหลังอาหารได้เลยค่ะซึ่งอย่างที่บอกว่าขมิ้นชันเนื่องจากมีรสเผ็ดร้อนเนาะก็จะช่วยบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้ช่วยขับน้ำดีย่อยไขมันทำให้อาหารเนี่ยไม่ตกไม่ตกค้างในกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้นานเกินไปได้ก็จะช่วยย่อยอาหารได้ดีค่
1: ะ
0: ใช่ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำประมาณนี้สำหรับอาการกรดไหลย้อนจากสมุนไพรเนาะเดี๋ยวเป็นช่วงสุดท้ายเดี๋ยวมาแนะนำดีกว่าว่าพฤติกรรมที่ควรปรับยังไงบ้างเนาะที่จะไม่ทำให้เราเนี่ยเป็นกรดไหลย้อนนะคะนอกจากแนะนำสมุนไพรแล้วเนี่ยเราก็ต้องแนะนำสำหรับพฤติกรรมที่อาจจะเป็นความเสี่ยงเพิ่มขึ้นทำให้เราเป็นกรดไหลย้อนข้อแรกก็คือต้องลดปริมาณอาหารต่อมื้อหมายความว่าคือถ้าเกิดช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเราทานเยอะแล้วทานบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ควรอาจจะต้องระวังนิดนึงเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากทานนะคะอาจจะแบบแบ่งเป็นมื้อเล็กๆแบบปกติเรากิน3มื้อเนา
1: ะ
0: อาจจะแบ่งเป็น5-6มื้ออย่างเงี้ยค่ะเออแบบเป็นแบบมื้อเล็กๆแทนเอา
2: ทานน้อยๆ
0: ใช่ใช่ค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครแบบไม่สะดวกด้วยการทำงานหรือการเดินทางต่างๆเนา
1: ะ
0: จริงๆก็ทานแบบ3มื้อได้แต่ว่าเราต้องทานแบบให้พอดีแต่ว่าก็ยังอิ่มแล้วก็ครบ5หมู่เนา
1: ะ
0: แล้วก็อาจจะหลีกเลี่ยงการทานมากเกินไปที่ทำให้แน่นท้องอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญต้องค่อยๆทานให้ช้าลงแล้วก็เคี้ยวให้ละเอียดแล้วก็หลีกเลี่ยงมื้อใหญ่พวกชาบูบุฟเฟ่ก่อนนอนไม่ใช่ว่าเรากินชาบูวันนี้ 2 ทุ่มแล้ว 3 ทุ่มเรานอนเหลือ 1 ชั่วโมงมันอาจจะให้เวลากระเพาะตัวเองย่อยน้อยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องเว้นสัก 2-3 ชั่วโมงก่อนที่เราจะนอนในมื้อเย็นอย่างเงี้ยค่ะก็คือทานได้แต่ว่าอาจจะต้องเว้นช่วงนิดนึงให้กระเพาะเราได้ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ไม่ให้เป็นกรดไหลย้อนเนา
1: ะ
0: แล้วก็สังเกตอาหารที่เป็นตัวกระตุ้นทำให้เรามีกรดเป็นกรดไหลย้อนเพิ่มมากขึ้นก็แนะนำวิธีนี้คือแนะนำให้คุณผู้ฟังอาจจะจดไว้ก็ได้ค่ะว่าอย่างเช่นเรากินกาแฟดำแล้วเราสึกว่าเราเหมือนมีกรดเยอะจังเลยเราก็จดไว้แล้วว่ากาแฟดำทำให้เราเป็นกรดไหลย้อนนะไก่ทอดชาบูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะจดไว้เพื่อกันเราลืมด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยด้วยความหิวของเราเนี่ยอาจจะทำให้เราเผลอไปกินหรือกินเยอะเกินไปแล้วทำให้กรดไหลย้อนมันเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็แนะนำให้ดื่มน้ำเปล่าอะค่ะดื่มให้เหมาะสมโดยที่ไม่จำเป็นต้องดื่มครั้งละมากๆก็อาจจะเป็นจิบระหว่างวันก็ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็อาจจะใช่จิบไปเรื่อยๆเป็นน้ำเปล่าได้เลยแล้วก็ตอนกลางคืนการยกศีรษะสูงก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้ช่วยเหมือนกันเนาะโดยแนะนำให้ใช้หมอนสูงหรือว่าเตียงที่แบบปรับระดับได้อะไรเงี้ยค่ะเพื่อยกศีรษะหรือว่าช่วงส่วนบนของร่างกายเนี่ยให้สูงขึ้นสัก15-20 เซนติเมตรก็ได้ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างก็คือสวมใส่เสื้อผ้าให้สบายไม่รัดแน่นจนเกินไปเนาะเพราะว่า ถ้าเกิดรัดแน่นจนเกินไปก็อาจจะทำให้บริเวณท้องหรือว่ากระเพาะเราเนี่ยอาจจะเพิ่มแรงดันในกระเพาะอาหาร

0: แล้วก็กระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนแล้วก็ควรใส่เสื้อผ้าให้หลวมสบายหรือแยกเข็มขัดที่มันอาจจะรัดแน่นจนเกินไปแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือควรผ่อนคลายแล้วก็ไม่ควรเครียดเนาะหากิจกรรมทำนั่งสมาธิหรือว่าปลูกต้นไม้ออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะความเครียดมันก็อาจจะทำให้ธาตุไฟธาตุลมในร่างกายเราสูงขึ้นเนาะก็อาจจะทำให้ธาตุลมในร่างกายแบบมันอาจจะทำให้แน่นท้องเกินไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้มีอาการกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกเหลือเปียวได้นั่นเองค่ะ
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นพฤติกรรมที่เราสามารถที่จะปรับตัวเองได้แต่เมื่อไหร่นี่ที่เราแบบพอเป็นกรดไหลย้อนแล้วกินแต่ยาไม่ปรับพฤติกรรมเหมือนที่คุณหมอหลายๆท่านพูดเนี่ย
2: ม
1: ันก็จะช่วยไม่ได้นะ
2: วนกลับมาเป็นซ้ำอยู่เรื่อยๆ
1: ก็คือกินยาเนี่ยคุณหมอปาล์มบอกแล้วนะเนี่ยเกือบพูดผิดแล้วนะคุณหมอปาล์มคุณหมอปาล์มบอกแล้วว่ามันเป็นการรักษาที่ปลายเหตุแต่ต้นเหตุเนี่ยต้องมาดูละว่าเราอ่ะมีพฤติกรรมยังไงบ้างอาหารเนี่ยเคี้ยวเร็วหรือเปล่าบางคนเคี้ยว
2: บางคนติดนิสัยแบบ
1: กินเร็วๆอ่ะ
2: ต้องรีบเคี้ยวแล้วก็ไปทำงานต่อ
1: ใช่ดิฉันเนี่ยเขากินหมดไป2จานแล้วดิฉันเพิ่งยังไม่หมดจานเลยกินไปเรื่อยๆอันนี้ก็ช้าเกินไป
2: อ
1: ัน
2: น
1: ี้
2: ช้าเกินไปกินไปทำงานไปแบบนี้ก็ไม่ถูก
1: ไม่ถูกนะ คุณหมอคะถ้าเกิดว่าพฤติกรรมของคนทำงานเนี่ยทุกวันนี้ด้วยความเร่งรีบกลัวงานไม่ทันนู่นนั่นนี่แล้วชอบเอาอาหารเนี่ยมานั่งกินระหว่างการทำงานในจอคอมไปด้วยอย่างนี้เป็นพฤติกรรมที่อันตรายไหมคะ
0: จริงๆแล้วอะค่ะที่อันตรายก็คือเราอาจจะต้องค่อยๆเคี้ยวเนาะเพราะว่าบางทีด้วยความที่เราอยู่ในสถานการณ์หรือว่าสภาพแวดล้อมที่มันต้องเร่งรีบไปหมดทุกอย่างอะค่ะการที่เราเนี่ยรีบกินหรือว่าเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดเนี่ยก็คือหนึ่งในอาการที่นำไปสู่อาการกรดไหลย้อนเหมือนกันเพราะว่าจะทำให้เราแน่นท้องท้องอืดแล้วก็ทำให้ลมหรือว่ากรดในกระเพาะมันเยอะจนเกิดเป็นอาการกรดไหลย้อนได้นั่นเองค่ะ
2: แล้วอย่างตักกินไป2คำแล้วก็ไปพิมพ์งานก่อนแล้วก็ตักกินอีก2คำแล้วก็ไปทำอย่างอื่นต่อแล้วกินแบบนี้หมดคือทั้งวัน
1: ข้าวจานเดียวกินไปครึ่งวันแล้วนะคะอันนี้คือพฤติกรรมนะคะส่วนตัวยาสมุนไพรก็จะมีหลักๆเลยนะนางเอกพระเอกของเราก็มีขิงขิงแคปซูลลูกยอแคปซูลขมิ้นชันนะคะขมิ้นชันกับลูกยอเนี่ยก็กินคู่ขนานกันไปได้ยอ
0: คู่กัน
1: ยอกินก่อนใช่ประมาณ 15-30
0: แคปซูล
1: ประมาณ 1-2 แคปซูลส่วนขมิ้นชันก็2แคปซูลหลังอาหารนะคะก็ลองใช้หลักการของที่คุณหมอแนะนำมาได้นะคะ
2: ค่ะ
1: คุณอ้อ
0: ได้แล้วค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงนี้ให้คุณหมอได้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านค่ะได้โทรเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพนะคะกับหมอปาล์มค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718ค่ะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการ

0: แพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
3: 13นาฬิกา40นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะกับทั่วทิศถิ่นไทยนะคะเรายังอยู่กับคุณหมอปาล์มนะคะเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็ช่วงนี้ค่ะเราจะเปิดสายค่ะคุณอ้อค่ะ
4: ค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718ค่ะ022769718ใครที่รับฟังอยู่นะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอยากจะถามคุณหมอปาล์มโทรเข้ามาได้เลยนะคะมาพูดคุยกันหรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
3: ค่ะตอนนี้นะคะระหว่างรอสายค่ะเราไปทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่เข้ามาทางออนไลน์กันหน่อยค่ะวันนี้คุณพิสมัยนะคะสวัสดีค่ะบอกว่าสวัสดีคุณหมอปาล์มด้วยใช่คุณหมอปาล์มหรือเปล่าใช่แสดงว่าคุณพิสมัยเคยเจอคุณหมอปาล์ม อาจจะไปเจอที่งานอะไรนะคะคุณหมองานมหากรรม
5: งานมหากรรมสมุนไพรแห่งชาติ
3: ใช่ค่ะ
5: แล้วก็จะมีแบบ Oil Expo ที่เคยไป
3: อาจจะใช่นะคะคุณพี่คุณนะคะคุณจิรารัตน์สวัสดีนะคะส่งสติกเกอร์
5: สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกเลย
3: ฝากเนื้อฝากตัว
5: เปิดตัวในรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะฝากตัวกับทุกคนด้วยแล้วก็คุณพิธีกรทั้งสองคนด้วยนะคะ
3: ขอบพระคุณค่ะขอบคุณคุณหมอเหมือนกันนะ
4: คุณหมอก็จะ
5: ดีค่ะ
4: มาบ่อยๆนะคะมาสลับกันมากับอาจารย์อา
3: ค่ะ
5: ได้เลยค่ะ
3: ฝากคำถามกันได้นะใครที่รับฟังทางออนไลน์นะคะคุณอ้อมีใครเข้ามาบ้าง
4: คุณอเนกคลิกไทยนะคะส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาคุณนิดค่ะบอกว่าสวัสดีทุกท่านค่ะคุณสุพิษนะคะมีหลายๆท่านที่ไม่เคยอาจจะรับชมรับฟังติดตามอยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้ทักทายกันนะคะเข้ามาทักทายนะวันนี้คุณสุพิษสวัสดีค่ะค
3: ุ
4: ณอ
3: าร
4: ม
3: ณ์
4: กรนะคะสวัสดีค่ะคุณบรรโลมก็มานะ
3: คุณบรรโลมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณประกิตค่ะบอกว่าสวัสดีครับนะคะรับชมอยู่ที่ชลบุรีอ่ะสวัสดีทักทายกันได้นะคะมาแล้วค่ะสายแรกค่ะ
4: ค่ะจากจังหวัดชัยภูมินะคะคุณมนตรีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับผู้จัดรายการและคุณหมอเกษตรกรครับ
3: จ้าเชิญเลยค่ะ
6: ครับอยากถามเรื่องเกี่ยวกับอันกดไหลย้อนนะครับเพราะฟังแล้วไม่ถนัดเพราะการกินข้าวอิ่มตอนเย็นเนี่ยเราจะหลับนอนช่วงกี่นาทีครับ
5: ก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเรากินข้าวเสร็จ6โมงเย็นอย่างเงี้ยค่ะอาจจะสัก2ทุ่ม3ทุ่มเนี่ยเราถึงจะนอนเนาะอาจจะต้องเว้นช่วงประมาณ2ถึง3ชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงได้เลยค่ะ
6: ครับเพราะเมื่อกี้มีอาการครับเหมือนสำลักออกมานะครับ
5: อาจจะต้องเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะคะเคี้ยวอาหารให้ละเอียดเนาะแล้วก็ใช่ค่ะอาจจะกินข้าวอิ่มเกินไปด้วยแล้วก็แนะนำให้เคี้ยวช้าๆเคี้ยวให้ละเอียดแล้วก็อาจจะดื่มน้ำตามเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นจิบๆน้ำแล้วก็เว้นช่วงก่อนการนอนสัก2ถึง3ชั่วโมงนะคะ

0: ล้วก็แนะนำให้สังเกตว่าตอนเย็นเนี่ยเราแนะนำอาจจะต้องกินอาหารแบบไม่เยอะมากเนาะเพราะเราต้องเตรียมนอนแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเว้นช่วงสัก 2-3 ชั่วโมงได้เลยค่ะ
1: ต้องให้ย่อยก่อนนะคะ
2: อย่างสมมติว่า
0: ก่อน
1: ค่ะ
2: ครับครับอย่างสมมติว่าช่วงเย็นเนี่ยจะทานน้อยได้ไหมเขาเนี่ย
1: ทาน
2: น้อยจะหนักจนเช้าจนเที่ยง
0: ทานน้อยได้ไหมทานน้อยได้ค่ะแต่ว่าต้องให้อิ่มนะคะต้องให้อิ่มแล้วก็แนะนำให้เว้นช่วงก็ได้ค่ะ 2-3 ชั่วโมงได้เลย
2: ครับ2ทีนะครับประมาณ2
1: สองทัพพีอาจจะลดทัพพีข้าวแล้วก็เน้นผักผักต้ม
0: เน้นผัก
2: เน้นอย่างอื่นได้ไหมครับเนี่ย
0: เนื้อสัตว์
1: คุณหมอคะถ้ามื้อเย็นนี้ผักสดไม่แนะนำใช่ไหมคะ
0: มื้อเย็นคือถ้าเกิดเป็นผักสดเนี่ยมันอาจจะทำให้ท้องอืดถ้าทานแนะนำเป็นผักต้มดีกว่าถ้าจะทานเนาะใช่ค่ะก็แนะนำเป็นแบบถ้าเกิดเป็นเนื้อสัตว์ก็อาจจะเคี้ยวให้ละเอียดเพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วก็เน้นเป็นผักผลไม้ถ้าผักก็เป็นผักต้มดีกว่าเพราะว่าใยอาหารมันค่อนข้างเยอะก็อาจจะทำให้ท้องอืดได้อย่างเงี้ยค่ะส่วนถ้าข้าวก็แนะนำให้ทานแบบอาจจะลดทัพพีปกติเรากิน2ทัพพีก็อาจจะเหลือ1ทัพพีหรือครึ่งทัพพีก็ได้ใช่ค่ะ
1: คุณมนตรีเป็นบ่อยไหมคะอาการแบบ
2: โอ้เพิ่งเริ่มเมื่อคืนเนี่ยครับผมเลยฟังรายการนี่ช่วงที่ตินไทยเรื่องสุขภาพนะครับ
1: ก็เลยโทรมาใช่ไหม
2: เพชรบุบินนะครับ
1: คุณหมอคะอย่างนี้ต้องมีแบบตัวสมุนไพรตัวไหนที่จะช่วยได้ไหมคะถ้าหลังเมื่อเย็น
0: ถ้าเกิดมีอาการนะคะถ้าเกิดเพิ่งเริ่มต้นเนาะก็แนะนำให้ลองทานเป็นแคปซูลขมิ้นชันก็ได้ค่ะ2แคปซูลหลังอาหารได้เลยเนาะเวลาที่เรามีอาการรักษาตามอาการไปค่ะแต่ยังไงอย่างนั้นก็แนะนำให้ปรับพฤติกรรมเป็นหลักเนาะเคี้ยวอาหารให้ละเอียดเว้นช่วงก่อนการนอนสัก2ชั่วโมงแล้วก็โดยเฉพาะช่วงเย็นก็แนะนำให้อาจจะกินอาหารให้น้อยลงกับมื้ออื่นๆหน่อยนะคะ
2: ครับครับผมก็ทานขมิ้นชันมาเป็นปีแล้วครับเนี่ยแต่ผมทานในช่องก่อนนอนนะครับ
0: อ๋อได้ค่ะทานเป็นหลังอาหารก็ได้ทานที่ไหนก็ได้ค่ะทานได้อาจจะขยับเป็นแบบหลังอาหารอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้มันช่วยบรรเทาอาการ
2: ผมนอนเร็วเกินไปนะครับผมกินข้าวอิ่มผมนอนดูทีวีเอาไปมาเอาทำไมถึงกำลัง
3: นอน
0: ใช่อ
3: ัน
0: น
3: ี้
0: แหละคือสาเหตุหลักค่ะ
2: เข้าใจแล้วครับทีนี้ครับ
1: เข้าใจแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ข้าเข้าใจแล้วครับท่านปฏิบัติตามหน้าที่เลยครับ
1: โอเคค่ะ
2: หน้าที่เลยครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: 2ชั่วโมงครับ2ชั่วโมงนี่นอนครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดี
0: ค่ะ
1: คุณมนตรีนะจากชัยภูมิเพราะว่าหลายท่านก็อาจจะมีเนี่ยพฤติกรรมแบบนี
3: ้ถ้าต่างจังหวัดมักจะเป็นแบบนี้
1: เพราะว่าเขาจะนอนไว
0: ชอบนอนดูทีวี
1: แล้วเขาจะนอนไวทุ่มหนึ่งเนี่ยทั้งหมู่บ้านเนี่ยปิดไฟในบริเวณบ้านแล้วอยู่แต่ในบ้านแล้วเตรียมนอนแล้ว
3: ที่บ้านดิฉันนะคะสองคนพ่อแม่ก็คือทานข้าวดึกสองทุ่มทานสองทุ่มทานมันก็เลยไม่มีช่วงเวลาที่จะให้ย่อย
1: จะให้ย่อยแล้วก็จะเจอปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนนะคะเพราะฉะนั้นก็อ่ะอย่างคุณมนตรีนะคะหลายท่านที่ฟังอยู่ก็ลองปรับเหมือนที่คุณหมอปามแนะนำไว้นะคะมาอีกแล้วค่ะสายที่สองจากมหาสารคามนะคะคุณพรค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีค่ะ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
4: อยากสอบถามคุณหมอสมุนไพรปรับฮอร์โมนสำหรับวัยทองผู้หญิงค่ะ
0: ค่ะค่ะถ้าเกิดฮอร์โมนผู้หญิงเขาตอนนี้หมดประจำเดือนแล้วใช่ไหมคะ
4: ค่ะหมดแล้วค่ะ
0: ก็คือถ้าเกิดส่วนใหญ่ก็แนะนำให้ถ้ามีอาการนอนไม่หลับรู้สึกหงุดหงิดง่ายหรือว่ารู้สึกว่าอารมณ์เราแบบสวิงสวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทานเป็นแคปซูลยอได้นะคะมือละ2แคปซูลได้เลยค่ะเป็นก่อนอาหารก็ได้เช้ากับเย็นนะคะคือแคปซูลยอเนี่ยมันมีสารที่ออกฤทธิ์คล้ายๆฮอร์โมนเพศหญิงก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนเนาะออกฤทธิ์คล้ายกันแล้วก็จะมีส่วนที่ทำให้เลือดลมเราเนี่ยไหลเวียนได้ดีเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าแคปซูลยอเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนเนาะก็จะช่วยทำให้เลือดเราไหลเวียนได้ดีขึ้นช่วยทำให้ปรับสมดุลเลือดลมในร่างกายค่ะก็คือสามารถทานเป็นแคปซูลยอได้เลยค่ะหรือว่าถ้าเกิดมีอาการนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทานเป็นอภัยบีกิบบัวแดงเสริมไปด้วยก็ได้ที่ช่วยทำให้หลับลึกขึ้นแล้วก็ลดอาการอ่อนเพลียหลังตื่นนอนนอนได้นานขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ทานตามอาการได้เลยหลักทานเป็นแคปซูลยอได้ค่ะ
3: ค่ะโอเคนะคะคุณพร
4: เยอะมีอีกข้อหนึ่งค่ะ
3: ได
0: ้

0: มาถึงปรับฮอร์โมนของผู้หญิงให้แบบว่ามีอะไรที่เหมือนผู้หญิงนะ
1: มีอะไรอ่ะจ๊ะ
2: เป็นยังไง
1: เป็นยังไงจ๊ะ
2: มันเป็นยังไงคะ
0: อะไรอยู่นะคะ
1: อะไรนะคะ
0: มีครอบครัวอยู
1: ่
0: ฮอร์โมนมันหมดไปนะคะ
1: คุณพรอายุเท่าไหร่จ้าขออภัยค่ะ
0: 57ค่ะ
1: 57เรื่องของคู่นอนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เรื่องคู่นอนอ๋ออยากจะเรื่องปรับฮอร์โมนภายในคุณหมอมีคำแนะนำไหมคะ
3: ฮอร์โมนภายในคือหมายความว่าเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศหญิงอย่างนี้เหรอคะหร
1: ือ
3: ว่าจริงๆค่ะเป็นแคปซูลยอได้เพราะว่าอย่างที่อธิบายเลยว่ามันมีสารที่มันออกฤทธิ์คล้ายๆฮอร์โมนเอสโตรเจนของเพศหญิงอะค่ะมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นฮอร์โมนธรรมชาติที่มันจะช่วยแบบเพิ่มการไหลเวียนเลือดลมในร่างกายให้เรากระปี้กระเป๋าแบบลดอาการพวกร้อนวูบวาบหรือลดอาการพวกหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ก็สามารถกินได้นะคะแคปซูลยอใช่ทานได้เลยค่ะ
1: คุณพรหมายถึงแบบนี้ไหมหรือว่าจะหมายถึงเรื่องของการคู่นอนอย่างนี้หรอคะ
0: หมายถึงทางเพศด้วยเลย
3: ถ้าเกิดทางเพศว่าอาจจะเป็นแบบว่าพวกเขาเรียกว่าย่ายุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยแบบพวกสร้างคอลลาเจนกระชับอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นหญ้ายุ่มหรือหญ้ารีแพรก็ทานได
1: ้
3: หญ้ายุ่มนะคะใช่ก็ช่วยแบบเรื่องเสริมสร้างคอลลาเจนกระชับช่องคลอดพวกมดลูกอย่างเงี้ยค่ะได้อีกตัวนึง
1: หญ้ารีแพร
3: ใช่หญ้ารีแพรหรือหญ้ายุ่ม
0: ช่างมดลูกอันนี้ยังได้เลยค่ะ
1: อะไรนะจ๊ะ
0: ว่านช่างมดลูกนะคะ
1: อ๋อทานได้ไหมใช่ไหม
3: ว่านช่างมดลูกก็ทานได้ค่ะแต่ว่าว่านช่างมดลูกอาจจะต้องดูแบบแหล่งที่ปลูกดีๆอย่างเงี้ยอีกนิดนึงอะค่ะเพราะว่าบางทีมันอาจจะแบบปนเปื้อนพวกโลหะหนักหรืออะไรอย่างงี้เนาะเพราะว่าว่านฉักมดลูกมันเป็นว่านที่อยู่แบบใต้พื้นดินอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องดูแหล่งปลูกดีๆแหล่งวัตถุดิบดีๆนิดนึงอะค่ะก็ทานได้เหมือนกัน
1: เอ๊ะมีข้อจำกัดไหมคะคุณหมอว่านฉักมดลูกเนี่ยข้อจำกัดสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวอะไรนี่มีไหมคะ
3: ถ้าเกิดว่านฉักมดลูกใช่ไหมคะ
1: ข้
3: อควรระวังเลยเนี่ยก็คนที่แบบอันดับแรกคือคนที่มีค่าตับค่าไตผิดปกติเนา
1: ะ
3: ก็ต้องระวังเลยเป็นส่วนใหญ่คือถ้าเกิดเป็นไตวายหรือตับอักเสบหรือว่าเป็นคนที่ทานยาละลายลิ่มเลือดกลุ่มวาฟารินอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องระวังแล้วก็คนที่ให้นมบุตรหญิงตั้งครรภ์เนี่ยไม่ควรทานเลยใช่ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่ทานยาคุมกำเนิดหรือยาแบบเกี่ยวกับฮอร์โมนอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอแพทย์แผนไทยหรือเภสัชกรก่อนก็ได้
1: ค
3: ่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวท้ายปลายสายเนาะเดี๋ยวเราจะแนะนำเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของอภัยภูเบศรอะค่ะถ้าเกิดอยากถามเจาะลึกมากขึ้นหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นก็ยังไงเดี๋ยวจะให้เบอร์ติดต่อไปแล้วก็สามารถโทรมาได้เลยเพิ่มเติมได้ค่ะ
1: โอเคนะคะคุณพร
0: คุณพรตัวเดียวค่ะ
1: ค่ะ
0: รากสามขีดได้ไหมคะ
3: ถ้าเกิดลาก30เหรอคะลาก30เนี่ยจริงๆสรรพคุณก็จะช่วยทำให้ในเรื่องของโรคเขาเรียกว่าอะไรนะคะโรคทางสตรีเนี่ยก็ช่วยได้มันจะช่วยแบบบำรุงร่างกายบำรุงกำลังก็ใช้ได้ค่ะใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าคือลาก30มันไม่ได้เด่นในเรื่องของฮอร์โมนเพศขนาดนั้นใช่ค่ะถ้าเกิดเพื่อความปลอดภัยเพื่อทั่วไปเลยการไหลเวียนเลือดทั่วไปกินแคปซูลยอก็ได้ค่ะว่านช่างมดลูกก็กินได้
2: ค่ะโอเคนะคะคุณ
3: ส่วนใหญ่รากสามสิบจะช่วยเพิ่มน้ำนมซะมากกว่าเพิ่มน้ำนม
1: นะคะ
3: ได้กัน
0: สามารถกินด้วยกันได้ไหมคะ
1: กินด้วยกันกับอะไรคะ
0: กินรากสามสิบกับไอ้ยอนะคะ
3: ถ้ารากสามสิบกับยอกินร่วมกันได้ไหมคิดว่าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะมันอาจจะแบบบางสรรพคุณมันจะทับซ้อนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก
1: ็
3: ได้เป็นยอก็ได้ค่ะ
2: ค่ะโอเคนะคะคุณพร
1: ค่ะสวัสดีค่ะอีกสัก
3: ขอบคุณค่ะ
1: อีกสักหนึ่งสายนะคะย้ำเบอร์ค่ะคุณน้องค่ะ
2: เบอร์นะคะ022769718ค่ะ022769718ค่ะมีคำ

0: ถามจากทางออนไลน์นะคะบอกว่าดอกอัญชันเนี่ยบำรุงสายตาได้ไหมคะ
1: ดอกอัญชันนี่เด่นเรื่องบำรุงสายตาเลยค่ะคุณผู้ฟังก็คืออัญชันเนี่ยเป็นสารมีสารที่ชื่อว่าแอนโทไซยานินเนาะเป็นสารที่พบมากในพวกพืชผักที่มีสีแดงสีม่วงสีน้ำเงินอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยหลักๆมันจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนมาหลอดเลือดเลือดฝอยบริเวณดวงตาได้ดีแล้วก็ช่วยในเรื่องของการทำให้บรรเทาแบบว่าอาการตาล้าตาแห้งได้แล้วก็จริงๆอัญชันก็สามารถบำรุงเส้นผมได้ด้วยนะคะแล้วก็บำรุงผิวพรรณได้ด้วยแล้วก็จะช่วยแบบต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ดวงตาอย่างเงี้ยค่ะใช้ได้เด่นๆก็จะบรรเทาอาการพวกตาล้าตาแห้งเพิ่มน้ำในลูกตาได้ค่ะสำหรับอัญชัน
2: ค่ะสรรพคุณมากเลยแล้วก็ปลูกง่ายด้วยนะคะไปกันที่สายจากอุทัยธานีนะคะคุณประจินค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะเจอแล้วค่ะ
3: อยากถามคุณหมอนะคะมันเราเป็นพาร์กินสันนะคะแล้วทานยาอย่างก็วันละ3เวลา3ครั้งอย่างเงี้ยแล้วก็ก่อนอาหารมันจะมีผลอะไรกับพวกไตเราไหมคะ
1: คืออย่างนี้ค่ะพาร์กินสันนี่มันเป็นโรคประจำตัวใช่ไหมคะคือคิดว่าถ้าเกิดทานตามขนาดที่คุณหมอแผนปัจจุบันนะคะแนะนำเนี่ยแล้วก็แนะนำให้ตรวจค่าตับค่าไตเป็นประจำนะคะคิดว่าไม่น่าเป็นอะไรแล้วก็แนะนำให้พบคุณหมอแผนปัจจุบันเป็นประจำเนาะแล้วก็ตรวจค่าตับค่าไตเป็นประจำดีกว่าค่ะค่อนข้างตอบยากว่าจะเป็นตับหรือไตไหมเพราะว่าจริงๆจะพูดอย่างนี้ค่ะว่าตับไตเนี่ยอาจจะไม่ได้มีสาเหตุแค่เรากินยาแผนปัจจุบันอย่างเดียวหรือยาแผนไทยที่เป็นยาสมุนไพรอย่างเดียวเนาะการที่เรากินน้ำน้อยหรือการที่เรากินอาหารผิดแปลกไปจากเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็การพักผ่อนอย่างเงี้ยค่ะหลายๆปัจจัยจะทำให้ค่าตับค่าไตเราเสื่อมด้วยหลายๆปัจจัยอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตรวจที่สำคัญเลยที่เราจะรู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นเลยก็คือควรที่จะตรวจค่าตับค่าไตค่าเลือดเป็นประจำทุกปีหรือว่าปีละ2ครั้งก็ได้ค่ะที่เราจะทราบเลย
3: ตรวจปีละครั้งนะคะปีละครั้งนี่ตรวจปีละครั้งค่ะ
2: ดีแล้ว
1: ปีละครั้งดีใช่ค่ะก็แนะนำให้ถ้าเป็นพาร์กินสันแนะนำอย่างแรกก็คือแนะนำให้นัดตรวจกับคุณหมอติดตามอาการกับคุณหมอเจ้าของไข้เป็นประจำเพื่อติดตามอาการเนาะแล้วก็ตรวจค่าตับค่าไตเป็นประจำทุกปีก็ค่อนข้างดีค่ะทำได้เลย
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะขอบคุณเจ๊ทั้งสองด้วยนะคะ
2: ค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะ
1: สุขภาพแข็งแรงนะคะ
2: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะสักหนึ่งคำถามสั้นๆนะคะทางออนไลน์คุณหนุ่มไพรัตค่ะบอกว่าผมป่วยติดเตียงไอเรื้อรังแล้วก็มีอาการคล้ายกับเวลาที่พูดออกมาแล้วเนี่ยจะมีอาการไอจนจะอาเจียนแน่นหน้าอกอยู่พักหนึ่งแล้วก็หายไปถ้าจะกินน้ำต้มขมิ้นชันเนี่ยกินได้ไหมและมีวิธีการกินอย่างไรกินได้นานแค่ไหนคะ
1: กินน้ำต้มขมิ้นชันได้ไหมทานได้เลยค่ะแต่ว่าแนะนำว่าลองต้มขมิ้นชันน้ำขมิ้นชันมาสัก1ถึง2เงาก็ได้เนา
2: ะ
1: ต้มกับน้ำสัก1ลิตรก็ได้ค่ะแล้วก็กินได้เลยแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเกิดเป็นเงาอะค่ะกำลังคิดว่าสารสำคัญหรือว่าการดูดซึมของลิตรยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะไม่เท่าแบบผงถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยติดเตียงอาจจะซื้อแบบแคปซูลมาก็ได้ค่ะใช่เพราะว่ามันจะมีสารสำคัญแล้วก็ปริมาณยาค่อนข้างสม่ำเสมอกว่าแบบเงาที่เป็นแบบเงาสดเนา
2: ะ
1: ใช่ค่ะก็คือเขาถ้าเกิดเป็นแบบแคปซูลขมิ้นชันเนี่ย1แคปซูลนะคะก็คือจะมี400มิลลิกรัมเป็นผงหมดเลยขมิ้นชันทั้ง400มิลลิกรัมเนาะถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยติดเตียงการกินแบบแคปซูลนะคะก็อาจจะเสี่ยงในเรื่องของการกลืนลำบากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อให้ง่ายต่อคุณหนุ่มไพรัตนะ
2: คะ
1: แนะนำให้คุณหนุ่มสามารถแกะเมล็ดแคปซูลเนาะแล้วก็เทผงอะค่ะมาผสมกับน้ำได้เลยค่ะประมาณสัก2แคปซูลก็ได้แล้วก็กินหลังมื้ออาหารได้เลยค่ะก็จะช่วยบรรเทาอาการได้ค่ะใช่แต่ว่าแนะนำให้ลองสังเกตอาการเนาะว่าอะไรที่ทำให้เรามีอาการกดไหลย้อนเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องหลีกเลี่ยง
2: โอเคค่ะคุณหมอเหลือเวลา1นาทีสั้นๆเลยนะคะฝาก
1: นี่ค่ะ
2: ติดตามเลยค่ะแล้วก็ช่องทางที่จะติดต่อค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวฝากศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของอภัยภูเบศนะคะโทรมาได้เลยจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา8โมงถึง5โมงเย็นนะคะที่เบอร์จดได้เลยนะคะ020287710นะคะเดี๋ยวย้ำอีกครั้งนะคะ020287710ขอบคุณนะคะ
0: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณแพทย์แผนไทยประยุกต์อธิชาพุทธากูลค่ะที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณ

0: ขอบคุณมากค่ะ
1: ค
0: ุณหมอ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่32การประพฤติพรหมจรรย์หนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบสุสานเถื่อนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราภายในวันอาทิตย์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพ
4: ป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการเร่งตรวจสอบสุสานเถื่อนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราภายในวันอาทิตย์นี้พร้อมสั่งการทุกจังหวัดสำรวจการดำเนินการจัดสุสานอย่างเคร่งครัด
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามความคืบหน้าจากกรณีการตรวจสุสานชีวิตชีมิสตรีไทยแลนด์และติดตามประเด็นด้านความมั่นคงในพื้นที่ณที่ว่าการอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกล่าวว่ากรณีการใช้พื้นที่เพื่อตั้งสุสานเถื่อนได้มีการออกเป็นคำสั่งอย่างชัดเจนในวันนี้ให้ทางจังหวัดทำสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการยื่นขอใช้พื้นที่จัดตั้งสุสานตั้งแต่ปี2564ว่าถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์การออกใบอนุญาตสุสานหรือไม่รวมถึงความเปลี่ยนแปลงระหว่างปี2564จนถึงวันที่1มกราคม2567ที่ทำให้สถานที่นี้ไม่ได้รับใบอนุญาตขณะเดียวกันให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างเพื่อให้แน่ชัดว่าไม่ใช่ร่างคนไทยที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุและถูกนำมาสวมรอยโดยรายละเอียดทั้งหมดต้องมีคำตอบที่ชัดเจนภายในวันที่13กันยายนนี้และจากนี้ต้องยกระดับการตรวจสอบอย่างจริงจังไปทั่วประเทศรวมถึงสุสานที่เจริญกรุงในกรุงเทพมหานครขณะเดียวกันกรมการปกครองต้องจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลที่ชัดเจนสรุปยอดสุสานและชาปนสถานทั่วประเทศทั้งที่มีและไม่มีใบอนุญาตโดยจำแนกตาม

0: กลุ่มศาสนาให้ครบถ้วนไม่ปล่อยให้ตัวเลขคลาดเคลื่อนเหมือนที่ผ่านมาสุภาพรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง4รายรับซื้อมังคุด300ตันพร้อมจัดกิจกรรมแจกมังคุดแก่ผู้เติมน้ำมันช่วยระบายผลผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาด
2: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่4รายได้แก่ PTT Station บางจาก PT และ Sasco รับซื้อมังคุดจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชรวม300ตันเพื่อนำมาจัดเป็นแพ็คกว่า 600,000 แพ็คสำหรับแจกให้ประชาชนที่มาใช้บริการเติมน้ำมันณสถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการกว่า800สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล5จังหวัดได้แก่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการและสมุทรสาครโดยผู้เติมน้ำมันครบ500บาทจะได้รับมังคุด1แพ็คน้ำหนัก500กรัมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนหรือจนกว่าของจะหมดเพื่อเพิ่มช่องทางการระบายผลผลิตหลังคาดว่าปีนี้ผลผลิตมังคุดจะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ75จำเป็นต้องบริหารจัดการด้านตลาดและกระจายผลผลิตให้ถึงผู้บริโภคมากขึ้นขณะที่ผลผลิตมังคุดในภาคตะวันออกสิ้นสุดฤดูกาลแล้วส่วนภาคใต้ออกสู่ตลาดแล้วกว่าร้อยละ60ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและบางพื้นที่ของจังหวัดชุมพรโดยมังคุดคุณภาพดีมีตลาดรองรับและสามารถจำหน่ายได้เฉลี่ย 15-20 บาทต่อกิโลกรัมจึงขอให้เกษตรกรให้ความสำคัญกับการคัดสรรและดูแลคุณภาพผลผลิตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคบุริมปราศภาภาครายงาน
1: เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเรียน2แห่งในเมืองบูคาวูทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย29รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายลอเรนซ์คานยูก้าโฆษกกลุ่มกบฏ M23 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกที่ได้รับการสนับสนุนจากรวันดาโดยระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเรียน2แห่งในเมืองบูคาวูทางตะวันออกของ DR คองโกซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกบฏ M23 เมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย29รายในจำนวนนี้เป็นเด็กนักเรียน24รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้บ้านเรือน300หลังที่ใกล้กับจุดเกิดเหตุได้รับความเสียหายโฆษกกลุ่มกบฏ M23 ยังยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ในโรงเรียนและบ้านเรือนเหล่านี้ได้แล้วพร้อมเรียกร้องให้ประชาชนในเมืองบูคาวูอยู่ในความสงบแต่ไม่มีการเปิดเผยสาเหตุของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอนากลางอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูอำเภอนายูงอำเภอหนองแสงอำเภอกุมภาวปีจังหวัดอุดรธานีอำเภอนาแห้วอำเภอภูเรืออำเภอภูหลวงอำเภอหนองหินอำเภอภูกระดึงอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอคอนสานอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอภูเขียวอำเภอบ้านแท่นอำเภอบ้านคว้าอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นอำเภอโพนาแก้วอำเภอโคกศรีสุพรรณอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์จังหวัดนครราชสีมามีฝนตกกับทั้งจังหวัดอำเภอนางรองอำเภอประโคนชัยอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพนมอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอนายงอำเภอกำตังอำเภอย่านตะเขาอำเภอปะเหลียนอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอเขาชัยสนอำเภอตะโมดอำเภอบางแก้วอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงอำเภอจุ้งว่าอำเภอมะนังอำเภอละงูอำเภอควนกาหลงอำเภอท่าแพอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอรัตภูมิอำเภอหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งอำเภอสะเดาอำเภอนาทวี

ีจังหวัดสงขลาอำเภอรามันอำเภอยะหาอำเภอกาบังอำเภอกรงปีนังอำเภอบันดังสตาอำเภอทานโตอำเภอเบตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอรือเสาะอำเภอศรีสาครอำเภอจะนะอำเภอสุขีรินอำเภอแว้งอำเภอเจาะไอร้องอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอท้ายเหมืองอำเภอทับปุดอำเภอเมืองอำเภอกระปงจังหวัดพังงาอำเภอถลางอำเภอกระทู้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตอำเภอท่าช้างอำเภอชัยยาอำเภอท่าชนะอำเภอชัยบุรีอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและฝนหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปทุมธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมบริเวณจังหวัดปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาหลังจากนั้นเวลา 14:30 นถึง 15:00 นคาดว่าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตคลองสามวาสายไหมดอนเมืองหลักสี่บางเขนจังหวัดปทุมธานีคาดว่าปกคลุมมากกว่า1 ชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: เป็นทะเบียนแท้น่ะ
2: ค่ะ
1: ของแท้เขาต้องรู้สิเนา
2: ะ
1: เออว่าเอ้า
2: ทำไม
1: รถคันนี้สีนี้ทะเบียนนี้ยี่ห้อนี
2: ้เหมือนกันเลย
1: ทำไมเป็นทะเบียนเดียวกับของเราเพราะงั้นเขาก็ต้องรู้ว่าของเขา
2: ของจริงตัวนี้ของปลอม
1: ใช่ไหม
2: อ
1: ัน
2: นี้คือตัวก๊อปปี
1: ้ไอตัวก๊อปปี้มันจะมาบอกว่าไอฉันของจริงเนี่ยนะ
2: ไม่ได้นะ
1: มันบอกไงอ่ะ
2: เ
1: ว้นแต่ว่าผิดที่ขนส่งทำมา2ใบ
2: ไม่น่าผิดนะเน
1: า
2: ะ
1: เนี่ยมีผู้แจ้งมา
2: ค่ะ
1: มีผู้แจ้งร้องทุกข์มาน
2: ะ
1: ครับว่ามีต่างด้าวต่างด้าวซื้อรถป้ายแดงยี่ห้อหรูคันหนึ่งนะ
2: โอ้โห
1: แล้วมันแดงอยู่ข้ามปีแล้วนะ
2: ค่ะ
1: เพราะว่ารถป้ายแดงเขาไม่เกินเดือนนะแล้วก็กำหนดระยะเวลาการวิ่งตั้งแต่กลางวันวิ่งเฉพาะกลางวันนะ
2: กลางคืนไม่ให้วิ่ง
1: อะไรเงี้ยนะมันจะมีกำหนดอันนี้วิ่งข้ามวันข้ามเดือนข้ามปียังแดงอยู่นั่นนะ
2: ยังใหม่อยู่อย่างนั้นอ่ะ
1: ไม่มีแล้วโดนแล้ว
2: โดนไปแล้วใช่ไหม
1: โดนแล้วรายการเรานี่จัดการได
2: ้ค่ะเป็นเคสที่ตามต่อเนื่องกันมาน
1: ะครับอย่าปล่อยนะอย่าปล่อยเพราะคนที่มีเจตนาถึงแม้เขาไม่เอาไปทำผิดแต่เขายังไงรู้ไหม
2: ค่ะ
1: ไม่เสียภาษีไง
2: โอ้เพราะว่าอันนี้เขาเป็นกรณีที่จะหลีกเลี่ยงการเสียภาษีใช่ไหมคะ
1: ใช่
2: เดี๋ยวเรารอสาย
1: ผมเนี่ยน้องฝนดูในเอกสารเนี่ย
2: ค่ะ
1: เนี่ย
2: เป็นอะไรจดหมายใช่ไหมคะ
1: ก็
2: แกะมาม
1: ี
2: การเป็นซองทั้งปึกเลยเนี่ย
1: มีคุณลุงจากอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีเนาะ
2: ค
1: ุณสุพลนะ
2: ค่ะ
1: นะครับแนบเอกสารหลักฐานมาทั้งหมดเลยนะครับให้ผมยื่นอุทธรณ
2: ์
1: ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให
2: ้อ๋อเหรอฮะนี่คือของรายเดียวหรออ
1: ันนี้รายเดียว
2: รายเดียวเหรอ
1: รายเดียวรายเดียวเอกสารมาครบหมดเลยนะครับให้ผมยื่นให
2: ้
1: ทีนี้ผมจะยื่นยังไงการยื่นอุทธรณ์เนี่ยตอนนี้มันหมดเขตยื่นอุทธรณ์แล้วใช่ไหมตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ยื่นอุทธรณ์ทีนี้ถ้าคุณลุงยื่นอุทธรณ์ไว้แล้วถ้าคุณยื่นอุทธรณ์ไว้แล้วแล้วคุณไม่เอาเอกสารนี้ไปยื่นเนี่ยจริงๆต้องยื่นที่อำเภอและอำเภอต้องทำหลังบ้านให้ทั้งหมดถ้าลุงไปยื่นที่อำเภอแล้วอำเภอสว่างวีระวงไม่ทำให้ลุงถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่เลยนะ
2: ใช่
1: ทั้งมท.1 มท.2 มท.3 มท
2: .4
1: แล้วก็อธิบดีกรมการปกครองเขาก็สั่งถูกไหมผ
2: ู
1: ้ว่าเขาก็สั่งเตรียมหน่วยความสะดวกนี่แกส่งมาให้ผม
2: โอ้ยทั้งปึกเลยอ่ะ
1: แต่ว่าส่งมาแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะส่งให้ท่านปลัดกระทรวงการคลังท่านรวรณ์แสงสนิทให้ท่านช่วยดูให้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่31สิงหาคมนะ
2: ผ่านมาแล้ว
1: ใช่นะครับผ่านไม่ผ่านก็ตามคุณสมบัติส่วนอีกรายหนึ่งก็ส่งมาเหมือนกัน
2: เหรอฮะน่าจะส่งมาเยอะเลยพี่ถนอม
1: ส่งมาช่วยยื่นอุทธรณ์ให้ทีผมก็มันก็ไม่ใช่หน้าที่โดยตรงที่จะไปยื่นอุทธรณ์ได้นะคุณปรีชาในชื่อปรีชาอยู่กรุงเทพนี่เองบอกไปที่เขตแล้วไม่ได้
2: เขายื่นไม่เป็นหรือว่า

0: ได้รับเรื่องหรือยังไง
1: ไอ้นี่แหละเป็นปัญหานะครับเดี๋ยวจะฝากท่านปลัดให้นะ
0: ค่ะเอาไปสายต่อไปเลยคุณอนันต์จากสมุทรปราการค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คุณอนันต์ไปตรวจสุขภาพประจำปีพบว่าปอดมีผังผืดจะเหนื่อยง่ายคุณหมอจ่ายยาและให้ไปกายภาพแต่ก็ไม่หายคุณหมอจึงทำเรื่องส่งตัวไปโรงพยาบาลราชวิถีแต่ต้องเสียเงินค่ายาเอง 47,000 บาทอยากให้ช่วยหาโรงพยาบาลและยาที่ทำให้หายป่วยให้หน่อยใช่ไหมฮะ
2: ครับผม
1: ที่โทรมานี่ต้องการให้ช่วยอะไรอ่ะครับ
2: คืออยากจะหาโรงพยาบาลที่รักษาไม่แพงครับ
1: คือรักษาไม่แพงเหร
2: อลุง
1: ลุงเท่าที่ผมฟังเสียงนี่คือหายใจเหนื่อยมากใช่ไหมครับเนี่ยใช่ไหมครับ
2: สวมสายอยู่ครับ
0: โอ้สวมสายอยู่
1: สวมสายแล้วใช้บัตรทองใช่ไหมครับ
2: ครับใช้สายใหญ่จมูกคร
1: ับ ใช้บัตรทอง
2: ครับ
1: แล้วทำไมปกติโรงพยาบาลไหนครับที่รักษา
2: สมุทรปราการครับ
1: โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรปราการแล้วเขาส่งต่อมาที่ไหนครับ
2: ราชวิถีครับ
1: ราชวิถีทีนี้พอส่งต่อมาราชวิถีแล้วทำไมต้องเสียเงินนะครับ
2: ครั้งแรกกันทางนี้สมุทรปราการให้ผมเอ็กซเรย์แล้วเข้าบูรูเข้าไปอุโมงค์อ่ะเสร็จแล้วเขามีแผ่นฟรี2แผ่นครับให้ผมก็หาพบหมอคนเดิมแล้วบอกเสร็จแล้วเขาบอกคุณลุงฝังผืดมันไม่หายไปไหนนะเดี๋ยวผมทำเรื่องส่งตัวไปรับผิดไปได้ไหมผมบอกไปได้ครับ
1: ไปโอ้ทรมานคุณลุงกำลังหอบลุงครับลุงฟังผมเนาะลุงมีลูกไหมครับลุง
2: ครับ
1: มีลูกไหมครับ
2: มีครับ
1: ให้ลูกของคุณลุงเนี่ยทักเฟซบุ๊กผมมาหน่อยได้ไหมครับ
0: ถนอมอ่อนเกตพลค่ะ
2: ให้ตอนเย็นครับผม
1: นะให้ลูกของคุณลุงเนี่ยนะเอาถ่ายตัวหนังสือใบเสร็จที่โรงพยาบาลเขาเรียกเก็บไปนะนี่หนึ่งนะครับแล้วก็สองก็คือเอาประวัติของลุงนิดหนึ่งใบป่วยนะส่งให้ผมนิดหนึ่งนะ
2: ครับผม
1: เดี๋ยวผมจะส่งให้ทางสปสช.ช่วยตรวจสอบเรื่องนี้หนึ่งโรงพยาบาลสมุทรปราการส่งต่อไปราชวิถีและทำไมราชวิถีต้องเก็บเงินเขา
0: ใช่
1: บัตรทองต้องไม่เก็บ
0: ค่ะ
1: ต้องไม่เก็บเสียได้ไม่เกิน30อายุ60ขึ้นไปไม่ต้องจ่าย
0: ค่ะ
1: อายุไม่ถึง60เจ็บป่วยไม่มีตังก็ไม่ต้องจ่ายนี่คือสิทธิ์บัตรทองเป็นอย่างนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะร้องทุกข์เรื่องของการถูกเรียกเก็บเงินกับ2การรักษานะการรักษาที่ว่าเนี่ยหอบเหนื่อยเนี่ย
0: งานบอกว่าเป็นยานอกบัญชี
1: เราขอไหมเราร้องขอไหมยานอกบัญชีเราร้องขอป่ะครับ
2: ก็หมอเราไอ้ราชวิถีเขาบอกเป็นยานอกบัญชีครับอย่างนี้ทางที่โรงพยาบาลส่งไปเขาไม่ระบุให้รักษาให้ฉีดให้อะไรเขาไม่เขาแค่ให้ไปถึงโรงพยาบาลให้หมอดูเฉยครับ
1: ทีนี้ถ้าเป็นยานอกบัญชีเราหมอถามแล้วเรารับก็โอเคแสดงว่าเรายอมรับแต่ถ้าเราไม่ยอมรับยานอกบัญชีเราใช้ยาของบัตรทองตามสิทธิบัตรทองเขาก็ต้องจ่ายยาบัตรทองครับ
2: ครับ
1: ซึ่งคุณภาพมาตรฐานผ่านอนุกรรมการมาแล้วเช่นเดียวกัน
2: ครับ
1: ไม่จำเป็นต้องไปใช้ยานอกบัญชีเอางั้นนะลุงนะเดี๋ยวให้ลูกชายติดต่อมานะเดี๋ยวผมประสานทางสปสช.ให้นะ
2: ครับผมครับ
1: อาการหอบเหนื่อยเนาะน่าเห็นใจคุณลุง
2: อ่ะตอนนี้ทรมานมากเลย
0: เดี๋ยววางสายก่อนก็ได้ค่ะคุณลุงแล้วเดี๋ยวลูกชายติดต่อมา
1: ครับครับครับบอกคุณลูกชายนะติดต่อผมมาตอนเย็นก็ได้นะลุงนะสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะว่าใส่สายยางเน
1: า
0: ะ
1: แล้
0: วก็เวลาพูดก็ไม่ค่อยสะดวก
1: ครับ
0: แล้วโดยเฉพาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปอดด้วย
1: ก็จริงๆก็ไม่อยากพูดแต่เขาพูดให้ฟังว่ามีที่ย่านฝั่งธนบุรีนะครับก็หายใจหอบเหนื่อยแบบนี้เหมือนกันผมเคยไปเยี่ยมแกทิงนะคนป่วยคนชมรายการเรานี่แหละเอาถังออกซิเจนไปให
0: ้
1: หลังจากนั้นเขาก็ส่งกลับคืนมาส่งถัง
0: ให้ส่งต่อใช่ไหม
1: ฮะแกก็ไม่อยู่แล้ว
0: ก็
1: หายใจหอบหายใจมันทรมานมากฝนพี่เคยป่วยแบบหายใจไม่เต็มอิ่มอ่ะนะเคยเล่าให้ฟังใช่ไหม
0: พี่ถามท่ากายภาพคุณหมอพรเทพ
1: เออใช่
0: แล้วคุณหมอพรเทพสอนให้พี่ทําท่าที่แบบกระบังลมมันผายอ่ะ
1: เออถ้าใครที่หายใจไม่เต็มปอดเนี่ยคุณหมอแนะนํานะครับก็คือให้ยกมือขึ้นอย่างนี้นะ
0: เออ
1: แล้วก็สูดให้ดูสูด
0: อากาศ
1: แล้วค่อยๆปล่อย
0: เออช่วยได้ใช่มั้ย
1: ปล่อยออกมาแบบนี้นะ
0: วันละกี่ครั้ง
1: ก็วันละ20ไม่ใช่

0: อย่าเป็นวันเลยทำได้ตลอด
1: อ๋อทำได
0: ้ทำให้เราหายใจออกซิเจนมันเต็มปอดมากขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะแต่หลังจากนั้นพี่ก็ไปโรงพยาบาลใช้ยาเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ว่าก็วิธีการของคุณหมอก็ทำให้เราโอ้ยมันทรมานอ่ะฝนขนาดหายใจไม่เต็มอิ่ม
1: ไม่ทั่วท้องนะมัน
0: ใช่ทรมานมาก
1: ค่ะเดี๋ยวรู้เคสนี้พี่หนอมก็จะตามให้นะคะไปสายคุณเกศรต่อเลยท่านนี้อายุ81ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียง
0: นี่แหละคุณยายเมื่อกี้
1: อ๋อที่เสียงก่อนทางสายเนี่ยนะคะคุณยายสวัสดีจ้า
2: สวัสดีค่ะ
0: ดีคุณยายโทรมาหาอยู่กับใครอ่ะยายน่ะ
2: ยายลูกชาย
0: ลูกชาย
2: ค่ะ
0: โทรมาเมื่อก่อนเข้ารายการน่ะเนาะ
2: เป็นมันอยู่มันก็เดินไม่ได้
0: อยู่ก็เดินไม่ได้เมื่อไหร่ครับ
2: เท้าแผลหนึ่งอ่ะครึ่งหนึ่งอ่ะไปโรงพยาบาลไม่ทันอ่ะ
1: เข้า
0: ใช่ไหมเข้าไปคอยงาน
2: มือมันก็เลยท้ายมันก็ชาแหละ
0: ชาไปด้วย
2: เรื่อย
0: ๆเป็นนานหรือยังอ่ะครับคุณป้า
2: คนเดินไม่ได้เลย
0: เดินไม่ได้เลยเป็นเมื่อไหร่อ่ะเนี่ย
2: พอ6วันหมอบอกให้กลับบ้านได้แล้วอะไรมันยังไม่รู้เรื่องเลย
1: อันนี้หมอให้กลับบ้านแล้ว
2: ยังยกมือได้ดูมา6วันยกมือไม่ได้เลย
0: ยกมือไม่ได้
2: เลย
0: ยายมีลูกกี่คนน่ะยายมีลูกกี่คน
2: แม่คนหนึ่งแล้วก็อยู่ที่อื่นแต่คนหนึ่ง
0: คือยายบอกว่ามีลูกในผู้หญิงคนหนึ่งแต่ว่าไม่มีงานทำยังตกงานอยู่ส่วนลูกชายกับเซ็กซี่อายุ50แต่ว่าก็ป่วยเหมือนกัน
2: อ
0: ่ะคือสมาธิไม่เต็มที่อ่ะทีนี้แล้วยายอยู่ห้องเช่าใช่ไหม
2: จ้า
0: อยู่กัน3คนแม่ลูกใช่ไหม
2: แม่2คนน่ะ
0: สองคนเหรออีกคนไปอยู่ไหน
2: เขาอยู่ต่างหาก
0: เขาอยู่ต่างหากนะลูกสาวอยู่ต่างหากแต่ยายอยู่กับลูกชายที่ขับแท็กซี
1: ่
2: จ้า
0: แล้วยายต้องการให้ช่วยอะไรอะครับยาย
2: แบบเนี้ยไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นครั้งแรกอะมันเลยไม่รู้จะให้ช่วยยังไงเนี่ย
0: มีข้าวกินไหมถามง่ายๆถามตรงๆอะมีเอาข้าวไหม
2: ข้าวไม่เป็นไรเอาของกินไม่เป็นไรของใช้สำหรับคนติดเตียงอ่ะ
0: อ๋อของใช้สำหรับคน
2: ใจยังไง
0: ก็แพมเพิร์สอะไรพวกนี้นะ
1: น่าจะแบบเครื่องกายภาพไหมอะคะหรือว่า
0: คงยากแล้วแหละ84
2: วิวแพงอย่างเงี้ยมันคงไม่มีเหมือนเดิมแล้วล่ะ
0: ใช่ยาย
2: จ้าม
0: ีใครโทรหายายบ้างแล้วยังนะเอาละไม่เป็นไรเดี๋ยวยายรับโทรศัพท์แล้วกันน้องพยายามรับโทรศัพท์เอามือถือโทรศัพท์วางใกล้ตัวยายที่สุดนะยายนะเดี๋ยวจะมีผู้ใหญ่ใจดีให้ลูกเนี่ยไปหายายถึงห้องเลยนะไปดูว่าจะช่วยยายอย่างไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวถ้าลูกชายขับรถแท็กซี่เดี๋ยวชมรมเพื่อนแท้เราเดี๋ยวจะดูแพมเพิร์สให้นะ
1: ค่ะ
0: นะครับเดี๋ยวจะช่วยเหลือคุณยายนะยายนะข้าวปลาอาหารเดี๋ยวช่วยดูเพิ่มเติมให้จะบอกว่ามีแล้วไม่เอาดูแลว่าอยู่ห้องเช่านี
1: ่ค่ะ
0: อยู่ห้องเช่าลูกชายขับแท็กซี่ก็ใช่ว่าจะหาตังค์ได้ปัจจุบัน
1: ยาครีมบำรุงผิวต่างๆแก้แผลกดทับอะไรเงี้ยเนาะ
2: ก็ยังเปิดเป็นได้เดือนเดียวค่ะ
0: เตียงเอาไหมยายเตียงเอาไหม
1: มีเตียงไหมคะ
2: มันเตียงห้องเช่ามันเขาให้มันเตียงแต่มันเคลื่อนไม่ได้อ่ะมันเวลากินข้าวมันลุกไม่ได้
1: ต้องเป็นเตียงแบบหมุนนะพี่
0: ที
1: ่สามารถที่จะเอนขึ้นได
2: ้
1: อ
2: ่
1: ะ
0: เอาละไม่เป็นไรเดี๋ยวยายครับเดี๋ยวผมรับเป็นภาระให้นะว่าเดี๋ยวให้ลูกเดี๋ยวขอคุยกับลูกชายของคุณยายเดี๋ยวให้เขามาหาผมนิดนึงน
1: ะ
0: ให้เขาถ่ายรูปถ่ายคลิปมาให้ผมดูนิดนึงแล้วก็ถ้าจำเป็นต้องใช้เตียงเดี๋ยวจะเอาเตียงให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขอบคุณพี่วิเชียรผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับที่แกบอกผมเคยสั่งผมไว้นะนะครับแกบอกว่าคุณหนอมถ้าคุณไปเจอใครที่ลำบากเดือดร้อนบอกผมนะครับแล้วแกก็ไปทำไม่ออกหน้าออกตาอะไรทั้งสิ้น แต่ผมจำเป็น

0: จะต้องออกบอกให้รู้ว่าใครช่วยเขาอ่ะนะยายนะเดี๋ยวดูให้นะยายนะ
1: ค่ะ
0: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: โอ้คุณยายคือทำให้เหมือนระบบประสาทหรือว่าอวัยวะนี่ก็เปลี่ยนไปเลยเน
0: า
2: ะ
0: คือยายก็บอกว่ามันแบบเฉียบพลันนะครับ
2: เป็นสโตรกใช่ไหมส่งโรงพยาบาลไม่ทัน
0: คือถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านสมัยก่อนก็บอกอัมพฤกษ์จับอ่ะปุ๊บปั๊บก็เป็นเลยอ่ะนึกออกไหม
2: แต่เขาเป็นครึ่งซีกใช่ไหม
0: เป็นครึ่งซีก
2: ครึ่งซีก
0: เป็นครึ่งซีกอัมพฤกษ์อัมพาตไปโรงพยาบาล6วันหมอก็ให้กลับกลับมาก็จะยังไงก็อยู่ในสภาพแบบนั้น
2: อ
0: ่ะลูกชายขับแท็กซี่ก็ใช่ว่าจะหาเงินได
2: ้
0: ลูกชายป้าก็บอกว่าลูกชายก็สติก็ไม่ปกติเท่าไหร
2: ่
0: คือไม่พัฒนาใช่ยายจะบอกว่าลูกชายป้าก็สติก็ไม่พัฒนาขึ้นแล้ว
2: แต่ก็ยังประกอบอาชีพได้เป็น
0: ยังพอขับรถได้อยู
2: ่
0: นะครับ
2: ค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้จะประสานต่อ
0: เดี๋ยวรับเป็นภาระนะรับเป็นภาระรับเป็นธุระให้ครับรู้แล้วไม่ช่วยก็เราก็ทุกเองอ่ะทีเนี้ย
2: เพราะตอนแรกแกบอกข้าวปลาอาหารไม่ต้องแต่จริงๆก็จำเป็น
0: ก็จำเป็นอยู่แหละนะหากินไม่ได้นี่
2: ใช
0: ่
2: ค่ะแล้วก็อยู่ห้องเช่า
0: ครับ
2: ค่ะเอาไปสายคุณ
0: ใครจะช่วยยายกับผมก็ทักมาได้
2: น
0: ะท
2: ัก
0: เฟซบุ๊กผมมานะทักเฟซบุ๊กมานะ
2: อ่อนเกตผลเพราะว่าเมื่อสักครู่คุณ
0: ยายอยู่ลาดพร้าวซอยภาวนา
2: คุณยายเขาบอกข้อจำกัดอันนึงคือถามว่าอยากได้เตียงไหมแต่ว่าเตียงเนี่ยเขาบอกว่าเขาลุกขึ้นมาไม่ได้ฉะนั้นเขาคงเข้าใจว่าเตียงของเขาเนี่ยเป็นสภาพที่มันเอ็นขึ้นไม่ได
0: ้แกอยู่อพาร์ตเมนต์ที่เช่
2: า
0: ถ้าเอาเตียงขึ้นไปได้มันก็ยังเลื่อนได้
2: ใช
0: ่แล้วก็เดี๋ยวจะพอแกนอนเนี่ยจะมีไอ้ตัวที่พาดสามารถนอนทานอาหารบนนั้นได้บนเตียงอ่ะเนาะเดี๋ยวจะดูให้
2: ค่ะ
0: เนี่ยใครถ้าใครจะช่วยเพิ่มเติมก็ทักเฟซผมมาเนาะช่วยกันนะครับช่วยกัน
2: ใช
0: ่ค่ะก็คิดถึงก็เวลาเจอเรื่องแบบนี้ผมคิดถึงตอนที่เรามีแม่ป่วยติดเตียงอ่ะเรายังโชคดีได้ไปเฝ้าไปดูมีน้องคอยดูแลอย่างดีอ่
2: ะ
0: แต่ถ้าใครที่ครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ก
2: ็ไม่มีความพร้อม
0: นะ
2: ไม่ได้รับการช่วยเหลือ
0: ใช่
2: เดี๋ยวเราจะพร้อมช่วยนะคะ
0: ครับ
2: ไปสายคุณแก้วจากกรุงเทพต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแก้ว
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะบริษัทคุณแก้วไม่ได้ทำการมา6เดือนแล้วอยากทราบว่าถ้าอยากจะปิดกิจการเลิกบริษัทต้องมีขั้นตอนอย่างไรเหรอคะ
3: ครับ
0: ไม่ประกอบการแล้วใช่ไหม
3: ครับ
0: ไม่ประกอบการแล้วปิดแน่นอนแล้วใช่ไหมครับ
3: ปิดแน่นอนแล้วครับ
0: มีผู้ถือหุ้นกี่คนนะครับ
3: ไม่แน่ใจเลยนะลูกชายก็เอาผมไปเข้า
0: อันนี้เป็นบริษัทของลูกชาย
3: ของลูกชายแต่ไอ้พี่สาวแฟนน่ะเขาเอาเงินมาเข้ากับลูกชายนี่เอาเงินมาเข้าบัญชีบริษัทลูกชายที่เปิดไป
0: คุณลุงคุยกับลูกชายให้ได้ข้อสรุปก่อนนะเพราะว่าฟังดูเนี่ยลูกชายเอาชื่อพ่อเนี่ยไปเป็นกรรมการผมเข้าใจว่างั้น
2: ค่ะ
0: เป็นผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการบริษัทแต่บริษัทที่ไม่ได้ประกอบกิจการ
2: ค่ะ
0: เมื่อไม่ได้ประกอบกิจการก็จดเลิกบริษัทเสียเท่านั้นเองอะครับจดเลิกแต่ว่าก็ตั้งผู้ชำระบัญชีนะ
2: ค่ะ
0: ตั้งผู้ชำระบัญชีผู้ชำระบัญชีก็คือคนที่ไปจดจัดตั้งเนี่ยก็มีบัญชีอยู่คนนึงเพราะงั้นเขาก็จะมีความรู้เรื่องนี้โดยตรงติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อจดเลิกแต่ต้องประชุมก่อนนะสมมติเราเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนในการตั้งบริษัทเนี่ยต้องใช้คนทั้งหมด7คนแต่นี้เขาแก้ไขมันตั้งง่ายขึ้นเหลือแค่2คน
2: ประธานและกรรมการ
0: ห้างหุ้นส่วนก็เดี๋ยวนี้ก็2คนก็เป็นหุ้นกันได้
2: ใช
0: ่ไหมบริษัทก็2คนก็ตั้งบริษัทได้แล้ว
2: บริษัทส่วนก็ตั้ง2คน
0: 2คนใช่ไหมเพราะงั้นถ้าเวลาจะตั้งกับ2คนก็ประชุมกันว่าเราจะตั้งบริษัทเวลาเราจะเลิกไอ้2คนก็ต้องประชุมกัน
2: 2คนก็ต้องประชุมเหมือนกัน
0: ประชุมเพื่อจะทําหนังสือว่าเราจะเลิกบริษัทเป็นมติว่าเลิกบริษัทและภายใน14วันนี้ต้องยื่นเช็คที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วชำระบัญชีผสมภาษีเสร็จเรียบร้อย
2: ค่ะ
3: ครับ
0: ครับคุณลุงบอกคุณลูกนะเขาก็ทำได้แหละไม่ได้ยุ่งยากเพราะเป็นเรื่องปกติที่ตั้งได้ก็เลิกได
2: ้ค่ะ
3: คร
0: ับ
3: คร
0: ับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณมากครับวันนี้ครับ
0: ครับ
2: ค่ะ
0: คือถ้าไม่จดเลิกเนี่ยมันจะโดนภาษีใช่ไห
2: ม
0: จริงจริงบริษัทเนี่ยมันมีตั้งแต่ว่าเราไปไม่ไหวเราแต่ว่าเรายังไม่อยากปิดพักก่อนได
2: ้
0: พักก่อนได้นะ
2: พักกิจการ
0: พักกิจการหยุดไม่ต้องสงภาษีนะครับกับสองก็คือยื่นภาษีแบบศูนย์ศูนย์ไว้ตลอดเพื่อจะรักษาบริษัทเพราะบางคนเนี่ยธุรกิจเขาทำมานานประวัติมันดีก็อยากจะเก็บไว้วันหนึ่งเกิดเศรษฐกิจกลับมาดีก็อยากจะไปต่อ
2: ไม่ต้องไปจดใหม่

0: ต้องไปจดใหม่หรือต้องการจะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์เพิ่มเติมก็ไปว่าไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะ
1: อันนี้ก็ไม่น่าจะเรื่องที่จะยุ่งยากซับซ้อน
0: คุณเกริกจากสมุทรสาครนะครับบอกว่าใช้สิทธิ์บัตรทองรักษาตัวเรียกเก็บค่าหมอ100 บาทและ

0: ถ้าตอบแบบเนี้ย
1: เออ
0: ถูกไหม
1: อย่าให้ฝนว่านะฝนพูดฟัน32ซี่นะจะบอก
0: ยังไงอ่ะ
1: พูดอะไรก็เป็นจริง
0: เออเอายังไงเจ้าหน้าที่ก็ต้องรักษาน้ำใจด้วยนะ
1: โทรไป1330นะบอกเจ้าหน้าที่สปสช.ได้รู้ว่าเราไปรักษาโรงพยาบาลไหนและทำไมถึงไม่ทำตามว่าต้องเสียแค่30บาทถ้ามาเรียกเก็บกันอย่างนี้ไม่ถูกต้องโทรร้องทุก1330นะคร
0: ับ ค่ะไปสายต่อไปเลยนะพี่ถนอม
1: ครับ
0: ชมคุณแหลมจากขอนแก่นโดนพี่ชายแอบหยิบใบโฉนดที่ดินไปจำนองกับหนี้นอกระบบอยากสอบถามว่าต้องทำอย่างไรคุณแหลมคะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: คุณแหลมโฉนดเป็นของเป็นชื่อใครอ่ะ
2: เป็นชื่อผมครับ
1: เป็นชื่อแหลม
2: ครับผม
1: แล้วพี่ชายเอาไปจำนองเหรอ
2: พี่สาวครับพี่สาวเอาผม
0: ไปจำนอง
1: เอาไปจำนองหรือขายฝาก
2: เอาไปจำนองเหรอครับไปจำนองอ่ะจำนองเงินแบบร้อยละ300อะไรเนี่ยครับ
1: เอาไปจำนองไปจดจำนองที่สำนักงานที่ดินหรือว่าเอาไปวางไว้กับเจ้าหนี้เฉยๆ
2: วางไว้ตามหมู่บ้านนี่แหละครับ
1: แล้วคุณไปเซ็นยินยอมไหมคุณแหลม
0: คุณแหลม
2: ชื่อผมครับ
0: ปิดทีวีก่อนนะคุณแหลมฟังทางสายโทรศัพท์อย่างเดียว
1: คุณฟังโทรศัพท์อย่างเดียวนะได้ยินหรือเปล่าครับ
0: เสียงมันสะท้อนเข้ามา
2: ผมได้ยินแล้วครับ
1: พี่สาวเอาไปกู้เงินเขาเนี่ยมันจะอย่าใช้คำว่าจำนองมันไม่ใช่จำนองพี่สาวเอาโฉนดของคุณแหลมเนี่ยไปกู้เงินเขามาแล้วคุณแหลมไปเซ็นค้ำประกันเงินกู้ไหมเซ็นหรือไม่เซ็น
2: ผมไม่ได้เซ็นผมไม่รู้ว่าเขาเอาของผมไปผมไปรื้อที่หลังคือเขาเอาของผมไปครับ
1: เขายอมรับว่าเขาเอาไป
2: เขายอมรับว่าเขาเอาไป
1: นานเท่าไหร่แล้ว
2: ผมก็ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่นะแต่ผมไปพักหลังๆเขาเอาไปแล้วไม่รู้ว่ากี่วันผมไม่ได้ถามเขาดู
1: ประมาณกี่ปีแล้วที่เขากู้กันมา
2: คงไม่ถึงปีหรอกครับ
1: เป็นเงินเท่าไหร่ครับที่เขาไปกู
2: ้เงินเขาบอกว่าเอามา200,000ครับ
1: 200,000เอาโฉนดของน้องชายนะครับไปวางไว้กับเจ้าหนี้เงินกู้นะครับ
0: ค่ะ
2: ครับผม
1: คุณแหลมจะถามว่าจะทำอย่างไรถึงจะได้โฉนดคืนใช่ไหม
2: ครับผม
1: คุณจะเอาจริงไหมอ่ะ
2: ก็จะเอาจริงครับ
1: แจ้งข้อหารักทรัพย์
0: แจ้งพี่ชาย
2: ครับผม
1: พี่สาว
0: อ๋อพี่สาวเหรอ
1: ลักทรัพย์นะครับโฉนดเป็นทรัพย
2: ์ครับผม
1: คือเขามาลักเอาไปโดยที่คุณไม่รู้มาหยิบฉวยเอาไปคุณไม่รู้ก็คือการลักทรัพย
0: ์ค่ะ
2: ครับผม
1: เมื่อลักทรัพย์ก็ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีพอเขาถูกแจ้งความ
2: ที่โรงพักใช่ไหมครับ
1: จะแจ้งโรงพักฮะจะไปแจ้งที่ศาลเจ้าไม่ได้เด้
0: ไม่ใช่แค่ลงบันทึกประจำวันนะต้องแจ้งแล้วก็ดำเนินคดี
1: แจ้งดำเนินคดีแต่อย่างนี้ครับผมให้พี่แจ้งอย่างนี้ก่อนไปแจ้งเป็นหลักฐานก่อนเนื่องจากว่าเป็นพี่สาว
2: ครับผม
1: แต่ก่อนจะไปแจ้งก็บอกพี่สาวก่อนว่าไปเอาโฉนดของผมคืนมา
0: ไม่งั้นจะ
1: ผมจะไปแจ้งความดำเนินคดีข้อหาลักทรัพย์ครับ
2: ครับผม
1: โทษจำคุก3ปีนะลักทรัพย์นะใช่เขาจะต้องไปเอาโฉนดกลับคืนมาแล้วเจ้าหนี้บอกเจ้าหนี้ให้รู้เลยครับว่าเจ้าหนี้สมมติเจ้าหนี้คนนั้นเป็นฝนนะ
0: ค่ะ
1: บอกคุณฝน
0: ค่ะ
1: โฉนดที่พี่สาวผมเอาไปวางเป็นค้ำประกันเงินกู้มา 200,000 ไว้กับคุณนั่นน่ะ
0: ว่ายังไงคะ
1: ไม่มีประโยชน์อะไรกับคุณเลย
0: เพราะอะไรล่ะครับ
1: เพราะผมไม่ได้แสดงความยินยอมโฉนดเป็นของผม
0: อ๋อไม่ใช่ของคุณเหรอ
1: ใช่
0: อ
1: ้
0: าวแล้วอย่างงี้เอามาได้ยังไงอ่ะ
1: ถ้าเมื่อไหร่พี่สาวผมไม่ชำระหนี้คุณจะฟ้องยึดโฉนดฉบับนี้เอาไปขายทอดตลาดไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้ไปยินยอมพี่สาวมันขโมยไป
0: อ๋อก็ไม่ถูกต้อง
1: เลยเพราะงั้นคุณคืนผมมา
0: เพราะยึดไว้ก็ไม่มีประโยชน์
1: ยึดไว้ก็ไม่มีประโยชน
0: ์
1: ทีนี้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นการร่วมกันนะ
0: ค่ะร่วมกันช่อโกงใช่ไหม
1: ลักทรัพย์
0: น
1: ะ
0: ลักทรัพย์จำคุก3ปี
1: พี่สาวออกไปอยู่ที่ไหนละ อยู่ที่เจ้าหนี้คนนี
0: ้ค่ะ
1: เจ้าหนี้ยึดไว้ไม่ได้ดิเพราะว่าเขาไปแจ้งความแล้วดิ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคุยกับพี่สาวก่อนถ้าพี่สาวไม่ยอมแจ้งความการแจ้งความก็ต้องดำเนินคดีถ้าไม่ดำเนินคดีก็แจ้งความไม่เฉยๆก็ทำอะไรไม่ได้
0: แจ้งความ1กรณีแล้วเราไปแจ้งกับคนที่พี่สาวเอาไปวางด้วยได้ไหม
1: ยังไม่ต้อง
0: อ๋อ
1: แจ้งพี่สาวเราเนี่ยเขาไอ้คนนู้นเขาไม่ได้รัก ไอ้คนนู้นอาจจะไม่รู
0: ้ไม่รู้อีหน่อยเน่ด้วย
1: ไม่รู้เจ้านี่อาจจะไม่รู
0: ้
1: แต่ว่าพอเราแจ้งความเสร็จปั๊บเนี่ยนี่ต้องรู้แล้วนะ
0: ใช่
1: เอาไปแจ้งความไปบอกเจ้านี่ได้นะนี่ผมแจ้งความนะลักทรัพย์เนี่ยคุณยึดเอาไว้เนี่ยทรัพย์ผมนะ
0: มีความผิด
1: อยู่กับคุณคุณต้องคืนนะคุณไม่คืนเนี่ยผมจะแจ้งยักยอกกับคุณนะ
0: โอ้โห
1: โดนยักยอกนะ
0: ต้องรีบคืนอ่ะ
1: คืนไม่คืน
0: คืนหนักแน่นป่ะ
1: คืนง่ายดี
0: ต้องคืนอีกเก็บไว้ทำไมไม่มีประโยชน์

0: ชน์อ่ะ
1: ถูกต้องไม่มีประโยชน์ใช่ไปฟ้องอะไรก็ไม่ได้นะพี่แหลมเข้าใจแล้วนะ
2: ครับคุณ
1: โอเคสวัสดีครับ
0: สวัสดีจ้าพี่แหล
1: ม
0: อู้แต่ก็มันเป็นโฉนดชื่อเราอ่ะเอาจริงๆนะถ้าเป็นฝนน่ะ
1: ครับ
0: คนในครอบครัวเอาโฉนดฝนไปวางอ่ะฝนก็ไม่กังวลน
1: ะ
0: เนื่องจากว่ามันยังเป็นชื่อเราอ่ะมันไม่สามารถที่จะถ่ายโอนเป็นของคนอื่นได้ถ้าเราไม่ไปเซ็นยินยอม
1: ไม่กังวลก็ไม่ได้หรอกน้องฝนเนี่ยคนเรามันปลอมแปลงได
0: ้ปลอมแปลงเซ็นเหรอ
1: ก็ถูกต้อง
0: ไงโอนใช่ไหม
1: ว่าเนี่ยว่าพี่สาวเซ็นมอบอำนาจมาให้เราจะรู้ไหมว่ามันมีใบปลอมนี้ไหมไปบอกจะปลอกเจ้าหนี้ไหม
0: โอนมันสามารถเซ็นมอบอำนาจกันได
1: ้คนมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ลักขโมยไปแล้วมันจะไปปลอมอีกทีไม่ได้เลยเหรอเจ้าหนี้โทษนะถ้าเจ้าหนี้ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยอย่าเป็นเลยเจ้าหนี้นะ
0: ค่ะเพราะ
1: ถ้าคุณเป็นคุณคิดจะเป็นเจ้านะถ้าคุณไม่รู้เรื่องเพื่อนแทงเอาหมดแหละ
0: ไปวงนั้นได้ไงล่ะไปวงโต๊ะได้ยังไง
1: ถ้าคุณเป็นเจ้าหนี้คุณก็ต้องรู้สิว่าไอ้นี้คุณเอาโฉนดของคนอื่นแล้วเขาไม่ได้ยินยอมมาแล้วมาวางเป็นหลักประกันเนี่ยเขาไม่เอาเพราะมันทำอะไรไม่ได้
0: แล้วจริงๆเขารับไปเขาไม่เห็นชื่อเหรอว่ามันไม่ใช่ชื่อของพี่สาวของเขา
1: เขาก็ต้องเห็นทีนี้พอเห็นเสร็จปั๊บอันนี้ไงใบมอบอำนาจพี่สาวผมยินยอมมาให้เป็นหลักค้ำประกันไง
0: อ๋อพี่สาวอาจจะมีใบ
1: ก็ไปหลอกเขาไงเพราะวันนี้เขาไปแจ้งความว่าผมไม่ได้ให้
0: ค่ะไปสายต่อไปเลยนะคะ
1: ครับ
0: คุณสารินจากสระบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณสาริน
3: สวัสดีค่ะ
0: จ้าคุณสารินใช้สิทธิ์30บาทไปผ่าตัดเข่าแต่โดนเรียกเงิน 20,000 บาทอยากให้คุณถนอมช่วยหน่อยแล้วรายการ พี่น้อมขอ 20,000 ช่วยหน่อยได้ไหมไม่เขาถามช่องทางทำไงดี
1: ไปผ่าตัด
0: ผ่าตัดเข่า
3: ใช่ค่ะ
1: ไปผ่าตัดเข่าแล้วใช้บัตรทองใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วโดนเรียกแล้วเขาเรียกหรือยังตอนนี
3: ้อ๋อยังค่ะจะไปวันอังคารเนี่ยค่ะ
1: จะไปผ่าวันอังคารหรือจะไปจ่ายวันอังคาร
3: จะไปผ่าวันอังคารค่ะ
1: คืออย่างนี้ครับคือเวลาเขาถามเราเนี่ยนะผมเนี่ยต้องรู้ทันเดี๋ยวนี้นะพูดตรงๆนะป้านะ คือบางคนเนี่ยเจ็บปวดทรมานมานานแล้วใช่ไหมหัวเข่าในปวดมานานแล้วใช่ไหม
3: นานแล้วค่ะมันเป็นผังผืดที่หัวเข่าค่ะ
1: ทั้งสองข้างหรือข้างเดียว
3: ทั้งสองข้างเลยค่ะ
1: แล้วหมอนัดมานานเท่าไหร่แล้วถึงจะได้ผ่าเนี่ย
3: โอ้โหหลายปีแล้วค่ะก็ตรวจมาเรื่อยๆตามขั้นตอน
1: ตรวจมาเรื่อยๆแล้วถึงเวลาบอกไม่ไหวแล้วต้องผ่าแล้วใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้พอจะผ่าปั๊บมันผ่าได้เลยหรือว่าบอกว่าถ้าจะผ่าจ่าย 20,000 หรือยังไง
3: หมอบอกว่าถ้าจะผ่าเราต้องเสียค่าใช้จ่ายเองประมาณ 20,000
1: อันนี้ไปแซงคิวรับคิวหรือเปล่า
3: ไม่ทราบเหมือนกันก็ไปตามคิวปกติอ่ะ
1: นี่ไง
0: คำตอบที่
1: กลัวว่าจะรับคิวแล้วถูกเรียกเป็นช่องทางให้ถูกเรียก
0: ไม่ถ้าพี่ตอบว่าไม่ทราบเนี่ยเราก็ฟังแล้วยังแบบ
1: ใช่เวลาผมเจอเรื่องแบบนี้เนี่ยผมจะรู้ว่าพอรู้ทำไมต้องเสียก็รับคิวไง
0: พี่ต้องเอะไว้ก่อน
1: เพราะว่าคิวผ่าเข่านี่มันนานมากนะ
0: ใช่ถูก
1: เข่าข้างหนึ่ง 75,000 ค่าผ่าสปสช.นะ 75,000 นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะผ่ามันจะมีคิวยาวข้ามปีนะ
0: ถูกค่ะ
1: ทีนี้บางคนก็บอกว่าถ้ารอไม่ไหวรอไม่ไหวก็ช่วยหน่อยก็ช่วย 20,000 เนี่ยทีเนี้ย
0: ก็ค่ารับคิว
1: เอาอย่างนี้ป้าป้าจดเบอร์นี้ไว้หน่อยป้าจดเลย
3: เอาค่ะค่ะค่ะ
1: 02ทุกคนจดด้วยเป็นประโยชน์กับท่านแน่นอนจดเลยครับ02
0: ค่ะ
3: 02
1: 574
3: 02 574
1: 5,000
3: 5,000 หน่วย
0: 5000
1: เบอร์นี้นะเป็นเบอร์ของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเขารักษาบัตรทองเขารักษาบัตรทองนะถ้าต้องการจะผ่าเต่าผ่าหลังผ่าตัดผ่าหัวใจผ
0: ่
1: าสะโพก
0: มะเร็งด้วยนะ
1: มะเร็งแต่ละผู้ใดที่ผ่าทั้งหลายนะครับให้โทรไปถามเขาก่อนแล้วก็เขามีข้อแม้นิดเดียวว่าไปตรวจกับเขาก่อนการตรวจเนี่ยเสียค่าตรวจเท่ากับโรงพยาบาลของรัฐ
0: ใครจ่าย
1: ประมาณ500
0: ไม่ได้แพงเลย
1: คุ้มไหม
0: ค
1: ุ้มและถ้าพอเขาตรวจเสร็จปั๊บเป็นสิทธิ์บัตรทองแล้วมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่าต้องผ่
0: า
1: ต้องผ่าหัวเข่าต้องผ่าหลังต้องลอกต
0: า
1: ต้องลอกต
0: ้อ
1: ลอกท่อไม่ต้องไป
0: อุ้ยคล้องจองกันดีจัง
1: แล้วยังไงต่อถ้าเขาวินิจฉัยว่าจะต้องผ่าต้องทำ
0: แล้วเป็นสิทธิ์บัตรทองด้วย
1: ใช้สิทธิ์บัตรทอง
0: ค่ะ
1: เขาให้นอนแล้วก็ผ่าให้เลย
0: รวดเร็วไม่ต้องรอคิว
1: ทั้งหมดคิวก็ต้องมีทั้งหมดไม่ต้องเสียตังค์เสียเฉพาะค่าตรวจครั้งแรกเท่านั้นเองโทรไปปรึกษา

0: เขาก่อนสิทธิ์บัตรทองตอนนี้จากเดิมที่ไม่รอคิวหลังจากที่เราเคยสัมภาษณ์คุณหมอจำได้ไหม
1: แล้ว
0: คนเยอะมากเลย
1: จริงเหรอหลังจากนั้นเหรอ
0: เออแต่ต้องยอมรับว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะที่เขารับสิทธิ์บัตรทองน
1: ะ
0: บัตรอื่นเขาไม่รับนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และถ้าลำบากยากจนต้องการจะไปให้เคมีฉายแสงนะ
1: เขามีค่าเดินทาง
0: ค่าจนจริงๆยื่นบัตรคนจนเลยมีญาติมาด้วยคนนึง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ค่าที่พักให้ค่าพัก
1: อาหารด้วยไหม
0: ให้ค่าอาหารให้ค่ารถไปกลับด้วย
1: เออนะ
0: เห็น
1: ว่าให้เยอะ
0: โทรไปถามก่อนโทรไปถามก่อนนะแต่ว่าคนไปใช้บริการเยอะมากตอนนี้นะ
1: อ
0: ันนี้ต้องเข้าใจคุณหมอนะครับว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนเขาทำธุรกิจแต่เขาก็ช่วยตรงนี้ด้วยเหมือนกันช่วยสิทธิ์บัตรทองนะ
1: แต่คิวคุณป้าจะได้อังคารแล้วอ่ะ
0: ก็ต้องเสียตังค์ไง
2: ผ่าสองขาแต่ผ่าค่ะทีละข้างอะค่ะ
0: เออป้าโทรไปถามตรงนี้อย่างที่ผมบอกก่อนนะแล้วค่อยตัดสินใจเอานะ
1: ค่ะคุณป้า
0: สระบุรีมามงกุฎวัฒนะอยู่ตรงใกล้ใกล้ดังสิทธิ์นี่ใกล้ๆนี
1: ่ใช่เดินทางไม่ลำบาก
0: นะเอาตามนี้นะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: คุณสารินนะคะสวัสดีจ้า
0: ท่านอื่นก็โทรไปสอบถามได้โทรไปได้ถึง2ทุ่มนะ
1: เอ๊ะทำไมคุณป้าแกบอกว่าพอพี่ถามว่ารัดคิวหรือเปล่าแกบอกไม่แน่ใจ
0: ก็ส่วนใหญ่จะรัดคิวอ่ะมันจึงถูกเรียกไงแต่ถ้าไม่รัดคิวก็คิวข้ามปีอะครับ
1: ไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมถูกรัดคิวแล้วต้องโดนเรียกอ่ะก็คือมันก็คือ
0: เงินก็จะไม่เข้าโรงพยาบาลเหมือนกับที่ขายวัตถุมงคลแล้วเงินไม่เข้าวัดไปเข้ามูลนิธิ
1: เรียกเป็นการช็อ
0: คแล้วมูลนิธิของใครตั้งส่วนตัวและสุดท้ายก็215ล้านบาทไม่กล้าไปฝากธนาคารเดี๋ยวจามเจออยู่ใน
1: กล่อง
0: อีกส่วนหนึ่งไปอยู่กับสี
1: สิกาก
0: ารวมแล้วทั้งเป็นเงินประมาณ215ล้านบาท
1: โอ้โห
0: ทองคำ1,066บาท
1: เยอะมาก
0: บาทละ 70,000
1: ใครที่ก็เจ้าหน้าที
0: ่เกือบ80ล้าน
1: บอกว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าบริจาคแล้วแบบเหมือนไม่สบายใจได้รับผลกระทบไปแจ้งความได
0: ้จะบริจาคทรัพย์สินที่ดินให้กับวัดนะท่านจำผมนะจะบริจาคทรัพย์สินที่ดินให้กับวัด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ท่านติดต่อกับท่านเจ้าวาดกรรมการวัดวยาวัจกรที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงนะที่ดูแลเรื่องเงินทองของวัดนะ
1: ค่ะ
0: แล้วบริจาคโอนเป็นชื่อวัดเท่านั้นอย่าโอนบริจาคเป็นชื่อมูลนิธิวัดโดยเด็ดขาด
1: แล้วชื่อบุคคลมูลนิธิวัด
0: อย่าเด็ดขาดอย่าไปโอนชื่อหลวงพ่ออย่าไปโอนชื่อมูลนิธิของวัดเพราะนั่นวันหนึ่งจะถูกยักย้ายถ่ายโอนไปได้ขายได้เอาเงินมาแบ่งกันได้แต่ถ้าเป็นชื่อวัดกลายเป็นที่ธรณีสงฆ
1: ์ค่ะ
0: แล้วการบริจาควัดมีที่ได้ตามกฎหมายไม่เกิน50ไร
1: ่
0: ถ้าเกิน50ไร่ต้องขออนุญาตใครรู้ไหม
1: ใครคะ
0: ท่านรัฐมนตรีมหาไทยนนท์ชื่ออะไรรัฐมนตรีมหาไทยชื่ออะไร
1: ชื่ออะไรคะ
0: รัฐมนตรีมหาไทยอ่ะชื่ออะไรลืมชื
1: ่อ นั่นแหละก็ไปขออนุญาต
0: นายกรัฐมนตรีไง
1: รัฐมนตรีเออโอ้พี่เล่นมุกนี้สองรอบแล้วเออฝนก็ขออภัย
0: รัฐมนตรีมหาไทย
1: พี่ถามเยอะฝนเสียวเก้าอี
0: ้รัฐมนตรีมหาไทยต้องขออนุมัติรัฐมนตรีว่าการมหาไทยว่าจะให้รับเพิ่มเกินจาก50ไร่ไหม
1: ค่ะค่ะ
0: ถ้าท่านไม่อนุมัติก็รับไม่ได้
1: ค่ะ
0: เขาก็รับบริจาคไม่ได
1: ้ค่ะ
0: แล้วก็จะเล่นแร่แปรธาตุเอาที่ดินไปข้ามูลนิธิแล้วมูลนิธิก็เอาไปขายกรรมการมูลนิธิก็ยิ้มเลยได้กำไร
1: พี่กำลังไม่ได้เล่นวัดพี่กำลังเล่นฝนแล้วนะตอนนี้ เดี๋ยวไปสายต่อไปคุณมงคล
0: มันเครียดมาไม่ได้พูดมา4วัน
1: เป็นเรื่องมงคล
3: ครับ
1: พี่ไม่ได้คุยกับฝนด้วยใช่ไหม
0: เออ4วัน
1: เลยหายเครียดยัง
0: เออ
1: ไปสายคุณมงคลค่ะ
0: ว่าเลยมันเครียดเลย
3: คร
0: ับ
3: คร
0: ับ
1: คุณมงคลจากชลบุรี
3: ใช่ครับก
1: ็
0: โดนภาษีย้อนหลัง
3: เล่าเลยนะครับ
1: เล่าเลยค
3: ่ะก็คือผมได้รับตอนนั้นปี66อ่ะผมก็จะเข้าไปสรรพากรตอนที่ว่า
0: เดี๋ยวพี่แป๊บเดียวเพราะก็โจหัวว่าแล้วว่าโดนภาษีย้อนหลังภาษีอะไรครับพี่ชื่อภาษีอะไร
3: เขาเขียนว่าเตือนให้นำเงินไปชำระภาษีอากรค้าง1,425,523 บาท
1: ค้างภาษีอะไรคะ
3: เป็นภาษีย้อนหลังนะครับค้างภาษีตามใบแจ้งภาษีอากรชื่อมันนะครับ
0: พี่ทำธุรกิจอะไร
3: ทำธุรกิจป้ายครับแต่เป็นธุรกิจป้ายเล็กๆครับไม่ได้
0: ร้านค้าแล้วพี่จดทะเบียนไหม
3: เป็นทะเบียนการค้าครับ
0: เดี๋ยวดิพี่จดเป็นห้างหุ้นส่วนหรือเป็นบริษัท
3: เป็นทะเบียนการค้าบุคคล
0: จดทะเบียนการค้าเฉยๆไม่ได้เป็นบริษัทเป็นห้างหุ้นส่วนใช่ไหม
3: ใช่ครับใช่คร
0: ับ แล้วแสดงว่าพี่จดเพราะว่าพี่มีรายได้เกิน1,800,000 บาทต่อปีถูกต้องใช่ไหม

0: พี่ไปจด
1: ไม่ตอนนั้น
0: อย่าพี่ไปจดมันต้องเสียล้านแปดมันต้องได้ล้านแปดไปจดแล้วมันจะต้องมีแวด
1: ผมจดเป็นร้านค้านะครับ
0: พี่มีแวดด้วยไหมมีแวดด้วยไหมจดแวดด้วยไหม
1: ไม่ได้จดแวดครับ
0: ไม่ได้จดแวดไม่ได้จดแวดพี่ถูกประเมินภาษีอะครับถ้างั้น
1: อ๋อไม่ได้ถูกประเมินภาษีครับมันพอดีเรื่องของเรื่องเป็นแบบนี้ครับปี66เนี่ยผมเข้าไปหาที่สรรพากรแล้วทีนึงเขาบอกว่าโอ้ยรายได้แบบนี้อย่าเพิ่งมาจดเลยมันไม่ถึงขนาดที่จดหรอกเขาบอกเขาดูแล้วหัวหน้าเขาดูแล้วทีนี้มาพอหลังปี66หัวหน้าคนนี้เกษียณ
2: ค่ะ
1: ทีนี้หัวหน้าคนใหม่เข้ามาทีนี้ผมจะไปทำเรื่องไปรับเงินที่ทำงานได้ที่ปี68
2: ค่ะ
1: ทีนี้เขาก็ตรวจสอบย้อนหลังเลยปึ๊บไปเจอว่าปี66นั้นผมเงินเกิน1ล้าน8แสนครับทั้งที่ว่าปีอื่นๆเนี่ยผมก็แบบต่ำเตี้ยเลี่ยจริงเลยนะครับผมก
0: ็นี่ไงพี่จะเล่ายาวไม่ได้ครับเวลามันจะหมดนะ
2: ค่ะ
0: เพราะว่าเพราะนั่นแหละเริ่มต้นอาจจะไม่ถึงไม่ถึงก็บอกถ้าเขาจะถามพี่ไม่ใช่ว่าพี่ไปบอกเขาเขาจะถามว่าพี่มาจดพี่จะมาจดทะเบียนการค้าเนี่ยถามว่าพี่มีรายได้ปีละเท่าไหร่บอกถ้าไม่ถึงล้านแปดก็ไม่ต้องจดเขาก็พูดถูกแล้วเขาก็แนะนำอย่างนี้ทั้งนั้นใช่ทีนี้พอพี่ประกอบการแล้วมันเกินไง
2: ก็มันไล่มาถึงปี68แล้ว
0: ใช่มันเกินพอเกินปั๊บพี่ต้องถูกประเมินภาษีไงครับเขาก็คิดเดือนละเท่าไหร่รวมแล้วปีละเท่าไหร่มีภาษีพี่จะต้องจ่ายเท่าไหร่คำนวณแล้วเนี่ยนะครับพี่มีรายได้สมมุติพี่มีรายได้1ล้านพี่มีรายได้1ล้านนะครับพี่จะต้องหักค่าใช้จ่ายไปก่อน
2: 60%
0: หักค่าลดหย่อนอีกประมาณสัก 5-60,000 นะหักลูกหักเมียหักอะไรเงี้ยน
2: ะ
0: ถูกต้องไหมหักเสร็จปั๊บเหลือเท่าไหร่นั่นคือสุทธิจะต้องมาคำนวณภาษีนะครับทีนี้พี่ไม่ได้ไปจ่ายก็เจอเบี้ยปรับเงินเพิ่มอีกอ่ะแล้วกี่ปีอ่ะครับพี่ยื่นมากี่ปีอ่ะ
2: ตั้งแต่66เนาะ
1: ทีนี้ผมก็ไปคุยกับเขาแล้วทีนี้ผมก็บอกเขาว่า
0: คือไม่เป็นไรพี่คือพี่ถ้าพี่ไปคุยกับเขามาแล้วเนี่ยขอตัดจบสรุปจบว่าแล้วพี่จะถามอะไรตรงนี้
1: คืออยากถามว่าอย่างผมถ้าผมแบบว่าขอแบบว่า2ปีนี้ผมจ่ายสักประมาณเดือนเท่าที่ผมจ่ายได้ต้องผมขอแบบว่าเดือนละ 5,000
0: พี่สามารถขอผ่อนชำระได้ครับ
1: ครับแต่ทีนี้เขาบอกอย่างนี้ว่าขอผ่อนชำระได้แต่เพียงแต่ว่าในกำหนดแค่12เดือนหรือ24เดือนแค่นั้นแล้วหลังจากนั้นเขาจะยึดใบยึดสมุดเงินฝากยึดธุรกิจผมเลยอย่างเงี้ย
0: เอาอย่างนี้ครับเอางี้ครับเอางี้ครับ
1: ที่ไหนไปจ่าย
0: เอาอย่างนี้ครับพี่ครับคืออำนาจเนี่ยมันมีหลายระดับของสรรพากรเนาะหนึ่งก็คือว่าสรรพากรเขต
2: ค่ะ
0: นะครับถ้าเขตเขาให้ได้แค่นี
1: ้
0: สรรพากรภาคนึกออกไหม
2: ค่ะ
1: ภาค
0: ก็จะต้องมีอำนาจขึ้นมาอีกว่าม
2: ากกว่า
0: ว่าเขาจะให้หรือไม่ให
2: ้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคุณทำหนังสือไปเป็นลายลักษณ์อักษรทำเป็นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรให้เขาพิจารณาว่าขอให้ผ่อนที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยเอ่ยชื่อก็ได้ป่าเทพโพงามป่าเทพโพงามเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องภาษีเนา
2: ะ
0: ท่านก็โทรมาปรึกษาผมแหละให้ลูกสาวโทรมาปรึกษานะครับก็คือป่าน่ะด้วยความไม่รู้ว่าเป็นนักแสดงอ
2: ่ะ
0: นะครับได้รับเงินมาก็ถูกหักภาษีแล้วไม่หักทีก็ไม่รู้ถูกประเมินพอถูกประเมินเสร็จปั๊บเนี่ย เรียกไปเยอะป๋าก็ไม่มีป๋าไม่มีป๋าก็เรียกก็ไปชำระบ้างไม่ชำระบ้างจนกระทั่งสรรพากรเขตพื้นที่ก็บอกว่าไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องยึดที่ดินป๋าไปขายแล้วนะทีนี้พอมันถูกจะยึดตรงนั้นปั๊บเขาก็ปรึกษาผมมาผมก็เลยประสานเรื่องนี้ไปทางกระทรวงการคลังเขาก็บอกว่าสามารถที่จะยื่นหนังสือมาอุทธรณ์ในระดับภาคได
2: ้
0: ที่สุดป๋าก็ได้ผ่อนต่
2: อ
0: ผลของคุณก็ทำนะคือเราต้องรู้หลักเกณฑ์ตรงนี้นะรู้หลักเกณฑ์ว่าเขตได้ระดับนี้ถ้าเราไม่ไหวเนี่ยจะบีบเอาของเราไปขายยึดทรัพย์เราเลยเนี่ยผมคิดว่ารัฐไม่ควรทำนะเพื่อจะเอาภาษีชาวบ้านเนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องตรงไปตรงมาแล้วก็รักษาว่าเมื่อได้แล้วก็ต้องส่งให้ตรงเวลาทำหนังสือไปครับพี่ครับนะ
1: ครับคือตอนนี้คือภาระก็เยอะ
0: ไม่คืนแล้วพี่ครับไม่คืนแล้วครับผมพูดพอได้ความแล้วว่าพี่จะทำยังไงต่อทำหนังสือไปถึงขออุทธรณ์ไปครับพี่ครับ
2: ไประดับภาคเนาะ
0: ใช่ครับทำหนังสือ

0: ถึงเขตนั่นแหละขออุทธรณ์ไปนะครับ
1: หลายๆคนใจจะรู้เรื่อย
0: ครับครับครับครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ครับ
2: มงคลอ
0: ันนี้ประสบการณ์ตรงเลยนะครับต้องขอบคุณท่านพรชัยเดี๋ยวนี้ท่านไปเป็นอธิบดีกรมธนารักษ์กรมธนารักษ
2: ์ผวากลัวจะย้อนมาถามอีกกรมอะไรอันนี้ไม่รู้ด้วยแล้วนะ
0: ครับ
2: ไปสายจะออกไปเลยไหมเดี๋ยวรอก่อนนะคะ
0: เมื่อกี้ว่าจะโทรไปถามคุณทวีศักดิ์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสรรพากรพอดีคุณทวีศักดิ์เขาติดภารกิจอยู
2: ่ใช่
0: นะครับไม่ได้เข้าสายมาตอบแต่ว่าก็เอาประสบการณ์ที่เคยเจอว่าสามารถยื่นขออุทธรณ์ได้แต่เขาก็ต้องประเมินด้วยนะศักยภาพความสามารถไม่ใช่อุทธรณ์แล้วจะได้ทุกคนนะตามข้อเท็จจริงเหมือนกันนะครับ
2: พี่สมชายเขาโทรมาจากปทุมธานีเขาบอกว่าทำบัตรประชารัฐไม่ได้ติดเรื่องรถยื่นอุทธรณ์ทางโทรศัพท์แล้วเอาทะเบียนรถไปที่ขนส่งแล้วแล้วต้องดำเนินการอะไรอีกคะ
0: ไม่ต้องทำอะไรแล้วรอสิ้นเดือนนี้เนาะเขาจะประกาศผลใช่ไหม
2: ใช
0: ่ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับเพราะว่าขนส่งกับกระทรวงการคลังเขาจะดูข้อมูลกันเอง
2: เขาเป็น one stop
0: แค่เพียงว่าเรายื่นดูทอนแล้วไปทำแก้ไขข้อมูลเสร็จปั๊บเดี๋ยวทางนี้เขาก็จับข้อมูลมาชนกันเอง
2: รอก่อนนะคะไปสายต่อไปเลยคุณสำริดค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณอาถนอมคุณน้ำฝน
2: จ้า
0: จังหวัดร้อยเอ็ดอยู่อำเภออะไรล่ะครับ
3: อำเภอเมืองค่ะจังหวัดลงหล
0: านอำเภอเมืองนะครับมีปัญหาอย่างไร
3: คือเขาทำถนนไปแล้วก็มีคลองน้ำเจ้าของที่เขาถมที่ผมแค่จุดินแล้วก็ถมไม่ให้น้ำมันไหลไปอะค่ะไม่ใช่ผมที่นาแต่ขวางเลยนะค่ะขวางท่อเลย
0: ขวางท่อเป็นโครงการของใครอะครับ
3: ไม่เป็นโครงการของใครค่ะเป็นที่นาของเขา
0: อ๋อเขาชาวบ้านใช่ไหม
3: ค่ะชาวบ้านเหมือนกันนี่แหละค่ะ
0: ชาวบ้านเขาขุดดินถมที่อย่างนั้นเหรอ
3: เขาขุดแบบนี้นะคะคุณอาแบบว่าเป็นทางน้ำเราอยู่ข้างบนเขาอยู่ถึงข้างถนนข้างนึงอีก
0: ครับ
3: แต่เขาจุกเป็นหนองนะคะอย่างน้องน้อยๆขวางถมไว้แต่ท่อเขาไม่ถมนะคะ
0: ครับ
3: ขวางนิดเดียวที่คุณอาขวางแค่2เมตรห่างจากถนนนะคะ
0: ไปขวางทางน้ำเหรอครับ
3: น่าขวางทางน้ำ
0: ถ้าฝนตกลงมาแล้วผลจะเป็นยังไงครับ
3: ถ้าทางไม่ขาดไม่ได้กินข้าวเลยค่ะมันเป็นถนนลาดยาง
0: อยู่เทศบาลหรืออบต.ล่ะครับ
3: อยู่อบต.ค่ะ
0: ได้แจ้งอบต.หรือยังครับ
3: ยังค่ะไม่ได้ไป
0: แจ้งอบต.นะเรื่องขุดดินถมดินแจ้งอบต.นิดหนึ่งให้เขามาดูนะครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับหนึ่งเรื่องเกี่ยวข้องว่าการขุดดินถมดินที่ว่านั้นจะต้องขออนุญาตหรือไม
2: ่
0: ถ้าเข้าข่ายต้องขออนุญาตไม่ขออนุญาตมีโทษปรับนะครับแล้วก็พอปรับแล้วถ้ายังไม่ทำมีโทษจำนะครับสองเขาจะได้มาตรวจสอบได้ว่าการขุดดินและถมขวางทางน้ำแบบนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาตามมาอย่างไรกับความเดือดร้อนกับชาวบ้านคนอื่นหรือเกิดฝนตกน้ำท่วมมาหลากมามันจะมีปัญหายังไงให้คุณพี่สำริดเนี่ยติดต่อกับอบต.พื้นที่โดยตรงนะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ติดต่ออบต.ถ้าติดต่ออบต.แล้วไม่ได้ความยังไงเดี๋ยวบอกมาอีกทีหนึ่งก็ได้แต่ว่าให้เป็นหน้าที่ของอบต.โดยตรงนะครับเรื่องการขุดดินถมดินนะครับผม
2: ค่ะ
3: ขอบคุณครับคุณอา
0: ครับสวัสดีครับ
2: พี่นวลจันทร์จากกรุงเทพโทรมาพี่ถนอม
0: ครับ
2: รับซื้อของเก่าเอาเงินไปจ่ายค่าแชร์แล้วโดนโกงไม่จ่ายเงินคืนมาให้ติดกล้องวงจรปิดไว้หน้าบ้านด้วยโดนคุกคามแจ้งความแล้วไม่เป็นผลอย่างเงี้ยทำไง
0: อีกทีสิ
2: เอาใหม่เหรอ
0: ครับ
2: รับซื้อของเก่า
0: ครับ
2: เอาเงินไปจ่ายค่าแชร์
0: รับซื้อของเก่า
2: เราประกอบอาชีพรับซื้อของเก่าแล้วเอาเงินเนี้ยไปจ่ายค่าแชร
0: ์ครับ
2: แล้วโดนโกงไม่จ่ายเงินคืนมาให
0: ้แชร์โกงอะ
2: แชร์โกงนะ
0: ก็ต้องแจ้งความ
2: แต่เขาบอกว่าแจ้งแล้วไงแต่มันไม่เป็นผลน่ะทำยังไงอะ
0: การแจ้งความดำเนินคดีในคดีแพ่งกับเกี่ยวเนื่องคดีอาญาเนี่ยน้องฝนว่าทำได้สองอย่างหนึ่งก็คือแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสอบสวนนะครับและออกหมายเรียกไม่มาออกหมายจับส่งอัยการฟ้องศาลอันนี้คือวิธีการที่ตำรวจจะต้องทำโดยหลักต้องทำไม่ทำก็ถือว่าท่านไม่มีผลงานอะ
2: ละเลยต่อกัน
0: เพราะว่าต่อไปนี้เวลาเขาจะแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจจะได้ยศได้ตำแหน่งผมคิดว่าต้องเอาพวกนี้มาดู
2: ผลงาน
0: อะคดีค้างเยอะแยะไปหมดย้ายจากนี้ทิ้งตรงนี้ไปตรงโน้นจากตรงโน้นไปตรงนั้นมันไม่ได้อ
2: ะ
0: กับสองก็คือฟ้องเองเลยครับให้ทนายความฟ้องเองได้เลยครับในคดีอาญาบางอย่างเนี้ยบางทีเราก็สามารถฟ้องเองได้ด้วยครับ
2: โอ้โห
0: ชอบโกงเราไงโกงเราไหม

0: โกง
1: โกงไปอาญาใช่ไหม
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นนอกจากแจ้งความแล้วตำรวจคดีไม่คืบหน้าเราหาทนายความฟ้องอาญาเองเลยครับทีนี้การที่ถ้าเราไปแจ้งความตำรวจรับแจ้งแล้วสอบแล้วปั๊บคนที่ถูกกล่าวหาว่าผิดจริงในที่นี้ก็คือว่าจากข้อมูลหลักฐานนะผิดจริงก็ส่งสำนวนอัยการอัยการก็จะเอาตัวคนที่ถูกกล่าวหาไปฟ้องศาลศาลก็ประทับรับฟ้องเดินเครื่องเลยแต่ถ้าเราฟ้องเองฟ้องมาถึงว่าผู้เสียหายฟ้องเองเป็นคดีอาญา
0: ด้วยตนเอง
1: ให้ทนายความไปฟ้องเนี่ยอันนี้ศาลจะต้องไต่สวนมูลฟ้องก่อนว่าศาลจะรับฟ้องหรือไม่รับฟ้องอันนี้ต้องไต่สวนแล้วถ้าศาลไต่สวนแล้วก็รับฟ้องก็ไปต่อเลยเหมือนกัน
0: อันนี้ลองดูนะลองขั้นตอนนี้ดูนะคะตามที่พี่ถนอมแนะนำนะคะ
1: ครับ
0: มีคุณผู้ชมถามมาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยแต่อันนี
1: ้ขอคุณมานะสักสายสุดท้ายใช่ไหม
0: คุณมานะมาร
1: ออย
0: ู่
1: แล้วครับจากหัวหินนะ
0: คุณมานะค่ะสวัสดีค่ะ
2: อยากถามว่าโอนที่ดินไปแล้วให้ลูกนะ
1: ครับ
2: สิทธิเก็บกินนี่ขอย้อนหลังได้ไหมเปลี่ยนใจ
1: โอนที่ดินให้ลูกไปแล้วจะโอนที่ดินให้บุตรไปแล้วจะจดสิทธิเก็บกินย้อนหลังการโอนยกที่ดินให้การยกต้องแปลว่าเป็นการให้นะไม่ใช่ซื้อขายนะซื้อขายจดไม่ได้นะหนึ่งถ้าเราให้ที่ดินเราให้กับบุตรให้กับใครก็ได้เป็นการให้เนี่ยเราจดสิทธิเก็บกินเอาไว้ในขณะที่โอนพร้อมๆกันได้เลยกับสองถ้าเราให้ไปแล้วเนี่ยเราจะมาจดภายหลังทำได้ไหมทำได้ครับแต่ต้องได้รับความยินยอมจาก
0: ลูกด้วย
1: ที่
0: โอนไปแล้วคุณลุงมานะคุยกับลูกดูแล้วก็ไปโอนได้ภายหลัง
2: แล้วก็ไปที่ดินใช่ไหม
1: จะไปที่สำนักงานคุยกับลูกก่อนลูกตกลงปั๊บพาโฉนดไปสำนักงานที่ดินแล้วบอกลูกเลยบอกลูกเอ้ยพ่อกำลังทำเรื่องดีฟังคุณฝงฟังคุณหนอมฟังกรมประชาสัมพันธ์ได้เรื่องดีลูกรู้ไหมถ้าเมื่อใดก็ตามเนี่ยถ้าลูกเกิดไปมีหนี
0: ้
1: แล้วเจ้าหนี้จะฟ้องลูกฟ้องลูกลูกมีที่ดินที่พ่อโอนให้อยู
0: ่
1: สองไร่เนี้ยเจ้าหนี้ก็จะฟ้องยึดขายท่อตลาดแต่พอยึดไปขายท่อตลาดเจ้าหนี้ก็มาเห็นแบบเอ้ามันจดสิทธิเก็บกินอยู่เนี่ย
0: เปิดหลังโฉนดมีจด
1: มีจดสิทธิเก็บกินอยู่เนี่ยยึดไปขายท่อตลาดได้ไม่มีคนซื้อใครจะซื้อล่ะ
0: มันติดไว้อ่ะ
1: มีปัญหาแบบนี้นะครับถึงมีคนซื้อไปสักปั๊บไอ้สิทธิเก็บกินของพ่อที่จดเอาไว้เนี่ยจนกระทั่งแกเสียชีวิตนู่นน่
0: ะ
1: ถึงโฉนดถึงจะอิสระเสรี
0: ลูกโดย
1: ใช่เพราะงั้นดีไหม
0: ดี
2: ใจได้
1: เพราะฉะนั้นนี่มีประโยชน์นะเรื่องจดสิทธิเก็บกินนะเราเป็นหลักประกันด้วย
2: ถึงได้จะรู้ว่าเปลี่ยนใจได้ไง
1: ได้ครับได้ครับ
0: ได้คุณลุง
1: ครับสวัสดีครับคุณลุงครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สิทธิเก็บกินสิทธิบางคนบอกว่ามีคนถามมานะคุณน้อมไอ้สิทธิเก็บกินจะเก็บอะไรกินบางทีเราก็พูดแต่สิทธิเก็บกินนะ
0: มันก็คือขยายความ
1: เราต้องเอาที่ดินที่ดินนั้นน่ะเราจดสิทธิเก็บกินในที่ดินสมมติว่าที่ดินนั้นมันมีบ้านเช่าไอ้ค่าเช่าเนี่ยแหละสิทธิเก็บกิน
0: เป็นของพ่อของแม่
1: กับ2ไอ้ที่ดินถ้ามันที่ดินเปล่าถ้าเราให้เขาเช่า
0: เราก็ได้ค่าเช่า
1: ไอ้ค่าเช่านั่นแหละครับเป็นสิทธิเก็บกิน
0: ค่ะหมดเวลาแล้วพี่
1: หมดแล้วเหรอฮะ
0: สำหรับสายที่โทรมานะคะคุณกัญญานีคุณละออคุณสมชาย
1: ครับ
0: คุณนวลจันทร์คุณทองม้วนนะคะคุณวันลบคุณวิ่งขวัญแล้วก็อีกหลายสายนะคะที่โทรมา
1: คุณหมุนจากบุรีรัมย์บอกปกติฟังวิทยุครั้งนี้เปิดมาเจอทีวีชื่นชมชอบว่างี้นะ
0: อุ้ยเท่าไหร่ชอบเลยเหรอ
1: กว่าใส่ไม้ยมกมา2ตัวเลย
0: อ้าวมีฟี
1: ส่วนคุณกิตจากกทมมีอพาร์ตเมนต์จะต้องเสียภาษีเพิ่มอีกหรือไม่ถ้าคุณมีห้องเดียวเป็นอพาร์ตเมนต์ห้องเดียวคุณอยู่คนเดียวน
0: ะ
1: คุณอยู่คนเดียวไม่มีบ้านหลังอื่นน
0: ะ
1: ไม่เกิน50ล้านก็ไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าเป็นอพาร์ตเมนต์นี่เป็นหลังที่2ก็จะต้องเสียภาษีว่าเป็นบ้านหลังที่2
0: หลังแรกไม่เสีย
1: หลังแรกไม่เสีย
0: ค่ะครับหมดเวลาของรายการ MBT รวมใจช่วยชาวบ้านแล้วนะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายครึ่งจนถึงบ่าย3พบกับพี่ถนอมและฝนนะคะช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีมอบหมายสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับการทำงานเชิงรุกยกระดับการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: รองนายกรัฐมนตรีย้ำแยกแยะพระศาสนากับความประพฤติส่วนบุคคลหากพบความผิดต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมมอบหมายสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับการทำงานเชิงรุกยกระดับการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในข้อหายักยอกเงินและมีพฤติกรรมเสพเมถุนว่าประชาชนต้องแยกแยะระหว่างองค์พระศาสนาและความประพฤติของบุคคลหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นยืนยันว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีการปกป้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์หรือเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากส่งผลกระทบต่อจิตใจของพุทธศาสนิกชนและภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้รัฐบาลมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกเร่งดำเนินมาตรการสำคัญได้แก่จัดทำระบบบัญชีวัดกลางโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เชื่อมโยงข้อมูลการเงินของวัดทั่วประเทศเข้ากับส่วนกลางเพื่อให้สามารถตรวจสอบรายรับรายจ่ายทรัพย์สินและความผิดปกติทางการเงินได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงเตรียมประสานระบบบริจาคอัตโนมัติร่วมกับกรมสรรพากรจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลพระสงฆ์ทุ่มงบประมาณกว่า60ล้านบาทในการจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อตรวจสอบและยืนยันสถานะพระสงฆ์จริงป้องกันการแอบอ้างการส่งเสริมปัญญามุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพุทธพาณิชย์หรือความงมงายโดยยึดหลักเหตุและผลตามหลักธรรมคำสอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นกรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ถูกจับกุมในข้อหายักยอกเงินและมีพฤติกรรมเสพเมถุนไม่กระทบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
7: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงกรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมข้อหายักยอกเงินและมีพฤติกรรมเสพเมถุนว่าวัดดังกล่าวเป็นสถานที่สำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์ศาสนาและการท่องเที่ยวมีพระ

0: นอนอันเป็นที่เคารพสักการะพระราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์รวมถึงพระปางริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีความงดงามจึงถือเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าโดยมองว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถแยกแยะระหว่างพฤติกรรมของบุคคลกับคุณค่าทางศาสนาประวัติศาสตร์และความศรัทธาที่มีต่อสถานที่ได้เชื่อมั่นว่าวัดพุทธไทยสวรรค์จะยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเป็นสถานที่ที่ประชาชนเดินทางมากราบไหว้และเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: ตำรวจกองปราบนำตัวอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีพร้อมคัดค้านการประกันตัว
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำตัวนายอติโชคอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีร่วมกันยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตและสมคบกันฟอกเงินส่งฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีเบื้องต้นพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีมูลค่าความเสียหายสูงและเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือเข้าไปแทรกแซงพยานหลักฐานดลภาสุขรสมบัติรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอด่านซ้ายอำเภอภูเรืออำเภอวังสะพุงอำเภอภูหลวงอำเภอหนองหินอำเภอภูกระดึงอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอคอนสานอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิอำเภอภูพานอำเภอเต่างอยอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอำเภอยางตลาดอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมอำเภอหล่มเก่าอำเภอหล่มสักอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเริงนกทาจังหวัดยโสธรอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษอำเภอรัตนบุรีอำเภอสนมอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์อำเภอลำธเมียนชัยอำเภอสูงเนินอำเภอโชคชัยอำเภอหนองบุญมากอำเภอวังน้ำเขียวอำเภอปักธงชัยอำเภอแสงสางอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาอำเภอโนนสุวรรณอำเภอนางรองอำเภอปักคำอำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมอำเภอพุนพินอำเภอเคียนซาอำเภอเวียงซาอำเภอพระแสงอำเภอชัยบุรีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพระยาอำเภอเขาพนมอำเภอลำทับอำเภอคลองท่อมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังจังหวัดพัทลุงกับทางจังหวัดปกคลุมจังหวัดสตูลทางจังหวัดปกคลุมจังหวัดสงขลาเกือบทางจังหวัดปกคลุมอำเภอหนองจิกอำเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันอำเภอกลองปีนังอำเภอยะหาอำเภอกาบังอำเภอบันไดสตาอำเภอทานโตอำเภอเบตงจังหวัดยะลาส่วนที่จังหวัดนราธิวาสมีฝนตกทั้งจังหวัดและปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอทับปุดอำเภอเกาะยาวอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอถลางอำเภอกระทู้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงของที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดปทุมธานีนครนายกพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสุพรรณบุรีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดสมุทรสาครนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามนนทบุรีหลังจากนั้นเวลา15:30

10นาทีถึง16นาฬิกาคาดว่าปกคลุมบริเวณจังหวัดนครนายกปทุมธานีพระนครศรีอยุธยานนทบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: ความทรงจำที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตของคนคนหนึ่งคือการได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทย้อนกลับไปในปี2549สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีได้มีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญเมื่อนายสัตวแพทย์อัฐพลปริยะวงศ์สกุลได้รับการแต่งตั้งจากสำนักพระราชวังให้ปฏิบัติหน้าที่ถวายงานดูแลสุนัขทรงเลี้ยงของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างใกล้ชิดภายในพระตำหนักมีสุนัขทรงเลี้ยงกว่า10ตัวทั้งพันบางแก้วพุดเดิ้ลและชิวาว่าหลายตัวเป็นสุนัขที่มีผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและบางตัวเป็นสุนัขจรจัดที่พระองค์ทรงพบตามสถานที่ต่างๆแล้วทรงพระเมตตารับมาเลี้ยงหมออัฐพลเล่าด้วยน้ำตาคลอเบ้าถึงพระจริยวัตรอันงดงาม3ประการที่ไม่เคยลืมเลือนคือความไม่ถือพระองค์ที่ทรงเรียกสัตวแพทย์ว่าหมอและแทนพระองค์เองว่าเราเสมอทรงเอาใจใส่แม้กระทั่งอาหารการกินของผู้ถวายงานและยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมออัฐพลเป็นเจ้าภาพจัดทำส้มตำถวายอย่างเป็นกันเองแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้ถวายงานทุกคนถึงกับน้ำตาซึมคือการได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักเพื่อประชาชนทั้งกลางวันและกลางคืนจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนทรงครุ่นคิดถึงงานในพระกรณียกิจอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่วันที่ทราบข่าวการประชวรท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักในจังหวัดอุดรธานีหมออัฐพลได้สวดบทโพชฌงคปริตถวายพระพรเป็นประจำทุกวันวันละ1จบต่อเนื่องมากว่า900วันพร้อมเก็บรักษาของพระราชทานทั้งภาพถ่ายคู่เหรียญหินหยกขาวและบัตรอวยพรไว้เป็นมงคลสูงสุดของชีวิตตลอดหลายปีที่ผ่านมาเรื่องราวนี้ถูกเก็บเงียบไว้ในใจจนกระทั่งวันนี้เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ความเสียสละและความทุ่มเทของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภายังคงสถิตอยู่ในใจของหมอปศุสัตว์อุดรธานีและประชาชนชาวไทยทุกคนตลอดไป
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการหมุนตามวันวันนี้วันศุกร์แล้วครับ11กันยายน2569พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับบ่าย3โมงหลังข่าวต้นชั่วโมงนะครับจนถึง4โมงเย็นสำหรับวันพุธถึงวันศุกร์นะครับแล้วก็วันจันทร์อังคาร2ชั่วโมงครับบ่าย3โมงจนถึง5โมงเย็นนะครับทาง FM 92.5

0: มิกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์รวมถึงเครือข่ายที่รับสัญญาณกันอยู่ทั่วประเทศด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์นันตาสุคนครับ
1: ค่ะและสายปานปณิศราพันแก้วค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่หมุนตามวันนะคะนอกจากเรา2คนวันนี้แล้วนะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้บรรณาธิการโดยคุณทิติมามหาธนขจรค่ะควบคุมเสียงโดยคุณทุนชัยคำรอดประสานงานโดยคุณมนวิภาเทียมแสและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณอัครเดชคำพีระค่ะ
0: ครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่ในส่วนของการสัมภาษณ์จากบุคคลต่างๆในพื้นที่กับช่วงของเสียงจริงจากพื้นที่ครับ
2: เสียงจริงจากพื้นที
0: ่เสียงจริงจากพื้นที่วันนี้เดี๋ยวจะพากันไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์สักนิดนึงนะครับไปดูบรรยากาศโหต้องบอกว่าเป็นงานผลไม้ที่ขึ้นชื่อของเขานะครับลังสาดลองกองหวานนะคือผมเป็นคนไม่ค่อยชอบทานผลไม้เลยไม่แน่ใจว่า มันเป็นยังไงบ้าง
1: แต่คิดว่าในงานน่าจะมีกิจกรรมอื่นๆด้วยนะเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะกับงานเทศกาลลังสาดลองกองหวานและสินค้าโอท็อปจังหวัดอุตรดิตถ์เราจะไปร่วมพูดคุยกันกับทางคุณวรภาปันตะเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมท่านครับขอบคุณนะครับวันนี้มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการหมุนตามวันนะครับก่อนอื่นเลยครับท่านครับงานเทศกาลลังสาดลองกองหวานแล้วก็สินค้าโอท็อปอุตรดิตถ์โอ้โหแค่คือชื่องานนี้ก็น่าสนใจมากๆที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างครับท่านครับ
3: ก็งานนี้ก็คือจัดเป็นประจำทุกปีนะคะปีนี้เป็นปีที่40แล้วนะคะ
1: ค่ะจัดมา40กว่าปีแล้วเหรอคะสำหรับ
3: ใช่ค่ะ40ปีแล้วค่ะ
1: ถือว่าเป็นงานใหญ่ของทางจังหวัดอุตรดิตถ์เลยไหมคะ
3: ใช่ค่ะก็ที่เราจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตลังสาดและลองกองคุณภาพของจังหวัดนะคะเป็นการส่งเสริมการร่วมสินค้าเกษตรในพื้นที่และเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้นำผลผลิตและผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะ
1: ค่ะ
0: อย่างจังหวัดอุตรดิตถ์เองเนี่ยครับผลผลิตของลังสาดและลองกองนี่เป็นยังไงบ้างครับในทุกๆปีนะครับ
3: โอ้ปีนี้ผลผลิตดกมากค่ะก็คือถือว่าลองกองเรามีพื้นที่ปลูกนะคะก็เกษตรกรปลูกประมาณ 4,000 กว่าครัวเรือนนะพื้นที่ปลูกก็ 35,000 กว่าไร่แล้วค่ะปีนี้ผลผลิตค่อนข้างดกค่ะก็มีประมาณเกือบ 30,000 กว่าตันนะคะเกือบ 30,000 ค่ะก็คือรวมลองกองลังสาดนะคะถ้าลองกองคือเกือบ 28,000 นะคะ
0: โอ้เยอะมาก
3: ตันนะคะ 28 ตันนะคะเนื่องจากว่าผลผลิตเราจะเริ่มตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปจนถึงนู่นช่วงพฤศจิกายนค่ะ
0: ยาวไปจนถึง
3: ผลผลิตจะออกมากเดือนตุลาคมนะคะเฉพาะลงกองนะคะส่วนลังสาดของเราก็คือพื้นที่ก็คือลดลงจากเดิมนะคะก็เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนไปปลูกลงกองคือพื้นที่ลังสาดเราเหลือคนปลูกประมาณไม่ถึง700ครัวเรือนก็พื้นที่ประมาณ 5,000 กว่าไร่อ่ะค่ะถ้าลังสาดจริงๆมีผลิตเกือบ 2,700 ตันนะคะสวม2รายการนี่ก็ 30,000 กว่าตันนะคะ
1: ท่านคะในส่วนของจุดเด่นล่ะคะสำหรับลังสาดแล้วก็ลองกองที่อุตรดิตถ์มีจุดเด่นที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นอย่างไรบ้างคะ
3: แตกต่างกันค่ะเพราะว่าคือถ้าดูรูปทรงผลของเราเนื่องจากว่าด้วยสภาพภูมิอากาศของเราเหมาะที่จะปลูกลองกองด้วยนะคะก็คือเป็นที่เขาคือหรือว่าภูเขาสร้างเงินนะคะก็จะเห็นว่าเรามีลองกองแซมทั้งทุเรียนนะคะพอหมดหน้าทุเรียนเราก็ผลิตเราจะได้ลองกองนะคะก็จะมีลองกองลังสาดก็คือถ้าเราดูความแตกต่างกับที่อื่นของเรารสชาติค่อนข้างถ้าลองกองรสชาติจะหวานเนื้อหนานะคะรสชาติเรื่องรสชาตินะคะผลจะค่อนข้างกลมนะคะเปลือกจะหนาแข็งแล้วก็ไม่มียางนะคะสีเหลืองจะซีของเราไม่ค่อยมียางนะคะลองกองนะคะแล้วก็เมล็ดน้อยละเมล็ดคือมันนอกจากเนื้อแล้วจะมีเมล็ดค่อนข้างน้อยเมล็ดไม่ตัวค่ะเมล็ดข้างนี่ลองกองของอุตรดิตถ์นะคะเฉพาะอุตรดิตถ์แต่ถ้าลังสาดของเราก็คือผลจะเป็นทรงลีๆนะคะเปลือกจะบางนะคะไม่มียางนะคะยางมีเหมือนกันแต่น้อยมากนะคะแล้วเมล็ดไม่มีเมล็ดนิดเดียวนะคะแล้วก็คือเนื้อลังสาดจะมีรสอะค่ะรสชาติหวานอมเปรี้ยวค่ะ
0: แล้วอย่างนี้เวลา
3: เลือกกว่าลองกองค่ะ
0: อย่างนี้เวลาเลือกซื้อเนี่ยครับอย่างสมมติใครที่อาจจะดูผลไม้ไม่ถูกเนื่องว่าเวลาผลแบบนี้คนที่จะซื้อเอามาบริโภคแบบนี้ครับมันต้องดูยังไงบ้างครับ
3: ลักษณะของลองกองลังสาดดูที่ทรงผลก็คือจะเห็นว่าลังสาดสีจะ

0: รองกองสีจะเข้มกว่าค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วดูที่เปลือกดูมองก็คือรู้ว่านี่คือรองกองจะตรงลังสาจะละเอียดค่ะดูเทียบสีกันเลยค่ะสีจะซีดเหลืองซีดแต่รองกองเข้มกว่าน
1: อกจากจะได้ทานลังสาจกับรองกองแล้วภายในงานนี้มีกิจกรรมหรือว่าไฮไลท์อื่นๆหรือว่ามีการจัดโซนจำหน่ายผลไม้หรือผลิตต่างๆผลิตภัณฑ์ต่างๆในโซนอื่นๆที่น่าสนใจบ้างไหมคะท่านคะ
0: ก็มีนะคะเราก็จะมีการจัดประกวดนะคะรองกองลังสาจนะคะทั้งประกวดผลผลิตใช่ไหมคะและการจัดกระเช้าการจัดการทำอาหารประเภทยำจากรองกองลังสาจนะคะแล้วเรามีเทศกาลความรู้ด้านการเกษตรค่ะนี่นะคะด้านความรู้และนอกจากนี้เราก็จะมีการจำหน่ายคือผลิตพันธุ์รองกองลังสาจผลผลิตสดนะคะและแปรรูปนะคะเสร็จแล้วก็จะมีผลไม้สดๆของจังหวัดตรีที่ตรงเหลือก็จะมีพวกเงาะนะคะอะโวคาโดนะคะที่ปลูกนะคะทุเรียนก็ยังเหลือบางส่วนค่ะและการผลิตแปรรูปทุเรียนสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนสินค้าจากโอท็อปของทั้ง9อำเภอแล้วก็มีสินค้าประเภทอาหารประจำถิ่นของจังหวัดเราแล้วพร้อมทั้งอาหารพร้อมปรุงสุกให้ค่ะในงานค่ะทั้งตลอดทุกวันนะคะ
2: ท่านครับเมื่อสักครู่ที่บอกว่ามียำลังสาแล้วก็ลองกองทุกทีเวลาส่งผลไม้เนี่ยครับเขาเอามายำไหมครับหรือว่าทุกทีคนอุตรดิตถ์จะกินแบบนี้อยู่แล้วครับ
0: อ๋อเอามายำค่ะ
1: ก็ใส่เครื่องเหมือนทำยำปกติแต่ว่าม
0: ันยำปกติค่ะก็ใส่ทั้งกุ้งแห้งปลากรอบบ้างค่ะเพราะก็คือส่วนใหญ่ที่นี่คือเนื่องจากมีเขื่อนเราจะมีปลาสิวเหมือนกับปลาสิวแก้วนะคะปลากรอบ
2: ดูแปลกใหม่สำหรับผมนะดูแปลกใหม
0: ่เรามีการประกวดด้วยในวันที่19ค่ะการยำแต่ผลผลิตสดเราประกวดที่18ค
2: ่
0: ะ
2: อ๋อก็คือ
0: ยำนี้ประกวดวันที่19ค่ะ
2: ก็คือประกวดกันทั้งแบบยำแบบแปรรูปด้วยแล้วก็แบบผลผลิตสดๆด้วยนะครับท่านครับคิดว่างานนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นเรื่องของทั้งรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรทั้งผู้ประกอบการหรือแม้กระทั่งเรื่องของการท่องเที่ยวในจังหวัดยังไงบ้างครับท่าน
0: เราจากงานนี้เราคาดหวังว่าเนื่องจากปีนี้เป็นปีที่40แล้วนะคะทุกปีก็คือเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดอื่นเช่นกันค่ะเพราะว่าเป็นการให้เกษตรกรได้มีโอกาสมาพบปะผู้บริโภคโดยตรงใช่ไหมคะของแม้แต่นักท่องเที่ยวเอ่ยผู้บริโภคในอุตรดิตถ์เอ่ยใช่ไหมคะเป็นการรวบรวมของดีของเหลนทั้ง9อำเภอด้วยค่ะก็ถือว่ากระตุ้นเราคาดหวังจากการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ก็คือสะพัดไม่น้อยกว่าร้อยละ3นะคะของรายได้ปกติที่หมุนเวียนในจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยค่ะ
1: เห็นว่ามีการนำนวัตกรรมหรือว่าแนวทางการตลาดใหม่ๆเอามาใช้ส่งเสริมในการประชาสัมพันธ์ทั้งลังสาจรองกองแล้วก็สินค้าโอท็อปของอุตรดิตถ์ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็คือนอกจากนี้เราก็คือได้จับมือกับทางไปรษณีย์ใช่ไหมคะก็บริการส่งฟรีค่ะแล้วมีบริการค่าแพ็คเราก็คิดค่าบริการแพ็คแค่นั้นเองแต่การส่งในกล่องฟรีแล้วก็ส่งฟรีค่ะเก็บค่าบริการก็แค่นั้นเอง
2: อย่างสมมติผมอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยครับแล้วไปเที่ยวงานแล้วอยากจะเอากลับบ้านมาด้วยก็คือสามารถบริการส่งฟรีตรงนี้ได้เลยเหมือนกันถูกไหมครับ
0: ถูกค่ะที่สุดค่ะนอกจากนี้เราก็มีช่องทางการจำหน่ายออนไลน
2: ์ค่ะ
0: ของแม่กสิกรที่มาจำหน่ายทั้งหมด30ร้านค้าค่ะของรองกองลังสาจนะคะ
2: อย่างออนไลน์นี่ส่วนใหญ่ขายทางช่องทางไหนครับท่านครับ
0: ถ้าเขามีไลน์เพจค่ะส่วนตัวแล้วก็นอกจากนี้เรามีตลาดเกษตรออนไลน์ .com ของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ
1: หลากหลายช่องทางนะคะหาซื้อกันได้ค่ะค่ะท่านคะแล้วถ้าสำหรับนักท่องเที่ยวล่ะคะที่อยากจะเดินทางไปเที่ยวด้วยตัวเองเนี่ยท่านมีเส้นทางหรือว่าวิธีการเดินทางแนะนำไหมคะที่สะดวกหน่อยสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะไปงานนี้ค่ะ
0: สะดวกที่สุดและใกล้ที่สุดคือทางรถไฟค่ะเพราะว่าสถานที่จัดงานเราใกล้สถานีรถไฟศิลาอาสน์มากเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: สามารถเดินมาได้เลยค่ะประมาณไม่ถึงโลค่ะอาจจะสถานีรถไฟศิลาอาสน์เพราะเราจัดงานที่สนามกีฬาพยาธิไชยดาบค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หน้าสารกลางจังหวัดเลยแนะนำว่ารถไฟสะดวกที่สุดค่ะใกล้ที่สุดด้วยค่ะ
2: ก็คือลงนั่งจากกทมเนอะไปที่สถานีศิลาอาสน์ได้เลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช
2: ่นานไหมครับท่านประมาณกี่ชั่วโมงได้ครับ
0: รถไฟก็คือแล้วแต่ประเภทรถ
2: แล้วแต่ประเภทรถครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วแต่ต้นทางเราด้วยเนาะเพราะเรามาจากจังหว
0: ั
1: ด
0: ค่ะ

0: ไทยค่ะ
1: อืมถือว่าเดินทางสะดวกนะง่ายด้วย
0: ใช่ค่ะสะดวกง่ายคือรถไฟที่สุดค่ะใกล้ที่จัดงานมากค่ะ
1: อืม
2: ค่ะโอ้น่าสนใจนะสำหรับกิจกรรมต่างๆนะคะก็มีทั้งลองกองลังสาสินค้าโอท็อปนะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆมากมายเลยสำหรับงานนี้นะคะ
1: ท่านครับแอบโอท็อปนิดนึงละกันถ้าไปอุตรดิตถ์เนี่ยครับนอกจากลองกองลังสาในงานนี้แล้วเนี่ยสินค้าโอท็อปเนี่ยที่อยากจะเอาติดไม้ติดมือกลับมากรุงเทพด้วยเนี่ยมีอะไรดีบ้างครับท่านครับ
0: โอท็อปของเราก็คือหนึ่งผลิตภัณฑ์จากเหล็กน้ำพีใช่ไหมครับจากเหมือนกับความขวัญของเราก็จะมีเหล็กน้ำพีใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: น้ำพีมีเรื่องของเราผลิตภัณฑ์จากเหล็กน้ำพีผ้าทอของเราไม่ว่าผ้าทอของเราลักษณะของแต่ละอำเภอก็จะไม่เหมือนกันนะคะผ้าทอรับแย่ผ้าทอท่าปลาผ้าทอฟักซ่าผ้าทอจากตรอนผ้าทอจากน้ำปลาเนี่ยค่ะแต่ละอำเภอมีลักษณะลายการทอโดดไอไม่เหมือนกันประเภทผ้าแล้วก็เหล็กถ้าผลิตภัณฑ์ไปลูกต่างๆไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะคะ
1: ครับ
0: ของเราสินค้าเศรษฐกิจหลักของเราคือทุเรียนด้วยนะคะที่ตามราคาตอนช่วงนี้ก็คือทุเรียนสดก็หลงเหลือน้อยกับประเภทหมอนทองแต่ผลิตภัณฑ์ไปลูกไม่ว่าจะทุเรียนกวนทุเรียนกรอบค่ะทอดกรอบนี่ค่ะมีจำหน่ายค่ะ
1: ก็ถือว่าไปงานนี้ได้หลายอย่างมากเลยนะครับสุดท้ายครับท่านครับอยากจะให้เชิญชวนเน้นย้ำกันสักนิดหนึ่งว่าสรุปแล้วงานจัดที่ไหนอย่างไรวันไหนถึงวันไหนบ้างครับท่านครับ
0: คือเราก็อยากให้นักเที่ยวมาเที่ยวงานเทศกาลลองกองแล้วศาสตร์ของดีของเด็กจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะช่วงวันที่18ถึง27กันยายนค่ะหน้าสนามกีฬาพญาพิชัยดาบหน้าสารกลางนะคะถ้าท่านมาเที่ยวครั้งนี้คือท่านสามารถคือใกล้ที่สุดท่านสามารถท่องเที่ยวเชิงเกษตรของเราที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ทางจากจังหวัดไปไม่ถึง10กิโลค่ะมันก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเที่ยวในสวนชมชิมลองกองได้เด็ดค่ะ
1: ก็ถือว่ามัน
0: ใกล้ที่สุดคือที่อำเภอลับแลค่ะเที่ยวงานก็คือไปเที่ยวก่อนจะคือถ้างานเบื่อก็คือไปเที่ยวชมสวนใช่ไหมคะสวนลองกองอำเภอเมืองกับอำเภอลับแลซึ่งมีพื้นที่ปลูกลองกองกับลักษณะมากที่สุดบรรยากาศในสวนใช่ไหมกลับมาเที่ยวงานต่อนอกจากนี้คือกลางคืนแล้วก็มีอาการและเล่นวงดนตรีต่างๆดังไม่ว่าจะประเภทโฟล์คสตริงนะคะเรามีค่ะและการแสดงพื้นบ้านของเราด้วยค่ะตอนเย็น
1: ได้ครับผมก็ถือว่าเป็นหลากหลายกิจกรรมได้ไปงานนี้แล้วยังได้ไปเที่ยวในจุดอื่นๆของทางอุตรดิตถ์ด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์มากๆครับนางสาววรรภาปันตะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณนะครับท่านครับ
2: ขอบพระคุณค่ะท่านค่ะ
0: เช่นกันค่ะอย่าลืมมาเที่ยวชมชิมช็อปนะคะ
1: ได้ครับท่านได้ครับเจอกันครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ที่อุตรดิตถ์นะครับต้องบอกว่าผลไม้เนี่ยลังสาดลองกองก่อนหน้านี้สักช่วงนึงเนี่ยจะเป็นทุเรียนที่แบบว่ามีผลผลิตมาสักนิดนึงแต่ตอนนี้เป็นหน้าที่ของลังสาดและลองกองแล้ว
2: จริงๆภาพจำสำหรับอุตรดิตถ์เนี่ยเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้เรื่องของทุเรียนลงหลินลับแลอยู่แล้วแต่พอบอกว่าโอ้มีลังสาดกับลองกองด้วยนะคะถือว่าแปลกใหม่แล้วก็อย่างที่ท่านเกษตรจังหวัดท่านบอกนะว่าจุดเด่นของลองกองแล้วก็ลังสาที่อุตรดิตถ์เนี่ย
1: ค
2: ือเปลือกบางแล้วก็ถ้าใครเคยทานนะลังสากับลองกองเนี่ยจะทราบเลยว่าเวลาแกะเปลือกอ่ะเขาจะมียาง
1: อ๋อเหรอครับ
2: ใช่เขาจะมียางพออย่างบางคนเนี่ยพอมียางเขาจะรู้สึกว่าโอ้มันเปื้อนมือบ้างอะไรมากแต่ว่าอย่างของที่อุตรดิตถ์เนี่ยท่านบอกว่ายางน้
1: อ
2: ยเปลือกบางแล้วก็เม็ดเครื่องในเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับเม็ดมังคุดแต่ว่าเม็ดเขาเล็กก็คือถือว่าทานได้ง่ายแต่อย่างคุณอานนท์ไม่ทานผลไม้เนี่ยก็อาจจะเป็นเมนูที่ท่านแนะนำเอาไปยำอาจจะทานง่ายขึ้นและถ้าทานกับอย่างอื่นนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะที่สามารถไปท่องเที่ยวกันได้ใครที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงนะคะก็อย่างที่ท่านบอกเลยนั่งรถไฟไปลงที่สถานี
1: ศิลาอาร
2: ์ตนะคะแล้วก็เดินไปได้ใกล้ๆนะคะหรือว่าใครที่จะสะดวกขับรถไปก็ได้
1: จริงๆขับรถไปก็ไม่กี่ชั่วโมงเนอะใช่ไหมคุณทิติมาเนอะประมาณกี่ชั่วโมงได้นะ6ชั่วโมง
2: ประมาณ6ชั่วโมงขับไปแล้วก็โซนภาคเหนือที่เที่ยวเยอะด้วยนะเราก็เชื่อว่าช่วงปลายปีเนี่ยคือเป็นไฮซีซั่นเลยนะสำหรับตอนภาคเหนือตอนล่างภาคเหนือขึ้นไปเนี่ยคนไปเที่ยวกันเยอะมากๆ
1: ใช่อากาศดีด้วยนะครับก็ไปเที่ยวกันได้นะครับที่อุตรดิตถ์ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามบุญตามวันกันต่อครับ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดน

ะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้า

0: าติให้ยั่งยืน
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999 บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาค
7: 15นาฬิกากับอีก33นาทีนะครับกับเข้าสู่รายการหมุนตามวันกันต่อเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามกันในช่วงของหมุนตามวันสีสันภูมิภาคครับ
6: หมุนตามวันสีสันภูมิภาค
8: ช่วงหมุนตามวันสีสันภูมิภาควันนี้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะไปพาไปดูประเพณีที่เอาจริงๆส่วนตัวเพิ่งได้ยินครั้งแรกนะคะประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง
7: ที่ลพบุรี
8: ที่ลพบุรีนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่า
7: คือว่าแบบไหนรูปแบบไหนตักบาตรน้ำผึ้ง
8: เอาน้ำผึ้งมาตักบาตรหรือว่าเขาเอาไปทำเป็นอย่างอื่นก่อนเพื่อที่จะตักบาตรนะเพราะว่าอย่างเราเคยได้ยินตักบาตรดอกไม้ต
7: ัก
8: บาตรข้าวต้มลูกโยนอะไรเนาะอันนี้เป็นตักบาตรน้ำผึ้งนะ
7: อันนี้ที่ผมลองดูข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยเห็นเขาว่าทำเป็นการถวายน้ำผึ้งนะให้กับพระสงฆ์ให้เป็นยาแล้วก็สรรพคุณต่างๆเอามาผสมกันอย่างของเวลาเรากินน้ำผึ้งเนี่ยส่วนใหญ่อย่างเวลาป่วยอะไรเงี้ยผมจะเอาน้ำผึ้งผสมกับ
8: น้ำอุ่นน้ำอุ่นมะนาว
7: ใช่กับมะนาวแล้วก็ให้มันดูชุ่มค
8: อ
7: แต่อันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงกับประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งนะครับเดี๋ยววันนี้ไปคุยกับคุณพนดาวงใหญ่ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีนะครับเดี๋ยวเขาจะมาคุยกันว่าประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งสืบสานศรัทธาชาวไทยเชื้อสายมอญบางขันหมากเป็นยังไงตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โต้นนท์สวัสดีค่ะน้องปณิสรา
7: ครับ
8: ค่ะคุณพนดาคะอยากจะให้ช่วยเล่าหน่อยความเป็นมาเป็นไปของประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งของชาวไทยเชื้อสายมอญที่บางขันหมากเนี่ยความเป็นมาเป็นไปยังไงทำไมเขาถึงเรียกว่าตักบาตรน้ำผึ้งคะ
9: ค่ะสำหรับตักบาตรน้ำผึ้งนะคะของชาวไทยเชื้อสายมอญนะคะในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีเนี่ยก็คือเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวมอญที่เขาทำสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยค่ะก็คือในช่วงวันฟ้านะคะขึ้น15ค่ำเดือน10อะค่ะก็จะเป็นวันที่มีการทำบุญกันนะคะก็จะเป็นการทำบุญศาสตร์ของชาวมอญอารมณ์เหมือนศาสตร์ไทยศาสตร์จีนแบบนี้ค่ะแล้วก็นอกจากอาหารคาวหวานนะคะชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะเตรียมน้ำผึ้งมาด้วยค่ะโดยน้ำผึ้งอะค่ะที่ชาวบ้านเขาจะเตรียมมาเนี่ยก็จะใส่เยื่อขวดแล้วก็ภาชนะนะคะเพื่อที่จะเตรียมเทใส่บาตรเช่นเดียวกันกับการที่

0: ใส่บาตรทั่วไปของคนเราก็คือใส่บาตรพระเราจะใช้ข้าวสวยหรือข้าวสุกนะคะหรือว่าตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแต่ทีเนี้ยชาวมอญเขาอ่ะมีความเชื่ออ่ะเริ่มมาโยงยึดโยงกับความเชื่อแล
1: ้
0: วว่าน้ำผึ้งเนี่ยมีอานิสงส์มากเพราะว่าสมัยพระพุทธกาลเนี่ยในคราวที่เกิดความจำเป็นนะคะก็จะมีการใช้น้ำผึ้งเนี่ยมาเป็นกระสายยานะคะในการที่จะเป็นส่วนผสมของลูกกลอประมาณนี้ค่ะเพื่อที่จะให้พระสงฆ์เนี่ยที่อาพาธสามารถมีกำลังแล้วก็สามารถเดินบิณฑบาตได้ประมาณนี้ค่ะ
2: แสดงว่าน้ำผึ้งเนี่ยกับในส่วนของชาวไทยเชื้อสายมอญบางขันหมากนี่ก็คือมีความผูกพันกันมายาวนานแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าน้ำผึ้งเนี่ยของชาวไทยเชื้อสายมอญโดยเฉพาะกับพื้นที่บางขันหมากเนี่ยเขาเนี่ยมองว่ามีตำนานนะคะเดี๋ยวเล่าไปถึงตำนานที่เขาเชื่อกันเลยนะคะก็คือมีพระปัจเจกพระพุทธรูปเนี่ยคนหนึ่งอาพาธก็คือป่วยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มีการใช้น้ำผึ้งมาผสมกับโอสถคลุกเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ทำเป็นยาลูกกลอนแล้ววันที่เขาไปบิณฑบาตเนี่ยก็คือสามารถว่าเฮ้ยกลายเป็นมีกำลังวังชานะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าน้ำผึ้งนั้นนะคะถวายโดยชาวมอญที่มีจิตกุศลแรงกล้าแล้วเขาเนี่ยไปตัดน้ำผึ้งมาจากป่าแล้วก็นำมาถวายจึงเกิดเหตุอัศจรรย์แล้วก็คำพูดเนี้ยค่ะมันก็เลยขยายเป็นวงกว้างก็เลยทำให้เกิดการตักบาตรน้ำผึ้งขึ้นนะคะประมาณนี
1: ้ก็เป็นความเชื่อเป็นที่มาเป็นประวัติความเชื่อคุณพนาดาคะสำหรับประเพณีนี้เนี่ยประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งตรงนี้สะท้อนถึงวิถีชีวิตความเชื่อหรือว่าอัตลักษณ์ของทางชุมชนบางขันหมากยังไงบ้างคะ
0: ค่ะสำหรับในเรื่องนี้ค่ะก็คือมันเป็นความร่วมมือบวกกับความศรัทธาค่ะที่มีต่อพระพุทธศาสนาของชาวมอญบางขันหมากนะคะโดยยึดโยงประเพณีนี้เนี่ยเข้ากับชุมชนนะคะซึ่งชาวมอญบางขันหมากเนี่ยเวลาพระสวดอะค่ะก็ยังสวดเป็นภาษามอญอยู่นะคะถ้าสมมติว่าเราเป็นคนไทยเนี่ยไปฟังบางทีแบบบทสวดหรือว่าทำนองเนี่ยมันอาจจะแบบ
1: อาจจะไม่เหมือนกับเท่าไหร
0: ่ใช่ใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะเขาก็เลยมีความเชื่อแล้วก็สืบต่อกันมาด้วยความที่มีการสวดเป็นภาษามอญด้วยแล้วก็คนมอญนะคะก็จะเข้าใจส่วนคนที่เป็นคนไทยธรรมดาหรือว่าไม่ได้มีเชื้อสายมอญเนี่ยค่ะไปฟังก็อ๋อรู้สึกแบบประทับใจว่าเขาเนี่ยก็คือยังคงวัฒนธรรมเนี้ยมาตั้งแต่สมัยที่เขาตั้งรกรากอยุธยามาจนถึงแผ่นดินปัจจุบันก็คือรัตนโกสินทร์ก็ยังคงสวดแบบเดิมอยู่แบบนี้ค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: จริงๆแล้วในพื้นที่ของลพบุรีเองเนี่ยครับน้ำผึ้งเองเนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์เด่นๆไหมครับหรือว่ามันสามารถนำไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นได้ด้วยไหมครับ
0: ใช่เลยค่ะสำหรับจังหวัดลพบุรีเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่มีการส่งเสริมอยู่จะมีวิสาหกิจชุมชนนะคะแต่ว่าพื้นที่เนี่ยก้ำกึ่งระหว่างลพบุรีกับสระบุรีเนี่ยเขามีการทำเป็นลูกอมน้ำผึ้งเยลลี่ด้วยนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากจะพาเดี๋ยวเอาไปให้ชิมดีกว่านะคะเป็นลูกอมเยลลี่อร่อยมากๆเลยนะคะก็ทำมาจากน้ำผึ้งป่าเนี่ยแหละค่ะที่เขาเพาะเลี้ยงกันแล้วก็จนมาส่งเสริมอาชีพจนแปรรูปผลิตภัณฑ์มาจนถูกปากของคนทั่วไปค่ะ
2: อมแล้วมันจะแบบช่วยแบบเสียงใสไหมครับหรือมันชุ่มคอหรือยังไงบ้าง
0: ใช่ชุ่มคอแล้วก็เด็กๆก็ทานได้เพราะว่ามันมีรสชาติที่ไม่หวานแล้วก็ไม่เปรี้ยวจนเกินไปเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นน้ำผึ้งเพียวเลยแต่ว่าทำเป็นน้ำผึ้งผสมมะนาวที่กลมกล่อมล่ะค่ะ
1: ค่ะซึ่งก็ดีกว่าการใช้น้ำตาลที่เป็นน้ำตาลสังเคราะห์หรือคาเฟ่ในการใช้ความหวานจากน้ำผึ้งนะคะ
0: ใช่เลยค
2: ่
0: ะ
2: ครับผมแล้วอย่างประเพณีนี้ตักบาตรน้ำผึ้งเนี่ยครับในปีนี้เองเนี่ยมีจัดในส่วนไหนยังไงบ้างครับในวันไหนหรือว่าจัดที่ไหนบ้างครับ
0: ค่ะสำหรับในปีนี้นะคะชาวมอญบางขันหมากอะค่ะก็จะจัดในวันอาทิตย์นี้นะคะอาทิตย์ที่26กันยายนนะคะซึ่งสถานที่เนี่ยก็คือเป็นที่วัดอัมพวันค่ะซึ่งจะเป็นวัดหลักนะคะของชุมชนชาวมอญแล้วก็จะมีวัดอื่นอีกนะคะก็คือวัดราชศรัทธาธรรมวัดกลางแล้วก็วัดโพรหัตนะคะซึ่งในพื้นที่เนี้ยวัดอัมพวันนะคะจะติดกับแม่น้ำลพบุรีค่ะพี่ต้นทีเนี้ยการที่เขาจะทำบุญกันเนาะชาวมอญเขาก็จะเอาเรือเน
2: ี่
0: ย
2: หลัง
0: บ้านเขาเนี่ยพายใช่พายมาทำบุญที่วัดสมมุติทำหนึ่งวัดยังไม่พอใจก็
2: ไปอีก
0: หรือว่ามีแรงศรัทธา
2: อีก
0: ก็ไปต่อเรื่อย
2: ๆ
0: ใช
2: ่ส่วนใหญ่วิถีชีวิตจะแบบผูกพันกับน้ำด้วยเนอะ
1: ภาคกลางนะ

0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ใน ส่วน
1: นใจ
0: ของพิธีหรือประเพณีนี้คุณพนดาคะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เผื่อพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวที่อยากจะไปสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมของประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งที่เราไม่ควรจะพลาดเลยค่ะ
2: ค่ะก็คืออย่างปกติอะค่ะเวลาเราไปทำบุญใส่บาตรใช่ไหมคะเราก็เตรียมข้าวสารขออภัยข้าวสุกข้าวสุกกับข้าวไปใช่ไหมคะแต่ว่าชาวมอญบางขันมากเนี่ยเขาก็จะมีการเตรียมน้ำผึ้งไปด้วยนะคะก็ใส่เหยื่อกันไปนะคะแล้วก็พอใส่บาตรตอนเช้าเนี่ยช่วง 7:00-8:00 พระสวดมนต์ฉันอาหารเรียบร้อยเนี่ยนะคะก็จะมีขบวนนะคะจะเป็นการถวายธงตะขาบนะคะเพื่อแขวนที่เสาหงคือวัดไหนอะค่ะที่เป็นคนมอญสร้างหรือว่ามีเชื้อสายมอญนะคะเราจะเห็นว่าวัดนั้นจะต้องมีเสาหงก็จะเป็นเสาเนี่ยแหละค่ะตรงขึ้นไปอารมณ์เหมือนเสาธงชาติไทยแล้วก็ด้านบนนะคะจะเป็นหงเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ในวันนี้ค่ะวันศาสตร์มอญเนี่ยเขาก็จะมีการนำธงตะขาบอะค่ะไปแขวนที่เสาหงกันใช่อันนี้ก็จะเป็นพิธีที่มองที่เรามองว่าเอ้ยมันน่าสนใจแล้วก็เหมือนกับว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชาวมอญบางขันมากรวมถึงชาวมอญในพื้นที่อื่นๆด้วยประมาณนี้ค่ะ
1: ครับผมเห็นว่าประเพณีนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีอยู่มาอย่างยาวนานแล้วเนี่ยครับจริงๆแล้วทางจังหวัดเองเนี่ยมีแนวทางในการที่จะอนุรักษ์ประเพณีนี้เนี่ยต่อไปยังไงบ้างครับคุณพนดาครับ
2: ค่ะก็คือในส่วนของการเรียนรู้เองนะคะก็ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีอะค่ะมีการบรรจุนะคะในส่วนของวิชาเกี่ยวกับเรื่องท้องถิ่นมาไว้อยู่ในหลักสูตรซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็เป็นการศึกษาประเพณีของชาวมอญรวมถึงโรงเรียนนะคะที่อยู่ใกล้ชุมชนก็ยังมีการส่งต่อหรือว่าสืบต่อวัฒนธรรมชาวมอญเนี่ยค่ะให้กับเด็กๆซึ่งมองว่ามันก็จะเป็นการดูแลในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมในระยะยาวได้ด้วยอะค่ะ
0: นะก็เป็นประเพณีที่ทางจังหวัดเนี่ยก็เล็งเห็นว่ามันเป็นเหมือนเป็นเสน่ห์วัฒนธรรมที่เราควรจะอนุรักษ์เอาไว้คุณพนดาคะสำหรับศิลปะวัฒนธรรมหรือว่าอาหารพื้นบ้านที่มันแสดงถึงชาวไทยเชื้อสายมอญเนี่ยในงานนี้มีมาเผยแพร่ด้วยไหมคะเผื่อใครอยากจะไปไปสัมผัสบรรยากาศแบบนั้น
1: ครับ
2: มีแน่นอนนะคะสำหรับอาหารของชาวมอญก็อารมณ์จะคล้ายๆอาหารไทยแต่ว่าลักษณะของเขาเนี่ยคือจะมีความเป็นพื้นบ้านมากกว่าก็จะมีในส่วนของอาจจะมีนะคะข้าวต้มลูกโยนอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้าวต้มผสมกับมะพร้าวคลุกมะพร้าวอะไรแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆหากินได้ยากนะคะก็อยากให้ลองมาชิมกันนะคะในงานเนี้ยนะคะแล้วก็จะเป็นงานประเพณีที่จะจัดขึ้นปีละครั้งด้วยนะคะสำหรับศาสตร์มอญ
1: ครับผมนอกจากเรื่องอาหารแล้วเนี่ยครับพวกสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆอาจจะในระแวกนี้รวมไปถึงของจังหวัดลพบุรีเองเนี่ยจะมีให้เห็นในงานนี้ด้วยไหมครับ
2: ค่ะสำหรับชาวมอญลพบุรีนะคะก็จะมีการแต่งกายที่แตกต่างจากชาวพื้นเมืองจังหวัดลพบุรีนะคะที่ใส่เป็นสำหรับลพบุรีเองนะคะจะมีผ้าลายดอกพิกุลซึ่งเป็นผ้าทอนะคะแต่ว่าอย่างในส่วนของชาวชุมชนมอญบางขันหมากเลยเนี่ยลักษณะของเขาคือเขาจะใส่สบายมอญนะคะซึ่งสบายเนี่ยถ้าเป็นคนสมัยก่อนจริงๆนะคะจะเป็นการถักเป็นลวดลายแต่ในปัจจุบันก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยนะคะก็จะเป็นสบายที่จะเป็นเหมือนปักด้วยเครื่องบ้างหรือว่ามือบ้างนะคะก็จะใช้วิธีการปักแทนวิธีการถักนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีเครื่องจักสานในส่วนของตะกร้ามอญนะคะแล้วก็มีชาวมอญที่เป็นแบบออริจินอลหรือว่าเป็นแบบชาวพื้นถิ่นจริงๆเขาก็ยังมีหมากภูเขียวกันอยู่ก็ยังก็จะมีหมากภูด้วยนะคะในการขายอยู่ในงานนี้ค่ะ
0: ค่ะหลากหลายนะคะสำหรับทั้งอาหารสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมไปถึงเสน่ห์ของวัฒนธรรมประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานด้วยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะฝากคุณพนดาเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวนะคะมาร่วมงานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งที่จังหวัดลพบุรีหน่อยค่ะ
2: ค่ะก็ในช่วงของวันที่27นี้นะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้มีแผนจะไปไหนนะคะก็อยากให้ฝากจังหวัดลพบุรีนะคะรวมถึงประเพณีศาสตร์นะคะตักบาตรน้ำผึ้งเนี่ยนะคะของชาวมอญชาวไทยเชื้อสายมอญบางขันหมากเนี่ยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะนอกจากจังหวัดลพบุรีเนี่ยจะมีในส่วนของ าวพื้นเมืองที่อยู่ในที่มอญบางขันหมากแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเขื่อนนะคะป่าสักเนี่ยก็ยังมีชุมชนนะคะลาวเวียงนะคะให้ไปท่องเที่ยวด้วยนะช่วงนี้น้ำยังไม่เต็มนะคะสำหรับเขื่อนป่าชลสิทธิ์นะคะก็สามารถไปที่นะคะหลังเขื่อนนะคะเพื่อไปดูในส่วนของทุ่งหญ้านะคะเขียวขจีนะคะเหมาะสมกับในช่วงของการเดินวิ่งปั่นออกกำลังกายในช่วงนี้ด้วยค่ะ
1: ครับผมก็โอ้เดี๋ยวไปเจอกันที่ลพบุรีนะมีหลายอีเวนต์มากๆเลยนะครับอยากกินลูกอมด้วยนะครับ เผื่อว่าเอามาให้ลองชิมนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับคุณพนดาวงใหญ่ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีวันนี้มาชวนเราไปเที่ยวกันที่ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะค่ะสำหรับใครนะคะที่ได้ชมภาพจากทาง Facebook นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะคลิปภาพนะคะจากทางดร.ชัชวาลแก้วกระจายนะคะที่อนุเคราะห์เรื่องของภาพถ่ายแล้วก็คลิปวิดีโอให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นนะแล้วก็ได้เห็นภาพพร้อมกับที่ท่านผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดนะคะก็มีการเล่าให้ฟังเนาะก็จะได้เห็นภาพมากขึ้นนะคะตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ตักบาตรน้ำผึ้งนี่เขาตักกันยังไงเป็นขวดหรือเป็นยังไง
1: ใส่เป็นขวดหรือเอาน้ำผึ้งมาเทใส่บรรจุภัณฑ์หรืออะไรอย่างเงี้ย
3: ก็คือเท่าที่เห็นภาพเนี่ยก็เหมือนการตักบาตรที่ใช้ข้าวปกติแต่ว่าเขาใช้เป็นการเทน้ำผึ้งลงไปในบาตรนะคะก็มีนอกจากการตักบาตรน้ำผึ้งแล้วเขาก็ยังมีการฉาแขวนธงตะขาบนะที่เป็นประเพณีของทางลพบุรีชาวมอญนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เหมือนกันที่มีพหุวัฒนธรรมนะคะหลายๆพื้นที่ทั้งอาหารการกินแล้วก็ศิลปะประเพณีต่างๆนะคะใครที่ว่างอยู่นะ26กันยายนไม่รู้จะไปเที่ยวไหนใกล้ๆกรุงเทพด้วยลพบุรี
1: ค่ะไปลพบุรีได้แล้วก็เผื่อใครอยากไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ด้วยตอนนี้น้ำยังไม่เต็มนะคุณมนดาบอกก็คือไปเที่ยวกันได้เป็นอีกหนึ่งที่ที่ค่อนข้างจริงๆเป็นเขื่อนที่สวยมากๆนะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับไหนๆก็พูดเรื่องน้ำแล้วเดี๋ยวไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันนิดนึงละกันแม้ว่าลพบุรีตอนนี้คุณพนดาบอกว่าน้ำยังไม่เต็มนะยังสามารถมาเที่ยวกันได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทางสทนช.หรือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเองเขามีการเตือน23จังหวัดให้เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำล้นตลิ่งกันตั้งแต่วันนี้เนื้อ11กันยายนจนไปถึง13กันยายนนี้นะครับโดยเบื้องต้นเนี่ย23จังหวัดด้วยกันส่วนใหญ่จะเป็นโซนภาคเหนือกับอีสานเนอะอย่างภาคเหนืออีสานแล้วก็ใต้อย่างภาคเหนือเนี่ยที่แม่ฮ่องสอนนะครับที่เชียงรายที่สุโขทัยและที่เพชรบูรณ์นะครับบางอำเภอเนอะอย่างของที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยคือที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็ส่วนภาคอีสานเนี่ยที่จังหวัดเลยในส่วนของภูกระดึงนะครับภูหลวงท่าลี่นะครับส่วนขอนแก่นที่ภูผาม่านน้ำพองเวียงเก่าสีชมพูนะครับส่วนชัยภูมิครับที่เมืองชัยภูมิบำเหน็จนรงค์ที่ร้อยเอ็ดที่อำเภอสุวรรณภูมิอุบลที่อุบลด้วยนะครับรวมไปถึงทางภาคกลางก็คือลพบุรีที่อำเภอลำสนธิภาคตะวันออกที่ชลบุรีที่ศรีราชาภาคตะวันตกที่ราชบุรีที่สวนผึ้งครับประจวบคีรีขันธ์ที่300ยอดแล้วก็บางสะพานน้อยส่วนภาคใต้ครับที่ชุมพรระนองระนองที่อำเภอกระเปอร์สุราษฎร์ธานีที่บ้านนาสารก็เกาะพะงันนครศรีธรรมราชที่พิปูนหัวไซฉวางนะครับภูเก็ตที่ถลางที่อำเภอเมืองภูเก็ตพัทลุงครับที่ศรีบรรพตจังหวัดตรังที่อำเภอกันตังเมืองตรังห้วยยอดและก็นายงจังหวัดสงขลาที่อำเภอระโนดแล้วก็จังหวัดสตูลที่อำเภอเมืองสตูลท่าแพละงูแล้วก็ที่นราธิวาสที่สุขีรินทร์แล้วก็ที่อำเภอแหวงนั่นเองอันนี้เป็นในส่วนของทางสทนช.ออกมาประกาศเตือนไว
3: ้
1: สำหรับพื้นที่ที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากว่าฝนอาจจะตกหนักสักนิดหนึ่งในช่วงวันนี้ถึง13กันยายนนี้ครับ
3: ค่ะติดตามพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะจังหวัดที่คุณอนนท์ได้บอกเมื่อสักครู่นะคะเฝ้าระวังกันด้วยเผื่อถ้าจังหวัดไหนเนี่ยฉุกเฉินจริงๆทางการเขาก็จะส่งเซลบอดแคสต์นะคะไปเตือนนะคือต้องทำตามคำแนะนำนะคะให้ยกของก็ยกของนะคะอพยพก็ต้องอพยพ
1: นะตามนั้นนะเพื่อที่จะป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นด้วยแหละ
3: ถูกต้อง
1: นะครับ
3: ค่ะนอกจากนี้นะคะมีหลายคนนะหลากหลายเสียงที่บอกว่าโอ้ยเดือนนี้เนี่ยเดือนสุดท้ายแล้วไทยช่วยไทยพลัสนะคะกันยายนคือใช้มา4เดือนแล้วรู้สึกว่าเร็วมากนะคะเร็วจริงๆเดือนสุดท้ายแล้วเนี่ยคือหลายคนก็บอกว่า อยากจะให้ต่ออายุจังเลยมีอีกไหมเฟส2มั้ยนะคะเรื่องนี้นะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิตินิติธันประภาสนะคะก็มีการพูดถึงกรณีนี้เน
1: า
3: ะโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่าโอ้โหเรียกร้องกันมากเลยนะไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยคือพ่อค้าแม่ค้าก็บอกกับท่านรองเอกนิติว่าเนี่ยโอ้อยากให้ต่อ
1: จังเลย
3: อยากจะให้ต่ออายุโครงการจังเลยนะคะสักอีกสักเดือน2เดือนได้ไห
1: ม
3: นะคะท่านก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวรับไปพิจารณานะเดี๋ยวนำเรียนท่านนายกก่อนนะคะแล้วก็ท่านก็ฝากขอบคุณนะพี่น้องประชาชนที่ให้เสียงตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะคะโดยยังคงมีเม็ดเงินเหลือนะพอที่จะดำเนินการต่อได้ซึ่งปัจจัยสำคัญในการพิจารณาต่ออายุโครงการนะคะก็คือต้องดูเรื่องวิกฤตพลังงานนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกการที่ทำโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนในช่วงที่มีวิกฤตพลังงานแล้วราคาน้ำมันขึ้นของแพงขึ้นแล้วก็ช่วยแบกรับภาระตรงนี้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยอย่างราคาน้ำมันตลาดโลกก็ยังคงขึ้นลงๆอยู่เนาะขึ้นลงยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงเพราะว่าสถานการณ์ก็ยังไว้วางใจไม่ได้นะคะซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงนะคะต่อค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนด้วยซึ่งปัจจุบันนะคะประชาชนเนี่ยที่เข้าร่วมโครงการนี้แล้วนะคะกว่า26ล้านคนถ้ารวมกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก13ล้านคนนะคะรวมๆแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะได้รับประโยชน์มากกว่า40ล้านคนนะคะขณะเดียวกันค่ะร้านค้ารายย่อยที่เข้าร่วมโครงการกว่า1ล้าน2แสนรายทั่วประเทศนะคะเกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วนะคะกว่า 150,000 ล้านบาทส่วนใหญ่เนี่ยที่กระจายอยู่ในกรุงเทพก็ประมาณร้อยละ 16-17 นะคะที่กระจายตัวอยู่แล้วก็เป็นที่น่าดีใจก็คือเป็นร้านค้ารายย่อยนะที่น่าส่งเสริมตรงนี้ซึ่งเงินมันก็จะไปช่วยกับเศรษฐกิจฐานรากนะคะได้มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนกรณีถ้าหากจะต่ออายุโครงการเนี่ยก็บางคนก็บอกว่าถ้า60 40จะปรับมาเป็น50 50มั้ยเพราะว่ารัฐบาลอาจจะได้มีเงินอีกส่วนนึงที่เป็นส่วนต่างเนี่ยในการเอาไปเพิ่มระยะเวลาอ
1: าจจะเพิ่มสิทธิ์หรือเพิ่มระยะเวลามั้ย
3: ของคนที่จะได้รับนะคะคุณไหนติก็บอกว่าเดี๋ยวรับไปพิจารณาก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องหารือกันอย่างน้อยเนี่ยสัก 2-3 สัปดาห์นะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าการที่เราจะออกโครงการอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ต้องดูวินัยการเงินการคลังด้วย
1: คร
3: บพอไหมหรือว่าจะมีส่วนอื่นที่เราจำเป็นจะต้องไปช่วยเหลือตรงจุดนั้นก่อนไหมหรือเปล่าหรือยังไงนะคะเอาเดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีสำหรับไทยช่วยไทยพลัสซึ่งก็มีข้อเรียกร้องมาจากพ่อค้าแม่ค้ารวมไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะคะ
1: เมื่อสักครู่มีผมได้ไปถ่าย TikTok เลยแล้วก็น้องในทีมบอกว่าชอบแบบไหนมากกว่าระหว่าง60 40กับ50 50
3: ถ้าเป็นคุณอนนท์เลือกได้คุณอนนท์
1: ผมเลือก60 40 4เพราะว่าผมเสียน้อยกว่านะ
3: ถ้ามองในมุมของคนใช้อ่ะเน
1: า
3: ะ
1: ใช่แต่บางคนก็บอกว่าเอ้ย50 50น่าจะนี่เพราะว่าไม่ได้คำนึงหรอกว่าเสียมากกว่าหรืออะไรแต่หมายถึงว่ามันคำนวณง่ายหมายถึงว่าคำนวณง่ายจริงๆ60 40ก็ไม่ได้คำนวณยากหรืออะไรแต่ว่าหลายคนบอก50 50มันครึ่งๆไปเลยด้วยความที่เราอาจจะคุ้นชินกับครึ่งๆมาก่อนหน้านี้แบบนี้นะก็เอ้ยมันจะได้กะได้ถูกว่าฉันควรจะกักเงินไว้เติมใน G Wallet เท่าไหร่นะแต่ก็นั่นแหละครับก็อยู่ที่ว่าแต่ถ้ามีเสียงเรียกร้องสัดส่วนไหนก็แล้วแต่ก็น่าจะเป็นผลดีเนอะต่อพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้คือในส่วนของคนใช้จ่ายเนอะส่วนของคนขายเองเนี่ยที่เขามีแอปถุงเงินเนี่ยนะครับผมเขาบอกว่าตัวแอปถุงเงินเองเนี่ยเขาจะมีบริการหนึ่งคือเป็น AI นกกระซิบนะซึ่งจะคอยช่วยในเรื่องของซัพพอร์ตเรื่องของการค้าขายของตัวร้านค้าซ
3: ึ่
1: งทางด้านท่านรองเอกนิติเองก็บอกว่าอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ขายเนี่ยที่มีร้านถุงเงินเนี่ยได้ใช้ AI นกกระซิบบนแอปถุงเงินเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์การขายเพื่อที่จะให้ดูว่าร้านค้าเนี่ยจะบริหารต้นทุนยังไงและจะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นยังไงบ้างซึ่งช่วยวิเคราะห์การขายฟรีนะครับทำให้ร้านเนี่ยรู้ว่าวันไหนหรือสินค้าตัวไหนเนี่ยมันขายดีและเดี๋ยวดูว่าร้านค้าบริการร้านค้าเนี่ยจะบริหารต้นทุนหรือเตรียมสินค้าให้มันพอต่อความต้องการยังไงบ้างคือตัว AI นกกระซิบมันก็จะสรุปให้เลยว่าอุ้ยวันนี้ร้านคุณเนี่ยเมนูนี้เนี่ย
3: ขายดีเป็นพิเศษ
1: ขายด
3: ี
1: ีนะนั่นแสดงว่าเฮ้ยหรือจริงๆแล้วซิกเนเจอร์หรือว่าที่ลูกค้ามาหาร้านเราบ่อยๆเนี่ยเพราะอยากจะซื้ออันนี้หรืออยากจะกินอันนี
3: ้
1: เขาบอกว่าเนี่ยมันก็ช่วยได้อีกอันนึงก็คือสินเชื่อ AI นกกระซิบอันนี้ก็เป็นตัวของแอปถุงเงินเหมือนกันซึ่งจะดำเนินการผ่านทางธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินโดยกรุงไทยเนี่ยจะมีสินเชื่อ 10,000 เป็นเงินก้อนสำหรับพ่อค้าแม่ค้าถุงเงินเนอะผ่อนเริ่มต้น500บาทต่อเดือนดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ11ต่อปีวงเงินสูงสุด 500,000 บาทแล้วก็มีสินเชื่อ SME ไซส์เล็กสำหรับร้านค้าที่ใช้ AI นกกระซิบบนแอปถุงเงินวงเงินสูงสุด3ล้านบาทส่วนธนาคารออมสินเองเขามีสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบด้วยวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทแล้วก็ดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
3: ค่ะ อันนี้ก็เป็นในส่วนของทางผู้ประกอบการนะคะมีช่วยเรื่องของข้อมูลคือใครที่บอกว่าเออขายๆไปเถอะหมดก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยจริงๆแล้วการวางแผนหลังบ้านสำคัญมากนะคะถึงอาจถ้าสมมติเตรียมของเยอะก็ขาดทุนเพราะว่าขายไม่หมดหรือถ้าเตรียมของน้อยไปเนี่ยคือถ้าทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาจะเรียกว่าค่าเสียโอกาสสมมติว่าจริงๆเราควรจะขายได้200ชิ้นอย่างเงี้ยแต่เราเตรียมมา100ค่าเสียโอกาสเราหายไป100ชิ้นเลยนะแทนที่ถ้าเราเตรียมของไว้พอกับคนที่จะมาซื้อเนี่ย
1: แทนที่เราจะได้200ว่างั้นเถอะ
3: ถูกต้องฉะนั้นเนี่ยการมีข้อมูลหลังบ้านนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆคือมันทำให้เพิ่มตัวรายได้เนาะเพิ่มยอดขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้มากขึ้นรวมไปถึงสินเชื่อ AI นกกระซิบเนี่ยคืออย่าง SME อ่ะบางทีเนาะรายย่อยเขาสามารถไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อที
1: ่
3: ได้ง่ายอะไรเงี้ยก็อาจจะช่วยตรงนี้ได้จะได้มีทุนเอาไปหมุนเวียนแล้วพอขายดีเพราะว่าประกอบกับมีข้อมูลเบื้องหลังหลังบ้านนั้นนะคะเชื่อว่าก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะคะทั้งรายย่อยรายใหญ่หรือว่าเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ก็ไม่แปลกใจนะถ้าทำไมหลายๆคนถึงเรีย
1: กร้องอยากให้มีอีก
3: นะคะ
1: ส่วนตัวอยากให้ต่อไหมคุณ
3: อยากให้ต่ออยู่แล้วเพราะว่าทุกวันนี้คือเอาจริงๆพูดตรงๆเลยปกติเวลาเราจะกินอะไรจะทานอะไรเราจะคิดนิดนึงว่าเอ๊ะวันนี้เราใช้เงินเยอะไปหรือเปล่านะอะไรเงี้ยก็พอมีอันนี้เข้ามาช่วยอ่ะก็รู้สึกว่าเหมือนกล้าที่จะใช้จ่ายมากขึ้นนะกล้าที่จะซื้อของมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยอย่าง100แล้วจ่าย40บาทอ่ะคิดภาพง่ายๆอ่ะมันลดลงไปเยอะมากเลยนะคะ
1: ก็เดี๋ยวรอดูกันละกันว่าสรุปแล้วแนวทางของไทยช่วยไทยพลัสเฟส2จะต่อไหมอะไรยังไงสัดส่วนจะเป็นเท่าไหร่นะครับอ่ะตอนนี้15นาฬิกากับอีก58นาทีแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามและการรับฟังรายการของเราหมุนตามวันประชาสัมพันธ์ก่อนสักนิดนึงเดี๋ยวเดือนหน้าตุลาค
3: ม
1: เราจะมีทุกวันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะเป็นเวลาบ่าย 3:00 นจนถึง 4:00 นเย็นทุกวันนะครับประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนเผื่อแบบว่าเอ้ยหมุนมา 4:00 นแล้วทำไมวันจันทร์อังคารไม่เจอกันแล้วอะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีการปรับกันเล็กน้อยก็เดี๋ยวเตรียมตัวกันให้พร้อมแต่ไม่หายไปไหนไม่ได้ยุบหนีไปไหนนะครับก็ยังคงอยู่คอยบอกเล่าข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราสองคนแล้วก็ทีมงานอีกมากมายเดี๋ยวลาคุณผู้ฟังไปก่อนเดี๋ยวพักฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวติดตามรายการอื่นกันต่อวันนี้สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: มงคลชีวิต38ประการตอนที่33การเห็นอริยสัจหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
5: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
6: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องบูรณาการทุกมิติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องบูรณาการทุกมิติน
6: ายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวในการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งเน้นการกันกรองโครงการต่างๆของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับนโยบายในภาพรวมมีความเชื่อมโยงยึดหลักความคุ้มค่าของงบประมาณและตอบสนองความต้องการอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะโครงการพื้นฐานการศึกษาและงานมวลชนย้ำว่าแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต้องขับเคลื่อนควบคู่กันไปทุกมิติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอีกทั้งยังได้รับการยืนยันจากรัฐบาลมาเลเซียที่ยินดีสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขอย่างเต็มที่และไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานบั่นทอนความมั่นคงของไทยการป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมตลอดจนแผนการสร้างรั้วชายแดนรูปแบบใหม่ที่จะนำเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการตรวจตราศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่นครศรีธรรมราชติดตามโครงการเมืองอัจฉริยะเดินหน้าสู่เมืองแห่งโอกาสยุคดิจิทัล
7: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามโครงการเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเมืองอัจฉริยะสมาร์ทซิตี้ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเมืองเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและยกระดับการบริหารงานของภาครัฐให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์ประชาชนมากยิ่งขึ้นโดยมีผลการดำเนินงานอาทิระบบร้องทุกข์ออนไลน์ผ่าน LINE Official Account มีผู้ใช้งานมากกว่า 100% ของประชากรระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยเมืองด้วย CCTV เฝ้าระวังระดับน้ำในลำคลองป้องกันเหตุอุทกภัยพร้อมศูนย์ CCTV เทศบาลนครนครศรีธรรมราชโดยประชาชนสามารถดูระดับน้ำผ่าน LINE Official Account แบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงและโรงพยาบาลติดล้อบริการพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพใกล้บ้านเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีพบทรัพย์สินรวมกันกว่า720ล้านบาท
8: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือนายอติโชธและนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและร่วมกันฟอกเงินหลังขยายผลกรณีร้องเรียนพฤติกรรมเสพเมถุนและทุจริตเงินบริจาควัดโดยพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังไป3เดือนพบเงินจำนวนกว่า92ล้านบาทซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวมาจากการเช่าวัตถุมงคลและเงินทำนุบำรุงวัดแต่ตรวจสอบพบว่ามีการโอนเงินไปยังมูลนิธิที่อดีตเจ้าอาวาสวัดจัดตั้งขึ้นก่อนโอนต่อเข้าบัญชีส่วนตัวและออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดทั้งที่เงินดังกล่าวไม่ได้โอนเข้าบัญชีวัดแม้แต่รายการเดียวส่วนการตรวจยึดทรัพย์สินของนายอติโชธพบทรัพย์สินรวม498ล้านบาทขณะที่นางสาวปุญญวีรวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า215ล้านบาทรวมทรัพย์สินที่ตรวจยึดกับบุคคลทั้งสองมีมูลค่ารวมกว่า720ล้านบาทโดยจะขยายผลตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินทั้งหมดพร้อมแยกทรัพย์สินของวัดและบุคคลกรณีโต๊ะกลมสีส้มเป็นเพียงการนำสิ่งที่ไม่เหมาะสมออกจากวัดดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยออนอุมาเกษตรพืชผลเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนผ่อนหนักให้เป็นเบาช่วงบ้านบรรเทาทุกข
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ92.5อาสาช่วยประชาชนค่ะพบกับปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลนะคะวันนี้วันศุกร์ที่11กันยายน2569ค่ะทีมงานคนขยันหลังไมค์ของเราพร้อมเลยนะคะหัวหน้าจุ๋มจิรพรแว่นประชาน้องนิกณัชชาพิชาพัทรวิทย์เจ้าหน้าที่เทคนิคสุดหล่อเปลี่ยนชื่อโดยด่วนเลยนะคะเราดูหน้าไม่ใช่พิสัยชนนีสังนี่นานะฮะหนุ่มกว่าตั้งเยอะทำไมถึงมองได้ขนาดนั้นนะฮะพี่ทุนชัยกำรอดของเราทั้งหมดนี้นะฮะเป็นทีมงานคนขยันของเราที่รอรับสายจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านไม่ว่าจะฟังอยู่ทาง FM 92.5 MHz AM 891 kHz รวมทั้งฟังผ่านทาง Facebook Live นะคะพิมพ์คำว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากปัญหาเอาไว้ได้เลยนะคะมีความทุกข์ความเดือดร้อนเอามาปรึกษากันค่ะเขียนเป็นจดหมายไปรษณียบัตรก็ได้นะคะส่งเข้ามาที่เลขที่236นะฮะถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะพี่น้องเราที่รับฟังรายการอยู่ทั่วประเทศในขณะนี้นะฮะพวกต้องเรียนทุกท่านเลยว่าเรารู้นะฮะว่าแต่ละท่านเองอาจจะพบเจอปัญหาที่แตกต่างกันไปในปัญหาที่เกิดขึ้นเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะฮะว่าจะได้ช่วยการแก้ไขปัญหาส่วนที่1ค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพแก้ด้วยตัวเองก่อนอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะเราพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองอย่างเต็มที่เต็มกำลังนะฮะขอความช่วยเหลือญาติมิตรสนิทนะฮะเพื่อนสนิทมิตรสหายเพื่อนฝูงแล้วนะฮะคุยกันแล้วปรึกษากันแล้วไม่ได้แก้ไม่สำเร็จเอ้าขยับขยายวงต่อได้นะฮะจะแจ้งไปที่ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเรานะฮะจะเป็นท่านผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.นายกเทศมนตรีก็ว่ากันได้นะแต่หากแม้ว่าเอ๊ะคนใกล้ตัวยังไม่หายังหาทางออกไม่ได้นะฮะปุ๊กเสนอเลยนะฮะโทรมาที่นี่ได้เลยค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะฮะหมายเลขโทรศัพท์0817159551 0817159552และ0817159553นะคะทั้งหมดนี้

0: นี่นะก็เป็นมือถือที่ติดต่อได้ตลอดเวลาไม่ใช่แค่ตอนออกอากาศแต่ถ้าหากออกอากาศก็โทรมาที่หมายเลข022769717และ022769721นะคะรวม5หมายเลขด้วยกันตอนนี้มีมารอแล้ว1สายนะคะป้าบุญนาคค่ะป้าบุญนาคอินขำนะคะเป็นผู้พิการประเภท3ก็คือทางการเคลื่อนไหวอายุ71ปีปุ๊กจำได้คุณผู้ฟังจำได้ไหมคะเมื่อวันที่9กันยายนนะคะป้าบุญนาคขอความช่วยเหลือเข้ามาบอกว่าเสาบ้านพังเป็นลักษณะเสาปูนนะฮะมันก็โยกเยกคือปิดประตูไม่ได้เลยวงกบมันเสียศูนย์ไว้อย่างนั้นนะฮะเพราะว่าบ้านมันเอียงทำให้ประตูงับไม่ได้อยู่ที่ตำบลท่าอิดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีตรงซอยวัดแสงสิริธรรมหลังจากที่ป้าบุญนาคแจ้งเข้ามานะฮะคุณผู้ฟังที่เคารพทีมงานของเราน้องจุ๋มน้องนิกก็รีบโทรศัพท์ไปหาท่านรองปลัดเทศบาลเมืองท่าอิดรองต้นนะฮะรองพงศกรสนอเกตนะฮะขออภัยรองเอี่ยวรองเอี่ยวนะฮะท่านรับเรื่องนะฮะท่านบอกว่าเอาละเดี๋ยวจะให้คนไปดูแลให้นะฮะจะไปตรวจสอบให้ว่าอย่างนั้นนะล่าสุดเป็นยังไงต้องไปคุยกับป้าบุญนาค่ะป้าบุญนาค่ะสวัสดีค่ะ
1: ปลัดมาดูสวัสดีค่ะ
0: จ้าเป็นยังไงบ้างป้าบุญนาคหลังจากที่เราคุยกันเมื่อวันที่9กันยายนน่ะเนาะเมื่อวันพุธนะแล้วปุ๊กก็บอกป้าว่าวันศุกร์เรามาคุยกันอีกรอบหนึ่งใช่ไหมจ้า
1: จ้า
0: เป็นจะไร
1: มันไม่ได้
0: แปลว
1: ่
0: าเป็นยังไงบ้าง
1: ใช่ไหมจ้า
0: ฮะไม่ถึงตัวปุ๊กก็ไม่ได้เข้าไปแต่ว่าทางเทศบาลเขามีส่งคนไปเยี่ยมป้าไหม
1: อ๋อทางเทศบาลเหรอเขาก็มาดูอย่างเงี้ยปกติถ้ามีสื่อออกเขาจะรีบมาทันที
0: โอ้ดีมากเลยแสดงว่าเขาไม่ได้ยิ่งดูได้แล้วพอเขา
1: ดูได้แต่ว่ามันก็ไล่วี่แววอีกนานอ่ะเป็นปีค่ะ
0: รู้ได้ยังไง
1: เขาจะยื่นพม.ให้ค่ะ
0: อ๋อเขามาดูแล้วเขาบอกเขาจะยื่นพม.ให้
1: ใช่ยื่นพม.แล้วอีกเมื่อไหร่กี่ปีแจ๊คคุณปุ๊ก
0: ก็ต้องหลายปีเอาไม่ใช่
1: รอจะกี่ปีแจ๊คป้าก็ต้องรอบ้านโยกบ้านเคลื่อนไหวอยู่นี่แหละ
0: นะ
1: ใช่ไหมอ่ะเพราะว่าเนี่ยขอโทษนะเดี๋ยวจะป้าจะพูดอีกนิดนึงป้าก็เคยยื่นเสนอมาว่าขอรถจะเอารถเข็นป้าจะเอารถโยกรถเข็นอย่างวิ่งเลยหรือจะเอารถเข็นอย่างที่คนเข็นทั้งอบต.ทั้งพม.เลยนะจ๊ะแล้วก็ยังไม่ได้เลยตั้งแต่ปี68ต้นปี68จนนี่จะปีสิ้นปี69แล้วป้ายังไม่มีรถเข็นใช้เลยลูก
0: แล้วป้าเคยถามเขาไม่ได้ติดตามความ
1: ถามเลยค่ะวันนั้นที่ไปถามเรื่องไปบอกเรื่องไอ้บ้านเนี่ยบ้านโยกบ้านอะไรเนี่ยตั้งแต่วันที่10กว่าวันตั้งแต่เดือนที่แล้วนะบอกเขาว่าไหนรถเข็นป้าล่ะยังไม่ได้เลยเขาบอกว่ารอก่อนนะงบยังไม่มีหรอแล้วคนไม่มีใช้ไปโรงพยาบาลไปอะไรเงี้ยจะทำยังไงไม่แล้วท่านจะไปยิ้มเขามาแล้วก็มันจะพังอีกแล้วเพราะป้าทนตัวใหญ่ร่วมร้อยโลร้อยกว่าโลเนี่ย
0: โอ้ใหญ่จริง
1: เออหนูคิดดูสิแล้วป้าจะทำไงไม่งั้นป้าไม่วิ่งแจ้งไปถามตรงนู้นตรงนี้หรอกพอมีเสียงมีข่าวหน่อยเขาก็จะรีบมาดูแล้วเดี๋ยวเขาก็หายจ้อยไปเหมือนตอนนั้นน้ำท่วมทีบ้านป้าเนี่ยเขาป้านั่งอยู่ในน้ำเป็น 3-4-5 วันเขาก็ไม่มาดูแลขอโต๊ะอี้ต่อโต๊ะนั่งหน่อยก็ไม่ได้พอออกข่าวลูกไปติดต่อโพสต์ข่าวเมืองนนท์เขารีบมาดูแป้นเลยรีบว่ายน้ำมาดูเลยแล้วเอาโต๊ะมาช่วยอันหนึ่งคิดดูแล้วกันถ้าไม่นั่นเพราะเราคนจนเธอลูกเธอรู้ไหมว่าป้าเป็นคนอย่างนี้ถ้าป้ามาหัวว่าป้าก็จะไปถามตำนู้นตำนี้โพสต์ตำนู้นนี้เพราะป้าเป็นคนจนป้าไม่มีเงินมีทองหรอกงั้นป้าทำเองแล้วบอกตามตรงเลยเขาก็จะมาดูนี่แหละพอคนไปประสานงานหน่อยอะไรหน่อยเขาก็จะรีบมาดูแล้วก็หายจ้อย
0: นี่แหละนะคนเราเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เพราะเรามันคนจนนะคะคุณคิดดูแค่นี้แล้วกันบ้านป้าเป็นบ้านเก่าๆไม่น่าดูน่าอยู่น่าดูหรอกแต่ว่า
0: ป้าอยู่กับใคร
1: มันก็ทำให้เราอยู่ได้ใช่ไหม
0: ทุกวันนี้ป้าอยู่กับใครคะ
1: กับหลานสองคนลูกหลานอายุ11ติดต่อ
0: แต่ลูกชายลูกสาวไม่ได้มาอยู่ด้วย
1: ไม่ได้อยู่เขาก็อยู่อีกหลังเขานู่นเขาก็มีงานทำนิดๆหน่อย
0: แล้วเขาไม่ชวนป้าไปอยู่ด้วยเหรอเขาไม่ชวนป้าไปอยู่ด้วยก่อนเหรอ
1: โหที่มันก็คับแคบเพราะทางตรงมีไม้มีตั้งน้ำท่วมทุกปีลูกเอ้ย
0: บ้านเขาหรือบ้านเราบ้านเขาบ้านลูกเหรอ
1: บ้านเขาน้ำท่วมทุกปีบ้านป้าก็ขึ้นมั่งเป็นบางทีน้ำเยอะๆก็จะขึ้น
0: แสดงว่าบ้านเราสบายกว่าเขา
1: ขึ้นเป็นหัวเข่าน
0: ี่แหละ
1: ท้องมั่งอะไรมั่งแล้วผุพังหมดบ้าน
0: ปุ๊กเข้าใจนะชีวิตต้องสู้จริงๆคือปุ๊กก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะมีคนลำบากเดือดร้อนเหมือนป้าบุญนาคอีกเยอะไหม
1: ปีนะปุ๊กเอ้ย
0: ป้านี่แหละเห็นไหมปุ๊กถึงบอกไว้ว่าคนเราเนี่ยมันต้องหนึ่งละจิตใจเข้มแข็งเน
1: า
0: ะสองขยันทำมาหากิน
1: สาม
0: ก็คือดิ้นรนกันสุดชีวิตปุ๊กไม่แน่ใจว่ามีคนลำบากอย่างป้าบุญนาคเยอะขนาดไหนนะแต่เราก็อยากให
1: ้
0: คนที่ติดต่อแจ้งเข้ามา
1: ป้าไม่ได้โกหกตอแหลเลยพูดกันตรงๆหยาบๆคลายๆเนี่ยอย่างเงี้ยเขาไม่มามองหรอกจ้ะ เพราะเราคนจนเราไม่มีไม่ใช่คนมีก
0: ิน
1: แค่แค่เงินคนชราคนพิการแค่นั้นน่ะเดือนเดือนลูกเขาจะมาให้อะไรเราเขาก็มีภาระของเข
0: า
1: ส่งผ่อนรถมั่งมอเตอร์ไซค์มาซื้อของเขาเรื่อยเปื่อยค่าน้ำค่าไฟเขาก็ตัวกันออกให้เรามั่งอะไรมั่ง
0: เขาก
1: ็ซื้อของมาให้เรากินอย่างเงี้ยจะมาเงินมาให้เราเป็นก้อนเป็นกำไม่มี
0: เข้าใจ
1: ถ้าเรารวยงั้นเราจะไปโอ้โหจะมาขอเขาทำไม
0: เน
1: า
0: ะ
1: ถ้าด้านขอคนนู้นนี้อายเขาอีก
0: เนาะนี่แหละนะคุณผู้ฟังชีวิตคนเรานะถามว่าในกรณีเช่นนี้หนึ่งเราก็หวังหน่วยงานภาครัฐจะมา ช่วยดูแลแต่เราต้องอย่าลืมอย่างหนึ่งนะป้าบุญนาคว่าหน่วยงานภาครัฐไม่ได้ดูแลเราคนเดียวนะมันก็คงต้องมีคนลำบากอย่างเราเป็นหมื่นเป็
1: น
0: แส
1: น
0: เราก็ต้องกัดฟันอีกโอ้โหกว่าจะถึงคิวเราใช่ไหมแต่เดี๋ยวในกรณีนี้
1: เราก็คิดดูแล้วว่าเขาจะมาช่วยเราอีกนานไหมเนี่ยเพราะว่าคนอื่นเขาไปขอก่อนเรา
0: แหมนี่แสดงว่าป้าบุญนาคก็มีเหตุผลนะเนี่ยรู้เหมือนกันว่าบางทีที่เราได้ช้ามันต้องต่อคิวเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนั้นเขามาดูแลเราดูป้านะตอนน้ำท่วมเขาว่าจะให้เงิน 3,000 เขาจดชื่อจดเสียงไปเขาก็เงียบ
0: ไม่ถึงเรา
1: ก็ไม่ได้มาช่วยป้า
0: ไม่ถึงเรา
1: เอ๊ะ
0: ป้าอยู่นนทบุรีเหรองั้นเดี๋ยว
1: ปุ๊กนนทบุรีจ้ะลูก
0: นนทบุรีปุ๊กมีเบอร์ท่านพม.จังหวัดนนทบุรีนี่นาพี่เรไรเดี๋ยวทีมงานหลังไมค์มาเลยพี่ปุ๊กมี
1: แล้วลองถามได้ว่าเขาเคยมาถามป้าไหมว่าจะเอารถวีลแชร์อย่างวิ่งอะไรโต๊ะกับป้ามันก็รู้จักนะอย่างวิ่งมือแบบไหนใช
0: ้มือเอาอย่างนี้ป้าคือ
1: จะเอาโย่หรือจะเอาเข็นเองป้าก็บอกเอาอย่างเข็นพอมันถูกหน่อย
0: เอางี้เดี๋ยวปุ๊กสรุปอย่างนี้ป้าเดี๋ยวไม่งั้นพูดไปพูดมากลับมาเหมือนเดิมไม่เอาเราไม่พูดกลับมาซ้ำเนื้อหาเดิ
1: ม
0: นะเพราะเราจะเอาเวลาไปช่วยคนอื่นด้วยช่วยป้าด้วยช่วยคนอื่นด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปุ๊กว่าเขาต้องมีเหตุผลว่าที่เขาไม่สามารถมาช่วยป้าได้ทันใจหรือทันทีเนี่ยต้องติดขัดอะไรแต่ติดขัดอะไรมันก็ต้องคุยกันพม.จ.นนทบุรีนี่พี่เลไลป่ะน้องนิกลองเล่าเรื่องของป้าบุญนาคให้ฟังหลังไมค์ก่อนนะเผื่อว่าจะเห็นแนวทางการช่วยเหลือเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าเขานั่นดูเขาก็จะช่วยอย่างเรื่องด่วนได้มั่งบางทีเพราะมันป้าบ้านป้ามันไม่ไหวอ่ะ
0: อ่ะงั้นปุ๊กสรุปจบตามนี้ป้าฟังปุ๊กนะเดี๋ยวปุ๊กขอเนี่ยทีมงานหลังไมค์ประสานงานนะแล้วเดี๋ยวตรงนี้เรามาดูกันว่าจะช่วยทุเราอะไรยังไงได้ก่อนแต่ปุ๊กขอฟังความรอบด้านด้วยว่านอกจากฟังป้าบุญนาคพูดปุ๊กต้องไปฟังทางเทศบาลพูดด้วยแล้วก็ไปฟังทางพมจพูดด้วย
1: เน
0: า
1: ะ
0: ฟังด้วยกันแล้วเอาเหตุผลมาคุยกันนะจ๊ะขอบคุณมากครับป้าบุญนาคขอบคุณครับผมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะจากป้าบุญนาคไปที่คุณลุงสนออายุวัดจากมุกดาหารค่ะแจ้งบอกว่าไฟฟ้าบ้านแล้วก็ไฟฟ้าสองทางไม่มีที่บริเวณบ้านนิ้วลายหมู่4ตำบลนงยางอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้แล้วบอกว่าเป็นถนน4เลนด้วยซึ่งปกติถนน4เลน4เลนไม่ใช่4เลน4เลนมักจะมีไฟฟ้า2ทางนะฮะแต่ทำไมตรงนี้มันไม่มีนะฮะเป็นถนนทางหลวงหมายเลข12มุกดาหารแม่สอดหลักกิโลเมตรที่178ป้อมตำรวจสภ.หนองสูงตำบลโนนยางอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารอำเภอหนองสูงนั่นแหละนะทางทีมงานหลังไมค์ของเราก็ได้ประสานงานไปยังท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติท่านโต้งนะฮะเมื่อวานนี้ท่านบอกเดี๋ยวท่านรับเรื่องหลังไมค์แล้วขอประสานงานก่อนวันนี้เดี๋ยวเรามาลองพูดคุยกันดูเพิ่มเติมนะฮะว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรได้บ้างนะคะในกรณีนี้เนี่ยเรากำลังคิดอยู่นะฮะว่าเออปกติถนนหลวงมันก็น่าจะมีไฟฟ้านะถ้ามีแล้วไม่สว่างก็อาจจะเป็นไปได้ว่าหลอดไฟยังอยู่ไหมเสาไฟยังอยู่ไหมนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่มีแม้หลอดไม่มีแม้เสาอันนี้ต้องเริ่มนับหนึ่งเลยนะฮะมาแล้วค่ะคุณลุงสนอมาแล้วคุณลุงสนอค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมครับครับคุณลุงมาครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ยังไงครับเรามา
0: คือปุ๊กจะเล่าให้ลุงสนอฟังอ่ะนะฮะว่าทางรายการเราเมื่อวานนี้ประสานงานไปยังท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสิงห์พงษ์อังคสกุลเกียรติทางทีมงานเราก็ได้ส่งข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วแล้วเป็นยังไงน้องจุ๋มส่งข้อมูลให้แล้วเป็นยังไงเอ่ยเดี๋ยวกำลัง
2: ไม่มีใครโทรมาหาลุงหนอเลย
0: ยังไม่มีใครหาลุงหนอเลยเหรอคะ
2: ครับผมไม่มีเลย
0: ไม่มีเลยเดี๋ยวตอนนี้ทีมงานหลังไมค์กำลังตามเรื่องให้แต่บอกว่าให้ลุงหนอเข้ามาคุยกับพี่ปุ๊กรออยู่รอก่อนนะฮะนะฮะบอกว่ากำลังประสานงานท่านรัฐมนตรีช่วยอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะประสานได้ในทันทีที่เราคุยกันไหมงั้นช่วงที่รอคุยกันอีกนิดหนึ่งมุกดาหารฝนตกไหมคะลุงหนอคะ
2: ไม่ตกไม่ตกแดดแล้ววันนี้แดดไม่ตกคร
0: ับ โอ้ดีแดดมาแล้วไม่ต้องกลัวแต่แถวนั้นไม่เคยน้ำท่วมใช่ไหมลุงหนอท่วมไหม
2: โอ้ยท่วมมันท่วมไม่นานครับเรามาท่วมไม่นานท่วมแป๊บ ประมาณ 3-4 ชั่วโมงก็แห้งแล้วมันสูง
0: เออก็ชื่อมันชื่อหนองสูงนี่
2: คร
0: ับ
2: ผมคร
0: ับ มันชื่อหนองสูงนะคุณผู้ฟังแม้แต่ชื่ออำเภอก็ยังบอกเลยว่าหนองสูงนะฮะฉะนั้นมันจะนั่นได้ไงนะฮะถ้าท่วมก็ท่วมนิดเดียวว่าอย่างนั้นคือเอาเป็นว่าเบื้องต้นนั้นลุงหนอปุ๊กจะรายงานว่าเรื่องลุงหนอปุ๊กส่งให้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วแต่เดี๋ยวท่านสั่งการยังไงเนี่ยปุ๊กจะตามเรื่องให้อีกทีหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดทางฝั่งลุงหนอเนี่ยมีใครไปถามหรือมีใครลงพื้นที่ยังไงอ่ะลุงหนอส่งทางส่งข่าวปุ๊กนะ
2: เรา
0: ช่วยกันสองทางนะนะสองทางลุงหนออยู่พื้นที่ปุ๊กอยู่ส่วนกลางเราต่างคนต่างประสานแล้วเอามาชนกันโอเค
2: ครับผมครับครับครับ
0: ลุงหนอไหนๆเราประสานงานได้งานเรียบร้อยแล้วมาฟังเพลงเพราะๆจากลุงหนอกันคุณผู้ฟังคะเตรียมตัวฟังเพลงเพราะๆจากหนุ่มมุกดาหาร1 2 3เริ่ม
2: ให้คอยร้องนี่ลุงหนอร้องไม่เป็นหรอกเพลงน่ะ
0: เอ้า
2: ลุงหนอร้องไม่เป็น
0: ลุงหน
2: อร้องไปเป็นพอลงมาร้องไปเป็น
0: ลุงหนอเอางี้ลุงหนอเอาเพลงอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนก็ได้ลุงหนอ
2: เพราะว่าลุงหนอไม่มันร้องไม่ได้ครับร้องไม่ได้
0: ไม่ได้สักเพลงเลยเหรอ
2: ไม่ร้องลุงหนอร้องไม่เก่งครับลุงหนอร้องไม่เก่งร้องเพลงไม่เก่ง
0: แต่เต้นเก่งมีคนหัวเราะข้างๆลุงหนอปุ๊กได้ยินนะมีเสียงเด็กหัวเราะ
2: เหรียญลุงหนอเหรียญเออหลานแล้วก็อะไรเหรียญอีกเหรียญ
0: โอ้ทั้งหลานทั้งเหรียญเลยอายุเท่าไหร่คะเนี่ยทั้งหลานทั้งเหรียญอยู่ตรงนั้นอายุเท่าไหร่คะ
2: 7ปีโรงเรียนป .1 ครับครูมา
0: โอ้ป .1 พูดเก่งมั้ยพูดเก่งมั้ย
2: พูดเก่งครับ
0: ไหนเอามาร้องเพลงสัก2ประโยคสิชื่อน้องอะไรคะ
2: ไอ้เมษาพูดเล่น
0: เมษามาผีมาร้องเพลงให้ป้าฟังหน่อยมะเมษาม
2: าคุณ
0: อนุมา
2: ฟังแล้ว
0: โอ้อย่าเรียกยายอย่าเรียกยาย
2: ร้องเพลงเป็นไหม
3: ไม่เป็น
0: ว่าอย่างว่าเป็
2: นคุณอนุมาเอ
0: า
2: ร้องไม่เป็นครับร้องไม่เป็น
0: คุณคู่สอนร้องเพลงยี่หยางหัวเราะล้วนเลยนะ
2: อยู่ป.1ร้องไม่เป็น
3: ป.6ก่อน
2: ป.6ก่อนเขาว่า
0: อ๋อป.6ก่อนเราจังร้องให้ฟังนะโ
2: อ้
0: เอาป้าจะรอจนถึงป.6เด้อลุงหนอห้ามเรียกยายนะลุงหนอเรียกแค่ป้าก็พอนะถ้าเรียกยายปุ๊บกินข้าวไม่ลงนะคืนนี้อ่ะ
2: ไม่เพราะว่ามันเป็นเหรียญของลุงหนอแล้ว
0: อ๋อเป็นเหรียญแล้วเนาะถ้าเขาเป็นเหรียญปุ๊บเป็นยายก็ได้แต่ถ้าปุ๊บเป็นยายลุงหนอต้องเป็นทวดนะ
2: ครับผมทวดถูกต้องครับ
0: ถูกต้องตามนั่นเลยโอเคแล้วคืบหน้าไงลุงหนอส่งข่าวปุ๊บนะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะเอาละครับไปช่วยเหลือกันในเรื่องของข้อกฎหมายกันต่อนะฮะอย่างที่เคยเรียนให้พ่อแม่พี่น้องได้ทราบว่ารายการเรามีทั้งอัยการมีทั้งทนายความนะคะที่จะให้คำปรึกษาเรื่องข้อกฎหมายฉะนั้นใครมีความทุกข์ร้อนใจในเรื่องข้อกฎหมายรีบโทรศัพท์เข้ามาได้เลยค่ะตอนนี้เรามีสายพี่วิจิตราจากกรุงเทพบอกว่าอยากจะปรึกษาเรื่องหลานสาวต้องโทษที่ชลบุรีคดีช่อโกงนะคะสวัสดีค่ะพี่วิจิตราคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องราวเป็นยังไงพี่วิจิตา
4: อ๋อพอดีตอนนี้ติดต่อไป
0: เดี๋ยวปุ๊กขออนุญาตนิดนึงพี่วิจิตารบกวนปิดวิทยุนิดนึงได้ไหมฮะเสียงมันจะสะท้อนกลับมาทางปุ๊กอะค่ะ
4: อ๋อได้ค่ะ
0: เราฟังกันทางโทรศัพท์ได้เลย
4: ค่ะแต่จะไม่เอ่ยชื่อนะคะ
0: ไม่ต้องเอ่ยชื่อเลยเรื่องเกิดขึ้นเดือนไหนคะ
4: เออชื่อตั้งแต่ปี64นะคะสน.ทุ่งสองห้องค่ะแล
0: ้
4: วก็มีคดีอยู่ทุ่งสองห้องช่อโกงนะคะหลานสาวติดอยู่ที่ชลบุรีนะคะหมายจับก็คือพิชโลกจับแล้วส่งตัวไปและตอนนี้ตั้งแต่ปี64แล้ว67อ่ะแล้วติดต่อไปที่ทุ่งสองห้องแล้วเขาจะออกหมายเรียกแต่ถ้าคนเราถูกจับอยู่ทันทสถานหญิงแล้วเสร็จแล้วเปลี่ยนร้อยเวรก็เรื่องเงียบไปเลยแล้วอันนี้ติดต่อใหม่เมื่อกรกฎาคมเป็นร้อยเวรก็คือเป็นวิศรุภูมินะคะแล้วท่านก็รับเรื่องแล้วแต่เอ่ยชื่อไปแล้ว
0: ต่อไม่เป็นไร
4: ค่ะแต่ทีเนี้ยติดต่อยังไงไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้เขาตัดสายไม่รับสาย
0: ไม่คือปุ๊กสงสัยอย่างนี้ที่ติดต่อเนี่ยประเด็นที่ต้องการพูดคุยกับเจ้าของคด
4: ีส่งค่ะค่ะทำหนังสืออายัดตัวและโอนตัวนักโทษมาที่สน.ทุ่งสองห้องค่ะ
0: หมายถึงเราต้องการให้ร้อยเวรทำหนังสือส่งตัวไปที่ชลบุรีอย่างนั้นเหรอคะ
4: ใช่ค่ะตั้งแต่กรกฎาคมมานะคะยังไม่ได้เลยแล้วได้อีเมลจากชลบุรีมาให้แล้วก็รับปากแล้วนะคะว่าจะส่งอีเมลไปให้พอเราติดต่อไปแล้วก็ยังไม่ได้ และเมื่อวันที่10สิงหาเขาจะอภัยโทษวันนี้แน่ๆก็ไม่ทันนะคะไม่ทันและติดต่อไปใหม่ถึงพุ่งกลับก็สั่งไปให้อีกใหม่หนึ่งเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรับเรื่องทำให้เมื่อวันพุธนะคะเสร็จแล้วตอนนี้ติดต่อไม่ได้ทั้งหมดเลยค่ะทั้งพุ่งกลับทั้ง
0: เราอยากตามเรื่องใช่ไหม
4: ใช่ค่ะตามเรื่องค่ะมีเบอร์ค่ะ
0: มีเบอร์เดี๋ยวช้าๆใจเย็นสิ่งที่จะทำได้นะหนึ่งนะพี่วิจิตาเดี๋ยวพี่วิจิตาเอาชื่อพร้อมเบอร์มือถือร้อยเวรให้ปุ๊กนี่คือประการที่หนึ่งนะเดี๋ยวให้หลังไมค
4: ์
0: ถ้าเกิดมีชื่อและเบอร์โทรพุ่มกับด้วยก็ว่ามากับสองพี่วิจิตาต้องเอาต้นเรื่องมานะว่าหลานลูกหรือหลานนะหลานสาวเน
4: า
0: ะหลานสาวโดนคดีอะไรยังไงถ้ามีเอกสารอะไรที่ระบุได้ถึงคดีที่หลานสาวเราถูกจับต้องโทษนะฮะส่งมาด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรื่อง
4: อยู่ที่ท่านหมดแล้วเหลือที่ท่านจะทําหนังสือไปขอ
0: ฟังอย่างนี้พี่วิจิตาเรื่องอยู่ที่ท่านไม่มีปัญหาแต่ถ้าปุ๊กเป็นสื่อมวลชนในการติดต่อประสานงานปุ๊กจะต้องทราบต้นเรื่องถ้าปุ๊กจะไปบอกท่านว่าอ๋อท่านปุ๊กกับเรื่องที่ท่านมีอยู่แล้วที่คุณวิจิตาแจ้งมาแบบนั้นก็ได้แต่มันไม่มืออาชีพการที่จะเป็นมืออาชีพในการติดต่อประสานงานเราจะต้องรู้ว่าเรื่องที่เราติดต่อเนี่ยเป็นเรื่องของใครทำอะไรยังไงเราต้องทราบที่มาที่ไปของเรื่องนั้นและสิ่งที่เราจะขอความอนุเคราะห์ท่านก็คืออยากให้ท่านปิดโทรศัพท์นิดนึงปิดวิทยุนิดนึง
4: ค่ะ
0: นั่นแหละเราจะต้องบอกท่านเลยว่าสิ่งที่เราจะขอความอนุเคราะห์ก็คือให้ท่านช่วยเร่งรัดในส่วนผู้ใต้บังคับบัญชาท่านดำเนินการตามที่ประชาชนร้องขอซึ่งไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายแต่ว่าตรงนี้ก็คือเพื่อให้เกิดความรวดเร็วเนื่องจากที่ผ่านมาล่าช้าไปพอสมควรเป็นความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนนึกออกไหมพี่วิจิตาถ้าเกิดนักข่าวของปุ๊กน้องจุ๋มน้องนิกติดต่อไปเนี่ยถ้าจะให้ไปบอกว่าก็ที่พี่วิจิตาติดต่อมาแล้วไงคะพูดกับถามเรื่องอะไรเมื่อไหร่ยังไงแล้วคนของปุ๊กตอบไม่ได้นี่ไม่ได้แล้วการประสานงานที่ดีจะไม่เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวเขาจะช่วยเหลือได้ช้าโอเค
4: ขอบคุณค
0: ่
4: ะ
0: นะครับเราอยากให้สำเร็จนะเราอยากให้เกิดการช่วยเหลือจริงๆฉะนั้นเราอาจจะดูเอาจริงเอาจังดูซักรายละเอียดเยอะต้องเข้าใจนะ
4: กระทิ้งค่ะ
0: นั่นแหละแม่เลี้ยงเดี่ยวอีกแม่ไปอยู่ในเรือนจำแล้วลูกจะอยู่ยังไงถูกไหมพี่วิจิตาต้องเอาข้อมูลมาให้ปุ๊กพี่วิจิตาต้องเอาข้อมูลละเอียดมาให้ปุ๊กถ้าอยากได้เรื่องแต่ถ้า
4: ได้ค่ะ
0: ไม่มีมันจะได้เรื่องช้าโอเคไหม
4: ขอบค
0: ุ
4: ณค่ะ
0: ขอโทษครับเวลาผมช่วยใครผมเอาจริงนะครับไม่ได้ช่วยส่งเดชนะช่วยเอาเรื่องนะ
4: นี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวร้อนใจ
0: งั้นพี่ต้องช่วยเอาข้อมูลให้ปุ๊กนะถ้ามันถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายปุ๊กว่าการติดต่อประสานงานต้องคืบหน้าแน่นอนนะขออนุญาตขอสายพี่วิจิตาด้วยหลังไมค์นะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: ใครเจออย่างนี้ขอให้ได้ท่านได้ช่วยเน
0: า
4: ะ
0: จะพยายามแต่ต้องเอาข้อมูลช่วยกัน
4: ใช่หนังสือนี่มันไม่ช้าค่ะแป๊บเดียวก็ทำได้ถ้าจะทำ
0: แต่ไม่ปุ๊กต้องดูปุ๊กต้องฟังเหตุผลก่อนถ้าจะทำปุ๊กก็คิดว่ามันไม่น่าจะยากแต่ปุ๊กต้องดูเหตุผลว่าทำไมร้อยเวรถึงไม่ทำสักทีเกิดอะไรขึ้นขอฟังเหตุผลสองทางปุ๊กขอฟังเหตุผลสองข้างโอเคไหมคะถ้าตรงไหนช้าเราจะได้หาวิธีแก้กันโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคือคนที่อยู่ในเรือนจำไม่ได้มีความสุขสนุกสนานนะแล้วยิ่งถ้าเกิดเขามีลูกมีหลานเขาก็คงห่วงลูกห่วงหลานหากแม้ว่าการถูกจองจำนะฮะมันอยู่ในที่ที่เขาสามารถติดต่อสื่อสารหากันได้มันก็อาจจะเป็นอีกทางหนึ่งที่ทำให้ความทุกข์ใจของเขาลดน้อยลงได้นะฮะอย่างกรณีที่ป้าวิจิตราแจ้งเข้ามาพี่วิจิตราแจ้งเข้ามาปุ๊กพอเข้าใจความรู้สึกนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจะช่วยก็ต้องช่วยอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเหมาะสมแล้วก็ข้อมูลมาให้พร้อมเราจะประสานงานได้เร็วแล้วเราก็จะรู้เลยว่าร่นเรื่องละเอียดเป็นยังไงด้วยเนาะเอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่ชมรายการอยู่นะคะทุกปัญหามีทางออกนะฮะมาบอกมากล่าวกันค่ะลองนึกดูนะฮะว่าเราจะร่วมด้วยช่วยกันได้แน่นอนนะคะคราวนี้มาถึงบทกลอนสักน้อยหนึ่งนะฮะแม่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้อ่านกลอนไม่ยากไม่ได้นะต้องอ่านนิดหนึ่งของประจำเราบทกลอนนี้มีชื่อว่าลบหนังสือเขียนหนังสือผิดไปลบไม่ยากลบลำบากนั้นหรือคือความผิดแม้ทำเพราะประมาทพลาดเพียงนิดก็ตามติดตัวไปไม่ลบเลือนฉะนั้นคิดก่อนทำนะคะคุณผู้ฟังพลาดพลั้งไปโอ้โหมันยากที่จะลบเลือนกันได้นะเป็นบทกลอนจากหนังสือภาษิตนิทัศน์ค่ะประพันธ์โดยท่านพระธรรมกิตติวงศ์นะฮะท่านทองดีสุรเตโชปเรียน9ราชบัณฑิตด้วยนะคะเอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่รบค่ะตอนนี้ฟังกลอนไปก่อนฟังเพลงช่วงหน้าแน่นอนนะฮะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวมาช่วยเหลือกันต่อนะคะ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการ

0: ให้ยั่งยืน
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
1: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
2: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: เก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกเรื่องราวทุกประเด็นที่เป็นภัยช่วงรู้ทันสารพันภัย
6: กลับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะฮะปุกอนุมาเกษตรพืชผลพร้อมทีมงานคนขยันหลังไมค์ยังคงรอสายจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ลำบากเดือดร้อนนะฮะโทรศัพท์เข้ามาได้เลยค่ะ0817159551 0817159552และ0817159553นะคะพ่อแม่พี่น้องที่ฟังรายการอยู่ใครจดเบอร์โทรศัพท์ทันยิ่งดีนะฮะจดไม่ทันโทรมาบอกจดไม่ทันโทรมาถามใหม่ได้คุณผู้ฟังบอกขนาดจดยังจดไม่ทันแล้วจะโทรมาถามใหม่ได้ยังไงคุณอนุมาปุ๊กล้อเล่นจดไม่ทันฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวปุ๊กประกาศเบอร์ทุกวันค่ะวันละ2รอบนะคะคุณผู้ชมค่ะมาที่ข้อมูลของคุณลุงสนอมุกดาหารเมื่อสักครู่นี้นะฮะทางทีมงานหลังไมค์ของเราติดต่อท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะท่านตรงสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติได้แล้วนะฮะท่านได้แจ้งกับผู้สื่อข่าวของเราค่ะบอกว่าสั่งการไปที่แขวงการทางมุกดาหารแล้วคืบหน้าอย่างไรนะฮะเดี๋ยวท่านจะให้ข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะเราแจ้งไปเมื่อวันพุธนะฮะวันนี้วันพฤหัสไอ้พรุ่งนี้ว่าเมื่อวันพฤหัสวันนี้วันศุกร์นะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพุธหน้านะลุงสนอฟังปุ๊กอยู่ใช่ไหมคะพุธหน้าเราจะกลับมาติดตามกันอีกทีหนึ่งในเรื่องนี้ว่าแล้วก็อยากร้องเพลงนะแต่เกรงใจคนฟังมันต้องมีที่มาที่ไปนะอยู่ๆร้องเพลงไม่มีใครขอไม่มีการชวนร้องเพลงมันไม่ได้นะคุณผู้ฟังมาถึงบทกลอนอีกสักหนึ่งบทกลอนนะฮะมีโอกาสมีจังหวะต้องรีบอ่านเดี๋ยวไม่ทันนะฮะบทกลอนนี้ปุ๊กได้มาจากเพจของพระอาจารย์ปรีชาชุติปัญโยนะคะจากวัดบางเสาธงนะพระอาจารย์ปัญญาท่านโพสต์ไว้นะท่านบอกธรรมะเช้านี้นะเป็นบทประพันธ์ของสมายเวิร์ว่าอย่างนั้นนะฮะตายไปแล้วหยิบได้อะไรหรือแม้ทรัพย์สินล้นมือหยิบได้ไหมแม้แต่ร่างเขายังเอาไปเผาไฟที่หยิบได้ก็คงแต่แค่บาปบุญสาธุนะฮะอันนี้ก็อนุโมทนาบุญกับคุณแอสไซสมายเวิลด์ที่เป็นคนประพันธ์บทกลอนนี้จากเพจที่พระอาจารย์ปรีชาชุติปัญโยรอดด้วยบุญท่านเอามาโพสต์อ่านแล้วเข้าท่าดีนะเลยเอามาฝากกันค่ะไปที่สายของท่านรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ในฐานะท่านเป็นโฆษกสทนช.ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะท่านไพฑูรย์เก่งการช่างพร้อมอยู่ในสายกับเราค่ะท่านไพฑูรย์คะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับผม
6: ค่ะท่านไปทูลขาทราบมาว่าตอนนี้เนี่ยมีพื้นที่เสี่ยงอยู่ประมาณ23จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันโอ้โหฟังแล้วก็แอบตกใจนิดหนึ่งจังหวัดไหนยังไงแล้วช่วงไหนที่ต้องระวังสุดๆคะท่านคะ
7: ก็ช่วงนี้ครับวันนี้นะครับถึงวันที่13นะครับแต่ต้องเรียนนะครับว่าก็ต้องดูในแต่ละพื้นที่ด้วยคือว่าส ทั้ง28จังหวัดตามที่เรียนเนี่ย

0: ไม่ใช่ว่าทั้งจังหวัดนะครับเป็นเฉพาะบางอำเภอเป็นเฉพาะบางตำบลนะครับผมซึ่งในรายละเอียดในหนังสือแจ้งเตือนเนี่ยนะครับจะมีข้อมูลในเชิงรายอำเภอรายตำบลไปแจ้งนะครับเช่นในภาคเหนือเนี่ยก็จะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงรายนะครับสุโขทัยเพชรบูรณ์นี่ครับภาคตะวันออกเชียงเหนือก็จะเป็นเลยขอนแก่นชัยภูมิร้อยเอ็ดอุบลภาคกลางก็จะมีแค่ลพบุรีส่วนภาคตะวันออกก็จะเป็นชลบุรีภาคตะวันตกก็จะเป็นราชบุรีประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ก็จะเป็นชุมพรระนองสุราษฎร์ภูเก็ตนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาสตูลตรังและนราธิวาสนะครับผมก็เป็นเฉพาะบางอำเภอนะครับผมและต้องเรียนนะครับว่าช่วงเดือนกันยายนเนี่ยก็เป็นช่วงโดยเฉพาะปีนี้นะครับเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านฤดูเหมือนกันนะครับเพราะตอนนี้ความกดอากาศสูงของประเทศจีนนะครับได้แผ่ลงมานะครับและทำให้ร่องความกดอากาศที่พาดผ่านที่ไทยเนี่ยลงมาเป็นภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างก็เป็นข่าวดีครับเราจะได้มีน้ำในพื้นที่เกษตรที่แห้งแล้งมานานในบางพื้นที่เช่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครับ
1: ค่ะนี่คือข้อมูลที่เราฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะแต่ถ้าหากว่าใครที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนะฮะที่ท่านโฆษกได้กล่าวมาแล้วนะฮะแล้วก็โอ้โหไม่ค่อยสบายใจเลยสภาพบ้านเรือนก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงนะฮะท่านมีคำแนะนำดีๆอะไรยังไงบ้างไหมฮะท่านคะ
0: ต้องเรียนครับว่าก็ต้องดูว่าบ้านตัวเองเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเช่นกรณีเหมือนที่น่านนะครับเราอยู่เชิงเขาไหมชายเขาหรือเปล่าอยู่ตามร่องน้ำหรือเปล่าโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นภูเขานะครับผมก็ตรงเนี้ยก็จะมีในพื้นที่โดยส่วนใหญ่ก็จะมีสถานีวัดน้ำที่ไม่ว่าจะเป็นของกรมทรัพยากรน้ำหรือของกรมทรัพยากรธรณีหรือเป็นของกรมป้องกันและบรรเทาภัยเนี่ยจะมีการแจ้งเตือนในพื้นที่นะครับว่ามีฝนตกหนักก็ให้ระวังนะครับผมซึ่งในพื้นที่เองเนี่ยก็จะมีข้อมูลว่าถ้ากรณีที่ฝนตกเกิน150มิลเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับผมก็อยากให้พี่น้องประชาชนฟังข่าวสารซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาภัยเนี่ยจะได้จัดเตรียมนะครับทางจังหวัดทางอำเภอเนี่ยแล้วก็ทางองค์กรท้องถิ่นเนี่ยดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนครับผมหรือพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าดูในเว็บไซต์ของส่วนราชการต่างๆและกรณีที่สามารถเข้าและเข้าใจระบบหรือในเรื่องของปริมาณฝนได้ครับผม
1: อืมค่ะทั้งนี้นะฮะถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องประชาชนสนใจอยากจะติดตามข่าวสารหรือสอบถามนะฮะไปยังทางสทนชของเราเรามีช่องทางยังไงบ้างไหมฮะที่จะส่งข่าวให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะท่านไพฑูรย์คะ
0: เข้ามาในเว็บไซต์หรือเพจของสทนชได้เลยครับเราก็ยังมีข้อมูลอยู่นะครับผมแล้วก็ในส่วนของหน่วยงานต่างๆหรือในไทยวอเตอร์ในเรื่องของที่เป็นเรื่องน้ำนะครับผมตรงนี้ก็จะมีในเว็บไซต์ต่างๆนะครับที่National ไทยวอเตอร์นะครับผมก็สามารถที่จะเข้าไปดูระดับน้ำปริมาณน้ำพื้นที่ฝนตกปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆนะครับผมก็จะสามารถเห็นสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตัวเองได้ครับ
1: ค่ะนี่คือข้อมูลที่ทางสทนชพร้อมเลยนะฮะที่จะบอกกล่าวพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะขอบพระคุณท่านไพฑูรย์มากๆที่จะมาให้ข้อมูลคือความจริงปุ๊กเก่งใจมากเลยนะท่านไพฑูรย์ถ้าเกิดเป็นพี่น้องประชาชนเชิญค่ะท่านอยากเพิ่มเติมอะไรไหมฮะ
0: คือก็ไม่อยากให้พี่น้องประชาชนได้ตกใจมากนะครับว่าเป็นการเตือนในสภาพทั่วไปเพราะในพื้นที่เองเนี่ยก็ต้องมีการระมัดระวังโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงนะครับที่อยู่ตามเชิงเขาอะไรต่างๆเนี่ยก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ดูนะครับในเรื่องของปริมาณฝนถ้าตกหนักมากแล้วเราอยู่พื้นที่โดยเฉพาะโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพื้นที่ซ้ำๆที่เคยเกิดนะครับผมก็อยากให้ระวัดระวังโดยเฉพาะทรัพย์สินต่างๆก็ควรจะจอดหรือเนี่ยเอาไปเก็บไว้ที่ปลอดภัยเพื่อที่จะไม่ได้เสียทรัพย์นะครับในกรณีที่มีฝนตกหรือมีน้ำหลากครับผม
1: ค่ะได้ค่ะพร้อมเลยนะรับข้อมูลแล้วเราจะได้ไปดำเนินการตามคำแนะนำท่านไปดูว่าปกติเวลาพี่น้องประชาชนโทรศัพท์เข้ามาคุยในรายการเรานะฮะพอเราพูดคุยกันได้ประเด็นปุ๊บบางทีเราก็จะมีลูกหยอดนะให้ได้รับความสุขใจบ้างอย่างเช่นใครอยากร้องเพลงอะไรขอสัก2ประโยคนะฮะถ้าเป็นชาวบ้านแต่ปุ๊กไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเป็นระดับท่านโฆษกสทนช.ถ้าปุ๊กบอกขอเพลงสัก2ประโยคท่านจะกล้าร้องไหมคะท่าน
0: ได้ไม่มีปัญหาครับผม
1: เอาละครับคุณผู้ฟังให้มันรู้ว่าใครเป็นใครนี่ไหนขอฟังเสียงท่านโฆษกสทนช.นะฮะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัก 2-3 ประโยคเลยค่ะ 1-2-3
0: น้ำท่วมกังวาดีกว่าฝนแรงที่ว่าน้ำแห้งปล่อยให้ฝนแรงซะยังดีกว่าครับผมก็เป็นน้ำท่วมน้ำแรงก็เป็นเรื่องที่เราต้องจัดการและต้องบริหารจัดการให้ราชการแต่ผมเรียนนะครับว่าน้ำท่วมเป็นเรื่องเดียวแล้วปีนี้ครับเอลนีโญจะแรงมากนะครับพี่น้องประชาชนต้อง ระมัดระวังและเตรียมในเรื่องของพื้นที่เตรียมเรื่องกิจกรรมที่ใช้น้ำให้ดีนะครับผมอากาศจะสูงนะครับผมก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนด้วยครับ
1: สุดยอดเลยนะฮะสมกับเป็นท่านโฆษกรับได้ทุกอย่างเลยนะฮะให้สื่อมวลชนขอนี่บอกได้เลยนะแล้วก็เพลงเข้ากับสถานการณ์นะฮะขอบคุณท่านไพฑูรย์เก่งการช่างเก่งทุกทางเลยนะฮะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่
1: ะทีมงานหลังไมค์หัวเราะใหญ่เลยนะครับโอ้โหท่านแน่ของท่านจริงๆโดยเฉพาะเพลงเอ๊ถ้าท่านอยู่สำนักงานทรัพยากรน้ำท่านร้องเพลงนี้ใช่ไหมเพลงน้ำท่วมเขาว่าดีกว่าฝนแรงแล้วพวกเราอยู่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราจะร้องเพลงอะไรดีเนาะพิทูลชัยเราจะร้องเพลงอะไรดีเนาะวิทยุอะไรทรานซิสเตอร์นะมันร้องยังไงนะเป็นทานซิสเตอร์กับพ่อใจเขาเลื่อนต้นยังไงนะฮะพี่ครับปุ๊กไม่ขึ้นต้นไม่ได้อะสาวทานซิสเตอร์ใช่ไหมฮะแต่เนื้อเพลงไม่รู้คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวปุ๊กคิดก่อนนะฮะถ้าใครคิดออกว่าร้องยังไงตอนนี้กำลังขมวดคิ้วนะฮะอยู่ๆนึกขึ้นมากระทันหันคุณผู้ฟังใครรู้ว่าร้องยังไงเพลงนี้บอกมาด้วยนะฮะพิมพ์เนื้อมาด้วยจะได้ร้องถูกนะฮะไปที่สายป้าสำรวมบัวเพชรจังหวัดชัยนาทแจ้งความคืบหน้าค่ะประมาณเดือนที่แล้วค่ะป้าสำรวมนะติดต่อเข้ามาที่รายการบอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสายตามองไม่ชัดมีปัญหาน่าจะเป็นผู้พิการทางสายตาก็ว่าได้มั้งนะฮะว่าอย่างนั้นป้าสำรวมสงสัยนะฮะก็เลยติดต่อเข้ามาที่รายการของเราก็เลยประสานงานไปที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะแล้วก็มีทางท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ไปว่าอย่างนั้นนะฮะแต่คืบหน้าเป็นยังไงเราจะไปติดตามนะฮะเราจะไปติดตามความคืบหน้ากับป้าสำรวยมาแล้วค่ะป้าสำรวยค่ะสวัสดีค่ะ
2: จ้าสวัสดีจ้า
1: จ้าเป็นยังไงบ้างป้าหลังจากแจ้งเข้ามาที่รายการเป็นจะไรบ้าง
2: แจ้งเข้าไปก็รอความหวังอยู่สักประมาณ2อาทิตย์แล้วก็เขาก็ติดต่อให้เข้าไปแล้วป้าก็ไปเขาบอกให้เอาคนที่มีตำแหน่งอย่างที่คุณปุ๊กบอกนะ
1: ผู้ใหญ่บ้านบ้างกำนันอสมได
2: ้เขาเป็นอสมกับสทเขาเป็นแฟนกันพอดีคู่กันเลยก็ไปกัน2 3คนทั้งตัวป้า
1: จ้ะจ้ะ
2: เขาขอให้ไปประเมินเขาบอกว่
1: า
2: ให้ไม่ให้ต่ำกว่า70ข้ออาจจะผ่านก็พูดอย่างนี
1: ้จ้ะจ้ะ
2: ให้ป้าประเมินตัวเองแล้วก็สองคนนั้นประเมินด้วยทีนี
1: ้
2: เขาตรวจสอบดูเขาบอกได้ประมาณ68
1: โอ้โหป้าน่ะอีกสองข้อ
2: เราก็คือพูดความจริงทั้งหมดคือเ
1: ขา
2: ในใบถามจ้ะในใบถามเขาก็ถามว่าที่บ้านมีรถไหมขับรถเป็นไหมมอเตอร์ไซค์ขับได้ไหมป้าก็ตอบตามความจริงคือขับได
1: ้
2: เพราะว่าป้าตั้งแต่อายุ6-4ขวบป้าก็โตมาแล้วมันก็ต้องใช้ชีวิตด้วยตัวเองใช่ไหมล่ะ
1: เราก็เลยต้องขับเป็น
2: ใช่ทีนี้พอมาที่บ้านเขาก็มาคุยโน่นนี่นั่นคุยหลายคำอยู่ทีนี้ป้าก็เลิศใจก็เลยถามเขาว่าพอดีเขาเห็นป้าขับรถมาจากนาด้วยวันนั้นแล้วเขาโทรถามป้าอยู่นาอันนี้ป้าขี่รถมาเขาก็บอกว่า
1: เขายังขับรถได
2: ้จ้ะจ้ะประมาณนั้นแต่ในใบป้าก็เขียนว่าป้าขับได้แต่ขับไม่ทางไกล
1: ปุ๊กว่านะป้าสำรวมคือถ้าโดยความสามารถของป้าตอนนี้อาจจะยังใช้ชีวิตได้อยู่ทั้งที่มีปัญหาสายตาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณผู้ฟังที่เคารพคะถ้าป้าสำรวมปีนี้อายุเท่าไหร่คะ
2: 63จ้ะ
1: 63เนาะแต่ถ้าเกิดสมมุติเวลาผ่านไปแล้วเราอายุเยอะขึ้นน่ะความสามารถในการมองเห็นของเราอ่ะมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าตอนนี้ปุ๊กว่าดีไม่ดีป้าสำรวมอาจจะ1เข้ารับการประเมินใหม่ได้เมื่อเวลาแบบอาจจะผ่านไปนิดหนึ่งนะฮะแต่ถ้าหากว่าคะแนนมันอยู่ที่68เนี่ยปุ๊กคิดว่าบางทีมันอาจจะคาดเคลื่อนอะไรหรือเปล่าไม่ทราบเบื้องต้นเนี่ยจ้า
2: ก็คือเขามาวันนั้นเขาก็พูดไปตรงนั้นไปตรงนี้ไปต่างอำเภอกับป้านะว่าเขาก็อ้างว่าอย่างนี้อย่างนั้นทำไมเหมือนของป้าของป้านี่ยังคล่องตัวเยอะอย่างนี้ป้าก็ร้อนใจป้าก็เลยถามเขาว่าหัวหน้าตกลงของป้าไม่ผ่านใช่ไห
1: ม
2: เขาบอกครับครับเขาพูดแล้วบอกป้าอย่าว่าผมนะบอกไม่ว่าป้าไม่ว่าเพราะว่ามันก็คือความจริงที่ป้าให้ข้อความไปนะ
1: ป้าแน่มากเลยป้าเป็นคนดีมาก
2: เนี่ยป้าก็เลยบอกเขาบอกไม่ว่าผมนะเขาบอกไม่ว่าป้าไม่ว่าเพราะว่า
1: ถ้าอย่างนั้น
2: แล้ว
1: จ้ะป้าจ๋าปุ๊กมีสายของคุณการจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็เป็นนัก เอาพวกจำตำแหน่งท่านเรียกไม่ได้เดี๋ยวคุยกันเลยดีกว่านะฮะสวัสดีค่ะคุณการค่ะ
3: สวัสดีครับการครับผมนักพัฒนาสังคมประเทศ

0: บัติการจากกองตรวจสอบและตรวจพิการคอครับผม
1: นั่นแหละนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพอกอย่างนี้นะคะคุณการขาพอดีเรามีสายป้าสำรวมบัวเพชรจังหวัดชัยนาทคือป้าสำรวมเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาแล้วป้าก็คิดว่าเอ๊ะป้าจะเข้าข่ายผู้พิการทางสายตาไหมมองไม่ค่อยชัดอะไรเงี้ยแต่ป้ายังขับมอเตอร์ไซค์ไปทุ่งนาได้ก่อนหน้านี้ป้าติดต่อเข้ามาที่รายการของเราและเราก็แนะนำป้าตามกระบวนการนะคะว่าให้พาผู้ใกล้ชิดไปด้วยเช่นอสม.หรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยที่ใกล้ชิดกันเนี่ยแต่ต้องไม่ใช่ญาติพี่น้องนะฮะเข้าไปพูดคุยกับทางพมจ.ด้วยนะเพื่อเข้ารับการประเมินใช่ไหมป้า
2: จ้ะ
1: แล้วปรากฏว่าพอป้าไปประเมินค่ะคุณหมอการนะฮะก็ได้มา68คะแนนไม่ถึง70ค่ะเขาบอกไม่ผ่านค่ะ
2: คือเขาป้ายังเล่าไม่จบคือเขามาบ้านอ่ะเขาบอกว่าป้าผมขอถ่ายรูปหน่อยนะลูกน้องเขาอ่ะเขามากัน2คน
1: จ้าน
2: ี่พอดีบ้านป้ามันก็มีรถปิกอัพแล้วบ้านมันก็หลังใหญ่เขาเดินถ่ายรอบหมดเลยแล้วก็คนที่มาประเมินด้วยอ่ะเขาบอกว่าให้ตามมาเลยนะเดี๋ยวเผื่อผ่านจะได้ถ่ายรูปรวมกันเขาก็มากันทั้ง2คนทีนี้เขาก็กลับไปแล้วเรายังพูดกันบอกว่าสงสัยเขาเห็นรถเห็นบ้านมั้งถึงไม่ผ่านนะเขาองค์เอาองค์ประกอบมั้งอันนี้ก็ไม่รู้นะ
1: งั้นฟังเกณฑ์การพิจารณาป้าสำรวมเพราะว่าคุณการเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเลยในการที่ร่วมทำตัวไอ้ประเมินเกณฑ์ประเมินตรงนี้นะฮะอยากให้คำแนะนำสักนิดหนึ่งค่ะหมอการว่ากรณีป้าไปทำใบประเมินแล้วป้าได้68คะแนนเขามีเกณฑ์พิจารณากันยังไงคะตรงนี้
0: เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าให้คุณป้าฟังถึงที่มานะครับสักประมาณ1นาที
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราเริ่มเก็บคะแนนให้ฟังก่อนนะครับคือต้นคือที่ว่าไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยคือคะแนนรวมอ่ะมันยังไม่ถึง70เต็ม100
1: จ้ะ
0: นะครับทีนี้ไอ้ตัวเกณฑ์คะแนนเนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นแบบประเมินความพิการจากปัจจัยทางสังคมหรือพฤติกรรมแวดล้อมอ่ะครับสิ่งที่วัดอาจจะไม่ใช่ว่าค่าการเห็นเป็นเท่าไหร่นะครับจะเป็นวัดว่าปัจจัยในการเข้าสังคมอ่ะยากลำบากแค่ไหนนะครับซึ่งตามคณะทำงานเนี่ยเขากำหนดเกณฑ์มาเป็น70เนาะซึ่งอันนี้ก็ขาดไป2คะแนน
1: ใช่
0: นะครับทางนี้ก็อาจจะต้องนำเรียนสักครู่ว่าเวลาที่ว่าตามองไม่เห็นอันนี้ครับแต่เดิมถ้าเกิดว่าตามันไม่เห็น2ข้างเลยอ่ะมันจะเป็นทางการเห็นประเภทหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ไอ้บอดข้างเดียวเนี่ยมันไม่เข้าประเภทหนึ่งก็เลยมีประเมินทางสังคมตัวนี้ครับขึ้นมาเนาะทีนี้เวลาประเมินทางสังคมอะครับถ้าที่ว่าเขามาลงที่บ้านเนาะมันจะมีคุณป้าประเมินตัวเองใช่ไหมครับแล้วก็ผู้รู้เห็น2คนแล้วก็เจ้าหน้าที่ประเมินนะครับทีนี้ไอ้น้ำหนักในส่วนของที่ว่าสภาพบ้านอันนี้มีอยู่ในแบบประเมินด้วยนะครับแต่ว่ามันคิดคะแนนเป็นประมาณแค่3เต็ม100เองนะครับตัวน้ำหนักส่วนใหญ่จะมาจากการที่คุณป้าสะท้อนตัวเองผ่านทางตัวแบบปก1กับผู้รู้เห็น2คนในแบบปก2นะครับ
1: ซึ่งในแบบฟอร์มตรงนี้เขาไม่ได้เปิดเผยคะแนนทั้งหมดใช่ไหมคะคุณการคะ
0: เ
1: พราะว่า68คะแนนนี่คือเป็นคะแนนรวมจากทุกฝ่ายที่ร่วมกันให้คะแนนแล้วแล้วก็ยังไม่ผ่านเกณฑ์อะไรเงี้ย
0: ส่วนน้ำหนักขึ้นมาครับเนาะแต่ว่าทางเนี้ยไอตัวแบบฟอร์มคือที่มันผ่านมาแล้วก็คือว่าเกณฑ์ในตอนนี้ครับคือมันยังขึ้นทะเบียนให้ไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ก็คือขาดไป2คะแนนเนา
1: ะ
0: อันนี้เป็นข้อที่มันผ่านมาแล้วนะครับแต่ว่าคราวนี้ก็คือมันทำกี่รอบก็ได้นะครับในประเมินทางสังคมเนี่ยเนาะมันไม่ได้มีข้อจำกัดว่าไม่ผ่านครั้งนี้แล้วจะประเมินอีกไม่ได้เลยนะครับตามคำแนะนำและแนวปฏิบัติที่ทำกันในจังหวัดนะครับก็คือให้ใช้ชีวิตต่ออีก6เดือนนะครับแล้วก็จับประเมินใหม่นะครับว่า
1: อีก6เดือนก็ประเมินใหม
0: ่เพราะว่าปัจจัยทางสังคมของเราในตอนเนี้ย
1: เราอาจจะยังได้อยู่
0: มันยังขาดไป2คะแนนนะครับทีนี้อาจจะลองไปว่าไอ้แบบฟอร์มปก1ถึงปก4อ่ะครับคุณป้าสามารถดาวน์โหลดมาอ่านได้นะเพราะว่าเราประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว
1: แต่ที่สำคัญป้าจะรู้ไหมว่าดาวน์โหลดยังไงเนี่ยป้ารู้ไหมเนี่ยมีลูกหลานวัยรุ่นไหมป้ามีลูกหลานวัยรุ่นอยู่ใกล้ไหม
2: ไม่มีอ่ะ
1: ค่ะไม่มีมีแต่วัยเราทั้งนั้นเลย
0: อาจจะลองสอบถามกับทางปมจ.ก็ได้นะครับ
1: งั้นเอาเป็นว่า
0: คือแบบฟอร์มคุณป้าเอามาอ่านก่อนได้เพราะว่าเราประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้วทีนี้ไอแบบประวัติเนี่ยมันคือ8ด้านแล้วก็20ข้อเนาะตั้งแต่ว่าคุณป้าอยู่คนเดียวยันไปถึงการเข้าสังคมทีนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าคะแนนอ่ะมันไปน้อย

0: ในส่วนไหนหรือว่าเอาไปตกในส่วนไหนเนาะแต่เพียงแค่ว่ามันจะมีคะแนนขั้นต่ำกับคะแนนรวมครับที่ให้คุณป้าผ่านคะแนนขั้นต่ำแล้วแน่นอนเขาถึงมารวมคะแนนให
1: ้
0: นะครับก็ทั้งนี้ก็แนะนำว่าเดี๋ยวลองใช้ชีวิตต่ออีก6เดือนนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้นับเวลาจากวันนี้ไปอีก6เดือนแล้วก็เดี๋ยวลองติดต่อกับธมช.ประเมินอีกรอบ
1: ชัดเจนได้ประเด็นนะ
0: ครับต้นปีใหม่นะครับมาประเมินอีกทีนึงหากเราสะท้อนได้ถึงเกณฑ์170นะครับคุณป้าก็จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการนะครับได้รับสิทธิสมรสสมรสนะครับ
1: โอ้ชัดเจนดีมากเลยป้าสำรวมจ๋า
2: จ้าง
1: ั้นเรารอเวลาสักนิดหนึ่งเนาะป้าเนาะเนาะเพราะตอนนี้เราก็ยังพอได้พอแข็งแรงอยู่นิดหนึ่งแต่เราก็ไม่รู้วันข้างหน้ามันจะเสื่อมจะอะไรไปใช่ไหมป้า
2: จ้ะ
1: จ้ะ
2: ก็ป้าโทรมาอยากจะแจ้งคุณฟุกเฉยป้าก็จะไม่ดินหล่นแล้วว่ามันไม่ได้ก็
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวอีก6เดือนป้าทีมงานหลังไมค์จดให้พี่ปุ๊กหน่อยนะวันนี้คุยกันคือวันที่11กันยายนตุลาพฤศจิกาธันวามกราคมกุมภาพันธ์นี้นะวันที่11มีนาคมฝากน้องจุ๋มน้องนิกโทรกลับไปหาป้าสำรวมบอกป้าสำรวมว่าให้ป้าไปรับการประเมินใหม่ด้วยนะทีมงานจดใส่ปฏิทินเอาไว้ป้าสำรวมจ๋า
2: จ๋า
1: ป้าสำรวมไม่ต้องห่วงป้าสำรวมทำอะไรทำไปเลยแล้วเดี๋ยว11มีนาคมทีมงานปุ๊กโทรไปเตือนป้าเองแล้วเดี๋ยวให้ป้าไปติดต่อเขารับขอรับการประเมินใหม่อีกรอบหนึ่งใช่ไหมฮะหมอการคะ
0: ใช่ครับใช่ครับประเมินใหม่ที่เท่าเหมือนเดิมนะครับต้องขอขอบคุณป้านะครับที่กรุณามาประเมินเนาะทีนี้วันนี้2คะแนนเนาะเดี๋ยวเราลองไปใช้ชีวิตแล้วกลับมาประเมินอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าถึงเกณฑ์เดี๋ยวยังไงเราก็ยินดีออกบัตรให้เนาะอันนี้มันเป็นก็เป็นเหมือนข้อจำกัดของหลักเกณฑ์นิดนึงเนาะแต่คราวนี้ก็คือเรายังมาประเมินได้อีกนะครับทุกท่าน
1: งั้นก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณผู้ฟังติดตามลุ้นกันต่อไปนะว่าป้าสำรวมจะได้รับการดูแลประเมินยังไงแต่ต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงว่าอย่างนั้นขอบคุณป้าสำรวมมากๆเลยนะปุ๊กเอาใจช่วยนะป้านะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณ
1: ค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็หมอการคะถามนิดนึงถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องดวงตาสายตานะฮะและคิดว่าอยากจะเข้ารับการประเมินด้วยจังเลยเนี่ยติดต่อช่องทางไหนยังไงสะดวกสุดเวลาที่เขาอยู่ตามจังหวัดต่างๆนะคะ
0: ต้นจริงๆอ่ะเป็นสำนักงานธมจ.นะครับเป็นสำนักงานธมจ.คือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับทีนี้ผมเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าไอคำว่าปัญหาทางสายตาเนาะต้องแยกว่าเป็นปัญหาเป็นความป่วยของดวงตาเช่นเป็นโรคต้อเป็นสายตาสั้นเป็นสายตายาวหรือว่าเป็นในระดับความพิการแล้วนะครับคือตาบอดกับตาเรือนรางนะครับต้องแยกระหว่างความป่วยความพิการก่อนถ้าเกิดว่ายังเป็นความป่วยอยู่เช่นปัญหาดวงตาอันเนี้ยก็แนะนำให้ไปรักษากับคุณหมอที่โรงพยาบาลนะครับไปพบจักษุแพทย์นะครับ
1: okay.
0: หรือแพทย์อื่นที่ดูแลรักษาทางด้านการเห็นนะครับทีนี้หากค่าของการเห็นเนี่ยมันเข้าเกณฑ์ทางการแพทย์ที่ว่าจะเรียกว่าตาบอดแล้วนะครับเขาก็จะออกหนังสือไปรับรองความพิการเป็นประเภทหนึ่งให้นะครับแต่ทางนี้หากมันเป็นตาบอดข้างเดียวเนี่ยครับยังไม่เข้าเกณฑ์ความพิการทางการแพทย
1: ์
0: นะคร
1: ับ
0: อันนี้ก็ให้ติดต่อมาที่สำนักงานธมจ.
1: ได้ครับ
0: เพื่อที่จะประเมินกรณีตาบอดข้างเดียวถ้าตาบอดตาใสต้องใช้ใบรับรองแพทย์ถ้าเกิดว่าตาบอดชัดแจ้งแล้วเช่นลูกตาหายไปเลยข้างหนึ่งหรือตาฝ่อไปเลยข้างหนึ่งเนี่ยครับชัดแจ้งแล้วเป็นตาบอดข้างเดียวมาประเมินที่ธมจ.ได้เลยนะครับแต่อันนี้ต้องใช้ผู้รู้เอกใจจำกัดจำนวน2คนนะครับผู้ในฐานะนักพัฒน์ธมจ.
1: ค่ะรับทราบปฏิบัตินะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเอาละขอบคุณคุณหมอการมากๆเลยนะฮะนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค
0: ่
1: ะขอบพระคุณค่ะพี่ปุ๊กไม่แน่ใจทีมงานหลังไมค์มีคุณตาท่านหนึ่งที่บอกว่าอยากทำงานสวนใช่ไหมคะมีในส่วนคนเขารับสมัครงานน้องๆแวะเข้ามาเอาเบอร์ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ปุ๊กส่งเข้าไปทางไลน์นะฮะแต่ว่าเขากำหนดอายุว่าอยู่ระหว่าง19ถึง50ปีแต่ถ้าเป็นไปได้ปุ๊กอยากให้ทีมงานหลังไมค์ลองโทรไปคุยว่าถ้าอายุเกิน50ปีไปสักประมาณหนึ่งนะฮะรับไหวไหมนะลองดูไม่ลองไม่รู้นะคะคุณผู้ฟังไม่ลองไม่รู้นะคะลองประสานให้นิดหนึ่งนะคะเอาละค่ะมากันที่ข้อมูลนะคะมากันที่ข้อมูลอะไรคะคุณผู้ฟังข้อมูลเรื่องเพลงดีกว่าเมื่อกี้นี้นะฮะที่เราคุยกันใช่ไหมคะคุณผู้ฟังเราถามกันว่าอะไรหนอคุณผู้ฟังคุณอนุมาจะทำอะไรไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะคำไหนคำนั้นนะฮะเพราะว่าเราพูดแล้วเราต้องทำให้ได้นะฮะเมื่อกี้นี้ท่านโฆษกสทนช.ท่านร้องเพลงเกี่ยวกับน้ำใช่ไหมฮะน้ำท่วมเขาว่าดีกว่าฝนแรงใช่ไหมคะแล้วปุ๊กทำงานอยู่วิทยุปุ๊กก็เลยคิดว่าเอ๊ะเพลงอะไรที่มันเกี่ยวกับวิทยุเราจะได้หาเรื่องร้องเพลงบ้างพี่ทุนชัยปุ๊กหาเจอแล้ว คุณผู้ฟังที่เคารพเคยได้ยินเพลงนี้ไหมฮะอีสาวทรานซิสเตอร์นะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ชลธีทานทองนะฮะขับร้องต้นฉบับนี้คุณอ้อยทิพย์คุณอ้อยทิพย์ปัญญาธรเสร็จแล้วก็มีศิลปินมาร้องใหม่หลายท่านนะฮะเช่นแม่บานเย็นรากแก่นนะคะแล้วก็พี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ด้วยใช่ไหมพี่ทุนชัยทำจำได้เนาะนะฮะแล้วก็ตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังครับเราร้องส่งท้ายนะฮะในฐานะพวกเราคนทำงานวิทยุเพลงที่เหมาะกับพวกเราต้องเป็นเพลงอะไรดีคะอะไรนะมาร้องใหญ่นะคุณผู้ฟังช่วยพวกด้วยนะฉันคนชาวนาหน้าตาเซ่อฟังทานซิสเตอร์ก็พอใจไปไหนก็เอาไปด้วยขึ้นเขาลงห้วยก็เอาไปแค่นี้พอแล้ว คือร้องมากกว่านี้คนฟังบอกคืนนี้ไม่กล้านอนเลยกลัวฝันร้าย คุณผู้ฟังคะไม่ได้ฟังเอาเพราะนะฮะพวกจะบอกนะฮะเวลาพวกร้องเพลงเนี่ยให้ฟังเอาขำนะฟังแล้วให้หัวเราะไม่ฟังเอาซึ้งฟังเอาเพราะมันไม่ได้นะอ๋อทีมงานหลังไมค์บอกล่าสุดคุณปาวลีพรพิมลนำมาร้องเพลงเหรออ๋อใครร้องเพลงนี้นี่ดังทุกคนนะฮะจะมาดับตอนเราดูมาร้องหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ใช่นะฮะคุณผู้ฟังก็บอกคุณผู้ฟังเลยอย่าไปเอาอะไรเยอะนะฮะเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่นักร้องนะฮะอันนี้เป็นนักจัดรายการนะคะเอาละค่ะพ่อแม่พี่น้องครับเบอร์โทรศัพท์ปุ๊กฝากอีกครั้งหนึ่งนะมาจัดรายการทีหนึ่งจะพูด3รอบตอนต้นรายการตรงกลางรายการแล้วก็ตอนท้ายรายการนี่แหละค่ะถ้าเวลาทันนะฮะใครอยากแจ้งเรื่องราวต่างๆเข้ามาพูดคุยกันปรึกษากันหรือว่าอยากจะช่วยเหลือคนอื่นโทรศัพท์มาบอกความจำนงโทรศัพท์มาฝากไว้เลยว่าถ้าเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้พี่ช่วยได้นะหรือใครอยากจะขอความช่วยเหลือก็แจ้งมาเลยค่ะ0817159551 0817159552และ0817159553นะฮะคุณผู้ฟังบอกคุณอนุมาจะรีบไปไหนจะไปเต้นแอโรบิกสวนลุมพินีเหรอคะเปล่าค่ะเวลาจะหมดแล้วนะฮะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้4โมงเย็นถึง5โมงนะคะวันนี้ทีมงานทุกคนและปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่34การทำให้แจ้งในพระนิพพานหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
4: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชนFM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ด้วยคะแนน145เสียงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทด้วยคะแนน145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียง
8: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ของวุฒิสภาวงเงิน3,788,000 ล้านบาทซึ่งสภาผู้แทนราษฎรผ่านความเห็นชอบวาระที่3สว.ตั้งข้อสังเกตเรื่องงบประจำงบกลางภาระการคลังและงบลงทุนโดยเสนอให้จัดสรรงบให้ตรงกับปัญหาประเทศและสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้รวมถึงให้เร่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้านการปฏิรูประบบราชการเห็นว่าเป้าหมายลดกำลังพลร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างพร้อมเสนอให้ใช้เทคโนโลยีลดขั้นตอนกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและประเมินทักษะบุคลากรก่อนลดกำลังพลขณะที่นายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องปฏิรูประบบราชการโดยปี2570จะไม่เพิ่มอัตรากำลังพร้อมลดกำลังคนส่วนกลางในภูมิภาคและปฏิรูประบบจัดเก็บรายได้เพื่อลดการขาดดุลจากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนน145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงวาสนาตระเกตรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติพร้อมชี้แจงทำงานราบรื่นไร้อุปสรรคหลังสภามีมติเห็นชอบร่างพรบ.งบประมาณปี2570ด้วยคะแนนท่วมท้น
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรขณะเดินทางปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศว่าแม้จะมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันแต่ได้ติดตามรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายค้านเพื่อนำข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์มาปรับใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประชาชนกรณีที่ฝ่ายค้านยกประเด็นเรื่องหัวเลือกสอวอขึ้นมาอภิปรายอย่างต่อเนื่องถือเป็นสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนตามกระบวนการทางสภาเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายรัฐบาลไม่ได้เข้าไปแทรกแซงแต่อย่างใดพร้อมปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องอุปสรรคหรือการสะดุดทางการเมืองยืนยันว่าตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะข้าราชการประจำส่งผลให้การบริหารงานมีความต่อเนื่องศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์1ตุลาคมนี้สนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนพร้อมแจกคูปองใช้จ่ายสูงสุด 2,000 บาทเริ่มใช้สิทธิ์1พฤศจิกายนนี
10: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับศุกร์ที่11กันยายน2569ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับแน่นอนว่าหลายเรื่องราวนะครับที่วันนี้เตรียมมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็ FM 105 MHz นะครับมานั่งจัดรายการตรงนี้ครับก็มีข้อความส่งมาตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยที่หลายๆคนบอกว่ารอฟังอยู่นะครับเพราะว่ามีหลายเรื่องราวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างหลายๆพื้นที่เลยนะครับก็มีเรื่องของฝนตกมาอย่างต่อเนื่องด้วยมีถามมาว่าที่สถานีของคุณบอลวันนี้ฝนตกไหมครับตอนนี้นะครับยังไม่ตกแต่หลายๆคนเพื่อนๆนะครับหรือว่าทีมข่าวของเราก็บอกว่าดูจากการคาดการณ์นะครับจากการคาดคะเนแล้วเนี่ยน่าจะตกอีกนะในช่วงของค่ำวันนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยก็เดินทางไปไหนนะครับเป็นวันศุกร์ปลายสัปดาห์ครับก่อนที่จะได้พักผ่อนกันในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับดังนั้นเนี่ยทุกพื้นที่นะครับจะเดินทางไปไหนจะไปพักผ่อนกันทำงานกันมาตลอดทั้งสัปดาห์หลายคนบอกเหนื่อยมากๆนะครับ PRD ข่าวสารบ้านเมืองกาฬสินธุ์ครับทักทายคุณบอลนะครับฟังเป็นประจำเลยใช่ไหม48ชั่วโมงนะครับวันนี้ข้อความส่งมาจากแอคเคาท์ใหม่ด้วยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาก็เพิ่มเติมมาได้ทีมงานของเราครับหลังไมค์พร้อมหน้าพร้อมตานะครับอยู่ด้วยกันที่เบอร์02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721รายงานตัวมานะครับดูซิว่าใครจะเป็นสายแรกในการทักทายมาวันนี้ช่วงชิงกันนิดนึงครับวันนี้ช่วงชิงกันหน่อยนึงนะครับวันนี้ก็มีหลายสายเลยที่ทักทายมาทั้งในเพจ Facebook ของเราที่ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับช่างเทคนิควันนี้ก็แนะนำกันนิดนึงคุณทุนชัยคำรอดนะครับอยู่ในส่วนของเทคนิคเพื่อที่จะให้บรรยากาศของการดำเนินรายการครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยประสานงานครับวันนี้แน่นอนสาวสวยนะครับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับที่หมายเลข02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721นะครับก็ทักทายมาไลฟ์สตรีมมิ่งครับทางเพจ Facebook ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้พูดยังไม่ได้คุยนะครับคุณโจวันนี้มาเรียบร้อยแล้วก็ทักทายมาใน TikTok ด้วยเพจ Facebook ด้วยนะครับก็สื่อสารข้อมูลถึงกันได้เลยนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างเหนื่อยแค่ไหนนะครับหรือว่าบางคนบอกว่าก็ค่อนข้างที่จะยุ่งเลยทีเดียวก่อนที่จะได้หยุดเสาร์อาทิตย์งานค้างอยู่นะครับเอาล่ะมาติดตามกันในเรื่องสำคัญนะครับวันนี้ในเพจของไทยคู่ฟ้าครับท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้นะครับเรื่องสำคัญมีการแถลงความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นทั้งยึดทั้งอายัดทรัพย์รวมแล้วมูลค่ากว่า 320.86 ล้านบาทยืนยันครับว่าไม่มีการละเว้นผู้กระทำผิดเดินหน้าปราบปรามถึงที่สุดนะครับนี่ก็ล่าสุดเลยสดๆร้อนๆครับช่วงบ่ายของวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีแถลงด้วยตนเองครับจากเพจของไทยคู่ฟ้านะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าหลายท่านเลยกำลังติดตามกันอยู่เรื่องราวของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับที่เรียกว่าก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจวันนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตการจัดสอบท้องถิ่น2568นะครับณสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปงกรุงเทพมหานครท่านย้ำครับว่าคดีนี้ยังไม่สิ้นสุดอยู่ในระหว่างการดำเนินการขยายผลในทุกรูปแบบนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะครับเรื่องสำคัญหลายเรื่องเลยทีเดียวเรื่องแรกครับที่ได้มีการย้ำกันก็คือการดำเนินงานที่ผ่านมาได้จัดทำ MOU 7หน่วยงานนะครับเพื่อบูรณาการความร่วมมือในเรื่องของการดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพยานหลักฐานที่ตรวจสอบได้โดยสามารถยึด และอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้กว่า320ล้านบาทคุณผู้ฟังทั้งนี้ครับรัฐบาลก็ยังคงเดินหน้าปราบปรามขบวนการนี้อย่างต่อเนื่องนะครับและจริงจังโดยต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลครับเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการคืนความยุติธรรมและคืนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่เข้าสอบด้วยความรู้ความสามารถของเขาเองอย่างสุจริตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวต่ออีกว่าคดีนี้ครับมีการดำเนินการไปหลายอย่างแล้วก็มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากนะฮะจึงเป็นที่มาของการแถลงข่าวในวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็นำแถลงเป็นประธานการแถลงด้วยตนเองเกี่ยวกับความคืบหน้านะครับคดีทุจริตการจัดสอบท้องถิ่น2568โดยเบื้องต้นครับคุณผู้ฟังได้มีการจับกุมผู้ต้องหาหลายรายแล้วก็ขยายผลการจับกุมผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้หากพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงทรัพย์สินนะครับที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของบุคคลใดก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปนะครับโดยเรื่องนี้ครับรัฐบาลชุดนี้ไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้กระทำผิดนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดอยู่ในตำแหน่งใดเพราะเรายึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่วันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้เป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีทุจริตการจัดสอบท้องถิ่น2568ณสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.นะฮะที่เรื่องนี้ท่านก็ย้ำว่าคดียังไม่สิ้นสุดครับอยู่ในระหว่างการดำเนินการขยายผลในทุกรูปแบบนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็เพิ่มเติมมาหลายคนที่กำลังติดตามอยู่รายงานมาได้นะครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างหลายพื้นที่ก็เดินหน้านะครับในการที่จะดูแลเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตามนะครับข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะสื่อสารเรื่องราวต่างๆมานะครับมีคุณอาร์ตส่งมาแล้วนะครับทักทายมาในช่วงเย็นๆแบบนี้ด้วยนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูข้อความกันนะฮะหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่วันนี้ก็พูดคุยมาคุณอเนมาสติ๊กเกอร์เพียบเลยคุณนิคมนะครับจากร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดบอกว่าฟ้าโปร่งโล่งมากครับวันนี้คุณนาฏเนตรกระจ่างด้วยแล้วก็คุณโชคแดงมงคลนะครับอ่ะแชร์หรือยังถ้าแชร์แล้วพิมพ์มาคอนเฟิร์มกันสักนิดหนึ่งนะครับขอหนึ่งแชร์ด้วยในเพจ Facebook แล้วก็การเคาะจอเคาะใจด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราแต่ในหลายๆเรื่องราวครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มีการติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องนะฮะเชื่อว่าหลายๆคนก็ยังคงให้ความสนใจนะครับเรื่องราวที่กรณีที่มีการบุกจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในข้อหายักยอกเงินแล้วก็มีพฤติกรรมเสพเมถุนนะครับล่าสุดครับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายสั่งนะครับสำนักงานพระพุทธศาสนาทำงานเชิงรุกเพื่อป้องกันพระสงฆ์ยอมรับครับว่าก็ยังทำใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องนี้น่าสนใจครับจากเพจของ NBT Connect ล่าสุดครับมาติดตามความคืบหน้ากรณีดังกล่าวนะครับที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในข้อหายักยอกเงินและมีพฤติกรรมเสพเมถุนโดยบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับท่านประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะฮะก็บอกว่าเรื่องนี้ครับจากเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องแยกออกจากกันนะฮะทั้งเรื่องของความประพฤติของสงฆ์และพระศาสนาเพราะพระสงฆ์ครับเป็นคนหมู่มากย่อมนะฮะมีสิ่งที่บิดเบือนหรือบิดเบี้ยวเกิดขึ้นนะครับแต่ทุกฝ่ายจะต้องพยายามทำให้เรื่องเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นให้น้อยที่สุดนะฮะสำหรับปัญหาที่สำคัญไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่ไม่มีกฎหมายแต่ท่านบอกว่าขึ้นอยู่กับจิตใจของมนุษย์การนุ่งห่มผ้าเหลืองก็ไม่ได้ทำให้กองกิเลสหมดไปแต่การกล่อมเกลาจิตใจนั้นครับนั่นแหละสำคัญที่สุดจะทำให้กิเลสหมดไปหากแต่ถ้ายังอยู่ในผ้าเหลืองกองกิเลสยังคงอยู่ก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าส่งผลกระทบ ต่อพระพุทธศาสนาได้นะครับตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่นะครับต่อให้เราห่มผ้าเหลืองถ้าเรายังมีกิเลสหมกมุ่นอยู่ยังไงก็ส่งผลกระทบนะฮะสำคัญต่อพระพุทธศาสนานายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายยอมรับครับว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับท่านก็บอกว่ารู้สึกเศร้าใจไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้เนื่องจากว่าเป็นการทำร้ายจิตใจชาวพุทธแล้วก็ยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศดังนั้นครับหากมีการกระทำความผิดก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายไม่มีการช่วยเหลือไม่มีการปกป้องแต่อย่างใดนะครับเพราะพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่คนไทยใช้เป็นหลักธรรมครับในการยึดเหนี่ยวในการดำเนินชีวิตหากไม่มีหลักอะไรก็ประเทศคงเกิดปัญหานะครับดังนั้นครับแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศ.เข้ามาดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเชื่อว่าคงไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วนะครับส่วนมาตรการเข้มข้นในเรื่องของการกำกับดูแลความประพฤติของพระสงฆ์นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็กล่าวครับว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะต้องทำงานเชิงรุกนะครับมากขึ้นเพราะว่ามีพระสงฆ์จำนวนมากครับอีกทั้งต้องให้ความรู้นะครับบางทีแล้วเนี่ยเขาบอกการให้ความรู้เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอเนื่องจากทุกคนเนี่ยย่อมรู้อยู่แล้วว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำแต่บางครั้งเนี่ยอาจจะไม่สามารถหักห้ามใจได้นะครับและต่อให้มีสำนักงานพระพุทธศาสนาอีก10แห่งมีกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก100ฉบับก็ไม่สามารถควบคุมกิเลสที่อยู่ภายในใจของแต่ละคนได้หากเราไม่สามารถควบคุมตนเองได้ครับลักษณะปัญหาแบบนี้ที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวก็ต้องจัดการให้ดีที่สุดรวมถึงท่านบอกเพิ่มด้วยว่าต้องมีการวางมาตรการป้องกันครับไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยเกิดซ้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องทรัพย์สินของวัดนะครับก็ได้มอบให้นโยบายไปทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติครับดำเนินการในการจัดทำระบบบัญชีของวัดในรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งานนะครับแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนกลางคุณผู้ฟังเพื่อสามารถที่จะตรวจสอบได้ครับว่าวัดเนี่ยนะมีการรับเงินมาเท่าไหร่นะครับต้องมีบัญชีของวัดอย่างชัดเจนวัดรับเงินมาเท่าไหร่วัดใช้เงินไปเท่าไหร่ทรัพย์สินต่างๆของวัดมีอะไรบ้างนะครับที่เรียกว่าต้องมีการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องเพื่อที่จะช่วยให้สามารถตรวจสอบนะฮะแล้วก็ป้องกันปัญหาได้ซะตั้งแต่เนิ่นกรณีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์คุณผู้ฟังบอกที่ผ่านมาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ทำหน้าที่ครับในลักษณะอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลพระสงฆ์แต่ไม่ค่อยเข้าไปตรวจสอบหรือว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความประพฤตินะฮะของพระสงฆ์มากนักนายประกรณ์นินประพันธ์ก็กล่าวว่าตามหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยการทำงานระหว่างฝ่ายอาณาจักรกับศาสนจักรเนี่ยบอกเป็นการทำงานร่วมกันนะครับไม่ใช่เข้าไปบังคับเขานะฮะเพราะฝ่ายศาสนจักรก็มีกฎของมหาเถรสมาคมแล้วก็มีพระวินัยที่ใช้ดำเนินการอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญส่วนเรื่องของฝ่ายอาณาจักรก็เข้าไปดูแลได้จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบทรัพย์สินเรื่องของการวางหลักเกณฑ์เบื้องต้นครับว่าบุคคลประเภทใดควรรับหรือไม่ควรรับเข้ามารวมถึงการจัดทำทะเบียนเพื่อตรวจสอบว่าเป็นพระจริงหรือว่าพระไม่จริงนะครับซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการก็เพิ่งได้รับงบประมาณมาในปีนี้นะครับก็ที่สำคัญเนี่ยคือที่ผ่านมาก็ยังไม่มีฐานข้อมูลในส่วนนี้ที่เป็นระบบนะครับขณะนี้นะครับจึงอยู่ในระหว่างการดำเนินการคุณผู้ฟังรวมถึงเรื่องของบัญชีกลางด้วยนะครับที่จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลของทุกวัดเข้าด้วยกันนะครับเป็นระบบที่เพิ่งจะเริ่มจัดทำนะครับในส่วนของเกี่ยวกับบัญชีแล้วก็การตรวจสอบการเดินบัญชีนายประกรณ์นินประพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีก็บอกแบบนี้บอกว่าขณะนี้เนี่ยก็มีการจัดทำระบบบัญชีขึ้นมานะครับแต่ว่าเป็นการทำด้วยมือจึงทำให้การตรวจสอบต่างๆยากนะครับแต่หากสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอื่นๆได้เนี่ยก็สามารถที่จะเห็นข้อมูลได้นะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินว่ามีเงินเข้าในบัญชีวัดเท่าไหร่มีเงินออกจากบัญชีวัดเท่าไหร่นะครับก็สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวได้นะครับถ้าสามารถที่จะเป็นระบบกลางซึ่งก็เป็นแนวทางสำคัญครับที่ก็จะมีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยตรวจสอบในเรื่องนี้ต่อไปนะครับกรณีอีกเรื่องนึงที่มีการพูดถึงกันมากเลยแล้วก็เป็นวงกว้างด้วยเรื่อง วัตถุมงคลนะครับหลายคนก็เรื่องเหรียญที่หลายคนพูดถึงอยู่นะครับจากวัดดังกล่าวนี่แหละถูกมองครับว่าเป็นเรื่องของพุทธพาณิชย์นะฮะอาจจะนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ก็มีหลายคนพี่น้องประชาชนก็หยิบประเด็นนี้มาพูดถึงกันค่อนข้างเยอะนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะครับกล่าวถึงเรื่องนี้บอกวัตถุมงคลครับเป็นเรื่องของความเชื่อจึงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ย้ำนะครับว่าหากวัตถุมงคลถูกนำไปใช้เรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์นายประกรณ์ก็บอกว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็อย่างที่ทราบว่าเป็นเรื่องของความเชื่อของแต่ละบุคคลแต่หากทุกคนมีความรู้นะครับทุกคนมีปัญญาก็จะไม่หลงเชื่อสิ่งงมงายได้ง่ายนะครับก็ควรจะพิจารณาเรื่องต่างๆว่าด้วยเหตุและผลมากกว่านายประกรณ์นินประพันธ์ก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนี้นะครับส่วนเรื่องต่างๆที่มีข้อสังเกตอีกบอกว่าควรไหมคุณผู้ฟังว่าจะต้องมีตำรวจเนี่ยประจำอยู่ตามวัดต่างๆเพื่อดูแลเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นแนวทางน่าจะไม่คุ้มค่าที่จะมีตำรวจอยู่ในวัดนะฮะก็จะกลายเป็นเรื่องที่ต้องมีตำรวจไปประจำอยู่ในทุกพื้นที่แต่ท้ายที่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจิตใจของแต่ละคนนะฮะพร้อมทั้งระบุชัดเจนด้วยคุณผู้ฟังบอกว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาเนี่ยก็จะเข้าถึงทุกวัดอยู่แล้วแต่เพียงแต่เรื่องของการปฏิบัติแต่ละพื้นที่เนี่ยอาจจะมีความเข้มข้นหรือว่ามีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันออกไปนะครับหลังจากนี้ครับสำนักงานพระพุทธศาสนาก็ต้องทำงานเชิงรุกมากขึ้นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ลุกลามบานปลายจนกระทบต่อพระพุทธศาสนากระทบต่อพุทธศาสนิกชนไทยนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นประเด็นที่ว่าถูกพูดถึงกันมากเลยทีเดียวนะครับกรณีของนะฮะที่มีเรื่องของการยักยอกนะครับเรื่องของเงินวัดแล้วก็มีตัวเลขต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายนะครับตามข่าวที่เชื่อว่าหลายคนนะฮะก็ได้ติดตามกันอยู่นะครับการจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็เป็นเรื่องสำคัญครับที่เชื่อว่ากระทบใจนะฮะพุทธศาสนิกชนไทยทั้งประเทศนะครับที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ดังนั้นครับใครที่ตอนนี้นะครับติดตามอยู่ก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้นะครับแล้วก็พูดคุยได้ผ่านทางเพจของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณดาวอรุณกมลครับนี่นะฮะส่งเข้ามาเห็นคลิปบอกว่าโอ้ก็รู้สึกหดหู่ใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับคุณโอด้วยพิมพ์ข้อความมาคุณผู้ฟังรู้สึกอย่างไรกันบ้างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะสามารถแสดงออกแชร์ได้ครับนะฮะการแชร์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่เรียกว่าเป็นกำลังใจให้กับเพจของเรานะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็กดข้อจอเข้าใจกดไลค์กดแชร์ให้ในเพจของเราด้วยขอบพระคุณด้วยนะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับต้องบอกว่าก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่นะครับต้นชั่วโมงก็มีข่าวเรื่องนี้อยู่เรื่องราวของไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์นะฮะเรื่องนี้นะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนกรณีความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์นะฮะไตรมาสสุดท้ายของปีนี้หลายๆคนวางแผนละเดี๋ยวตุลาจะไปไหนคุณบอลเดี๋ยวพฤศจิกาวางแผนจะไปท่องเที่ยวกับครอบครัวธันวาคมจะไปกับเพื่อนมาฟังข่าวนี้เลยน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังเยอะเลยทีเดียวนะครับล่าสุดครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแนวทางโครงการครับไทยเที่ยวไทยพลัสเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับภายในประเทศช่วงไตรมาสที่4คือไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ต่อเนื่องถึงปีหน้าครับ2570มุ่งสร้างแรงจูงใจให้พี่น้องประชาชนมาเลยออกมาท่องเที่ยวกันเยอะๆแล้วก็กระจายรายได้ครับสู่ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวโครงการนี้ครับไล่เรียงกันเลยนะครับเป็นประโยชน์มากหลายๆคนบอกว่ารายละเอียดเป็นยังไงคุณบอลมีทั้งหมดเนี่ย1ล้านสิทธิ์นะไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์นะครับโดยประชาชน1คนสามารถใช้สิทธิ์ได้สูงสุดไม่เกิน5สิทธิ์นะฮะ รัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พักตามจริงนะครับซึ่งก็ไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนคุณผู้ฟังอันนี้สำคัญเพื่อใช้จ่ายให้เหมาะสมแล้วก็ป้องกันการปรับขึ้นราคาที่พักเกินจริงในขณะเดียวกันครับก็ยังมีรูปแบบคูปองท่องเที่ยวนะฮะในรูปแบบของโคเพย์เมนต์นะครับหรือว่าการจ่ายร่วมกันระหว่างภาครัฐกับประชาชนด้วยโดยรัฐบาลสนับสนุนวงเงิน 1,500 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักแล้วก็ 2,000 บาทสำหรับการท่องเที่ยวเมืองรองนะครับสำหรับคูปองการท่องเที่ยวในโครงการนี้ครับไทยเที่ยวไทย plus เนี่ยจะขยายขอบเขตนะฮะการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวให้มากขึ้นนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับร้านค้ารวมถึงบริการสปาเรื่องของการนวดตลอดจนแพ็กเกจนะครับแล้วก็กิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆดำน้ำล่องเรือนะครับเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายในห่วงโซ่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างกว้างขวางคาดการว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนกันก็คือ1ตุลาคม2569กำหนดการในการใช้สิทธิ์ครับเขาแบ่งออกเป็น2ระยะนะคุณผู้ฟังระยะแรกก็ระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมระยะที่2ครับ16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570เว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้นะฮะมาตรการสามารถกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะฮะให้กับคุณผู้ฟังได้ไปท่องเที่ยวกันโดยโครงการดังกล่าวใช้เงินจากงบประมาณเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านนะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเพิ่มเติมครับบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตแล้วก็การปั่นราคาที่พักเราจะเห็นข่าวนะพอเรามีเรื่องแคมเปญแบบนี้ที่พักก็ฉวยโอกาสบางทีบางที่ปรับขึ้นราคาสูงลิ่วเลยทีเดียวนะครับโดยนายสุรศักดิ์ก็ย้ำว่าจะดำเนินการขึ้นแบ็คลิสต์นะครับสำหรับผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวที่เคยมีพฤติกรรมการทุจริตในโครงการในระยะที่ผ่านมากว่า 1,000 รายนะครับรวมถึงกำหนดให้ผู้ประกอบการเนี่ยยื่นนะครับเอกสารนะครับเพื่อยืนยันราคาห้องพักในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนครับเพื่อให้การดำเนินการทั้งหมดเนี่ยเป็นไปด้วยความโปร่งใสนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนสำหรับการใช้แคมเปญนี้ครับไทยเที่ยวไทย plus นะครับหลายๆคนบอกรออยู่อันนี้ก็เป็นประโยชน์สูงสุดจริงๆกับประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจนะครับก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลงไว้เรียบร้อยนะครับก็นำมาเล่าให้ฟังต่อเพื่อว่าคุณผู้ฟังที่หลายๆคนบอกว่าเอ๊คืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย plus 1ล้านสิทธิ์สนับสนุนทั้งค่าที่พักคูปองท่องเที่ยวก็เป็นการกระตุ้นในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ต่อเนื่องไปถึงปีหน้าเลยนะในช่วงของกิจกรรมต่างๆที่หลายๆคนว่าจะได้ไปท่องเที่ยวกันนะครับเอาล่ะคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวคงต้องพักกันสักครู่หนึ่งนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้าครับยังมีหลายเรื่องราวให้ติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
5: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
4: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
5: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
4: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
5: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
6: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ 17:32 น.คุณผู้ฟังอยู่ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็ FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ AM 819 KHz นะครับ AM 891 KHz รวมถึง 1,467 KHz นะครับทุกพื้นที่ฟังกันได้ครับในเพจ Facebook ของเราด้วยนะครับก็ขอบคุณมากคุณสุขด้วยนะครับมีคุณป๊อปคอร์นวันนี้มีน้องข้าวฟ่างด้วยคุณเดชที่กำลังติดตามอยู่ทักทายช่วงเย็นๆด้วยนะครับมาดูกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับมีการมอบรางวัลสำคัญด้วยรางวัลอปท.บริหารจัดการที่ดีชูผลงานโปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเชื่อมั่นภาครัฐนะครับโดยที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับท่านเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ2569ครับโดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งคณะผู้บริหารครับเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่ได้รับรางวัลก็เข้าร่วมงานในครั้งนี้โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับก็ได้มีการกล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งครับที่ได้รับรางวัลพร้อมกับระบุด้วยครับว่ารางวัลดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่เครื่องหมายแห่งความสำเร็จแต่เป็นการยืนยันนะครับยืนยันถึงคุณค่าของการทำงานที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสแล้วก็ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญนะครับนอกเหนือจากนี้ครับก็สิ่งสำคัญที่สุดควรได้รับการยกย่องเพื่อที่จะนำไปเป็นแบบอย่างนะครับในการพัฒนาซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งครับโดยรัฐบาลก็ให้ความสำคัญนะครับในการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะคุณผู้ฟังทราบว่าท้องถิ่นเนี่ยนะครับที่เข้มแข็งก็เป็นรากฐานของประเทศที่มั่นคงขณะเดียวกันครับสิ่งสำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนด้วยโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยครับบอกว่าองค์กรของรัฐย่อมมีช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับคำถามแล้วก็มีเหตุการณ์ครับที่ส่งผลกระทบนะฮะต่อความเชื่อมั่นของประชาชนสิ่งสำคัญครับไม่ใช่เพียงแค่ตอบคำถามแต่คือการทำให้ประชาชนเนี่ยกลับมาเชื่อมั่นในองค์กรโดยคำตอบที่ดีที่สุดไม่ได้อยู่ที่คำพูดครับแต่อยู่ที่การกระทำบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศต้องแสดงถึงความตั้งใจนะครับความซื่อสัตย์แล้วก็การยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งร่วมกันยกย่องผู้ที่ทำความดีให้เป็นแบบอย่างขององค์กรนะครับสิ่งที่ต้องการเห็นในระบบราชการไทยครับนั่นก็คือการสร้างบุคลากรครับที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนดีแล้วก็สามารถเติบโตในระบบราชการได้โดยไม่ต้องซื้อข้อสอบไม่ทุจริตแล้วก็ไม่เป็นส่วนหนึ่งในขบวนการที่ทำร้ายประเทศเพราะบอกว่าหากระบบราชการขาดความโปร่งใสมีการทุจริตก็ย่อมส่งผลกระทบต่ออนาคตของประเทศโดยเฉพาะอปท.ครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องบอกว่าใกล้ชิดกับประชาชนนะแล้วก็เป็นด่านแรกที่ให้บริการพี่น้องประชาชนจึงต้องเป็นหน่วยงานที่ประชาชนสามารถนะครับที่จะพึ่งพาได้เชื่อมั่นได้หากบุคลากรเข้าสู่ระบบด้วยการทุจริตย่อมไม่สามารถสร้างระบบราชการที่เข้มแข็งแล้วก็ตอบสนองประชาชนได้อย่างแท้จริงนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งรางวัลที่ถือว่าเป็นกำลังใจคุณผู้ฟังนะครับรางวัลอปท.การบริหารจัดการที่ดีชูผลงานโปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเชื่อมั่นนะครับภาครัฐด้วยโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานครับในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ2569นะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็มีข้อความส่งมาเพิ่มเติมนะครับมีข้อความส่งมา

จากหลากหลายพื้นที่นะครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับก็ส่งมาเพิ่มเติมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook นะครับหรือทางด้านของข้อความที่ในโซเชียลมีเดียของเรานะครับในออนไลน์นะครับเพจ Facebook ก็ทักทายได้ครับใน TikTok ก็เช่นเดียวกันคุณโอลิฟปุ้มนะครับวันนี้มีคุณพิมพ์ด้วยที่ทักทายกันอยู่นะครับทุกข้อความเลยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่นำมาเพื่อประโยชน์นะครับของพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็ต้องบอกว่าเดินหน้าครับในการที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยนะครับให้ดีขึ้นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็มีหลากหลายเรื่องราวแล้วก็หลากหลายข้อมูลครับที่มีการติดตามข่าวกันอยู่นะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับเรื่องสำคัญที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรัฐบาลโชว์ผลงานครับเรื่องราวของการปราบนอมินีนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายหลักที่เดินหน้าในการติดตามนะครับโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยถึงเรื่องราวของผลงานของรัฐบาลครับรัฐบาลของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลครับล่าสุดตัวเลขชัดเจนครับนอมินีลดลง 81.77% มีการทั้งยึดมีการทั้งอายัดทรัพย์ไปแล้วตอนนี้คุณผู้ฟังทราบไหมเท่าไหร่ 20,000 ล้านบาทเลยทีเดียวโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยถึงกรณีที่มีเรื่องของการเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาเรื่องของทุนต่างชาติที่มีการใช้คนไทยครับเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีรวมถึงการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายยืนยันครับว่าทุกฝ่ายตอนนี้รับข้อสั่งการนั่นก็คือปิดชื่อถือพฤติกรรมของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นนโยบายหลักของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยการลงพื้นที่นะครับในการตรวจธุรกิจนะฮะไม่ว่าจะเป็นการขยายเส้นทางทางการเงินนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับความคืบหน้าตอนนี้การดำเนินงานนี่ต้องบอกว่าเต็มที่นะครับมีการบูรณาการมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมาดูตัวเลขกันนะฮะคุยกันแบบตัวเลขชัดๆเลยล่าสุดกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับมีการรายงานตัวเลขค่อนข้างชัดเจนเรื่องของรายงานการจดทะเบียนบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีตอนนี้คุณผู้ฟังทราบไหมลดลงถึงร้อยละ 81.77 นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเหลือเพียงนะครับตอนนี้ตัวเลขนะครับ163รายลดลงจาก894รายในเดือนสิงหาคม2568ขณะที่สำนักงานปปง.ครับมีมติยึดอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมนะครับในคดีเครือข่ายยิมเลียกเบนสมิธอีก34รายการรวมมูลค่าคุณผู้ฟังกว่า8,269 ล้านบาทแล้วก็มีทรัพย์สินที่ทั้งถูกยึดนะครับถูกอายัดในคดีดังกล่าวทั้งหมดเนี่ย102รายการรวมมูลค่ารวมนะ 23,992 ล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการปราบปรามทุนเทานะครับแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติอย่างต่อเนื่องตามนโยบายหลักนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับนี่คือข้อสั่งการหลักนโยบายหลักนะครับที่ต้องบอกว่าทุกฝ่ายครับก็รับข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลปิดชื่อถือพฤติกรรมนะครับการลงพื้นที่นะครับของทุกภาคส่วนทั้งเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็พบกลุ่มนิติบุคคลครับ112รายที่ต้องบอกว่ามีข้อมูลสัดส่วนของผู้ถือหุ้นต่างด้าวเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ต้องดำเนินการในการตรวจสอบตามขั้นตอนรวมถือครองที่ดินคุณผู้ฟังทราบไหมว่าเท่าไหร่124แปลงเนื้อที่เนี่ยประมาณ86ไร่3งาน 42.4 ตารางวาโดยในจำนวนนี้ครับ104รายเป็นกรณีตรวจพบใหม่8รายเป็นกรณีที่มีคำพิพากษาศาลแล้วนะครับขณะที่ก็มีการสั่งจำหน่ายที่ดินแล้วเนี่ย8รายรวม9แปลงคดีก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการในรายอื่นตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปนะครับท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับมีคำสั่งเด็ดขาดกวาดล้างนะฮะเรื่องของกลุ่มบุคคลหรือว่าบุคคลที่มีการใช้ช่องว่างทางกฎหมายโดยการใช้คนไทยเป็นนอมินีประกอบธุรกิจโดยมิชอบขณะเดียวกันครับรัฐบาลเดินหน้าเปิดรับการลงทุนที่ถูกต้องนะครับปิดทางธุรกิจผิดกฎหมายส่งเสริมผู้ประกอบการหรือนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาดำเนินการทุกอย่างเนี่ยต้องถูกต้องตามกฎหมายให้ประ

กอบธุรกิจแล้วก็สร้างประโยชน์ต่อประเทศไทยของเราต่อเศรษฐกิจไทยของเรานะครับนี่ก็เป็นตัวเลขสำคัญครับที่ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเอกภพเพียรพิเศษนะครับก็ได้มีการแถลงตัวเลขนะครับโชว์ผลงานเลยนะครับคุณหมอเอกนะครับมาก็โชว์ผลงานปุ๊บเลยก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานที่เรียกว่าใครที่สร้างความเดือดร้อนนะครับแก้ปัญหาเรื่องทุนต่างชาตินะครับที่ให้คนไทยเนี่ยเป็นตัวแทนอำพรางหรือที่เราคุ้นกันก็คือนอมินีนี่แหละนะครับก็มีตัวเลขชัดเจนว่าตอนนี้นะครับนอมินีลดลงกว่า 81.77% มีการยึดนะครับอายัดทรัพย์ไปแล้วนะตอนนี้ 20,000 กว่าล้านเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นผลงานที่เรียกว่าชัดเจนครับของรัฐบาลในการปราบอาชญากรรมข้ามชาตินะครับธุรกิจที่ผิดกฎหมายทั้งหมดครับเป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับข้อมูลนะครับคุณผู้ฟังไปดูเพิ่มเติมจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับต้องบอกว่าก็จะมีการรายงานเรื่องราวต่างๆให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับตลอดทั้งวันนะฮะแล้วก็ทีมข่าวของเราครับก็เกาะติดในทุกเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับมากันที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับประกันสังคมสักนิดหนึ่งเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าคุณบอลอัปเดตหน่อยประกันสังคมการันตีไหมว่า27กันยายนนี้นะครับเดินหน้าชัดเจนมาย้ำกันนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการอยู่การันตีครับ27กันยายนนี้เดินหน้าเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมล่าสุดก็มีข้อมูลมาอัปเดตคุณผู้ฟังอีกนะฮะบอกว่าขยายคูหาครับ 5,000 หน่วยนะฮะลงลึกถึงระดับอำเภอเลยตรงนี้นะครับรองรับผู้ลงทะเบียนตอนนี้คุณผู้ฟังทราบไหมว่าเขาลงทะเบียนกันประมาณเท่าไหร่5ล้านคนต้องบอกว่าตื่นตัวกันมากๆเลยทีเดียวนะครับดีมากครับทางสวทของเรานะครับทุกชั่วโมงก็มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลนะครับให้ลงทะเบียนกันล่าสุดเรื่องนี้ครับรัฐบาลครับเดินหน้านะครับที่จะสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีข้อกังวลใจของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวความกังวลของผู้ประกันตนต่อการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือที่เราคุ้นกันก็คือคำว่าบอร์ดสปส.นะฮะบอร์ดประกันสังคมนะฮะซึ่งตรงนี้ยืนยันแล้วครับล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันชัดเจนคุณผู้ฟังนะครับบอกว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะฮะตามกำหนดแน่นอนย้ำนะครับหลายๆคนที่ฟังรายการอยู่ทั่วประเทศย้ำแน่นอนครับ27กันยายน27กันยายนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโดยไม่มีกระบวนการชะลอเลื่อนหรือเตะถ่วงการเลือกตั้งแต่อย่างใดนะครับเรื่องนี้ครับความคืบหน้าล่าสุดนะฮะในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก็ทั้งมีทั้งนายจ้างผู้ประกันตนนะฮะลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากเลยจากการสื่อสารนี่แหละนะครับของสวทของเราทุกชั่วโมงนะครับที่เรียกว่าประชาสัมพันธ์การให้คุณผู้ฟังนะครับไปลงทะเบียนนะอย่าลืมไปลงทะเบียนล่าสุดตัวเลขค่อนข้างน่าพอใจเลยนะครับก็มีคาดการว่าน่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ราวๆ 50% หรือ5ล้านคนนะครับตัวเลขพุ่งสูงขึ้นมากๆเลยทีเดียวดังนั้นครับกระทรวงแรงงานตอนนี้ก็ขยายนะฮะเพราะว่ามีคนสนใจจะไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจำนวนมากก็เตรียมขยายหน่วยเลือกตั้งนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนสะดวกขึ้นนะครับก็ขยายหน่วยเลือกตั้งจากระดับจังหวัดลงลึกถึงระดับอำเภอเลยนะครับเพิ่มเติมเนี่ยจากประมาณสัก 2,000 หน่วยเป็น 5,000 กว่าหน่วยเลือกตั้งนะฮะเร่งจัดทำคู่มือแนวทางนะครับวินิจฉัยบัตรดีบัตรเสียตลอดจนการป้องกันการลงคะแนนซ้ำนะฮะให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนรองรับการลงคะแนนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงนะครับเรื่องนี้ครับรัฐบาลมุ่งเน้นทำงานเชิงรุกครับคุณผู้ฟังเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนทุกคนก็เชิญชวนนะครับนายจ้างนะผู้ประกันตนนะครับออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนะครับเวลา8โมงเช้า8นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานะครับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งครับในการกำหนดทิศทางเรื่องของการบริหารกองทุนแล้วก็สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในอนาคตด้วยเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ก็สื่อสารกันตลอดครับแล้วก็นำมาขยายผลกันตลอดนะฮะเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมตอนนี้ก็ขยายคูหาเพราะว่าเรียกว่าหลายคนสนอกสนใจกันมากๆเลยก็ต้องขยายคูหาเพิ่มเป็น 5,000 หน่วยแล้วก็ลงลึกถึงระดับอำเภอนะครับรู้ฟังไปดูเพิ่มเติมได้ครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเอามาดูข้อความกันหน่อยนึงนะครับมีข้อความส่งมาในเพจของเราเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับชอบข้อความของพระรุ่งมากเลยบทกลอนก็มานะครับเยอะแยะหลายกลอนเลยทีเดียวนะครับตอนนี้คุณพิสมัยแชร์เรียบร้อยใช่ไหมครับแชร์ลงกลุ่มให้ด้วยขอบคุณมากเลยที่ดำเนินสะดวกนะครับตอนนี้ฝนตก
นะฮะมีคนใช้เส้นทางเยอะเลยทีเดียว

ราะว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์หลายๆคนก็เตรียมจะลงใต้ด้วยใช่ไหมครับไปทางเส้นนั้นก็มีเยอะแยะเลยไปเที่ยวนครปฐมนะฮะไปราชบุรีบางคนไปเที่ยวหัวหินบางคนไปปากน้ำปลาเนี่ยมีส่งข้อความมาชวนบอลไปเที่ยวด้วยนะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยในทุกๆเส้นทางนะครับขอให้วันหยุดที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความสุขทุกๆเส้นทางนะครับเอามาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับเพราะว่าเรื่องราวที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับมาดูกระทรวงการคลังกันหน่อยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการต่อยอดนะครับจากไทยช่วยไทยพลัสหลายๆคนบอกว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้จะหมดแล้วใช่ไหมเราเดินหน้ามาตั้ง4เดือนแล้วนะคุณผู้ฟังไทยช่วยไทยพลัส60-40ล่าสุดกระทรวงการคลังต่อยอดหน่อยต่อยอดการขายบนแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับเขามีการวิเคราะห์นะการขายผ่าน AI นกกระซิบและล่าสุดครับข่าวดีมาบอกกันกับคุณผู้ฟังอีกแล้วเตรียมเปิดโอกาสร้านค้าให้สามารถขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับเรื่องนี้ครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับท่านลงพื้นที่ไปสำรวจร้านค้าเลยเสียงตอบรับดีมากจากพ่อค้าแม่ขายบอกยอดพุ่งกระฉูดเลยนะฮะหลายคนบอกตัดสินใจง่ายขึ้นเพราะว่ามีบางคนเรียกว่าคนละครึ่งบางคนเรียกไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็สุดแล้วแต่เลยแต่ว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็ดีใจการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับไปสำรวจร้านค้าของท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านก็บอกว่าเสียงตอบรับดีมากนะครับก็มีการชื่นชมท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลบอกนโยบายสุดยอดนี่นะฮะพ่อค้าแม่ขายนี่โอ้โหยอดพุ่งเศรษฐกิจเติบโตทุกร้านแฮปปี้มีความสุขก็มีการเชิญชวนพ่อค้าแม่ขายครับให้ใช้AI นกกระซิบนะฮะบนแอปพลิเคชันถุงเงินตัวนี้มันดียังไงนะฮะบอกว่าเป็นตัวช่วยวิเคราะห์การขายได้อย่างแม่นยำนะฮะเขาเรียกเป็น AI วิเคราะห์ต้นทุนนะครับทำให้ผู้ที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเนี่ยเรียกว่าสะดวกขึ้นนะครับบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นยอดขายก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับจากการลงพื้นที่ครับบอกว่ามีร้านค้าเนี่ยยอดพุ่งสูงขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็มีเสียงสะท้อนบอกว่าต่ออีกได้ไหมต่อถึงปีใหม่เลยได้ไหมคนละครึ่งหรือว่าไทยช่วยไทยพลัสนะครับแต่หลังจากนี้ครับก็ต้องให้ร้านค้าเนี่ยคือเพิ่มทักษะในการขายของแล้วก็บริหารต้นทุนสำหรับนกกระซิบครับต้องบอกว่าประโยชน์เยอะมากๆเลยนะคุณผู้ฟังสำหรับร้านค้าที่ใช้นะครับก็บอกเลยว่าสามารถวิเคราะห์การขายได้ทำให้ร้านเนี่ยรู้ต้นทุนรู้เลยว่าตัวไหนขายดีอย่างเช่นบางคนเป็นร้านข้าวแกงนี่รู้เลยตัวไหนขายดีนะครับวิเคราะห์ต้นทุนเตรียมสินค้าได้อย่างพอเหมาะพอสมตรงกับความต้องการของลูกค้าด้วยแล้วก็สามารถต่อยอดไปสู่การขอสินเชื่อได้ด้วยนะสินเชื่อ AI นกกระซิบไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะฮะแต่บสย.จะเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับแล้วก็ขยายกิจการได้มากขึ้นสำหรับการขอสินเชื่อ AI นกกระซิบนะครับก็จะดำเนินการผ่านนะครับทางธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินโดยธนาคารกรุงไทยก็มีสินเชื่อ 10,000 เงินก้อนแรกสำหรับพ่อค้าแม่ค้าถุงเงินโดยเริ่มผ่อน500บาทต่อเดือนดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ11ต่อปีโอ้ยดอกเบี้ยถูกมากนะครับแล้วก็วงเงินสูงสุดเนี่ย 500,000 บาทสำหรับสินเชื่อ SME ไซส์เล็กครับสำหรับร้านค้าที่ใช้ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินวงเงินสูงสุด3ล้านส่วนธนาคารออมสินครับก็มีสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือนนะครับดังนั้นคุณผู้ฟังอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะอยากได้เงินทุนสักก้อนนึงนะครับมาต่อยอดขยับขยายเรื่องของธุรกิจเพราะว่าโอ้โห4เดือนที่ผ่านมาที่มีไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยบอกว่าถ้าได้อีกสักก้อนนึงคุณบอลแหมมันจะดีมากเลยยิ่งช่วงไตรมาสสุดท้ายนะเดี๋ยวกันยาเดี๋ยวตุลานี่ยอดกำลังมาเลยอ่ะลองไปปรึกษาดูครับสินเชื่อ AI นกกระซิบนะฮะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมคุณผู้ฟังในเพจของเราครับนี่มีลงข้อมูลเอาไว้อยู่หลายคนแชร์เรียบร้อยแล้วนะครับบอกว่าต้องการนะฮะก็ผ่านธนาคารกรุงไทยหรือว่าธนาคารออมสินนะครับก็มีหลายโปรโมชั่นนะฮะแนะนำให้ไปดูเพิ่มเติมในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ลงเอาไว้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ขายครับได้เรียกว่าต่อยอดนะครับเรียกว่าทำให้ธุรกิจเดินต่อไปได้นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในนโย

0: บายสำคัญที่ต้องนำเรียนว่าประสบความสำเร็จมากๆนะครับแล้วก็แว่วๆว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องตามกันต่อนะครับหลายคนบอกชอบมากนะซื้อข้าวจานนึงจากที่เราต้องจ่ายเต็มๆก็จ่ายบางทีก็ดูพี่ปองก็ได้นะจ่ายเพียงแค่แบบ15บาทเงี้ยจากที่ต้องจ่ายเต็มนะฮะหรือ20บาทบางทีลาด2อย่างก็เรียกว่าก็โอเคเลยสำหรับยุคนี้นะครับอันไหนช่วยได้ก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนด้วยใครบอกว่าดีไหนพิมพ์มาในเพจหน่อยก็แล้วกันเป็นหนึ่งกำลังใจนะครับให้กับหลายๆคนที่บอกว่าคุณบอลควรจะต่อนิดนึงไทยช่วยไทยพลัส60-40คุณสุพิชนะครับมาแล้วนะฮะมีคุณจรุณีด้วยนะครับบอกว่าที่ตลาดคึกคักมากเลยคุณบอล4เดือนที่ผ่านมาถ้าเป็นไปได้อยากให้ต่อไทยช่วยไทยพลัสไปอีก3เดือนนะฮะแล้วก็มีที่ปากน้ำปราณด้วยส่งมาแล้วก็ที่จังหวัดชุมพรนะครับที่ใต้ด้วยที่ขอนแก่นก็ฟังอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในทุกพื้นที่ครับฟังกันอยู่ก็เป็นกำลังใจแล้วก็ส่งต่อมาเพิ่มเติมกันนะฮะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะเดือนหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องครับท่านรองนายกรัฐมนตรีนะฮะท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวครับล่าสุดนะครับก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันตินะครับครั้งที่2ทับ2569นะครับร่วมกับทั้งปลัดอวนะฮะแล้วก็ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยที่ประชุมครับก็ได้มีการวางรากฐานเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์เพื่อรับมือกับวิกฤตพลังงานของประเทศที่ผ่านมาต้องนำเรียนว่าเราเจอกับเรื่องของความผันผวนของพลังงานใช่ไหมราคาน้ำมันโอ้โหช่วงต้นปีนี่หลายๆคนบอกขึ้นมานะฮะส่งผลมาจากนู่นเลยสงครามที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางด้วยนะครับก็ราคาน้ำมันก็ปรับสูงขึ้นนะฮะต่อเนื่องกันมาเราก็ต้องเดินหน้าต่อครับในการที่จะดูแลที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบคุณผู้ฟังเรื่องของกรอบนโยบายการกำกับดูแลโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมคุณผู้ฟังของประเทศล่วงหน้าให้สอดรับกับแนวทางของร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการต่อยอดครับที่จะดูแลนะครับในเรื่องต่างๆด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประชุมต่างๆนะฮะก็มีเรื่องสำคัญนะครับในการที่จะเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยนะฮะเพื่อวางอนาคตแล้วก็คุมเข้มนะครับเรื่องของการแก้วิกฤตพลังงานเพื่อที่จะผลักดันอุตสาหกรรมไทยร่วมผลิตชิ้นส่วนสู่เวทีโลกต่อไปด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเตรียมตัวคุณผู้ฟังนะฮะในการที่จะเตรียมไปเคารพธงชาติในห้วงเวลาของ18นาฬิกาด้วยคุณสกาวรัตน์นะครับจากคลองหลวงตอนนี้แจ้งมาครับบอกฟ้าครึ้มสวัสดีน้องยอนอนะครับแล้วก็สวัสดีพี่บุ๋มด้วยที่ติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องบอกว่าทุกพื้นที่เลยนะใครที่ตอนนี้กำลังติดตามอยู่จะเดินทางไปไหนก็มีสวทของเราอยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็ติดตามอัปเดตข้อมูลกันนะครับ17นาฬิกากับอีก55นาทีครับต้องบอกว่าข้อความยังคงเดินหน้าส่งมาแล้วก็เป็นการประสานข้อมูลที่เรียกว่าครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนนะครับเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าครับยังคงต้องเดินหน้าติดตามกันในอีกหลายๆเรื่องราวนะครับที่กำลังติดตามกันอยู่เรื่องนี้นะครับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่เดี๋ยวคงต้องพักกันก่อนในช่วงเวลาของ18นาฬิกาเพื่อเตรียมไปฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีแล้วก็เตรียมเคารพธงชาติกันและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่35การมีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอลสกันแก้วประจัน
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับ

0: ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์วันนี้เป็นวันธรรมะสวรรค์แรม14ค่ำเดือน9ปีมะเมียตรงกับวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านสาธุชนพึงสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องย่างก้าวแห่งวินัยโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสะเกษราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครเป็นองค์แสดงพึงตั้งจิตสมาทานเบญจศีลณกาลบัดนี้เทอญ

0: มะยังพันติงวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสุรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามาทุติยมปิมยังพันติงวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสุรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามาตติยมปิมยังพันติงวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ติสรณะขมนังนิธิตัง
0: อามะพันติม
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขา

0: ปะทังสมาธิยามิ
1: ปานาติปาตาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อาทินหานทานหามเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กามเหสุมิจฉาจารหามเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กามเหสุมิจฉาจาราวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมัชฌะปมหานทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิสุนทายิ
1: สาธุรามมาจันโรกาธิปฏิสหัมพติกัตันชริยันธิวรังอยาจทานสันติจัสตตาประชักขชาติการเทสิตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชะอัง
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวินโยจัสสุสิกขิโตเอตัมมังคารมุตตมันติบัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาในมงคลคาถาพรรณนาเรื่องมงคล38ประการเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญญราศีในส่วนธรรมสวนมัยแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้พร้อมใจกันสดับรับฟังรายการธรรมะในวันพระทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ในทางพระพุทธศาสนาคำว่ามงคลไม่ได้หมายถึงการรอคอยโชคชะตาจากสิ่งภายนอกหากหมายถึงการสร้างเหตุแห่งคุณงามความดีและการฝึกฝนตนเองให้ดำเนินชีวิตไปอย่างถูกต้องดีงามในเรื่องนี้สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อผู้คนในชมพูทวีปเกิดถกเถียงกันอย่างกว้างขวางว่าอะไรเป็นมงคลที่แท้จริงของชีวิตบางพวกก็เชื่อว่าสิ่งที่เห็นนั่นแหละในยามเช้านั่นแหละคือมงคลบางพวกก็เชื่อว่าสิ่งที่ได้ยินนั่นแหละเป็นมงคลบางพวกก็เชื่อว่าสิ่งที่ได้สัมผัส

ัดเป็นนิมิตนั่นแหละคือความโชคดีความเป็นมงคลบางพวกก็บูชาต้นไม้ภูเขาสัตว์วัตถุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆโดยหวังว่าสิ่งเหล่านั้นจะนำความสุขความเจริญและความสำเร็จมาสู่ชีวิตข้อถกเถียงนี้เริ่มต้นขึ้นในหมู่มนุษย์แผ่ขยายไปถึงหมู่เทวดาจนกลายเป็นมงคลโกลาหลต่างฝ่ายต่างก็เสนอความเชื่อความคิดของตนเองแต่ก็ยังหาข้อยุติร่วมกันไม่ได้เมื่อพิจารณาให้ดีตรงนี้เราเห็นว่ามนุษย์ในอดีตกับในปัจจุบันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนักเพราะทุกคนต่างก็ต้องการชีวิตที่ดีความต้องการความสุขความสำเร็จความมั่นคงเมื่อปรารถนาสิ่งใดใจของเราก็มักจะมองออกไปข้างนอกเมื่อหวังสิ่งใดใจก็มักจะเฝ้ารอให้ผู้อื่นหรือบางสิ่งนั้นนำสิ่งนั้นมาให้เมื่อทุกอย่างเป็นไปดังหวังเราก็ยินดีเมื่อเหตุการณ์ไม่เป็นไปอย่างที่คิดจิตก็ผิดหวังหวั่นไหวและอ่อนแอท้อแท้กับเรื่องราวสถานการณ์ต่างๆมากมายพระพุทธศาสนาจึงสอนให้เรามองในเหตุในผลความได้ความเสียความสมหวังผิดหวังความเจริญความเสื่อมก็ล้วนแล้วแต่มีเหตุมีปัจจัยยาติสร้างวัปเตพีชังตาติสร้างละพเตพลังปลูกพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นหากปรารถนาความเจริญก็ต้องสร้างเหตุแห่งความเจริญปรารถนาความสำเร็จก็ต้องบ่มเพราะเหตุแห่งความสำเร็จข้อถกเถียงเรื่องมงคลนี้เกิดขึ้นในหมู่มนุษย์และเทวดาที่ยังหาข้อยุติไม่ได้ในราตรีหนึ่งขณะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันใกล้กรุงสาวัตถีก็มีเทวดาองค์หนึ่งรัศมีงดงามส่องบริเวณพระเชตวันนั้นสว่างไสวได้เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถวายอภิพาทถวายอภิวาทประคองอัญชลีแล้วก็กราบทูลว่าเทวดาและมนุษย์เป็นอันมากผู้ปรารถนาความสวัสดีต่างพากันคิดถึงสิ่งที่เป็นมงคลขอพระองค์ได้โปรดตรัสบอกมงคลอันสูงสุดเถิดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงมงคล38ประการวางแนวทางแห่งการพัฒนาชีวิตไว้อย่างเป็นลำดับประดุจบันได38ขั้นซึ่งค่อยๆนำชีวิตออกจากพื้นฐานธรรมดาให้สูงขึ้นไปสู่ความดีความสงบและความหลุดพ้นในที่สุดเริ่มตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวการไม่คบคนพาลคบแต่บัณฑิตการบูชาบุคคลที่ควรบูชาการเลือกถิ่นที่อยู่การตั้งตนไว้ชอบการศึกษาเล่าเรียนฝึกฝนวิชาชีพดูแลครอบครัวประกอบสัมมาอาชีพการบำเพ็ญประโยชน์ตลอดจนฝึกจิตใจให้มั่นคงไม่หวั่นไหวต่อความผันผวนของโลกมงคล38ประการจึงไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเฝ้ารอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปลี่ยนความเข้าใจในเรื่องของมงคลครั้งสำคัญแต่ในยุคนี้สมัยนี้ก็เป็นที่ออกข่าวหน้าหนึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์แต่ในยุคนั้นสมัยนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าปฏิวัติในเรื่องของความเป็นมงคลในหมู่มนุษย์และเทวดาทรงนำมนุษย์ออกจากการเฝ้ารอนิมิตภายนอกให้กลับมาสร้างเหตุอันดีงามภายในตนเปลี่ยนความหวังให้เป็นความเพียรเปลี่ยนคำอธิษฐานให้เป็นการลงมือทำทรงเปลี่ยนความปรารถนาให้เป็นการฝึกฝนตนเองพระองค์ทรงชี้ให้เห็นชัดเจนว่ามนุษย์ทุกคนสามารถสร้างมงคลให้เกิดขึ้นในชีวิตด้วยการคิดดีพูดดีทำดีและฝึกตนเองให้ดียิ่งขึ้นไปตามลำดับในโอกาสนี้

จึงจะได้นำเอามงคลในข้อที่ว่าด้วยวินัยมาอธิบายให้ท่านสาธุชนผู้ฟังได้สดับรับฟังดินเหนียวก้อนหนึ่งจากท้องนาวางไร้ค่าผู้คนไม่สนใจคลั้นเคล้าแบบนวดปั้นด้วยตั้งใจผ่านเปลวไฟจึงงดงามตามรูปทรงบ้างเป็นถ้วยบ้างเป็นชามงามชายสอยบ้างเรียงร้อยเป็นตุ๊กตาหน้าลุ่มหลงบ้างเป็นองค์พระปฏิมาคู่ศาสตร์ดำรงให้ผู้คนกราบไหว้ด้วยศรัทธาเนื้อดินเดิมยังคงเป็นดินเก่าแต่รูปเงาคุณค่านั้นเกิดสูงยิ่งเพราะยอมแบบยอมปั้นยอมหลอมมาจึงงามสง่าจากดินที่คนเมินชีวิตของคนเราจะงดงามและมั่นคงก็ไม่ต่างจากก้อนดินที่กว่าจะขึ้นรูปเป็นภาชนะอันงดงามได้ต้องยอมผ่านการนวดการปั้นและการจัดรูปอยู่ในแบบฉันใดชีวิตก็ฉันนั้นจะเติบโตยังมีคุณค่าก็ต้องยอมให้วินัยคือแม่พิมพ์ที่เป็นแบบคอยกำกับคอยจัดระเบียบให้ความคิดคำพูดและการกระทำอยู่ในร่องในรอยแห่งคุณงามความดีด้วยเหตุนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงยกความมีวินัยอันศึกษาดีแล้วไว้เป็นอุดมมงคลคำว่าวินัยแปลว่าการนำไปอย่างวิเศษคำว่าวิเศษนี่ก็คือดีที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดแล้วนำไปสู่ชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดวิเศษซึ่งเป็นเหตุแห่งความสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตความเป็นอุดมมงคลของวินัยที่ศึกษาดีแล้วฝึกดีแล้วย่อมนำบุคคลจากจุดที่ยืนอยู่ไปสู่จุดที่ดีและสูงกว่าเดิมนำผู้ไม่รู้ไปสู่ความรู้นำผู้ที่ยังทำไม่ได้ไปสู่ความชำนาญนำความตั้งใจไปสู่การลงมือทำนำความฝันสู่ความเป็นจริงดังเรื่องราวของเนเน่รอยัลเด็กน้อยผู้เริ่มเรียนรู้การร้องเพลงและการเล่นกีตาร์ตั้งแต่อายุ7ขวบเธอฝึกฝนสิ่งที่ตนรักอย่างต่อเนื่องไม่มีวันไหนเลยที่ไม่จับกีตาร์เธอค่อยๆสั่งสมประสบการณ์ฝึกฝนความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองจนก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกในรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์เพียงอายุ16ปีนี่ไม่ใช่ปาฏิหาริย์แต่เป็นอุดมมงคลคือความมีวินัยอันศึกษาและฝึกฝนดีแล้วท่านสาธุชนบางท่านอาจจะสงสัยว่าเด็กน้อยผู้หญิงที่พระคุณเจ้าได้นำหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างเป็นใครเด็กน้อยคนนี้บ้านอยู่ภูเก็ตแล้วก็เล่นกีตาร์ที่ตลาดนาคาโดยมีพ่อเป็นผู้ที่สนับสนุนดูแลทำความฝันของเด็กน้อยจนกระทั่งมีฝรั่งเขาประทับใจจากการเล่นกีตาร์ของเด็กอายุน้อยๆจึงได้ติดต่อไปเวทีจนกระทั่งเธอโด่งดังเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนำความภาคภูมิใจแก่พวกเราทุกคนเด็กหญิงคนนี้เป็นต้นแบบของการฝึกฝนเป็นต้นแบบของการมีวินัย

แล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆและเยาวชนของลูกของหลานของเราสิ่งใดยากทำมากๆสิ่งนั้นง่ายฝึกจึงได้ทำจึงเป็นจึงจะเห็นค่าในตนแต่การฝึกที่สมบูรณ์นั้นไม่ใช่เพียงฝึกฝนตนให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีพแต่เพียงเท่านั้นหากต้องฝึกจิตใจให้มีสติรู้จักยับยั้งชั่งใจตั้งมั่นอยู่ในสิ่งที่ควรเพื่อความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะชีวิตของคนเรานั้นประกอบด้วยสองส่วนด้วยกันคือร่างกายและจิตใจทั้งสองส่วนต้องได้รับการดูแลและฝึกฝนมาเป็นอย่างดีร่างกายอยู่ภายใต้ระบบของโลกต้องอาศัยอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคการศึกษาการประกอบอาชีพตลอดถึงการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นในสังคมจำเป็นจะต้องมีวินัยทางโลกอันได้แก่กฎหมายระเบียบข้อบังคับกติกาธรรมเนียมและข้อตกลงเป็นเครื่องกำกับการดำเนินชีวิตส่วนจิตใจต้องอาศัยวินัยทางธรรมเป็นเครื่องฝึกฝนและกำกับตนเองอันได้แก่ศีลสมาธิปัญญาหิริและโอตตัปปะสติสัมปชัญญะเป็นธรรมคอยประคับประคองชีวิตมิให้ดำเนินไปตามอำนาจของอารมณ์และกิเลสศีลก็กำกับกายและวาจามิให้แสดงไปในทางที่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นด้วยเหตุนี้ศีลแต่ละข้อจึงเรียกว่าสิกขาบทสิกขาบทที่แปลว่าบทสำหรับศึกษาและก็ฝึกฝนมิใช่บทลงโทษที่ผู้อื่นนำมาบังคับเราแต่เป็นข้อปฏิบัติที่เราตั้งใจรับมาฝึกหัดดัดตนเรียนรู้สู้งานศีลจึงเป็นวินัยทางธรรมประการต่อมาสมาธิสมาธิคือการฝึกจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวไม่ปล่อยให้ไหลไปตามสิ่งที่มากระทบพระธรรมชาติของใจถ้าไม่ฝึกไม่หัดมันก็จะไหลไปตามอารมณ์ได้ง่ายชอบก็ไหลไปหาไม่ชอบก็ผลักไสไล่ส่งถูกใจก็ดีใจเสียใจก็จมอยู่กับกองทุกข์สมาธิจึงเข้ามาเพื่อจัดระเบียบของจิตใจในส่วนของปัญญานั้นคือการรู้ชัดในเหตุผลรู้ว่าอะไรควรทำอะไรควรเว้นเห็นคุณเห็นโทษของการกระทำและสามารถตัดสินใจได้โดยไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ปัญญาจึงเป็นวินัยทางความคิดแก่นแท้ของวินัยนั้นขึ้นอยู่กับเจตนาในการงดเว้นผู้ใดมีหิริโอตตัปปะคืออายชั่วกลัวผลของบาปอยู่ในจิตใจแล้ววินัยย่อมสมบูรณ์โดยแท้เมื่อบุคคลมีวินัยที่ศึกษาดีแล้วย่อมได้รับอานิสงส์3ประการประการที่1เป็นผู้ที่กล้าในชุมชนสังคมคนมีวินัยรักษากติกาทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาก็เป็นคนทนงองอาจน่าเกรงขามไปไหนมาไหนก็กล้าประการที่2เป็นผู้บริหารชีวิตที่ดีชีวิตก็เกิดความดีความงามมีเงินมีทองมีความผาสุกหาเงินได้ก็ต้องมีวินัยในการใช้เงินมีชื่อเสียงก็ต้องมีวินัยในการวางตนทำธุรกิจก็ต้องมีวินัยในการรักษาความไว้วางใจมีวินัยต่อเวลามีวินัยต่อหน้าที่แม้หน้าที่น้อยใหญ่ก็ย่อมมีเกียรติเมื่อเรากระทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์อย่างเต็มกำลังเสียแล้วคุณค่าก็ปรากฏความภาคภูมิใจก็จะตามมาวินัยต่อคำพูดคำพูดจริงมีประโยชน์ถูกการประกอบด้วยเมตตาย่อมสร้างความเชื่อมั่นและความอิ่มเอิบใจเป็นมิตรภาพแก่ผู้ฟังมีวินัยต่อการพัฒนาตนเองมีวินัยต่อความดีทำความดีแล้วก็จงทำต่อไปไม่อ่อนแอท้อแท้หวั่นไหว

ทำคุณงามความดีให้เกิดขึ้นอย่างเต็มกำลังสามารถและทำตามกำลังอานิสงส์ข้อที่3เป็นปัจจัยแห่งการเจริญภาวนาเมื่อกายวาจาเรียบร้อยด้วยวินัยจิตใจย่อมไม่เดือดเนื้อร้อนใจไม่กระสับกระส่ายด้วยความเศร้าหมองศีลก็ย่อมบริสุทธิ์ย่อมเป็นบาตรเป็นฐานในการทำให้เกิดสมาธิและนำไปสู่วิปัสสนาปัญญาในที่สุดเพราะฉะนั้นวินัยจึงไม่ใช่ข้อห้ามที่เข้ามาปิดกั้นของชีวิตหรือทำให้มนุษย์หมดอิสรภาพหากเป็นเสมือนกับเกราะกำบังที่คอยป้องกันชีวิตไม่ให้ตกไปสู่อำนาจของความประมาทและเป็นอิสรภาพโดยแท้จริงคนที่ตามใจตัวเองทุกอย่างดูภายนอกเหมือนเป็นคนมีอิสรภาพอยากกินได้กินอยากนอนได้นอนอยากทำอะไรก็ได้ทำแต่แท้ที่จริงแล้วกำลังถูกความอยากครอบงำทำให้ตนนั้นตกเป็นทาสของอารมณ์โดยที่ไม่รู้ตัวตรงกันข้ามกับคนที่รู้จักอดทนรู้จักยับยั้งชั่งใจและรู้จักเลือกทำในสิ่งที่ควรทำมีกฎมีระเบียบมีกติกาจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้มีอิสรภาพโดยแท้ลองนึกภาพดูว่าชายคนหนึ่งถือลูกบอลอยู่ในมือบางครั้งก็เบื่อที่จะถือก็เอาลงมาเตะเดิมทีจะเดินไปไหนไปทางไหนก็จะถือลูกบอลไว้อย่างไรก็ได้จะโยนอย่างไรก็ได้ไม่มีเส้นไม่มีขอบไม่มีข้อห้ามและไม่มีใครคอยแย่งลูกบอลจากเขาดูเผินๆก็เหมือนเขามีอิสรภาพอย่างเต็มที่ต่อมาก็ปรากฏมีคนขีดเส้นเป็นสนามขึ้นมาแล้วก็ตั้งกติกาว่าต่อไปนี้การเล่นบอลก็ต้องอยู่ในเส้นนี้นะจากนั้นก็มีกติกาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อต้องการเคลื่อนตัวไปกับลูกบอลจะเดินถือไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องเลี้ยงลูกต้องเลี้ยงลูกบอลต้องระวังไม่ให้ผิดกติกาไม่ให้ถูกมือและยังจะมีฝ่ายตรงข้ามมาคอยป้องกันคอยแย่งคอยขัดขวางอีกด้วยเมื่อมีกติกาทุกคนก็เคารพกติกากีฬานั้นจึงเกิดความงดงามเกิดทักษะเกิดการแข่งขันเกิดน้ำใจนักกีฬาจนมีผู้คนทั่วโลกติดตามชมรายการกีฬาฟุตบอลชนิดนี้มีการซื้อลิขสิทธิ์มีการติดตามรับดูรับชมเกิดรายได้มหาศาลก็เพราะมีกฎกติกามีระเบียบวินัยบุคคลผู้ปรารถนาความเจริญในชีวิตจึงต้องเริ่มจากการสร้างวินัยให้แก่ตนเองตั้งแต่เรื่องเล็กๆเช่นวินัยในการกินการนอนการทำงานวินัยในการพูดจาและที่สำคัญคือวินัยในการรักษาศีล5ให้เป็นปกติในชีวิตประจำวันไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจคดไม่พูดปดไม่หมดสติเพราะน้ำเมานี่แหละศีล5เมื่อตนเองมีวินัยครอบครัวก็มีความสุขเมื่อครอบครัวมีวินัยสังคมประเทศชาติก็ย่อมร่มเย็นเป็นสุขความเจริญรุ่งเรืองอันเป็นอุดมมงคลก็ย่อมเกิดแก่ทุกท่านสมดังพุทธสุภาษิตที่ว่าวินัยโยจะสุสิกิโตเอตัมมังครมุตตมังวินัยที่ฝึกดีแล้วเป็นมงคลอันสูงสุดด้วยประการฉะนี้ท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนารัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสามด้วยพลานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดจนคุณงามความดีบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมอบรมมาโดยลำดับนับตั้งแต่วาระต้นจนถึงบัดนี้พร้อมทั้งบุญบารมีเดชอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านได้สักการะเจริญภาวนาสวดมนต์อยู่เป็นประจำทุกเมื่อเชื่อวันได้รวมประมวลเป็นกำลังสำคัญปรันดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้ได้รับศีลรับพรรับหมู่ความเป็นมงคล

ให้ปราศจากโรคาพาธภัยพิบัติอุปสรรคอุปัทวะอันตรายนานาประการขอให้จิตใจแช่มชื่นร่าเริง

ยะทาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิตุทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามนิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอาภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารุธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขัง

ที่ท่านได้สดับจบลงไปนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องย่างก้าวแห่งวินัยโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสระเกศราชวรมหาวิหารเป็นองค์แสดงประจำวันพระที่11กันยายน2569ตามที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้จัดรายการส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยในวันธรรมสวนะจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาในภาคเช้าและภาคค่ำขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมบูชากันเทศดังมีรายนามต่อไปนี้บริจาครายละ589บาทได้แก่ลูกศิษย์หอคลอง10บริจาครายละ486บาทได้แก่คุณบุญเกิดจำนานค้าบริจาครายละ150บาทได้แก่คุณประจบคุณจำรูนรื่นญาติบริจาครายละ108บาทได้แก่ครอบครัวอมรวิเชษฐ์อุทิศส่วนกุศลให้กับพันเอกสุรพิชย์และคุณสุนันทนาอมรวิเชษฐ์บริจาครายละ100บาทได้แก่คุณรวยรื่นโอภาสชาติอาจารย์ทองนุชพีรานนท์คุณแม่พิสมัยบุญลิขิตบริจาครายละ55บาทได้แก่คุณเพ็ญวรรณสิริเวทินบริจาครายละ50บาทได้แก่พระภิกษุวินัยอินจันทร์คุณสมสวัสดิ์นาคสิงห์คุณกมลนิธพัฒน์วรรณกิตติการอาจารย์วิเชียรอาจารย์แขไขกิติปัญญาวงศ์พร้อมครอบครัวพันโทวิจิตแสงพวงคุณพิจิตคุณกวีสีมั่นและครอบครัวคุณยายแซเจียประเสริฐคุณแดงเจียประเสริฐคุณสกาวรัตน์พุ่มประดับคุณบุญเตือนทองพิกุลคุณพิลาบคุณสมใจเปี่ยมน้อยคุณมนัสคุณพิรมปิ่นทองบริจาครายละ40บาทได้แก่คุณกระจ่างชูใจบริจาครายละ39บาทได้แก่คุณอุดรไหมประดิษฐ์และบุตรหลานบริจาครายละ30บาทได้แก่ไม่ประสงค์ออกนามคุณแสนสุวรรณสิงขรบริจาครายละ29บาทได้แก่ร้อยตำรวจโทสมหมายทองยิ่งและครอบครัวบริจาครายละ25บาทได้แก่ครอบครัวคุณสิริเพ็ญมากบุญคุณกิมส้วนเอื้ออารีคุณทองเจือพรพาณิชย์คุณพรกมลรัตนพงษ์มณีคุณบุญทิพย์รัตนกิจคุณวรวัฒน์รัตนกิจและครอบครัวคุณดาราวันรัตนกิจคุณเรนูรอดคล้ายคุณเจือจันรักนายคุณบุญเอื้อเอี่ยมสง่าคุณสมนึกเอี่ยมสง่าคุณปราณีผู้แจ้งคุณสืบศักดิ์พาณิชย์เจริญบริจากรายละ20บาทได้แก่คุณจำรูนคุณมนทาวดีทับทิมทองคุณพักขมลเครือขอนครอบครัวคุณทองหล่อทับทิมทองบริจากรายละ19บาทได้แก่คุณสำรวยขันเกษตรลพบุรีคุณมานะคุณรจนาและครอบครัววังพรมลพบุรีคุณสมชายบุญหลายระยะพวงลพบุรีบริจาครายละ12บาทได้แก่คุณมุกดาวารกานนท์คุณสมทวินเสี่ยงฉิน

บริจาครายละ10บาทได้แก่คุณอุทิศคุณสรรสนีทุยเวียงและครอบครัวครอบครัวร้อยตำรวจเอกวินยูคุณอรพันธ์แสนโทคุณจำลองคุณนิดบุญประถมและบุตรหลานคุณยานิฐารัตนกิจครอบครัวร้อยตำรวจตรีจิตติพงศ์คุณอุไรทิพนัทร้อยตรีเฉลาคุณบุญยืนแพรศรีและครอบครัวอุทิศให้พ่อไพรัตแม่สาหร่ายทัศนเมธีรวมเป็นเงิน 2,992 บาทจะได้นำไปถวายพระที่มาแสดงพระธรรมเทศนาในภาคค่ำต่อไปทั้งนี้ทางราชการขออนุโมทนาในส่วนกุศลธรรมบูชาครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาทวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดประธานาธิบดีสหรัฐระบุเขาไม่รู้สึกเสียใจที่ตัดสินใจเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาท
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าคดีทุจริตการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ณสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคดีดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบราชการซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนสิทธิ์และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลิกจ้างผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้วกว่า 5,000 รายรวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU 7หน่วยงานทำให้ล่าสุดสามารถสืบสวนขยายผลและยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับกระบวนการทุจริตได้แล้วรวมมูลค่ากว่า320ล้านบาทซึ่งปปง.กำลังเร่งวิเคราะห์เส้นทางการเงินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติม
3: ผลจากการทำงานร่วมกันดังกล่าวทำให้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะนี้สำนักงานปปง.อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมถึงประสานข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงขยายผลต่อไป
2: นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดหรือตำแหน่งใดก็ตามโดยใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินคดีอย่าง

0: ใสเป็นธรรมและถอนรากถอนโคนกระบวนการทุจริตเพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่สอบเข้าด้วยความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนแยกแยะศาสนากับความประพฤติส่วนบุคคลกรณีจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พร้อมให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับการทำงานเชิงรุกยกระดับการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในข้อหายักยอกเงินและมีพฤติกรรมเสพเมถุนว่าประชาชนต้องแยกแยะระหว่างพระศาสนาและความประพฤติของบุคคลหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นยืนยันว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีการปกป้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์หรือเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากส่งผลกระทบต่อจิตใจของพุทธศาสนิกชนและภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกเร่งดำเนินมาตรการสำคัญได้แก่จัดทำระบบบัญชีวัดกลางโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เชื่อมโยงข้อมูลการเงินของวัดทั่วประเทศเข้ากับส่วนกลางเพื่อให้สามารถตรวจสอบรายรับรายจ่ายทรัพย์สินและความผิดปกติทางการเงินได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงเตรียมประสานระบบบริจาคอัตโนมัติร่วมกับกรมสรรพากรจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลพระสงฆ์ทุ่มงบประมาณกว่า60ล้านบาทในการจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อตรวจสอบและยืนยันสถานะพระสงฆ์จริงป้องกันการแอบอ้างการส่งเสริมปัญญามุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพุทธพาณิชย์หรือความงมงายโดยยึดหลักเหตุและผลตามหลักธรรมคำสอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามั่นใจกรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ถูกจับกุมข้อหายักยอกเงินและเสพเมถุนไม่กระทบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
2: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาดำน้ำและล่องเรือปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ล่าสุดตำรวจกองปราบปรามนำตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาคดียักยอกทรัพย์ฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่มิชอบหรือทุจริตและสมคบกันฟอกเงินส่งฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีเบื้องต้นพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีมูลค่าความเสียหายสูงประชาชนให้ความสนใจและเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานขณะที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลจับกุมนายอติโชติและนางสาวปุญญวีพบทรัพย์สินรวมกันกว่า720ล้านบาท
3: พลตำรวจตีพัฒนศักดิ์บุกผาสุวรรณผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามหรือผบกปเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังไป3เดือนพบเงินจำนวนกว่า92ล้านบาทซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวมาจากการเช่าวัตถุมงคลและเงินทำนุบำรุงวัดแต่ตรวจสอบพบว่ามีการโอนเงินไปยังมูลนิธิที่อดีตเจ้าอาวาสจัดตั้งขึ้นทั้งที่เงินดังกล่าวไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีวัดแม้แต่รายการเดียว ส่วนการตรวจยึดทรัพย์สินของนายอติโชติพบเงินฝากบัญชีประมาณ290ล้านบาทเงินสดกว่า138ล้านบาทและทองคำกว่า 1,000 บาทรวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น498ล้านบาทขณะที่นางสาวปุญญวีเจ้าหน้าที่ตรวจยึดเงินสดกว่า 3,800,000 บาททองคำ90บาทและทรัพย์สินอื่นๆรวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า215ล้านบาททั้งนี้รวมทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดจากบุคคลทั้ง2รายมีมูลค่ารวมกว่า720ล้านบาทดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้รายงานความคืบหน้าภายในวันอาทิตย์นี้พร้อมสั่งการทุกจังหวัดจัดทำฐานข้อมูลสุสานและชาปนสถานทั่วประเทศ
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามความคืบหน้าจากกรณีการตรวจสุสานชีวิตเซเมทรีไทยแลนด์และติดตามประเด็นด้านความมั่นคงในพื้นที่ณที่ว่าการอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกล่าวว่ากรณีการใช้พื้นที่เพื่อตั้งสุสานเถื่อนได้มีการออกเป็นคำสั่งอย่างชัดเจนในวันนี้ให้ทางจังหวัดทำสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอยื่นใช้พื้นที่จัดตั้งสุสานตั้งแต่ปี2564ว่าถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์การออกใบอนุญาตสุสานหรือไม่รวมถึงความเปลี่ยนแปลงระหว่างปี2564จนถึงวันที่1มกราคม2567ที่ทำให้สถานที่นี้ไม่ได้รับใบอนุญาตขณะเดียวกันให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างที่พบว่าเป็นชาวอิสราเอลจริงหรือไม่เดินทางเข้าไทยเมื่อไหร่ถือวีซ่าประเภทใดและสาเหตุการเสียชีวิตเพื่อให้แน่ชัดว่าไม่ใช่ร่างคนไทยที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วถูกนำมาสวมรอยเนื่องจากพบว่าวันที่เทปูนทับหลุมถูกระบุเป็นปีก่อนและปีนี้ถือว่ามีความผิดปกติอย่างชัดเจนโดยรายละเอียดทั้งหมดต้องมีคำตอบที่ชัดเจนภายในวันที่13กันยายนนี้และจากนี้ต้องยกระดับตรวจสอบอย่างจริงจังไปทั่วประเทศรวมถึงสุสานที่เจริญกรุงในกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดดำเนินการถูกต้องและมีคนไทยเป็นเจ้าของแต่กลับมีกลุ่มชาวต่างชาติไปเช่าพื้นที่และนำร่างไปฝังไว้ถึง49หลุมต้องตรวจสอบย้อนหลังทั้งหมดเช่นกันขณะเดียวกันกรมการปกครองต้องจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลที่ชัดเจนสรุปย่อสุสานและชาปนสถานทั่วประเทศทั้งที่มีและไม่มีใบอนุญาตโดยจำแนกตามกลุ่มศาสนาให้ครบถ้วนไม่ปล่อยให้ตัวเลขคลาดเคลื่อนเหมือนที่ผ่านมาชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำต้องบูรณาการทุกมิติพร้อมประสานความร่วมมือทางการมาเลเซียเสริมความมั่นคงตลอดแนวชายแดน
5: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.พิจารณาถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.มุ่งเน้นการกันกรองโครงการต่างๆของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ให้สอดคล้องกับนโยบายในภาพรวมมีความเชื่อมโยงยึดหลักความคุ้มค่าของประมาณและตอบสนองความต้องการที่เร่งด่วนของประชาชนโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาและงานมวลชนและเห็นว่าการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต้องขับเคลื่อนควบคู่กันไปทุกมิติโดยยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นแนวทางสำคัญในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานสำหรับความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียรัฐบาลมาเลเซียยืนยันพร้อมสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขอย่างเต็มที่และไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานบั่นทอนความมั่นคงของไทยนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมตลอดจนแผนการสร้างรั้วชายแดนรูปแบบใหม่ที่จะนำเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการตรวจตาโดยไม่กระทบต่อการค้าและการเดินทางข้ามแดนของประชาชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนใช้สิทธิโครงการไทยเที่ยวไทย Plus วันที่1ตุลาคมนี้สนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนและคูปองใช้จ่ายสูงสุด 2,000 บาทเริ่มใช้สิทธิ์ได้1พฤศจิกายนนี
2: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคม

0: คมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน50สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาดับน้ำและล่องเรือปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่จัดกิจกรรมแจกมังคุดแก่ผู้เติมน้ำมันช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาด
2: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่4รายได้แก่ PTT Station บางจาก PT Lasasco รับซื้อมังคุดจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชรวม300ตันเพื่อนำมาจัดเป็นแพ็คกว่า 600,000 แพ็คสำหรับแจกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการเติมน้ำมันณสถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการกว่า800สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล5จังหวัดได้แก่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการและสมุทรสาครโดยผู้เติมน้ำมันครบ500บาทจะได้รับมังคุด1แพ็คน้ำหนัก500กรัมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนหรือจนกว่าของจะหมดเพื่อเพิ่มช่องทางการระบายผลผลิตและช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาหลังคาดว่าปีนี้ผลผลิตมังคุดจะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ75จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการด้านตลาดและกระจายผลผลิตให้ถึงผู้บริโภคมากขึ้น
3: เราจัดกิจกรรมดีๆในการเชื่อมโยงเอาผลผลิตซึ่งครั้งนี้จะเป็นมังคุดจากจังหวัดชุมพรและก็นครศรีธรรมราชรวมมากกว่า 300,000 กิโลกรัมเอามาจัดเป็นแพ็คมาเติมพลังเติมใจให้แก่ผู้ที่เลือกเติมน้ำมันในปั๊มหลัก4ปั๊มนะครับปั๊มปตท.ปั๊ม PT ปั๊มบางจากแล้วก็ปั๊มซัสโก้ซึ่งปั๊มที่เข้าร่วมรายการในครั้งนี้มากกว่า800สาขาจะเป็นกิจกรรมจัดต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13โดยผู้ที่เข้ามาใช้บริการเติมน้ำมันเพียง500บาทสามารถที่จะได้รับตัวแพ็คของตัวมังคุดที่เราคัดสรรมาจากเกษตรกรโดยตรงเชื่อว่าปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 75% ของมังคุดในปีนี้เราสามารถที่จะบริหารจัดการได้
2: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวอีกว่าสำหรับสถานการณ์มังคุดขณะนี้ภาคตะวันออกสิ้นสุดฤดูกาลแล้วขณะที่ภาคใต้มีผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วกว่าร้อยละ60โดยยังมีผลผลิตเหลือมากในจังหวัดนครศรีธรรมราชและบางพื้นที่ของจังหวัดชุมพรจึงขอให้เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการคัดสรรและดูแลคุณภาพผลผลิตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุด
4: การประชุมวุฒิสภาวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่3แล้วโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประจำงบกลางภาระการคลังและงบการลงทุนโดยเสนอให้ใช้งบให้ตรงกับปัญหาและวัดผลสัมฤทธิ์ได้พร้อมเร่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตส่วนการปฏิรูประบบราชการเห็นว่าเป้าหมายลดกำลังคนร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างพร้อมเสนอให้ใช้เทคโนโลยีลดขั้นตอนกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและประเมินทักษะบุคลากรก่อนลดกำลังคนด้านนายภรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องปฏิรูประบบราชการโดยปี2570จะไม่เพิ่มอัตรากำลังพร้อมลดกำลังคนส่วนกลางในภูมิภาคและปฏิรูประบบการจัดเก็บรายได้เพื่อลดการขาดดุลขณะที่รัฐจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์โดยหน่วยงานที่ใช้งบอย่างมีประสิทธิภาพจะได้รับการจัดสรรส่วนงบกลางจะใช้ช่วยเหลือ

0: ชาชนในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน
1: รัฐบาลนี้แหละครับจะเริ่มนับหนึ่งแล้วก็เริ่มดำเนินการในการที่จะปฏิรูประบบราชการอย่างจริงจังในส่วนของการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเป้าหมายใหญ่ของรัฐบาลก็คือพยายามที่จะลดการขาดดุลในแต่ละปีแต่ละปีให้ได้มากที่สุดสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่ทำงบประมาณแบบขาดดุลทำงบประมาณแบบสมดุลได้ก็จะเป็นเป้าหมายปลายทางเดียวกัน
0: จากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ให้ความเห็นชอบพร้อมย้ำว่าร่างกฎหมายงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้งการสร้างความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐให้ตอบสนองประชาชนพร้อมรับข้อเสนอแนะและข้อห่วงใยไปปรับปรุงการดำเนินงานยืนยันจะใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและโปร่งใส
2: ทั้งนี้ผมขอให้ความมั่นใจต่อท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดโดยพวกกระผมในฐานะรัฐบาลจะคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลบรรลุผลสัมฤทธิ์และที่สำคัญที่สุดคือต้องตรวจสอบได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลตลอดจนความมุ่งมั่นความปรารถนาดีของบรรดาสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่านขอกราบขอบพระคุณครับ
0: สำหรับขั้นตอนจากนี้ร่างกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยรัฐบาลตั้งเป้าให้มีผลบังคับใช้ทันวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ2570วาสนาตระเกตรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้าการส่งออกที่เติบโตส่งต่อรายได้และโอกาสถึงคนไทยให้มากขึ้นแม้การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคมจะโตถึง 21.6% แต่ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณ 14% รัฐบาลจึงเดินแนวทาง3สมดุลคือกระจายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าส่งสินค้าและการใช้วัตถุดิบผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่การผลิตและช่วย SME เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงเงินทุนเทคโนโลยีและช่องทางการตลาดมากขึ้นเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นแต่ต้องทำให้รายได้งานและโอกาสจากการส่งออกกระจายถึงคนไทยมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษฎารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: สิบเก้านาฬิกา23นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาไม่รู้สึกเสียใจที่ตัดสินใจเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านซึ่งเริ่มปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแม้สงครามครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้พร้อมให้คำมั่นว่าสห

รัฐจะไม่ปล่อยให้อิหร่านสามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวหาว่าอิหร่านกำลังพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งกลางเทอมในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นตัวชี้ว่าพรรครีพับลิกันจะยังคงสามารถครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสได้หรือไม่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติพุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของแหล่งข่าวด้านความมั่นคงที่ระบุว่าท่าอากาศยานนานาชาติมันทะเลซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารหนาแน่นเป็นอันดับ2ของเมียนมาปิดให้บริการชั่วคราวเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้หลังกองทัพเมียนมากล่าวหาว่ากองกำลังต่อต้านรัฐบาลส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดระเบิดจำนวน6ลำโจมตีท่าอากาศยานแห่งนี้เมื่อช่วงบ่ายวานนี้อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเมียนมายังระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นห่างจากอาคารของท่าอากาศยานนานาชาติมันทะเลแต่ทางการตัดสินใจปิดท่าอากาศยานแห่งนี้เพื่อความปลอดภัยขณะที่กลุ่มเฝ้าระวังการโจมตีทางอากาศของพลเรือนระบุว่าท่าอากาศยานดังกล่าวยังถูกใช้เป็นทางขึ้นลงเครื่องบินของกองทัพเมียนมาด้วยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่10ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึงวันที่14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2

0: เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 78 เซนติเมตรและเวลา 20:11 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.28 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:29 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 0 เซนติเมตรและเวลา 14:16 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 49 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

0: ธรรม
1: ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขอนอบน้อมแด่พระธรรมอันเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมที่เป็นเครื่องออกจากทุกข์และปฏิบัติสมควรแล้วนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงสวัสดีครับผู้ฟังที่เคารพทุกท่านทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้ในช่วงเวลา 19:30 นาทีถึงเวลา 20:00 นมาพบกันทุกวันธรรมสวนะขึ้นหรือแรม14และ15ค่ำสำหรับวันนี้ประจำวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับขึ้น14ค่ำเดือน9ปีมะเมียท่านผู้ฟังครับรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันนี้เป็นการนำเสนอมงคลชีวิตตอนที่7หมวดที่7เป็นหมวดที่กล่าวถึงการทำความดีให้สมบูรณ์มุ่งเน้นการขัดเกลาจิตใจยกระดับคุณธรรมในตนเองเพื่อสร้างเสน่ห์และความสุขที่ยั่งยืนในการดำเนินชีวิตในเบื้องต้นนี้จะขอพูดถึงมงคลแต่ละข้ออย่างย่อๆเพื่อนำร่องให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเป็นพื้นฐานส่วนรายละเอียดของมงคลแต่ละข้อจะได้นำเสนอในลำดับต่อไปมงคลข้อที่22ความเคารพคือการรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนให้เกียรติผู้อื่นตามฐานะและคุณธรรมเช่นพระรัตนตรัยบิดามารดาครูบาอาจารย์เพื่อที่จะลดอัตราตัวตนไม่ยโสโอหังรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและแสดงออกอย่างมีสัมมาคารวะมงคลข้อที่23ความถ่อมตนคือไม่อวดดีไม่ถือตัวมีจิตใจนอบน้อมไม่ดูหมิ่นใครการวางตัวอย่างเหมาะสมไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางพร้อมเปิดรับบทเรียนและการปรับปรุงตนเองอยู่เสมอมงคลข้อที่24ความสันโดษความสุขและพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีตามกำลังและบทบาทของตนไม่โลภอยากได้ของผู้อื่นคือบริหารการใช้ชีวิตและการเงินอย่างพอเพียงไม่สร้างหนี้สินเกินตัวแสวงหาทรัพย์ด้วยความสุจริตมงคลข้อที่25ความกตัญญูรู้คุณและตอบแทนผู้มีพระคุณทั้งบุคคลสิ่งของหรือสิ่งแวดล้อมที่ช่วยอุดหนุนชีวิตเช่นการดูแลเลี้ยงดูบิดามารดาตอบแทนผู้มีพระคุณรักษาองค์กรหรือสังคมที่ตนพึ่งพาอาศัยการปฏิบัติตามหมวดนี้ช่วยลดความโลภความโกรธและความหลงทำให้เป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้างและสร้างความสงบสุขในใจอย่างแท้จริงลำดับต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านติดตามรับฟังการบรรยายมงคล

0: ชีวิตตอนที่7หมวดที่7โดยนาวาเอกพิเศษธรรมนุนวิเศษสิงห์ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการบริหารพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพในวันธรรมสวนะนี้ขอนำเอาเรื่องมงคลชีวิตหมู่ที่7มาเรียนให้ท่านได้รับทราบมงคลชีวิตหมู่ที่7นี้มีอยู่5มงคลด้วยกันได้แก่คารวะจะมีความเคารพนิวาโตจะมีความถ่อมตนสันตุถีจะมีความสันโดษกตัญญูตามีความกตัญญูและกาเลนะธรรมสวนังการฟังธรรมตามการขอเชิญรับฟังในรายละเอียดได้เลยครับมงคลที่22คารวะจะมีความเคารพความเคารพคืออะไรความเคารพก็หมายถึงความตระหนักทราบซึ้งรู้ถึงคุณความดีที่มีอยู่จริงของบุคคลอื่นยอมรับนับถือความดีของเขาด้วยใจจริงแล้วแสดงความนับถือต่อผู้นั้นด้วยการแสดงความอ่อนน้อมอ่อนโยนอย่างเหมาะสมทั้งต่อหน้าและรับหลังสิ่งที่ควรเคารพอย่างยิ่งในโลกนี้มีคนสัตว์สิ่งของเหตุการณ์การงานและอื่นๆอีกมากมายจะนับไม่ถ้วนที่เกี่ยวข้องกับตัวเราแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะให้เรามีความเคารพไม่ดูเบาระหนักในสิ่งที่มีคุณค่าที่สำคัญ7ประการได้แก่ให้มีความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในการศึกษาในสมาธิในความไม่ประมาทและในการต้อนรับแขกความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือตระหนักถึงพระคุณความดีอันมีอยู่ในพระองค์ซึ่งกล่าวโดยย่อก็ได้แก่พระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณแล้วแสดงออกซึ่งความเคารพดังนี้สมัยเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ก็แสดงความเคารพโดยเข้าเฝ้าทั้ง3การคือเช้ากลางวันเย็นเมื่อเวลาพระองค์ไม่สวมรองเท้าจงกรมเราก็จะไม่สวมรองเท้าจงกรมเมื่อเวลาพระองค์จงกรมในที่ต่ำเราก็จะไม่จงกรมในที่สูงกว่าเมื่อพระองค์ประทับในที่ต่ำเราก็จะไม่อยู่ในที่สูงกว่าไม่ห่มผ้าคลุมบาททั้งสองในที่ซึ่งทอดพระเนตรเห็นไม่สวมรองเท้าในที่ซึ่งทอดพระเนตรเห็นไม่กางร่มในที่ซึ่งทอดพระเนตรเห็นไม่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะในที่ซึ่งทอดพระเนตรเห็นเหล่านี้เป็นต้นในสมัยเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วก็แสดงความเคารพโดยไปไหว้พระเจดีย์ตามโอกาสไปไหว้สังเวชนีสถานคือสถานที่ประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาและปรินิพพานตามโอกาสอันควรเคารพพระพุทธรูปเคารพเขตพุทธาวาสคือเขตโบสถ์ไม่สวมรองเท้าในลานพระเจดีย์ไม่กางร่มในลานพระเจดีย์เมื่อเดินใกล้พระเจดีย์ไม่เดินไปพูดไปเมื่อเข้าในเขตอุโบสถก็ถอดรองเท้าอุบร่มไม่ทำอาการต่างๆซึ่งแสดงถึงความหยาบกระด้างเหล่านี้เป็นต้นปฏิบัติตนตามพุทธโอวาทอยู่เป็นนิจความเคารพในพระธรรมก็คือตระหนักถึงประโยชน์อันมหาศาลของธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแสดงออกซึ่งความเคารพดังต่อไปนี้เมื่อมีประกาศเชิญชวนไปฟังธรรมก็ไปฟังธรรมฟังธรรมด้วยความเคารพด้วยความสงบสำรวมตั้งใจไม่นั่งหลับไม่นั่งคุยกันไม่คิดฟุ้งซ่านขณะฟังธรรมไม่วางหนังสือธรรมะไว้ในที่ต่ำไม่ดูหมิ่นพระธรรมเหล่านี้เรียกว่าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์ก็คือตระหนักถึงคุณความดีของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้สืบอายุพระพุทธศาสนาแล้วแสดงออกซึ่งความเคารพเช่นกราบไหว้โดยกริยาอาการเรียบร้อยนั่งเรียบร้อยไม่นั่งกอดเข่าไม่สวมรองเท้าไม่กางร่มในที่ประชุมสงฆ์ไม่ขนองมือขนองเท้าต่อหน้าท่านเมื่อพระเถระไม่เชิญก็จะไม่แสดงธรรมหรือเมื่อพระเถระไม่เชิญก็จะไม่อวดรู้แก้ปัญหาธรรมไม่เดินยืนนั่งเบียดพระเถระแลดูท่านด้วยจิตเลื่อมใสต้อนรับท่านด้วยทายธรรมอันนี้เป็นต้นเป็นการแสดงความเคารพในพระสงฆ์ส่วนความเคารพในการศึกษาก็คือตระหนักถึงคุณค่าของการศึกษาหาความรู้แล้วแสดงออกซึ่งความเคารพโดยตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่ทั้งทางโลกและทางธรรมจะศึกษาเรื่องใดก็ศึกษาให้ถึงแก่นให้เข้าใจจริงๆไม่ทำเหยาะแยะบำรุงการศึกษาสนับสนุนการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมเคารพในสมาธิก็คือตระหนักถึงคุณประโยชน์อันมหาศาลของการทำสมาธิและแสดงออกซึ่งความเคารพโดยตั้งใจฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถจะทำได้ เพราะสมาธิเป็นหัวใจหลักในการทำความดีทุกชนิดแม้การกำจัดกิเลสเข้าสู่พระนิพพานคารมในความไม่ประมาทก็คือตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการมีสติกำกับตัวในการทำงานต่างๆและแสดงออกซึ่งความเคารพโดยมันฝึกสติเพื่อไม่ให้ประมาทด้วยการเจริญสมาธิภาวนาส่วนเคารพในการต้อนรับแขกก็คือตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการต้อนรับว่าอาจจะทำให้ไม่ก่อศัตรูทำให้ได้มิตรเพิ่มเราจึงต้องให้ความสำคัญแก่ผู้มาเยือนคือการต้อนรับสองประเภทคืออมิสปฏิสันถานต้อนรับด้วยสิ่งของเช่นอาหารน้ำดื่มเลี้ยงดูอย่างดีไม่ให้ขาดตกบกพร่องธรรมปฏิสันถานก็คือต้อนรับด้วยธรรมเช่นสนทนาธรรมกันแนะนำธรรมะให้แก่กันและกันสิ่งเคารพทั้งเจ็ดประการนี้เป็นแกนหลักของความเคารพทุกอย่างเมื่อเราสามารถรองจนตระหนักถึงคุณของสิ่งที่ควรเคารพอย่างยิ่งทั้ง7ประการนี้แล้วต่อไปเราก็จะสามารถตรองถึงความดีของสิ่งอื่นๆได้ชัดเจนและละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นอานิสงส์ของการแสดงความเคารพก็มีมากมายหลายประเภทที่ว่าทำให้เป็นคนน่ารักน่าเอ็นดูน่าเกรงใจทำให้ได้รับความสุขกายสบายใจทำให้ไม่มีความเดือดร้อนไม่มีเวรไม่มีภัยทำให้สามารถถ่ายทอดความดีจากผู้อื่นได้ง่ายทำให้ผู้อื่นอยากเชื่อเหลือเพิ่มเติมคุณความดีให้ทำให้สติดีขึ้นเป็นคนไม่ประมาททำให้เป็นคนมีปัญญาละเอียดอ่อนรู้จริงและทำได้จริงทำให้เกิดในตระกูลสูงในทุกภพทุกชาติและทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายด้วยเหตุนี้เองที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการมีความเคารพนี่แหละเป็นมงคลอันสูงสุดเพราะมีผลและอานิสงส์มากมายหลายประการมงคลข้อที่23มีความถ่อมตนความถ่อมตนมาจากภาษาบาลีว่านิวาโตคำว่าวาโตแปลว่าลมพองลมนิแปลว่าไม่มีหรือว่าออกนิวาโตจึงแปลว่าไม่พองลมเอาลมออกแล้วก็คือเอามานะทิฏฐิออกมีความสงบเสงี่ยมเตรียมตนไม่ทะนงตนไม่มีมานะถือตัวไม่อวดตื้อถือดีไม่ยโสโอหังไม่ดูถูกเหยียดหยามไม่กระด้างไม่เย่อหยิ่งจองของความแตกต่างระหว่างความเคารพกับความถ่อมตนความเคารพเป็นการปรารภผู้อื่นคือตระหนักในคุณความดีของผู้อื่นพบใครก็จ้องหาข้อดีของเขาไม่จับผิดแสดงอาการเคารพนับถือด้วยกายวาจาใจส่วนความทำตนนั้นเป็นการปรารภตนเองคือคอยพิจารณาข้อบกพร่องของตนเองจับผิดตัวเองไม่อวดดื้อถือดีสามารถน้อมตัวลงเพื่อถ่ายทอดคุณความดีของผู้อื่นเข้าสู่ตนเองได้อย่างเต็มที่โทษของการอวดดื้อถือดีก็จะทำให้เสียตนเพราะเป็นคนรับความดีจากผู้อื่นไม่ได้กลัวเสียเกียรติประเมินค่าตนสูงกว่าความเป็นจริงทำให้เสียมิตรเพราะเป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่างที่ไม่ควรถือก็ถือไม่ควรโกรธก็โกรธจึงไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมด้วยทำให้เสียหมู่คณะเพราะเป็นคนอวดเป็งเอาแต่อภิสิทธิ์ทำให้เสียระเบียบวินัยหมู่คณะแตกแยกหมู่คณะใดที่สมาชิกมีความอ่อนน้อมถ่อมตัวแม้บางครั้งจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างแต่ไม่นานก็สามารถจะสมานสามัคคีป้องกันอันตรายทั้งหลายได้โดยง่ายเหมือนดินเหนียวในท้องนานั่นแหละครับยามหน้าแล้งก็แตกระแหงเป็นร่องลึกดูเหมือนไม่มีทางที่จะประสานรวมกันได้อีกแล้วแต่พอฝนตกลงมาสู้เดียวก็สามารถจะประสานคืนเป็นผืนเดียวกันได้อย่างน่าอัศจรรย์ส่วนหมู่คณะใดที่สมาชิกมีความถือตัวจัดจึงไม่มีทางที่หมู่คณะนั้นจะเกิดความสมัครสมานสามัคคีกันได้เหมือนดินทรายที่แม้ฝนจะตกจนน้ำท่วมฟ้าก็ไม่มีทางที่จะประสานรวมตัวกันได้สนิทลักษณะของผู้ที่มีความถ่อมตนจะเป็นผู้รู้คุณค่าของตนตามความเป็นจริงเตรียมเนื้อเตรียมตัวทำให้มีลักษณะอาการแสดงออกที่ดีเด่นกว่าคนทั้งหลาย3ประการก็คือ1มีกิริยาอ่อนน้อมคือไม่ลดตัวลงจนเกินควรและไม่ถือตัวจนเกินงามมีกิริยาอันเป็นที่รักอ่อนโยนละมุนละไมต่อคนทั่วไปทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยและผู้เสมอกันรู้ที่ต่ำที่สูงไม่ตีตนเสมอท่านมีคุณสมบัติผู้ดีสำหรับแสดงแก่คนทั้งหลายโดยเสมอหน้ากัน ไม่เลือกว่าเขาจะมีฐานะสูงกว่าหรือต่ำกว่าตนสงบเสงี่ยมจะมีความองอาจผึ่งผายในตัวนอกจากนั้นแล้วก็มีวาจาอ่อนหวานคือมีคำพูดที่ไพเราะน่าฟังออกมาจากใจที่ใสสะอาดนุ่มนวลไม่แข็งกระด้างไม่พูดโอ้อวดยกตัวและไม่พูดกล่าวโทษลบหลู่ทับถมคนอื่นเมื่อตนทำพลาดครั้งสิ่งใดต่อใครย่อมออกวาจาขอโทษเสมอเมื่อผู้ใดแสดงคุณค่าตนอย่างไรก็ออกวาจาขอบคุณเขาเสมอไม่พูดเยาะเย้ยถากถางผู้ทำผิดพลาดไม่ใช้วาจาข่มขู่ผู้อื่นเห็นใครทำดีก็ชมเชยสรรเสริญจากใจจริงและมีใจอ่อนโยนก็คือมีใจนอบน้อมละมุนละม่อมต่ำตัวมีใจอ่อนละไมแต่ไม่ใช่อ่อนแอมีใจเข้มแข็งแต่ไม่ใช่แข็งกระด้างไม่นิยมอวดกำลังความสามารถแต่พยายามฝึกตนเองให้มีความสามารถไม่ถือความคิดของตัวเองเป็นใหญ่มีใจเปิดกว้างยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นรู้จักลดหย่อนผ่อนผันแก่กันอานิสงส์ของการมีความถ่อมตนก็จะทำให้อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีศัตรูทำให้น่ารักน่านับถือน่าเคารพกราบไหว้ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะทำให้ได้กัลยาณมิตรทำให้สามารถถ่ายทอดคุณความดีจากผู้อื่นได้ทำให้ได้ที่พึ่งทั้งภพนี้และภพหน้าทำให้ไม่ประมาทตั้งอยู่ในธรรมและสามารถทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายเพราะการถ่อมตนมีอานิสงส์มากมายดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเป็นมงคลอันสูงสุดอีกประการหนึ่งมงคลข้อต่อไปมงคลลำดับที่24มีความสันโดษสันโดษคืออะไรครับสันโดษมาจากภาษาบาลีว่าสันโตสะสันแปลว่าตนโตสะแปลว่ายินดีสันโตสะจึงแปลว่ายินดีชอบใจพอใจอิ่มใจจุใจสุขใจกับของของตนความหมายโดยย่อก็คือให้รู้จักพอรู้จักประมาณเรื่องสันโดษนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่มีผู้เข้าใจผิดกันมากเข้าใจกันว่าสันโดษทำให้ยากจนบ้างละทำให้เกียจคร้านบ้างละขัดขวางความเจริญบ้างละลองมาพิจารณากันต่อไปว่าลักษณะสันโดษที่แท้จริงเป็นอย่างไรมีคุณหรือมีโทษลักษณะของความสันโดษผู้ที่จัดว่าเป็นผู้มีความสันโดษจะต้องประกอบด้วยลักษณะ3อย่างดังต่อไปนี้คือ1สเกนสันโดษยินดีกับของของตน2สันเตนะสันโดษยินดีกับสิ่งที่ได้มาและ3สเมนะสันโดษยินดีโดยมีใจสม่ำเสมอยินดีกับของของตนก็หมายถึงยินดีกับสิ่งที่ตนมีอยู่แล้วพอใจกับของของตนไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่ของเราลูกเมียของเรางานของเราประเทศชาติของเราถึงแม้จะมีข้อบกพร่องอย่างไรก็ค่อยๆแก้ไขกันไปให้ดีขึ้นไม่คิดไปคว้าแย่งชิงเอาของคนอื่นมาเป็นของตนยินดีกับสิ่งที่ได้มาก็หมายถึงยินดีกับของส่วนที่ตนได้มาเมื่อแสวงหาประโยชน์อันใดทุ่มเทสติปัญญาความสามารถทำไปเต็มที่แล้วได้เท่าไหร่ก็พอใจเท่านั้นอาจจะได้ไม่ถึงเป้าอาจจะประณีตสวยงามไม่ถึงเป้าก็พอใจยินดีเพียงแค่นั้นไม่ถึงกับกระวนกระวายเป็นทุกข์เพราะได้ไม่สมอยากคนที่ขาดลักษณะสันโดษข้อนี้ก็มักจะเป็นคนดูถูกโยกโชควาสนาของตัวเองพยายามใส่ไฟตนเองให้เดือดร้อนจนได้แทนที่จะชอบส่วนที่ได้กลับนึกเกลียดชังรำคาญใจแล้วเอาความชอบใจไปฝากไว้กับส่วนที่ตนไม่ได้ยินดีโดยมีใจสม่ำเสมอหรือสเมนะสันโดษก็หมายถึงว่าไม่รู้สึกดีใจจนเกินไปในเมื่อได้พบสิ่งที่ถูกใจและไม่เสียใจจนเกินไปเมื่อต้องประสบกับสิ่งที่ไม่ถูกใจประเภทของสันโดษมีอยู่3ประเภทนั่นก็คือ 1. ยถาลาภสันโดษยินดีตามที่ได้ 2. ยถาภลสันโดษยินดีสิ่งที่ควรแก่สมรรถภาพ 3. ยถาสารูปสันโดษยินดีสิ่งที่ควรแก่ฐานะยินดีตามได้คือได้สิ่งใดมาก็พอใจอย่างนั้นไม่เสียใจถ้าได้ไม่เท่าที่ต้องการแต่ขวนขวายสร้างเหตุให้ดีที่สุดและให้ดียิ่งขึ้นไปเช่นเป็นข้าราชการขยันทำงานตั้งใจว่าน่าจะได้เลื่อนขั้นสักสองขั้นแต่ถ้าเกิดได้ขั้นเดียวก็ไม่เสียใจ ยินดีสิ่งที่ควรแก่สมรรถภาพคือคนเรามีความสามารถไม่เท่ากันทั้งกำลังจะกำลังกายกำลังความคิด

0: ลังความดีก็ต้องรู้ว่ากำลังของตนเองมีแค่ไหนยินดีสิ่งที่ควรแก่ฐานะหรือให้พิจารณาว่าเรามีฐานะเป็นอะไรเป็นนักบวชชาวบ้านผู้ใหญ่ผู้น้อยครูนักเรียนในสิบในร้อยในพันเสมียนอธิบดีแล้วก็แสวงหาหรือยอมรับแต่สิ่งของที่ควรกับฐานะของตนไม่เป็นคนใฝ่สูงเกินศักดิ์ไม่เป็นคนประเภทจมไม่ลงสันโดษทุกประเภทจะต้องประกอบด้วยศีลธรรมคือของใดก็ตามแม้เราจะได้มาแต่ถ้าไปยินดีกับของนั้นแล้วจะทำให้เราผิดศีลผิดธรรมเสียชื่อเสียงเสียกิตติยศเสียศักดิ์ศรีก็ไม่ควรยินดีกับของเหล่านั้นข้อเตือนใจคนจำนวนมากเข้าใจสันโดษผิดคิดว่าสันโดษคือการไม่ทำอะไรหรือการพอใจอยู่คนเดียวแต่ความจริงการไม่ทำอะไรนั้นภาษาบาลีเรียกว่าโกสัจฉะคือเกียจคร้านไม่เรียกว่าสันโดษการพอใจอยู่คนเดียวนั้นภาษาบาลีเรียกว่าปริวิตตะไม่เรียกว่าสันโดษวิธีฝึกให้มีสันโดษให้ลองหมั่นพิจารณาถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่ตลอดเวลาให้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารหมั่นให้ทานอยู่เสมอหมั่นรักษาศีลหมั่นทำสมาธิอยู่เป็นประจำอานิสงส์ของการมีสันโดษก็จะตัดกังวลต่างๆจะได้ทำให้มีความสบายกายสบายใจทำให้มีศีลธรรมเกิดขึ้นในใจได้ง่ายทำให้มีกำลังใจสูงเมื่อรู้ว่าสิ่งใดไม่ดีก็ไม่ฝืนทำทำให้มีโอกาสทำแต่สิ่งที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปทำให้ออกห่างจากอกุศลกรรมทำให้พ้นจากความผิดพบแต่สิ่งที่ถูกต้องทำให้พ้นจากความทุกข์ใจทั้งปวงและนำความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตนได้ง่ายความสันโดษมีอานิสงส์มากมายดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเป็นมงคลอันสูงสุดอีกประการหนึ่งมงคลข้อต่อไปเป็นมงคลลำดับที่25มีความกตัญญูความกตัญญูคือความรู้คุณรู้อุปการะคุณที่ผู้อื่นทำแล้วแก่ตนผู้ใดก็ตามที่ทำคุณแก่ตนแล้วไม่ว่าจะมากก็ตามน้อยก็ตามเช่นเลี้ยงดูสั่งสอนให้ที่พักให้งานทำยอมระลึกถึงด้วยความซาบซึ้งอยู่เสมอไม่ลืมอุปการะคุณทั้งหลายสิ่งที่ควรกตัญญูก็คือกตัญญูต่อบุคคลกตัญญูต่อสัตว์กตัญญูต่อสิ่งของกตัญญูต่อบุญกุศลกตัญญูต่อตนเองอานิสงส์ของการมีความกตัญญูครับจะทำให้รักษาคุณความดีเดิมไว้ได้ทำให้เกิดสติไม่ประมาททำให้เกิดขันติทำให้เป็นที่สรรเสริญของคนดีทั้งหลายทำให้ทั้งมนุษย์และเทวดาช่วยเหลือทำให้ลาภผลทั้งหลายเกิดขึ้นได้ง่ายทำให้สร้างคุณความดีใหม่เพิ่มได้อีกทำให้เกิดสิริอุตตัปปะทำให้จิตใจผ่องใสมองโลกในแง่ดีทำให้มีคนอยากคบค้าสมาคมทำให้ไม่มีเวรไม่มีภัยและสามารถทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายเพราะความกตัญญูมีอานิสงส์มากมายเช่นนี้เององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นมงคลอันสูงสุดอีกประการหนึ่งมงคลลำดับต่อไปมงคลข้อที่26ฟังธรรมตามการกระจกเงาสามารถสะท้อนให้เห็นความสวยงามหรือขี้ริ้วของร่างกายได้ฉันใดการฟังธรรมตามการก็สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความดีงามความบกพร่องในตัวเองได้ฉันนั้นเหมือนกันการฟังธรรมตามการคือการขวนขวายหาเวลาไปฟังธรรมฟังคำสั่งสอนจากผู้มีธรรมะเพื่อยกระดับจิตใจและสติปัญญาให้สูงขึ้นหรือเมื่อฟังธรรมแล้วก็น้อมเอาคุณธรรมเหล่านั้นมาเป็นกระจกสะท้อนดูตนเองว่ามีคุณธรรมนั้นหรือไม่จะปรับปรุงคุณธรรมที่มีอยู่ให้ดีขึ้นได้อย่างไรเช่นเมื่อได้ฟังธรรมเรื่องความกตัญญูแล้วก็นำเรื่องนี้มาสำรวจดูใจของตนเองทันทีว่าเรามีความกตัญญูไหมถ้ามีมากน้อยเพียงไรเมื่อฟังธรรมแล้วสำรวจดูก็จะรู้ทันทีว่าเราขาดอะไรไปจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรจึงจะดีการเวลาที่ควรฟังธรรมก็เช่นในวันธรรมสวนะหรือว่าในวันพระนั่นเองเฉลี่ยก็ประมาณ7วันต่อครั้งฟังธรรมเมื่อจิตถูกวิตกครอบงำหรือเมื่อใดก็ตามที่มีความคิดที่เกิดขึ้นในใจทำให้ใจขุ่นมัวเศร้าหมองฟุ้งซ่านเมื่อนั้นควรจะเอาโอกาสฟังธรรมจะเป็นวันโกนวันพระหรือ
1: ที่นี่ส ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช 2562 2563 และ 2565กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าทั่วประเทศพิชพงษ์จีนาพันธ์ได้แชมป์ชายเดี่ยวในการแข่งขันเทนนิสเยาวชนไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช2562 2563 และ2565รุ่นที่10ถึงรุ่นที่12และมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณพร้อมเข็มกิตติมศักดิ์แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมนำผู้แทนองค์การ5ศาสนาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
2: างสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำผู้นำองค์การทางศาสนาและผู้แทนศาสนิกชน5ศาสนาประกอบด้วยศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกจำนวน150คนเข้าวางพวงมาลาและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังการเข้าถวายสักการะพระศพในครั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาได้ประสานผู้นำองค์การทางศาสนาและผู้แทนศาสนิกชนทั้ง5ศาสนาเข้าร่วมแสดงความอาลัยโดยแต่ละศาสนาได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาสะท้อนถึงความพร้อมเพรียงของประสบกรณิกรต่างศาสนาในการแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานักประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติทั้งด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์และอยู่ในความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของประสบกรณิกรชาวไทยมาริชโยรายงาน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมอบเงินช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่มเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 500,000 บาทแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณสถานเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในประเทศเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้จากเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่มิตรประเทศเผชิญภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่องอาทิการช่วยเหลืออุทกภัยใหญ่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอินโดนีเซียและญี่ปุ่นมอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพแก่ประชาชนในประเทศดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ที่ทุกข์ยาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงสนับสนุนการป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าทั่วประเทศ
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการสนับสนุนการดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการป้องกันการบุกรุกและการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศอย่างยั่งยืนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการประสานความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเทคโนโลยีของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเข้ากับประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ของกรมอุทยานจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามสถานการณ์และรับมือกับปัญหาได้อย่างแม่นยำทันท่วงทีแล้วยังช่วยยกระดับความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติต่อไปโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับพร้อมด้วยคนขับมาใช้งานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4: เวลาเกิดไฟป่าที่ลุกโชนที่เราใช้กำลังคนเข้าไปไม่ได้แล้วก็มีอากาศยานและคนขับเข้าไปช่วยอาวุธปืนยาวที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องประจำกายในตอนที่เข้าตรวจเดินป่าสมาร์ทพาโทหรือต่างเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่เราต้องปะทะกับพวกที่เข้ามาตัดไม้ทำลายป่าหรือล่าสัตว์ป่ามันก็จะมีการปะทะกันสิ่งที่เราต้องพัฒนาบางครั้งอาวุธที่เรามีอยู่นะมันหลายสิบปีการที่เจ้าที่เราที่ถืออาวุธเข้าไปเวลาเจออาวุธของผู้ที่ทำผิดกฎหมายมีความทันสมัยกว่าก็สู้เขาไม่ได้เหมือนกันบางทีปะทะแล้วเขาก็สูญเสียชีวิตมันก็มีผลกระทบกับครอบครัวของเขาที่อยู่ข้างหลังบ้านนะครับ
3: ขณะที่พลเอกชรัตอุ่มสำริดผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกล่าวว่าสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านความมั่นคงโดยจะร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมมีระยะเวลา5ปีเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง10กันยายน2574โดยทั้ง2หน่วยงานจะจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อกำหนดแผนงานและโครงการความร่วมมือเป็นรายกรณีให้สอดคล้องกับภารกิจกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยย้ำปภ.เขตใช้กลไกวอร์รูมประจำศูนย์แจ้งเตือนภัยพื้นที่ควบคู่กับการพัฒนาการทำงานด้านภัยพิบัติอย่างรอบด้าน
5: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำเดือนกันยายน2569พร้อมเน้นย้ำประเด็นสำคัญเรื่องการพัฒนาการทำงานด้านภัยพิบัติที่ต้องนำเครื่องมือสื่อสารวิทยุสื่อสารเข้ามาใช้โดยเฉพาะหากเกิดเหตุสาธารณภัยทุกหน่วยจะต้องรับทราบข้อมูลสถานการณ์พร้อมกันซึ่งจะทำให้การประสานงานช่วยเหลือประชาชนรวดเร็วมากยิ่งขึ้นตลอดจนร่วมกับองค์กรสาธารณกุศลและภาคีเครือข่ายยกระดับการบูรณาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศเชื่อมโยงกำลังคนเครื่องจักรกลสาธารณภัยและระบบสื่อสารจากทุกภาคส่วนให้เข้าสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเป็นระบบรวดเร็วนอกจากนี้ยังให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญโดยมอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18ศูนย์เขตจัดประชุมห้องปฏิบัติการหรือวอร์รูมประจำศูนย์ปภ.เขตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หากวิเคราะห์และประเมินแล้วมีโอกาสจะเกิดอุทกภัยขอให้รีบแจ้งสำนักงานปภ.จังหวัดและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ต่อไปส่วนสำนักงานปภ.จังหวัดต้องประสานข้อมูลวอร์รูมหากมีแนวโน้มจะเกิดภัยให้รีบตรวจสอบกับพื้นที่และแจ้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอีกครั้งหนึ่งจุฑาภรณ์รักษาพันธุ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาส่งทีมช่าง Fixed It Center อาชีวอาสาตรวจสอบระบบไฟฟ้ากำจัดโคลนและฟื้นฟูบ้านเรือนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่าน
6: นายยศพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยการดำเนินโครงการซิกอิสเซนเตอร์อาชีวอาสาช่วยภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ระดมกำลังครูและนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า3สัปดาห์ ที่สถานศึกษาอาชีวะเข้าร่วมภารกิจ42แห่งจากทั่วประเทศครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติงาน32ศูนย์ในจังหวัดน่านพร้อมขยายขอบเขตการทำงานเข้าสู่ระยะฟื้นฟูพื้นที่และที่อยู่อาศัยของประชาชนควบคู่กันโดยทีมรถแบ็คโฮอาชีวะอาสาได้เข้าดำเนินการขจัดโคลนเศษซากวัสดุและฟื้นฟูพื้นที่ไปแล้วกว่า 13,406 ตารางเมตรนักศึกษาอาชีวะอาสาลงพื้นที่ทำความสะอาดบ้านเรือนพื้นที่ชุมชนแล้วกว่า804ตารางเมตรและทีมช่างไฟฟ้าอาชีวะอาสาลงพื้นที่ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนประชาชนแล้ว162หลังเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยก่อนให้ประชาชนกลับเข้าพักอาศัยใช้ชีวิตได้ตามปกติพร้อมสรุปการปฏิบัติงานการให้บริการซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ประชาชนรวมกว่า 7,686 รายการส่วนด้านการช่วยเหลือการดำรงชีพก็จะทำอาหารกล่องแจกจ่ายประชาชน 2,903 กล่องพร้อมจัดทำถุงยังชีพส่งมอบแล้ว1,831 ชุดและแจกจ่ายน้ำดื่มจำนวน 3,441 ขวดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี2569จำนวน805ตำแหน่งเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้นายทหารรับราชการว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณตามวาระการปรับย้ายนายทหารประจำปี2569จำนวน805ตำแหน่งโดยมีตำแหน่งสำคัญอาทิพลเอกสรัญเพชรานนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมพลเรือเอกนเรศวงตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลอากาศเอกวชิรพลเมืองน้อยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นรองผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศโทจักริดธรรมวิชัยรองเสนาธิการทหารอากาศเป็นเสนาธิการทหารอากาศประกาศณวันที่11กันยายนพุทธศักราช2569ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569ยกระดับการทำงานพร้อมขยายการบริการให้ครอบคลุมความเดือดร้อนของประชาชน
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยภายหลังสคบ.รับมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569 2รางวัลโดยกำชับให้สคบ.นำผลงานที่ได้รับรางวัลไปขยายผลกับงานรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนให้ครอบคลุมทุกช่องทางสานต่อนโยบายของรัฐบาลที่ให้หน่วยงานภาครัฐลดขั้นตอนลดเวลารอและทำให้ประชาชนติดต่อราชการได้ง่ายขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่ารางวัลเป็นเพียงเครื่องมือสะท้อนว่าระบบงานเดินมาถูกทางหรือไม่ไม่ใช่ปลายทางของงานคุ้มครองผู้บริโภคสิ่งที่ต้องวัดจริงคือผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับการดูแลรวดเร็วขึ้นหรือไม่พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้สคบขยายการให้บริการของพี่ปกป้องให้ครอบคลุมทุกช่องทางที่ประชาชนใช้ติดต่อทั้งสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect และเว็บไซต์ของสำนักงานโดยให้พัฒนาระบบแชทบอท AIให้ตอบคำถามได้ครอบคลุมมากขึ้นและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เรื่องที่อยู่นอกอำนาจหน้าที่ของสคบสามารถส่งต่อไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้รวดเร็วขึ้นโดยจะบูรณาการร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และหน่วยงานที่เกี่ยวกับดูแลสินค้าและบริการแต่ละประเภทปฏิพลสนพรมมารายงาน
1: กระทรวงแรงงานร่วมกับภาคเอกชนจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านโลจิสติกตามความต้องการของตลาดช่วยพัฒนาทักษะคนทำงานให้สามารถปรับตัวได้ในอนาคต
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมตามโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกพร้อมกล่าวว่าตลาดโลจิสติกยังต้องการแรงงานฝีมือจำนวนมากโดยเฉพาะงานขนส่งสินค้างานวัตถุอันตรายงานพิธีการศุลกากรตามท่าเรือและด่านชายแดนรวมถึงพนักงานขับรถขนส่งสินค้าจึงร่วมกับภาคเอกชนพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของ ตลาดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีชั้นสูงด้านโลจิสติกและซัพพลายเชนสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตรายและสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยจัดฝึกอบรมตั้งแต่การพัฒนาทักษะจนถึงการฝึกปฏิบัติงานจริงเพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทันทีโดยผู้ผ่านการฝึกจากโครงการนี้มีโอกาสทำงานเกือบทั้งหมดรายได้เริ่มต้น 18,000 ถึง 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและ AI แรงงานที่ใช้เทคโนโลยีจะได้เปรียบช่วยพัฒนาทักษะคนทำงานให้สามารถปรับตัวรองรับตลาดงานในอีก10ปีข้างหน้าด้านนางสาวบุพภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวว่าปีงบประมาณ2569จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือด้านโลจิสติกระยะเวลาฝึก120ถึง240ชั่วโมงจำนวน5หลักสูตรมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวม355คนผลจากการฝึกมีสถานประกอบการรับผู้สำเร็จการฝึกเข้าทำงานแล้ว147บริษัทสร้างรายได้ให้ผู้สำเร็จการฝึกรวมกว่า 3,990,000 บาทต่อเดือนหรือเกือบ48ล้านบาทต่อปีนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดท้ายที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ตรวจเยี่ยมหอกระจายข่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเน้นสร้างสัมพันธ์เครือข่ายสร้างความเข้าใจระหว่างภาครัฐกับประชาชน
9: นางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหอกระจายข่าวณที่ทำการหมู่บ้านหมู่ที่8ตำบลป่าร่อนอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นภาคีเครือข่ายและประชาชนให้การต้อนรับนายภูศักดิ์โสพลปทุมรักนายอำเภอกาญจนดิษฐ์กล่าวว่าหอกระจายข่าวแห่งนี้มีนายอภรณ์เพชรรักผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลป่าร่อนอำเภอกาญจนดิษฐ์เป็นผู้ดูแลและเป็นผู้ริเริ่มมีหอกระจายข่าวในพื้นที่กระจายเสียงข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านแจ้งเตือนภัยพิบัติเหตุด่วนเหตุร้ายอีกทั้งมีการรับสัญญาณรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ประชาชนในพื้นที่ได้ติดตามรับฟังข่าวสารนโยบายภารกิจสำคัญของรัฐบาลและทันต่อเหตุการณ์อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายหอกระจายข่าวอาสาสมัครประจำหมู่บ้านประชาชนและหน่วยงานสื่อของภาครัฐในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อพัฒนาหอกระจายข่าวสู่กลไกสื่อสารของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: 20นาฬิกา10

0: 9นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ยืนยันว่านายโชฮยอนรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้หารือทางโทรศัพท์กับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านในวันนี้โดยนายโชฮยอนแสดงความกังวลอย่างมากถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและคาดหวังว่าภูมิภาคแห่งนี้จะสามารถฟื้นฟูสันติภาพและเสถียรภาพที่ยั่งยืนอีกครั้งพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่สนับสนุนเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ยังเปิดเผยว่านายโชฮยอนและนายอารักชีเห็นพ้องที่จะรักษาการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในภูมิภาคตะวันออกกลางและประเด็นทวิภาคีต่อไปผ่านช่องทางทวิภาคีและพหุภาคีสถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิสในซูริกหรือ ETH ซูริกกำลังพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อช่วยพยากรณ์สภาพอากาศและตรวจจับสัญญาณภัยพิบัติทางธรรมชาติได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นโดยนักวิจัยได้นำข้อมูลภูมิอากาศและข้อมูลสำรวจโลกขององค์การนาซาขนาดราว100เพตาไบต์ซึ่งเทียบเท่าภาพยนตร์20ล้านเรื่องไปประมวลผลผ่าน ELSE หนึ่งในซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกทางด้านนายเรโตคนุตีศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์ภูมิอากาศของสถาบัน ETH ซูริกระบุว่าโมเดล AI ที่กำลังพัฒนานี้สามารถประมวลผลข้อมูลและพยากรณ์สภาพอากาศทั่วโลกได้ภายในเวลาเพียง1นาทีจากเดิมที่อาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงซึ่งอาจช่วยพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าจากข้อมูลดาวเทียมเพื่อลดความสูญเสียจากภัยพิบัติอาทิดินถล่มหรือทานน้ำแข็งถล่มสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสมาคมกาแฟและโกโก้แห่งเวียดนามหรือวิโคฟาในวันนี้ที่ระบุว่าเวียดนามส่งออกกาแฟเกือบ 1.7 ล้านตันคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 198,000 ล้านบาทในช่วง8เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นกว่า10%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วแต่มูลค่าการส่งออกลดลงอยู่ที่ร้อยละ 11.2 เนื่องจากราคาส่งออกเฉลี่ยปรับตัวลดลงวิโคฟายังคาดการว่าปริมาณการส่งออกกาแฟของเวียดนามจะเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงร้อยละ10ในปีนี้เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากผลผลิตกาแฟรอบใหม่ที่จะเริ่มออกสู่ตลาดในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์ชนะเซี่ยเฉินอินจากไต้หวัน2-1เซต0-6 6-3และ7-5คว้าแชมป์ชายเดี่ยวมาครองได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามรอบ16คนสุดท้ายประเภทหญิงคู่ออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีนาสุภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ84ของโลกพ่ายให้กับกฤชพรชัยชนะกับปัณณวีพลเยี่ยมคู่มืออันดับ89ของโลกไป0-2เกม16-21และ8-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้สองตำนานนักเตะลิเวอร์พูลพร้อมลงวิ่งกับสาวกหงแดงรับหมื่นในงานคอปรันแบงคอก2026ติดตามได้จากรายงาน
2: ซามี่ฮูเปียตำนานนักเตะกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์ดาวีอดีตนักฟุตบอลหญิงดาวยิงของลิเวอร์พูลพร้อมด้วยสรัตวดีคุปตะพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดและนายบุญเพิ่มอินทนประสาทเรดไดเรคเตอร์ของคอปรันแบงคอก2026และผู้บริหารของรันลิโอไทยแลนด์ร่วมแถลงข่าวความพร้อมงานวิ่งคอปรันแบงคอก2026เทศกาลวิ่งที่แฟนหงแดงรอคอยการกลับมานานถึง7ปีภายใต้แนวคิด No You Can และจิตวิญญาณ You Will Never Walk Alone รองรับนักวิ่งรวม 10,000 คนแบ่งเป็นระยะ10กิโลเมตรและ5กิโลเมตร โดยสองกำนันนักเตะแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์ดดาวีตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงจะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณพลาซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากกรุงเทพในบุญเพิ่มอินทนประสาทเรดไดเรคเตอร์ของการแข่งขันกล่าวว่าอยากให้แฟนหงแดงของไทยออกมาร่วมแสดงพลังในงานวิ่งครั้งนี้ที่กลับมาในรอบ7ปี
3: ครั้งนี้ไฮไลท์ก็คืออยากจะฝากไปยังแฟนบอลนำอุปกรณ์ของตัวเองนำสิ่งที่ตัวเองที่เป็นเชิ้ตของลิเวอร์พูลที่คุณสะสมมาในรอบ7ปีนี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งใหญ่มากเราต้องแสดงให้เห็นศักยภาพของตัวแฟนบอลลิเวอร์พูลไทยแลนด์ที่เราจะบอกไปทั่วโลกว่าเรายิ่งใหญ่ขนาดไหนครับ
2: นอกจากความคึกคักบนเส้นทางวิ่งแล้วผู้จัดยังเตรียมสร้างแฟนเฟสติวัลเอเรียที่ได้แรงบันดาลใจจากบรรยากาศของสนามแอนฟิลด์บริเวณสนามราชมังคลากีฬาสถานกลายเป็นพื้นที่รวมพลของคนหัวใจหงแดงอีกด้วยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: สมาคมกีฬาแบดมินตันประกาศความพร้อมทีมชาติไทยสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญรางวัลติดตามได้จากรายงาน
4: สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวประกาศความพร้อมของทีมแบดมินตันทีมชาติไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้โดยพลอากาศเอกมนทนสัตชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเป้าหมายของทีมแบดมินตันไทยในการแข่งขันครั้งนี้คือการติด1ใน3โดยตั้งเป้าหมายเบื้องต้นไว้ที่ไม่น้อยกว่า2เหรียญรางวัลและหากเป็นไปได้ก็ต้องการคว้าเหรียญทองมาครอง
5: ยืนยันนะครับตามที่เคยให้สัมภาษณ์อยู่ตลอดเวลาว่าก็คาดว่าเราจะได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งใน3เหรียญเนี่ยนะครับจากการแข่งขันไม่น่าจะต่ำกว่า1หรือ2เหรียญอย่างไรก็ตามถ้าถามความในใจของนายกสมาคมก็แน่นอนครับนายกอยากให้ถึงเหรียญทอง
4: สำหรับกีฬาแบดมินตันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นจะแข่งขันระหว่างวันที่20ถึง29กันยายนนี้ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: นายกิตติศักดิ์ชัยมงคลตระกูลเลขาธิการและกรรมการแข่งขันสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกอล์ฟทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ที่คาสุไกคันทรีคลับประเทศญี่ปุ่นโดยระบุว่าสมาคมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด6คนเพื่อชิงชัย4เหรียญทองนำโดยโปรเปียโนอภิชยายุบลเจ้าของ2เหรียญทองจากหางโจเกมขณะเดียวกันยังมีโปรปลายพัชรจุฑาคงกระพันเจ้าของเหรียญทองประเภททีมครั้งก่อนและณัฐกฤตตาวงทวีลาบรวมผนึกกำลังส่วนทีมชายนำโดยโปรเพชรสะดมแก้วกาญจนาโปรภูมิภูมิศักดิ์แสนศิลป์และฟีฟ่าพงศพักเหล่าพักดีดาวรุ่งสมัครเล่นนายกิตติศักดิ์ชัยมงคลตระกูลกล่าวอีกว่าคู่แข่งสำคัญในครั้งนี้คือญี่ปุ่นเจ้าภาพที่ได้เปรียบเรื่องความคุ้นเคยของสนามรวมถึงเกาหลีใต้และจีนที่ประมาทไม่ได้เช่นกันอย่างไรก็ตามสมาคมเชื่อมั่นว่าศักยภาพของนักกอล์ฟไทยไม่ได้เป็นรองชาติใดในเอเชียพร้อมตั้งเป้าคว้าเหรียญทองอย่างน้อย1เหรียญอย่างแน่นอนผานิชคาดนาครายงาน
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องคติธรรมประจำใจโดยพระมหาไพเราะห์ทิตสิโล
8: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจใฝ่สมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้ วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง
7: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
10: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาศอ่าน

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะในช่วงนี้ทางรายการได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองค่ะและเป็นการส่งเสริมผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยด้วยชื่อของผ่านแว่นฟ้านะคะที่ใช้เป็นชื่อของการประกวดนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยเรื่องที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องในตอนที่มีชื่อว่าอ้วนจับนาคประพันธ์โดยรติธรณะใจห้าวค่ะซึ่งก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานและมานำเสนอกันในค่ำคืนนี้เป็นตอนจบค่ะความเดิมจากตอนที่แล้วนะคะได้เล่าถึงสองน้าหลานที่เปิดสำนักทรงเจ้ามีการแสดงอิทธิฤทธิ์ด้วยการจับนาคที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงดึงดูดให้ผู้คนหลั่งไหลมาร่วมพิธีค่ะทว่าเบื้องหลังของความศักดิ์สิทธิ์นี้แท้จริงแล้วคือการใช้น้ำยาสูตรลับที่ใช้ย้อมสีอวนให้ดูเหมือนปาฏิหาริย์ค่ะและในการร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้มีสองผู้สมัครทางการเมืองท้องถิ่นคือเสี่ยทรงศักดิ์และนายกชาญอดีตนายกอบต.คนเดิมต่างก็เดินทางมาพักที่สำนักพร้อมกันทั้งที่ทั้งคู่กำลังชิงตำแหน่งนายกอบต.เช่นเดียวกันค่ะโดยทางฝั่งของเสี่ยทรงศักดิ์นั้นก็ยื่นข้อเสนอกดดันให้อาจารย์ของสำนักทรงเจ้าทำอย่างไรก็ได้ให้ตนเองได้รับอวนที่ใช้จับนาคแลกกับการไม่แชร์ความลับของสำนักทรงและโอกาสทางการศึกษาของหลานชายของอาจารย์มิ่งเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคลายไม่ออกอาจารย์มิ่งจะทำอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องราวในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าอ้วนจับนาคซึ่งมานำเสนอเป็นตอนจบกันต่อเลยค่ะ

เมื่อวันสำคัญมาถึงน้ำมิ่งแต่งตัวเยี่ยงอาจารย์มิ่งภาพน้าชายนุ่งขาวห่มขาวทำให้ผมอดยิ้มไม่ได้ทุกทีอาจารย์มิ่งเดินนำฝูงชนมายังปารัมพิธีที่กางไว้ริมแม่น้ำเหล่าศิษยานุศิษย์ที่รอคอยวันนี้ต่างร่วมกันตั้งจิตภาวนาอย่างตั้งอกตั้งใจแน่นอนว่าที่นั่งด้านหน้าสุดตกเป็นของทั้งสองนักการเมืองท้องถิ่นผู้ยิ่งใหญ่ที่ใครๆต่างคอยลุ้นกันตัวโกงว่าใครมีบุญพอจะจับพญานาคจากแม่น้ำได้ในคืนนี้เมื่อพิธีกรรมเริ่มขึ้นผมนั่งลงในตำแหน่งผู้ช่วยของอาจารย์มิ่งการสวดมนต์เริ่มต้นตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงและก็เริ่มอีกครั้งในช่วงบ่ายถึงเย็นเมื่ออาทิตย์ลับขอบฟ้าพิธีสำคัญก็เริ่มขึ้น

ผู้คนต่อแถวยาวเหยียดเหมือนงูเลื้อยเพื่อรอรับอวนอวนแต่ละปากนั้นอาจารย์มิ่งจะเป็นผู้ส่งมอบให้กับมือทั้งนี้เพื่อความมั่นใจว่าอวนปากพิเศษจะไม่ถูกส่งผิดคนผมเคยถามน้าชายว่าเขาใช้เกณฑ์อะไรตัดสินว่าใครควรได้อวนจับนาคน้าชายหัวเราะดังลั่นพร้อมกับเฉลยว่าใครที่เคยเป็นเหมือนพวกเรายังไงล่ะคนที่น่าสงสารไม่ค่อยมีเงินจะให้พวกเข้ามาบ่อยๆน้าก็บาปแย่สิส่วนคนรวยมีเงินมีทองเยอะๆพวกนี้อยู่บ้านก็ทำให้ลูกผัวรำคาญถ้าพวกเขาจ่ายเงินมานั่งสมาธิน้าก็เหมือนได้ทำบุญกับคนในครอบครัวของเขาเลยนะเว้ยผมหัวเราะร่วนกับความคิดของน้าชายผมทุกคน

ีอวนอยู่ในมือต่างหาทำเลที่ตนคิดว่าเหมาะสมเพื่อลงไปวางอวนและขึ้นมารอคอยเมื่อถึงเวลาสำคัญน้าชายของผมก็เดินลงไปในแม่น้ำอย่างใจเย็นวันนี้น้ำในแม่น้ำค่อนข้างไหลแรงถึงแม้ว่าผมจะเห็นมาเป็นร้อยครั้งแต่ทุกครั้งก็อดเป็นห่วงน้าไม่ได้ผมช่วยประคองน้ำมิ่งลงจากตลิ่งพอถึงเขตที่ตลิ่งเริ่มลาดชันซึ่งเคยเป็นจุดที่เขาจะต้องย่อตัวดำน้ำลงไปแต่คราวนี้เขากลับก้าวต่อไปโดยไม่หยุดเหมือนเช่นเคยผมกระตุกแขนน้าชายไว้ด้วยความตกใจน้ำมิ่งหันมามองผมชั่วครู่ก่อนจะถอดประคำสายหนึ่งให้ผมมันเป็นประคำที่น้าชายของผมรักมากเขามักจะสวมมันไว้ติดตัวเสมอตั้งแต่เป็นอาจารย์มิ่งบางครั้งเราก็ควรเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องบ้างสักครั้งก็ยังดีเขาเอามือมาลูบหัวของผมอย่างอ่อนโยนความรู้สึกแปลกประหลาดแล่นปราดไปทั่วร่างกายแต่ก่อนที่ผมจะทันเอ่ยปากพูดสิ่งใดน้าชายของผมก็ดำน้ำหายไปซะแล้ว

ผมนั่งอยู่ริมตลิ่งอย่างเลื่อนลอยจนเวลาล่วงเลยผ่านไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เสียงใครคนหนึ่งดังขึ้นข้างๆผมเอ๊ะทำไมนานจังสีหน้าของนายกชาญดูวิตกกังวลโอ้ยท่านนายกไม่เคยมาดูอาจารย์น่ะท่านลงไปบริกรรมคาถาเรียกนาคมาให้พวกเราฉันน่ะเห็นมาหลายครั้งแล้วนั่นสายและพรรคพวกที่ยืนอยู่ไม่ห่างออกไปช่วยกันอธิบายใช่บางครั้งก็หายไปเป็นชั่วโมงเลยล่ะแล้วก็โผล่กลับมาเฉยเสียงตอบรับอย่างเห็นด้วยดังมาจากรอบบริเวณเขาว่ากันว่าอาจารย์มิ่งเนี่ยเป็นกายหนึ่งของพญาศักดิ์โทนาคราชที่ลงมาโปรดมนุษย์เมื่อท่านลงไปในน้ำท่านก็เลยสามารถหายใจในน้ำได้เสียงตอบรับอื้ออึงดังสนั่นหวั่นไหวส่วนผมได้แต่นั่งฟังนิ่งๆน้ำมิ่งเป็นคนว่ายน้ำเก่งเขามักจะดำน้ำออกไปไกลๆให้พ้นฝูงชนแล้วก็แอบขึ้นไปนั่งเล่นริมตลิ่งเมื่อเห็นว่าเหมาะสมด้วยเวลาแล้วจึงค่อยๆดำน้ำกลับมาโผล่ที่เดิมด้วยเหตุนี้ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าจันมิ่งสามารถกลายร่างเป็นนาคได้เมื่ออยู่ในน้ำแต่ผมว่ามันนานเกินไปแล้วนะเราควรจะส่งคนไปดูหรือว่าขอความช่วยเหลือนายกชาญเป็นคนหนึ่งในไม่กี่คนที่แสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะของผมอาจารย์เนี่ยเขาเป็นร่างทรงนาคเขาไม่เป็นอะไรหรอกน้ำเสียงของเสียทรงศักดิ์ฟังดูประชดประชันอย่างจงใจผมนึกอยากรู้แล้วว่าน้ำมิ่งมอบปูนจับนาคให้ใครถ้าผู้ชายคนนี้ได้ไปอนาคตของคนที่นี่จะเป็นอย่างไรก็สุดจะรู้พวกเราเนี่ยลงไปลากอวนขึ้นมาเถอะเดี๋ยวอาจารย์ก็กลับมาชายคนหนึ่งพูดขึ้นข้อเสนอนั้นทำให้ผู้คนจำนวนมากทยอยกันลงไปในแม่น้ำเพื่อตรวจสอบอวนของตนเองแล้วก็แน่นอนอวนของทุกคนยังคงเป็นสีขาวย้ายเถอะไปวางทางโน้นบ้างอาจารย์เนี่ยเรียกนาคมาแล้วเดี๋ยวคงติดอวนใครสักคนละวะความวุ่นวายเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อทุกคนพยายามย้ายทำเลที่วางอวนด้วยหวังว่าคืนนี้ตนอาจจะโชคดีอีกด้านหนึ่งเสียทรงศักดิ์กำลังส่งคนไปกู้อวนขึ้นมาผู้คนต่างหยุดดูจนแทบลืมหายใจเสียงอื้ออึงดังขึ้นมาพบว่ามันยังคงเป็นสีขาวผมถอนใจอย่างโล่งอกนี่คงเป็นสิ่งที่น้ำมิ่งบอกว่าเราควรเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องบ้างถึงผมอยากจะเรียนหนังสือมากแค่ไหนแต่ถ้าต้องใช้เงินจากเสียใจร้ายคนนี้เป็นทุนการศึกษาผมขอยากจนอย่างเดิมดีกว่าเสียงดังขึ้นอีกระลอกคราวนี้ดังกว่าครั้งแรกถึงผมไม่หันไปดูก็พอจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนายกชาญจมอยู่ในน้ำครึ่งตัวส่วนในมือนั้นก็ชูอวนที่เปลี่ยนเป็นสีฟ้าสดใสผู้คนรอบบริเวณนั้นต่างโห่ร้องอย่างยินดีชายผู้โชคดีจับพญานาคได้ในคืนนี้ยิ้มอย่างร่าเริงให้ผู้คนรอบๆเขารีบปรีมาหาผมทันทีหลังจากที่ตะเกียกตะกายขึ้นมานั่งบนตลิ่งได้ขอบคุณมากนะฉันจะช่วยเหลือที่นี่เป็นการตอบแทนเสียงกระซิบของเขาแผ่วเบาจนผมเท่านั้นที่ได้ยินผมนำโหลแก้วที่เตรียมไว้สำหรับใส่พญานาคมาทำพิธีกรรมสุดท้ายเพื่อให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์กลเม็ดกับความช่ำชองจากการฝึกฝนมาเป็นเวลานานทำให้ผมสามารถแอบใส่ยาลดกรดลงไปในโหลแก้วโดยไม่มีใครทันสังเกตเห็นน้ำในโหลเกิดฟองฟู่ขึ้นมาทันทีกับที่ผมทำท่าปล่อยพญานาคลงไปเสียงผู้คนโห่ร้องเซ็งแซ่ด้วยความตื่นเต้นแล้วก็ประหลาดใจพญานาคตนนี้มีฤทธิ์มากซิจริงๆดูน้ำในขวดโหลสิพวกเราเสียงสรรเสริญมายากลของผมดังไปทั่วจะไม่ให้มีฤทธิ์มากได้อย่างไรในเมื่อคราวนี้ผมใส่ยาลดกรดลงไปมากกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาผมใช้ยันปิดปากขวดก่อนจะส่งให้ว่าที่นายกอีกสมัยผู้คนต่างชื่นชมนายกชาญอย่างออกนอกหน้าเขายกขวดโหลขึ้นมาจบหน้าผากผมไม่รู้ค่ะอธิษฐานสิ่งใดแต่คงเดาได้ไม่ยากนักผมจะเงื้อไปทางแม่น้ำอย่างเป็นกังวลพิธีกรรมต่างๆจบลงแล้ว
แต่น้าชายของผมก็ยังคงเงียบไม่ปรากฏแม้แต่เงาความวิตกกังวลเริ่มทับถมจนแทบหายใจไม่ออก

กว่า6ชั่วโมงแล้วที่หน่วยกู้ภัยและชาวบ้านช่วยกันค้นหาตัวอาจารย์มิ่งผู้โด่งดังนายกชาญเป็นผู้ที่ทนรอไม่ได้จึงเรียกหน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือผมยืนเหมือนคนเบื่อใบ้ที่ทำอะไรไม่ถูกเสียงโกลาหลของผู้คนรอบตัวเหมือนดังมาจากที่อันไกลแสนไกลน้ำตาของผมไหลรินลงอาบแก้มเหมือนจะไม่มีวันแห้งเหือดภาพความทรงจำสมัยเด็กที่เราเคยเล่ร่อนและอดอยากมาด้วยกันประดังประเดเข้ามาเหมือนฉากในหนังขาวดำอาจารย์มิ่งน้าชายและญาติเพียงคนเดียวของผมหายตัวไปตลอดกาลในแม่น้ำโขงอันเชี่ยวกรากแล้วจู่ๆทุกอย่างก็มืดมิดลงสติของผมขาดหายไปในนาทีนั้น

เพราะมีความลับอยู่สองอย่างที่ไม่สามารถบอกใครได้อย่างแรกก็คือสูตรลับของน้ำยาที่จะทำให้อวนเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอย่างที่สองก็คือเหตุการณ์ในเช้ามืดวันที่7หลังจากน้ำมิ่งหายตัวไป

เช้าวันนั้นกระแสน้ำสีขุ่นข้นที่ลักพาตัวน้าชายของผมไปก็นำร่างของเขากลับมาคืนแม้สภาพร่างกายส่วนใหญ่ของน้าผมจะจำแทบไม่ได้แล้วแต่ผมก็จำเสื้อผ้าของเขาที่ใส่วันนั้นได้ดีผมโผล่เข้ากอดร่างนั้นอย่างไม่รังเกียจเสียงร่ำไห้ของผมปิ่มว่าจะขาดใจน่าแปลกใจนักเหตุใดช่วงเวลาแห่งความสุขมักจะเคลื่อนที่เหมือนเข็มวินาทีแต่ในขณะที่มีความทุกข์เวลานั้นกลับเคลื่อนผ่านอย่างเชื่องช้าราวกับเข็มชั่วโมงสิ่งแรกที่ผมคิดได้ก็คือโทรแจ้งตำรวจแต่แล้วความคิดอีกอย่างหนึ่งก็ผุดขึ้นแทนที่ตอนนี้ชาวบ้านเชื่อว่าสาเหตุที่ไม่มีใครพบร่างของอาจารย์มิ่งนั่นเป็นเพราะว่าเขากลายร่างเป็นพญานาคไปแล้วตลอดกาลและตอนที่ผมเป็นลมในคืนนั้นยิ่งทำให้ทุกคนเชื่อว่าพญานาคตนใหม่ได้เลือกผมเป็นร่างทรงเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านแทนเมื่อสิ่งยึดเหนี่ยวหนึ่งหายไปผู้ที่อ้างว้างทางความคิดจึงต้องหาหลักพึ่งพิงใหม่เพื่อยึดเกาะให้สติของตนนั้นมั่นคงเป็นธรรมดาเมื่อน้ำมิ่งหายตัวไปเสียทรงศักดิ์จึงล้มเลิกความคิดที่จะเอาเรื่องกับผมส่วนนายกชาญให้ความช่วยเหลือผมเต็มที่เหมือนที่ได้รับปากเอาไว้เพื่อให้อาจารย์มิ่งยังคงเป็นตำนานไม่ใช่แค่นักต้มตุ๋นที่จมน้ำตายและผมสามารถอยู่รอดต่อไปได้ผมจึงตัดสินใจฝังร่างของน้าชายสุดที่รักไว้ในบริเวณบ้านของเราแล้วก็สร้างศาลาทับไว้ผมได้ฝากความลับนี้ให้พระแม่ธรณีเก็บรักษาต่อไป

อากาศยามเช้ามืดค่อนข้างหนาวแต่ผมกลับยืนขาแข็งอยู่ในศาลาริมแม่น้ำแห่งนี้เพื่อค้นหาคำตอบที่ไม่มีวันนี้กระแสน้ำที่ขุ่นข้นนี้ยังซุกซ่อนความลับใดไว้อีกบ้างถ้าความลับของมันไม่เคยมีผู้ใดล่วงรู้ความลับของผมก็คงเป็นเช่นนั้นเหมือนกันผมหมุนประคำในมืออย่างแผ่วเบาราวกับกลัวว่ามันจะบุบสลายร่วมปีแล้วที่ผมได้รับความเชื่อถือจากผู้คนแถบนี้ในฐานะผู้จับหน้าคนใหม่นายกชาญได้เป็นนายกอบต.อีกหนึ่งสมัยและผู้คนยังคงหลั่งไหลมายังสำนักแห่งนี้ไม่เคยขาดสายสิ่งที่เข้มแข็งที่สุดก็คือศรัทธาซึ่งน้าชายของผมเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาแต่มันก็เปราะบางและยากที่จะรักษาไว้เช่นเดียวกันผมบอกลาน้าชายเพื่อจะกลับไปทำงานต่องานที่จะต้องทำมีอีกมากโขรัฐบาลได้กำหนดวันเลือกตั้งที่แน่นอนแล้วผมคงต้องรีบย้อมอวนใหม่ๆอีกหลายปากเพื่อเตรียมไว้ล่วงหน้าหากบนหลังเสือนั้นหาทางลงยากผมจึงคงต้องนั่งดีๆ

0: ประพันธ์โดยรติธรณะใจห้าวเรื่องราวได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในสัปดาห์หน้าช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะมาติดตามรับฟังวรรณกรรมเรื่องใหม่กันได้ในสัปดาห์หน้านะคะรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับนายกรัฐมนตรียืนยันพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายจัดการกลุ่มทุนเทาต่างชาติหากมีพฤติกรรมก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
1: นายกรัฐมนตรียืนยันพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายจัดการกลุ่มทุนเทาต่างชาติในการเพิกถอนใบอนุญาตและเนรเทศผู้กระทำผิดออกนอกราชอาณาจักรหากมีพฤติกรรมก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในการต่อต้านกลุ่มทุนเทาต่างชาติว่าประชาชนมีสิทธิ์ในการแสดงออกและร่วมกันปกป้องประเทศหากพบว่าชาวต่างชาติมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศไทยทางนี้กระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานว่ายังมีผู้เข้าข่ายกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวอีกหลายรายในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายเพิกถอนใบอนุญาตและในประเทศบุคคลเหล่านี้ออกนอกราชอาณาจักรทันทีเพื่อร่วมกันขจัดกลุ่มทุนที่กระทำความผิดกฎหมายและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสุสานชาวยิวจังหวัดฉะเชิงเทราพบร่างผู้เสียชีวิตภายในพื้นที่รวม4ร่างสั่งระงับการเคลื่อนย้ายและเร่งตรวจอัตลักษณ์บุคคลป้องกันการลักลอบอำพรางศพในราชอาณาจักร
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสาวชัตรอนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและเจ้าหน้าที่กรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสุสานชิววิทเซมิเทอรี่ไทยแลนด์ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราหลังพบการดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสุสานหรือชาปนสถานตามกฎหมายโดยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบร่างผู้เสียชีวิตภายในพื้นที่รวม4ร่างโดยมี3ร่างถูกโบกปูนปิดทับพร้อมสลักชื่อระบุปีเสียชีวิตตั้งแต่ปีค.ศ. 2023ถึง2026ส่วนอีก1ร่างอยู่ภายในเต็นท์เตรียมการฝังจึงได้สั่งระงับการเคลื่อนย้ายร่างทั้งหมดโดยทันทีพร้อมมอบหมายให้กรมการปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดเพื่อยืนยันตัวตนและป้องกันการลักลอบอำ

0: างศพในราชอาณาจักรชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษยืนยันเจ้าหน้าที่2รายเกี่ยวข้องทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นกระทำผิดส่วนตัวมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด
2: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ชี้แจงกรณีตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเข้าจับกุมเจ้าหน้าที่ DSI จำนวน2รายซึ่งมีหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นว่าเจ้าหน้าที่ทั้ง2รายเป็นระดับชำนาญการพิเศษ1รายและระดับชำนาญการ1รายโดยกระทำผิดส่วนตัวไม่ได้ใช้อำนาจหน้าที่ของ DSIก่อนหน้านี้ DSI ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหลังพบข้อมูลเจ้าหน้าที่ทั้ง2รายอาจเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตและเมื่อศาลออกหมายจับจึงมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนยืนยันว่าจะไม่ปกป้องหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดโดยจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาความสุจริตและความน่าเชื่อถือขององค์กรดลภาสุภสมบัติรายงาน
1: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติตรึงราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนท่ามกลางวิกฤตราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้น
3: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติให้ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนแม้ต้องเผชิญวิกฤตราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่งสูงจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการโจมตีเรือขนส่งในตะวันออกกลางกบน.ยืนยันจะบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างเต็มกำลังพร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่821ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่20มกราคมพุทธศักราช2556
1: ไม่ต้องเรียกเลยก็เจ็บจะเรียกอะไรก็เจ็บเจ็บก็ต้องเป็นเจ็บ
2: หมายความว่าถ้าเข้าใจในลักษณะของเขาเนี่ยสิ่งที่ปรากฏคือคำไม่ว่าจะใช้คำไหนก็สามารถเข้าใจในลักษณะของเขาได้ใช่ไหมอาจารย์
1: เพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจธรรมะก็จะอ่านพระไตรปิฎกเข้าใจขึ้นนะคะ
2: อาจารย์ธิดารัตน์ครับในส่วนของทุกข์นะครับคำว่าทุกข์เนี่ยก็จะมีคำแสดงไว้หลายอย่างครับอย่างเช่นทุกขะทุกขะนะครับทุกข์เพราะทนได้ยากนะครับหมายถึงทุกขเวทนาที่เป็นไปทางกายและจิตแล้วก็วิปริณามทุกข์ทุกข์เพราะเปลี่ยนแปลงแล้วก็สังขารทุกข์ทุกข์ของสังขารขอคำอธิบายนะครับว่าทุกขะทุกขะนี่คืออะไรครับ
3: ที่ท่านแยกโดยนัยยะต่างๆเนี่ยนะคะถ้ายกลักษณะของเวทนานะคะทุกขะทุกเนี่ยท่านก็จะหมายถึงทุกขเวทนากับโทมนัสเวทนาเพราะว่าเป็นลักษณะที่อย่างทุกกายเนี่ยนะคะเป็นทุกจริงๆที่ใช้คำว่าเจ็บเนี่ยนะคะแล้วก็ความไม่สบายใจความเสียใจโทมนัสเนี่ยนะคะมีลักษณะที่ทนได้ยากจริงๆนะคะทุกกายเนี่ยก็จะทุกคนก็จะรู้สึกว่าทุกกายเนี่ยเดือดร้อนนะคะเราเดือดร้อนกับทุกทางกายและถึงแม้นะคะกายสบายสบายเนี่ยทุกทางใจก็เป็นทุกมากที่เดือดร้อนท่านถึงใช้คำว่าทุกขทุกเพราะเป็นทุกจริงๆแต่ท่านก็ยังแสดงวิปริณามทุกข์ถ้าโดยลักษณะของเวทนาก็จะหมายถึงสุขเวทนากับโสมนัสเวทนาที่เปลี่ยนแปลงไปการเปลี่ยนแปลงของธรรมะเหล่านี้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่นะคะเราก็ปรารถนาความสุขเมื่อสุขหมดไปนะคะก็ทุกข์และจริงๆแล้วนะคะลักษณะของสุขเวทนาก็ไม่เคยยั่งยืนเลยนะคะเดี๋ยวก็พอใจในสิ่งนั้นสิ่งนี้ตลอดนะคะมีความแปรไปในอารมณ์ในสิ่งที่ต้องการเนี่ยนะคะทุกอย่างซึ่งรายละเอียดเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวท่านอาจารย์ก็จะอธิบายเพิ่มเติมส่วนสังขารทุกข์เนี่ยนะคะถ้าพูดถึงเวทนาท่านก็กล่าวถึงเวทนาที่เหลือก็คืออุเบกขาเวทนาหรือสภาพธรรมะเนี่ยนะคะที่เกิดดับนั่นแหละเป็นทุกข์แต่ถ้าโดยความหมายของสังขารธรรมเนี่ยนะคะธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยนะคะเกิดดับทั้งนั้นเลยก็กราบเรียนท่านอาจารย์เพิ่มเติม
1: ก่อนอื่นนะคะก็ต้องเข้าใจความหมายที่เป็นสังขารทุกข์หมายความว่าสิ่งที่เกิดแล้วดับเป็นทุกข์ถ้ายังไม่เข้าใจอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดใช่ไหมคะและอะไรดับแล้วเป็นทุกข์ยังไงแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะเกิดแล้วดับไม่ใช่ทุกข์เหรอคะเกิดแล้วก็ดับมีใครอยากตายบ้างเกิดแล้วมีใครอยากตายบ้างคะไม่อยากตายใช่ไหมคะแต่สภาพธรรมะเกิดแล้วดับเหมือนกับเกิดแล้วตายอยู่ทุกขณะแล้วไงคะน่าพอใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เพียงยาวๆคิดไปถึงเกิดมาแล้วก็ตายจึงเป็นทุกข์แต่ทุกข์จริงๆเนี่ยสั้นกว่านั้นอีกเพียงแค่เกิดแล้วดับจะไม่เป็นทุกข์หรือก็ต้องทุกข์ยิ่งกว่าเกิดมาอยู่ตั้งนานแล้วถึงจะตายใช่ไหมคะแต่นี่เกิดแล้วตายเกิดแล้วตายทันทีทุกขณะก็ยิ่งเป็นทุกข์ที่เร็วกว่ามากกว่าสั้นกว่าคือทุกขณะเลยเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจความจริงอย่างนี้แล้วนะคะก็จะรู้ได้เลยค่ะไม่ว่าอะไรทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะความรู้สึกนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมีปรากฏขณะนี้ค่ะเกิดแล้วดับทางนั้นตายเร็วมากเลยเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่พ้นจากสังขารทุกข์เพราะคำว่าสังขาระหมายความถึงธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นปัจจัยปรุงแต่งซึ่งกันและกันปรากฏชั่วคราวที่เกิดแล้วดับทุกขณะที่เร็วมากเพราะฉะนั้นครอบคลุมทุกอย่าง แต่ถ้าจะกล่าวถึงว่านะคะสิ่งที่สำคัญในชีวิตทุกวันเนี่ยคืออะไรทุกคนก็ตอบได้ว่าความรู้สึกไม่มีใครอยากรู้สึกเป็นทุกข์หรือแม้แต่ความรู้สึกเฉยๆก็ไม่พอสุขสิใช่ไหมคะหรือว่าโสมนัสสินี่เป็นสิ่งที่ปรารถนาแต่ถ้าไม่ได้สุขโสมนัสก็อุเบกขาอะทุกขมสุขก็ยังดีแต่พอถึงทุกข์จริงๆทั้งกายทั้งใจเนี่ยมีใครอยากได้บ้างก็ไม่มีเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะคือความรู้สึกก็เป็นสิ่งสำคัญจนกระทั่งตรัสแยกไว้เป็นขันธ์หนึ่งนะคะซึ่งเป็นที่ติดข้องอย่างยิ่งคือติดข้องในความรู้สึกเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงสังขารธรรมซึ่งเป็นสังขารทุกข์ทั้งหมดแล้วก็กล่าวเฉพาะอย่างคือกล่าวเฉพาะเวทนาความรู้สึกว่าแม้ความรู้สึกที่ทุกคนรู้จักดีว่าเป็นทุกข์ก็มีประเภทหนึ่งเช่นทุกขะทุกขะทุกกายใครไม่รู้จักบ้างคะรู้จักทุกใจใครไม่รู้จักบ้างคะก็รู้จักทุกกายทุกใจไม่ต้องพูดไม่มีใครไม่รู้จักนะคะเพราะเป็นทุกขะทุกขะทั้งที่ก็เป็นสังขารทุกข์แต่ก็แยกสังขารออกเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละอย่างโดยเฉพาะเรื่องความรู้สึกเนี่ยให้เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นทุกข์อย่างไรคือความรู้สึกที่เป็นทุกข์กายและทุกข์ใจเนี่ยเป็นทุกขะทุกขะแน่นอนแต่ก็ยังมีความรู้สึกอื่นซึ่งไม่ใช่ความรู้สึกเป็นทุกข์เช่นความรู้สึกเป็นสุขและโสมนัสใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ลืมนะคะทั้งหมดเกิดขึ้นและดับ

0: แม้สุขก็ไม่เที่ยงเช่นเดียวกับทุกข์ก็ไม่เที่ยงทุกอย่างก็ไม่เที่ยงแต่สำหรับสุขเวทนาเนี่ยใช้คำว่าวิปริณามทุกข์เพราะว่าทุกอย่างเป็นสังขารทุกข์หมดใช่ไหมคะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกขะทุกขะก็อย่างหนึ่งพอถึงความสุขเนี่ยเที่ยงหรือเปล่าไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นสังขารทุกข์แน่นอนนะคะแต่สิ่งที่ว่าเป็นสุขเนี่ยเป็นสุขจริงหรือชั่วคราวแล้วก็เปลี่ยนใช่ไหมมีใครบ้างนะคะที่รับประทานอาหารถ้ามีหลายอย่างเนี่ยก็ทานอย่างเดียวรับประทานอย่างเดียวเสื้อตัวเดียวเนี่ยเรียกว่าไม่เหมือนจีวรของพระใช่ไหมคะแค่3ผืนเนี่ยตลอดปีหรือว่าหลายปีถ้ายังไม่ขาดก็ยังใช้ได้แต่ว่าตามธรรมดาทั่วๆไปนี่ค่ะความสุขความพอใจโสมนัสเนี่ยจะเปลี่ยนไปไม่หยุดเป็นต้นว่านะคะรับประทานอาหารอร่อยมากสุขแล้วนะคะขนมหน่อยนึงได้ไหมคะหรือว่ามีแค่อาหารของขาวก็รู้สึกเหมือนยังไม่อิ่มหรือยังไม่สุขเต็มที่ยังต้องมีสุขอื่นอีกเพราะฉะนั้นความสุขเนี่ยค่ะไม่สิ้นสุดเหมือนกันคือการเกิดขึ้นระดับไปเนี่ยนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงความสุขโสมนัสนั้นอยู่ตลอดเวลาถ้าใครมีของใหม่จะเป็นเสื้อผ้าจะเป็นรองเท้าจะเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะชอบโสมนัสนานเท่าไหร่ถึงจะเบื่อถึงจะทิ้งถึงจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมคะก็เห็นได้เลยค่ะว่าแม้แต่ความรู้สึกที่เป็นสุขเนี่ยก็วิปริณามะเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปตามความไม่พอเป็นทุกข์ไหมคะก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งซึ่งมองไม่เห็นแต่ขวนขวายอยู่ตลอดเวลาด้วยความรู้สึกที่ไม่ได้ทุกข์กายทุกข์ใจนะคะแต่ความขวนขวายที่จะเป็นสุขเนี่ยไม่พอแล้วก็ไม่หยุดเป็นทุกข์ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเห็นการขวนขวายที่จะได้สุขของใครเนี่ยก็เห็นชัดนะฮะและของตัวเองก็มีมากหรือน้อยก็จะเห็นได้ว่าถ้าไม่มีหมดสิ้นด้วยการที่ไม่เกิดอีกเลยเนี่ยจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเพราะเกิดต่างหากจึงมีสิ่งต่างๆซึ่งนำความทุกข์ต่างๆมาให้ไม่สิ้นสุดนะคะยังไม่ทันจะมีความสุขสักเท่าไหร่ก็ตายไปซะแล้วใช่ไหมคะก็ไม่พอเอาเกิดมาใหม่เอาก็เป็นอย่างนี้อีกก็ไม่มีวันจบสิ้นพระฉะนั้นนี่ก็แสดงเห็นว่าถ้าจะกล่าวถึงสังขารทุกข์ก็ทุกอย่างแต่ถ้าจะกล่าวแสดงถึงความรู้สึกเนี่ยก็สามารถที่จะเห็นความทุกข์แม้ความรู้สึกได้นะคะว่าทุกขะทุกขะนั้นเห็นแน่แล้วก็วิปริณามทุกข์คือสุขเวทนาโสมนัสเวทนานะคะก็ต้องเป็นคนที่เห็นว่าทำไมเราถึงได้ขวนขวายนักหนาทั้งวันทุกวันเพื่ออะไรเพื่อความสุขซึ่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะแต่สำหรับอุเบกขาเวทนาเนี่ยรู้ยากมากเพราะฉะนั้นก็เป็นสังขารทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับก็จริงอยู่ที่ว่าความสุขโสมนัสนะฮะคือความสุขเวทนาและก็โสมนัสเวทนาเนี่ยเป็นสภาพที่แปรปรวนไปนะฮะจึงเป็นวิปริณามทุกข์เนี่ยแต่ชั่วเวลาที่สุขเวทนาเขาเกิดหรือว่าโสมนัสเวทนาเขาเกิดเขาก็เกิดดับสืบต่อเกิดดับสืบต่อก็พอจะทำให้เกิดความติดข้องได้ครับท่านอาจารย์ครับเพราะว่าถึงจะแปรปรวนไปเดี๋ยวก็มีมาให้อีกอะไรอย่างเงี้ยครับท่านอาจารย์จะแสดงให้เห็นโทษของความติดข้องในสุขนั่นครับ
0: ติดข้องก็ขวนขวายหาไปเรื่อยๆไม่จบเป็นทุกข์ไหมคะแทนที่จะอยู่สบายสบายก็ขวนขวายเสียยิ่งนะ
1: ท่านอาจารย์เคยกล่าวเมื่อสักเร็วๆนี้นะฮะว่าคือถ้าไม่สุขเลยไม่พอใจเลยจะไม่ดีกว่าหรือเนี่ยจะเกี่ยวเนื่องอย่างนี้ไงครับ
0: ค่ะถ้าไม่ต้องขวนขวายเลยดีไหมยังไงยังไงก็ต้องมียังไงก็ต้องเกิดเพราะเหตุว่ามีเหตุปัจจัยแต่ก็หวังด้วยความทุกข์อยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากจะให้เป็นอย่างนี้หวังทำไมในเมื่อยังไงก็ต้องเป็นไปตามปัจจัย
1: ครับท่านอาจารย์ครับแต่ท่านไม่ได้เห็นว่าต้องขวนขวายอะไรคือไม่เห็นแม้กระทั่งว่าต้องขวนขวายก็เหมือนกับว่าเวลาที่จะได้รับสุขกายสุขใจก็มีเกิดขึ้นสบายดี
0: คุณอนุชาบต้นไม้มากเลยค่ะ
1: ครับ
0: นะคะมีทั้งดอกไม้สวยๆแล้วก็ผลไม้อร่อยๆขวนขวายหาหรือเปล่า
1: ครับคืออย่างผมเนี่ยยังเห็นความทุกข์ที่ขวนขวายฮะแต่สมมติอย่างคนที่เขาสบายเขาก็ ใช้คนอื่นทำหรือมีสตังมีลูกน้องมีอะไรที่เขาสบายกว่าผมเนี่ยเขาก็เหมือนว่าเขาก็มีความสุขดีไม่ต้องลงแรงอะไรมาก
0: เขาไม่ขวนขวายหาดอกไม้ผลไม้มาปลูกเขาก็ขวนขวายอย่างอื่นซึ่งเป็นที่พอใจเพราะว่าความพอใจของแต่ละคนเนี่ยหลายรูปแบบค่ะไปเล่นกอล์ฟไม่ต้องปลูกต้นไม้ดอกไม้ขวนขวายหรือเปล่าสนามก็ต้องสวยเดือดร้อนไหมคะ
1: ไม่เห็นว่าเดือดร้อน
0: แต่ความจริงเดือดร้อนหรือเปล่า
1: ความจริงก็ต้องเหนื่อยยาก
0: ค่ะเพราะความพอใจเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะ
1: อย่างเทวดาที่ท่านมีความประณีตขึ้นเนี่ยเพียงแต่นึกก็ได้แล้วหรือเทวดาที่ละเอียดกว่านั้นมีคนนึกให้อีกอย่างเงี้ยยิ่งเกิดสุขกายสุขใจจนแทบจะไม่เห็นเลยอย่างเงี้ย
0: ไม่ต้องให้ใครนึกค่ะแค่อยากน่ะไม่อยากดีกว่าหรือเปล่า
1: แค่จิตที่คิดอยาก
0: มันเนรมิตค่ะ
1: เพราะมีเทวดาที่ท่านสูงมากที่กุศลวิบากมาก
0: แม้มีทุกอย่างก็ยังมีโลภะเทวดาไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะไปสนุกที่สวนนันทวันธรรมะไม่ผิดค่ะส
1: ุ
0: ขเวทนาไม่มีจบขณะที่พอใจก็ขวนขวายแล้วติดข้องแล้ว
1: และขณะที่พอใจขณะนั้นก็เป็นความขวนขวายของจิตเจตสิกที่เกิดขึ้นมีวิริยะมีอะไร
0: ชั่วขณะแล้วดับแล้วก็พอใจอีกแล้ว
1: ต่อให้มีคนมาเนรมิตให้จัดการให้แต่ขณะที่โลภะเกิดขณะนั้นก็ต้องมีความขนขวายด้วยการทำหน้าที่ของเจตสิกต่าง
0: ๆกุศลธรรมเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมเป็นอกุศลธรรม
2: กับท่านอาจารย์ครับคือสักครู่ท่านอาจารย์กล่าวถึงสุขเวทนาแล้วก็ยังมีความขวนขวายมีความปรารถนามีความต้องการแต่ถ้าจะคิดออกเป็น2 อย่างคือทุกตัวเวทนาเป็นทุกข์กับตัวที่เป็นความต้องการครับอาจารย์เป็นความเร่าร้อนด้วยตัณหาความไม่พอเนี่ยเป็นทุกข์ลักษณะของความทุกข์คือลักษณะของเวทนาเองที่เปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์กับการทุกข์ด้วยการที่ต้องมีการแสวงหาต่างๆครับอาจารย
0: ์
2: ที
0: ่
2: เป็นกิเลสครับ
0: โสมนัสเวทนาเกิดกับจิตอะไร
2: ก็โลภะมูลจิตก็ได้ครับอาจารย
0: ์ก็ได้หมายความว่าถ้าไม่พูดถึงวิบากไม่พูดถึงกิริยาปกติทั่วๆไปใช่ไหมคะกุศลก็ได้ค่ะ
2: หมายถึงว่าความต้องการเนี่ยเป็นเหตุให้ทุกข์เหรอครับอาจารย
0: ์สุขไม่ได้จบหรือจบแล้ว
2: ก็ยังครับ
0: ค่ะอาจารย์ก็หาไปอีกนั่นคือทุกข์ที่หาสุขไปเรื่อย
2: ๆที่มีข้อความว่าตัณหาเนี่ยคือเมื่อเกิดย่อมนำทุกข์มา
0: เพราะว่าถ้าไม่มีตัณหาไม่มีความติดข้องจะทุกข์ไหมธรรมดาทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
2: ยังมีอยู่เพราะสะสมมายังมีครับท่าน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อไรหมด
2: ก็ต้องถึงความเป็นพระอรหันต์ครับ
0: ค่ะก็ต้องมีหนทางคือปัญญาความเห็นถูกค่ะค่อยๆสะสมไปทีละเล็กทีละน้อย
2: คำว่าทุกข์กับทุกขลักษณะนี้คือยังไงครับ
1: ถ้าเราจะพูดถึงความหมายสภาพธรรมะที่เป็นทุกข์ก็คือจิตเจตสิกรูปใช่ไหมฮะซึ่งอาศัยปัจจัยปรุงแต่งเกิดแล้วดับเพราะนั้นที่จิตเจตสิกรูปนั่นแหละมีลักษณะที่ต้องเกิดระดับก็เป็นทุกขลักษณะคือทนอยู่ไม่ได้ต้องดับไปหรือถ้าจะมองในมุมที่ว่าไม่เที่ยงก็ได้สุไม่เที่ยงนะหรือว่าโดยที่ไม่มีใครบังคับบัญชาเพราะอาศัยปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเป็นไปแล้วก็ดับก็เป็นอนัตตาแต่ก็คือสภาพที่ไม่สามารถที่จะยั่งยืนอยู่บีบคั้นเกิดแล้วดับคือตัวสภาพธรรมะเขามีลักษณะเป็นอย่างนั้นเองใช่ไหมฮะท่านจึงแสดงลักษณะ3ออกมาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา
2: หมายความว่าการรู้ในลักษณะของจิตเจตสิกรูปที่เป็นทุกข์หรือว่าสังขารทุกข์เนี่ยลักษณะคือทุกข์หรือว่าไม่เที่ยงอนัตตาเนี่ยคือจะปรากฏใช่ไหมครับโดยการรู้ตัวทุกข์เนี่ยครับ
1: ครับเพราะว่าคือตัวทุกข์ก็คือสภาพธรรมะที่เกิดดับนะฮะตอนนี้สภาพธรรมะที่เกิดดับและปรากฏให้รู้ได้ก็เป็นความจริงที่ให้รู้ได้ก็เป็นทุกขสัจจะเป็นความจริงที่ปรากฏให้รู้แล้วเป็นความจริงนั้นที่ปรากฏให้รู้อยู่ขณะนี้ฮะสีบ้างเห็นบ้างคิดบ้างได้ยินบ้างอะไรก็แล้วแต่นะฮะเป็นสภาพที่เกิดแล้วดับแล้วปรากฏให้รู้ก็เป็นความจริงที่ควรรู้ก็คือทุกขสัจเมื่อรู้เนี่ยก็แล้วแต่ระดับของปัญญาจะรู้แค่ไหนระดับของปัญญาเนี่ยฮะจะรู้ถึงขั้น ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยก็จะต้องสูงกว่าปัญญาที่เริ่มรู้ว่าเป็นของจริงอย่างหนึ่งนะฮะเป็นธรรมะเพราะนั้นปัญญาก็ต้องต่างระดับกันด้วยที่จะรู้ในความเป็นทุกข์ไม่เที่ยงหรือเป็นอนัตตาเนี่ยฮะก็ต้องเป็นปัญญาที่มากกว่าปัญญาที่เพียงรู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงจริง
2: กราบเรียนถามท่านอาจารย์ครับก็มีเมื่อสักครู่สนทนากับอาจารย์โนว่าการรู้เข้าใจอย่างเช่นสิ่งที่ปรากฏทางตาต่างๆก็รู้ว่าเนี่ยเป็นทุกข์
0: เพียงเข้าใจเรื่องราวของเห็นว่าเห็นในขณะนี้เกิดแล้วก็ดับ
2: ขณะนี้ก็กำลังเห็นนะคะท่านอาจารย
0: ์กำลังเห็นแต่ไม่ได้เห็นการเกิดดับ
2: ครับ
0: แต่ว่าเริ่มเข้าใจเรื่องราวของเห็นว่าเห็นขณะนี้ซึ่งเหมือนไม่ดับเลยเนี่ยความจริงเห็นเกิดแล้วดับเห็นทุกข์ก็ยังค่ะ
2: เริ่มเข้าใจครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะแค่เข้าใจเรื่องราวของทุกข์แต่ไม่ได้เห็นทุกข์ไม่เห็นการเกิดดับ
2: หมายถึงว่าลักษณะต้องปรากฏก่อนหรือเปล่าครับท่านอาจารย์จึงจะเห็นทุกขลักษณะถึงลักษณะของเขา
0: แน่นอนค่ะไตรลักษณะของสภาพธรรมะทุกอย่างที่เกิดนะคะอนิจจังไม่เที่ยงสภาพธรรมะที่ไม่เที่ยงเนี่ยค่ะเป็นทุกข์แล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้อนิจจังทุกขังอนัตตาสามัญญาลักษณะของสภาพธรรมะทั้งหมดที่เกิดต้องเป็นอย่างนี้ค่ะ
3: ในเรื่องของที่ว่าทุกข์นะฮะวันนี้พูดในเรื่องของทุกข์แล้วก็ได้แสดงว่าที่เราแสวงหาความสุขในชีวิตประจำวันเนี่ยก็คือกำลังแสวงหาความทุกข์ท่านอาจารย์ครับแม้จะได้ฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยแต่ในชีวิตประจำวันเนี่ยความเป็นจริงเนี่ยเราก็ยังแสวงหาความสุขเพื่อให้มีความสุขในชีวิตประจำวันแสวงหาในทุกๆวันเลยแล้วเราฟังเรื่องของทุกข์เรื่องว่าแสวงหาความสุขและเป็นทุกข์เนี่ยเราฟังไปทำไมฮะ
0: ฟังความจริงต้องไตร่ตรองค่ะเราคิดอย่างหนึ่งแต่ว่าความจริงเป็นอย่างที่เราคิดหรือว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งสุขเกิดขึ้นระดับไหมคะ
3: ดับครับ
0: แสวงหาไปเรื่อย
3: ๆก็เป็นความจริงที่ยังต้องแสวงหาไปเรื่อย
0: เพราะไม่รู
3: ้เพราะไม่รู้จึงแสวงหาไปเรื่อย
0: เกิดแล้วดับดีไหมคะ
3: ไม่ดีแน่ฮะ
0: ครับตอบว่าไม่ดีนะคะ
3: ครับ
0: แน่นอน
3: ไม่ดีแต่ก็ยังแสวงหา
0: ค่ะเพราะฉะนั้นปัญญาไม่พอที่จะรู้ว่าไม่ดีแน่ๆค่ะรู้นิดเดียวว่าไม่ดีแค่นั้นเองแต่ถ้ารู้แน่นอนว่าไม่ดีด้วยปัญญาที่รู้จริงๆจะต่างกันความรู้ต่างขั้นค่ะ
3: งั้นที่ฟังอยู่เนี่ยคือปัญญายังรู้ไม่พอความจริง
0: แน่นอนค่ะพอก็คือเป็นพระอรหันต
3: ์งั้นเมื่อปัญญายังไม่พอก็ยิ่งต้องแสวงหาความสุขโดยที่ไม่รู้ว่าเป็น
0: แสวงหาความจริงหรือความสุข
3: จนกว่าเมื่อได้ฟังธรรมะมีความเข้าใจมีปัญญามากขึ้น
0: ถูกต้อง
3: ที่รู้ความจริง
0: ถูกต้องค่ะ
3: ตามนั้นจึงไม่แสวงหาความสุขที่จริงๆแล้วคือความ
0: พระอรหันต์ไม่แสวงหาแน
2: ่ก็กล่าวถึงเรื่องของความทุกข์ก็ระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมครับก็มีความสุขด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อความในอุทานนะครับซึ่งพระพิพากษ์หลังพงทรงตัดสรู้แล้วหลังตัดสรู้เนี่ยพงก็กล่าวอุทานนะครับว่าวิเวกเป็นสุขของผู้ยินดีมีธรรมอันสดับแล้วพิจารณาเห็นอยู่ความไม่เบียดเบียนคือความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขในโลกความเป็นผู้มีราคะไปปาดแล้วคือความก้าวล่วงซึ่งกามทั้งหลายเสียได้เป็นสุขในโลกความนำออกซึ่งอัสมิมานะเสียได้นี้แลเป็นสุขอย่างยิ่งก็ขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์นะครับซึ่งวิเวกในที่นี้อรรถกถากล่าวว่าเป็นพระนิพพานนะครับเป็นสุขของผู้ยินดีครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะถ้ายังแสวงหาสุขอื่นยินดีในนิพพานหรือเปล่า
2: ก็นิพพานยังไม่รู้จักครับท่านอาจารย
0: ์เพราะฉะนั้นก็แสวงหาความสุขอื่นไปเพราะไม่รู้จักนิพพาน
2: และที่ว่านิพพานเนี่ยเป็นสุขคือยังไงครับท่านอาจารย์
0: ก็ต้องรู้จักนิพพานสิคะถ้าไม่รู้จักนิพพานจะรู้ได้ยังไงว่านิพพานเป็นสุข
2: ก็คิดว่าคงต้องต่างกับทุกข์แน่ๆครับตรงกันข้ามกันครับท่านอาจารย
0: ์ธาตุที่ไม่เกิดจะนำความเดือดร้อนมาให้ได้ไหม
2: ก็ไม่ได้ครับที่กล่าวคือไม่ใช่สังขารทุกข์แต่ว่าคือเป็นธรรมะที่ตรงกันข้ามหรือว่า
0: เพียงคิดง่ายๆนะคะทุกทั้งหลายมาจากการเกิดขึ้นถูกต้องหรือเปล่าถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยทุกจะมีได้ไหม
2: ก็มีไม่ได้
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสงบอย่างยิ่งคือไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ต้องคิดนึกไม่ต้องเป็นทุกข์ใดๆเลย
2: แล้วที่ว่ามีธรรมอันสดับแล้วพิจารณาเห็นอยู่ครับท่านอาจารย์
0: ค่ะเวลานี้เห็นเกิด

0: เห็นหรือยังสดับแล้วแล้วก็สดับว่าขณะนี้เห็นเกิดดับพิจารณาหรือเปล่าเข้าใจขึ้นหรือเปล่าแล้วก็เกิดดับจริงๆหรือเปล่า
1: ก็ต้องเป็นปัญญาความเข้าใจตามลำดับ
0: ค่ะถูกต้องค่ะ
1: แล้วก็ความไม่เบียดเบียนคือความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขในโลกครับ
0: ค่ะเบียดเบียนเข้าเพราะอะไรคะ
1: เพราะยังมีอกุศลอยู
0: ่ถ้าเป็นสุขแล้วจะเบียดเบียนไหมคะ
1: ก็ไม่ครับค่ะแล้วก็ความเป็นผู้มีราคะไปปาดแล้วคือความก้าวล่วงซึ่งกามทั้งหลายเสียได้เป็นสุขในโลกครับ
0: ถ้าตราบใดที่ทุกสิ่งทุกอย่างยังเป็นที่ยินดีก็ต้องการแม้ว่าเกิดดับก็ยังยินดีพระโสดาบันนะคะประจักษ์การเกิดดับก็ยังยินดีเพราะฉะนั้นถ้าหมดความยินดีก็เป็นสุขในโลก
1: ครับเพราะว่าท่านขยายว่าในตรงนี้คือท่านมุ่งหมายถึงพระอนาคามีบุคคลนะท่าน
0: ก็ในเรื่องของกามเฉพาะกามอย่างเดียวแต่กามรวมความหมายอื่นด้วยนะคะ
1: อย่างเช่นขณะนี้ท่านอาจารย์ก็รู้สึกว่าจะเป็นความยังมีความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัส
0: ปุถุชนแน่นอนพระโสดาบันแน่นอนพระสกทาคามีก็มีแต่พระอนาคามีไม่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแต่ยังมีความยินดีในภพในความเป็นก็ยังไม่หมดความยินดี
1: ท่านอาจารย์ครับอย่างเช่นทานอาหารอร่อยอร่อยเนี่ยก็รู้ว่าเป็นสุขแต่ว่าถ้าไม่ยินดีในอาหารอร่อยนี่เป็นสุขยังไงครับท่านอาจารย
0: ์ทำได้หรือเปล่าคะฉันแล้วก็ยังมีสุขเวทนาแต่ไม่ติดข้องค่ะไม่ใช่ว่าจะไม่ให้สุขเวทนาเกิดพระอรหันต์ก็ยังมีโสมนัสเวทนาจะไม่ให้โสมนัสเวทนาเกิดเมื่อมีเหตุที่จะเกิดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะก็มีความเข้าใจที่มั่นคงเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยที่ทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นคือตามปัจจัยที่ทำให้เป็นอย่างนั้น
2: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่822ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2556
3: กราบเรียนท่านอาจารย์อย่างภัยนะครับท่านอาจารย์ครับในพระไตรปิฎกนะท่านกล่าวไว้กว้างขวางมากมายภัยคือการเกิดแก่เจ็บตายก็มีภัยคือน้ำท่วมไฟไหม้โจรอะไรก็มีเนี่ยนะครับท่านอาจารย์ครับหรือว่าท่านก็กล่าวลงไปจนลึกซึ้งก็มีก็อยากกราบเรียนท่านอาจารย์เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับว่าความเข้าใจเบื้องต้นที่แท้จริงที่จะเป็นพื้นฐานในเรื่องของภัยเนี่ยคืออย่างไรครับ
0: ขอเชิญคุณนิรันดร์ร่วมสนทนาด้วยเมื่อวานนี้คุณนิรันดร์ไปหยอดตาให้เพื่อนอีกหรือเปล่า
4: เขาผ่าตัดตาคุณต้อนะฮะแล้วก็ตอนนี้หายแล้วฮะ
0: ไม่ต้องไปอีกแล้วใช่ไหม
4: ไม่ต้องไปแล้ว
0: เพราะฉะนั้นการที่จะพูดถึงภัยเนี่ยถ้าไม่เกิดขึ้นก็จะไม่เห็นในขณะนั้นเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งพยายามจะไปจำไว้ว่ามีเท่าไหร่กี่ข้อแต่ถ้าในขณะนั้นนะคะสามารถที่จะเห็นความต่างของกุศลและอกุศลกำลังหยอดตาเขาขณะนั้นเป็นกุศลแต่น้อยมากเพราะยังมีความรำคาญใจอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะว่าก็เป็นกุศลก็ดีนะคะทำไมต้องให้อกุศลมาผัวพันนี่ยังไม่ต้องพูดถึงภัยเลยแต่หมายความว่าเริ่มมีความเข้าใจความต่างของขณะที่เป็นกุศลกับขณะที่เป็นอกุศลคุณนิรันดร์คงไม่อยากจะมีใจที่ต้องคิดว่าแหมเราลำบากเหลือเกินใช่ไหมคะไม่อยากจะให้มีขณะนั้นแต่ก็เกิดขึ้นทำความลำบากเพิ่มขึ้นอีกทั้งที่ขณะนั้นนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะจะไปหยอดตาเขาก็ต้องมีการกระทำจะเดินไปจะหยิบจะทำอะไรหลายอย่างทั้งหมดนั่นก็เป็นกุศลเป็นสิ่งที่ทุกคนชื่นชมนะคะแล้วก็ไม่นำโทษภัยใดๆมาให้เลยทั้งสิ้นแต่ก็ลืมว่าขณะที่จะไปหยอดตาเขาเนี่ยทำไมเป็นอกุศลทำไมไม่ปราบปลื้มตั้งแต่ต้นที่ว่ามีจิตใจที่ผ่องใสมีโอกาสที่จะช่วยคนซึ่งเขาช่วยตัวเองไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีใครจะช่วยเขาเพราะฉะนั้นแต่ละก้าวหรือแต่ละการกระทำที่ทำเนี่ยทำด้วยจิตที่เบิกบานผ่องใสที่มีโอกาสได้ทำกุศลแทนที่จะไปเสียเวลากุศลนิดเดียวและก็อกุศลก็

0: กุศลจิตเกิดคุณนิรันดร์รู้ว่าเป็นภัยเปลี่ยนจากอกุศลเป็นกุศลได้ด้วยกำลังของปัญญาเพราะฉะนั้นใครตาบอดคนต่อไปหรือว่าคุณนิรันดร์จะได้ไปช่วยใครอีกก็ตามแต่นะคะเริ่มตั้งแต่คิดดีที่จะเป็นมิตรและก็ที่จะทำให้เขาสบายขึ้นและการกระทำทั้งหมดก็เป็นไปด้วยกุศลจิตซึ่งเบิกบานจะเป็นประโยชน์กว่าไหมคะ
1: เป็นประโยชน์กว่า
0: ค่ะขึ้นอยู่กับความเข้าใจแต่ขณะนั้นไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นอกุศลก็กลุ่มรุมทำให้เห็นว่าเป็นเรื่องที่ลำบากลำบนแต่ลำบากยังไงคะไปได้น่ะใช่ไหมคะไปได้เนี่ยเรียกว่าลำบากเลยถ้าลำบากจริงๆไปไม่ได้แน่ๆแต่ไปได้นี่ไม่ลำบากเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดถึงความลำบากของเราเองแต่คิดถึงว่าเราได้มีโอกาสทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นเพราะฉะนั้นก็ผ่องใสตั้งแต่เริ่มคิดนะคะและกุศลจิตก็เพิ่มขึ้นภัยก็จะไม่มารบกวนคือขณะนั้นจิตใจก็จะไม่ขุ่นเคืองไม่เดือดร้อน
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์บอกว่าก่อนตายควรที่จะทำความดีไม่ควรทำความชั่วการที่จะทำความดีเนี่ยมันก็ต้องเสียสละความสุขของตนเองเนี่ยเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นก็เป็นความลำบาก
0: ต้องเข้าใจจริงๆประการแรกก็คือว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะมิฉะนั้นการกระทำทั้งหมดนี่ค่ะจะมุ่งหวังเพื่อเรามีความเป็นเราซึ่งก็จะทำให้ไม่เข้าใจตามความเป็นจริงว่าแท้ที่จริงแล้วนี่นะคะตราบใดที่ยังเป็นเราอยู่เนี่ยก็ยังเป็นเหตุที่จะทำให้อกุศลทั้งหลายเกิดได้มากแต่ถ้าหมดความเป็นเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องกุศลทั้งหลายก็เจริญขึ้นได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นบารมีเพราะฉะนั้นเราก็จะทำเพื่อตัวเราหมายความว่ามีตนเองเพื่อตนเองแต่ว่าตามความเป็นจริงและธรรมะเป็นอย่างนั้นก็จะต้องเข้าใจตามความเป็นจริงว่าไม่มีเราอกุศลก็เป็นธรรมะกุศลก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นอกุศลเมื่อเป็นธรรมะฝ่ายไม่ดีผลคืออะไรและถ้าเมื่อเป็นกุศลนะคะผลก็ต้องต่างกันความเข้าใจทั้งหมดจะทำให้กุศลทั้งหลายเจริญขึ้นแม้แต่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เป็นสิ่งที่ดีนะคะอนุเคราะห์คนอื่นก็ไม่ได้ทำด้วยความเดือดร้อนใจด้วยความรำคาญใจด้วยการคิดว่าเราลำบากหรือว่าไม่ได้ทำด้วยเพราะเราอยากสบายเราอยากมีความสุขเราอยากได้ผลเราจึงทำก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ต้องเป็นปัญญาจริงๆเพราะฉะนั้นก็จะเห็นภัยละเอียดขึ้นนะคะโลภะโทสะโมหะอกุศลทั้งหลายเป็นภัย
1: แต่ถ้าเข้าใจก็จะเกิดปิติที่ว่ามีโอกาสที่จะได้ทำความดี
0: แน่นอนค่ะหาโอกาสต่อไปหรือว่าเมื่อมีโอกาสก็ไม่เว้นเลยนะคะที่จะกระทำกุศลนั้นๆเพราะเหตุว่าถ้าไม่ทำก็คือเป็นอกุศลคนแก่เดือดร้อนนะคะลำบากเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นภัยละมาจากไหนมาจากการเกิดกว่าจะรู้จริงๆว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยนะคะภัยทั้งหลายก็ไม่มีแต่กว่าปัญญาจะเข้าใจถึงอย่างนั้นก็ต้องค่อยๆฟังและค่อยๆเข้าใจและความเข้าใจก็คือในขณะนี้ที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดกำลังปรากฏทุกคนเนี่ยต้องโกรธแน่ๆน้อยหรือมากใช่ไหมคะที่จะไม่โกรธเลยเนี่ยเป็นไปได้หรือแต่มีใครบ้างที่จะรู้ว่าขณะนั้นเป็นภัยกำลังโกรธเนี่ยค่ะเป็นภัยและก็ไม่ได้ทำร้ายคนอื่นด้วยโกรธใครก็ไม่รู้เขาสบายดีนะคะแต่ว่าตัวเองขณะที่โกรธเนี่ยมีภัยเกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงก็เป็นความจริงถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจนะคะสิ่งที่มีจริงในขณะนั้นจนกระทั่งแม้แต่เห็นขณะนี้เป็นภัยหรือเปล่านี่ก็คือปัญญาที่ค่อยๆละเอียดขึ้นเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยแล้วก็นำมาซึ่งความไม่รู้และการยึดถือเรื่องราวต่างๆในสิ่งที่ปรากฏทุกทับถมซับซ้อนเพิ่มขึ้นมากมายก็มาจากเห็นมาจากได้ยินซึ่งก็ทั้งหมดก็มาจากการเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายแล้วก็เกิดอีกแก่อีกเจ็บอีกตายอีกแต่ก็อกุศลก็สะสมไปตลอดทุกชาติไปน่ากลัวไหมคะภัยนี้
2: ถ้าจะคะติดข้องในรสอาหารหรือว่าในสิ่งสวยๆงามๆในเสียงที่เพราะในกลิ่นที่ดีแล้วก็เพื่อที่จะลืมในตรงนี้ก็น่าจะเป็นภัยที่ชัดเจนก็จะขอคำนาท่านอาจารย์
0: ค่ะทุกคำที่ได้ยินนะคะไม่ได้หมายความว่าปัญญาสามารถที่จะรู้จริงอย่างนั้นอย่างที่ผู้ที่ได้ตรัสรู้แล้วและทรงแสดงแล้วเช่นภัยทั้งหมดเนี่ยมาจากการเกิด ถึงแม้จะได้ฟังอีก100 ครั้ง 1,000 ครั้ง

0: คะก็ยังไม่เห็นภัยของการเกิดแม้แต่ที่ได้ยินว่าเมื่อวานนี้ค่ะทำอะไรบ้างสำคัญไหมรับประทานอาหารอร่อยนะคะแล้วก็สนทนากันเรื่องนั้นเรื่องนี้เพลิดเพลินมากเลยหรืออาจจะไปเที่ยวที่ไหนสนุกสนานมากแต่วันนี้สิ่งต่างๆเหล่านั้นอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นตามความเป็นจริงนะคะแม้แต่คำที่ว่าเดี๋ยวนี้เองค่ะก็จะเป็นอดีตหรือว่าเป็นเมื่อวานนี้สำหรับพรุ่งนี้แล้วแสดงเห็นว่าไม่มีอะไรเหลือเลยฟังไม่ได้หมายความว่าให้เข้าใจอย่างนี้อย่างมั่นคงที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะในขณะนี้นะคะแต่ฟังเพื่อสะสมความเข้าใจอันนี้ค่ะจนกว่ามีกำลังเมื่อไหร่ก็จะเกิดเป็นความเข้าใจของตัวเองในขณะนั้นว่าถ้ากำลังติดข้องสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะอย่างบางคนชอบดูละครฟังเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่ขณะนั้นที่สะสมมาแล้วเพียงแค่ได้ยินกำลังเพลิดเพลินก็ยังรู้ว่าเพื่อลืมชั่วคราวจริงๆชั่วขณะที่ความรู้สึกเป็นสุขนั้นเกิดขึ้นแต่ความรู้สึกนั้นก็ไม่ได้ยั่งยืนเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ไหนอยู่ในป่ามีธรรมชาติสวยงามอยู่ที่ไหนก็ตามโรงหนังโรงละครหรือจะอยู่ที่ร้านอาหารที่ไหนที่อากาศดีๆหรืออะไรก็ตามแต่นะคะทั้งหมดนี่ค่ะแล้วอยู่ไหนทั้งหมดก็หมดไปหมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยถึงฟังแล้วเข้าใจนิดหนึ่งหรือว่าเข้าใจแต่ยังไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเหตุว่าต้องไม่ลืมว่านะคะความเข้าใจจริงๆต้องมาจากการเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏทั้งหมดนี่ค่ะเพื่อค่อยๆให้จิตให้วิตกะเจตสิกไม่ไปสู่เรื่องอื่นแต่ว่าให้รู้ความจริงว่าความจริงในขณะนี้ที่จริงที่สุดคือสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ใช่สิ่งอื่นสิ่งอื่นไม่ได้ปรากฏเลยและสิ่งนี้ก็ปรากฏชั่วคราวแล้วก็ดับไปแล้วแล้วก็มีสิ่งอื่นปรากฏคือฟังจนกระทั่งเป็นความเข้าใจที่มั่นคงแล้วก็เมื่อถึงกาละที่สมบูรณ์นะคะสังขารขันจากการได้ฟังบ่อยๆก็จะทำให้สามารถเริ่มเห็นจริงตามที่ได้ฟังทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งสามารถเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏในความเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงเพียงชั่วคราวแล้วก็หมดไป
1: ท่านอาจารย์ก็กล่าวเสมอว่ายังเห็นเนี่ยสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้แล้วก็ดับมาไม่กลับอีกเลยในสังสารวัฏแล้วก็หายไปหมดจริงๆหรือว่าเสียงก็เหมือนกันจิตได้ยินก็รู้เสียงแล้วจะติดข้องหรือจะอะไรก็แล้วแต่การสะสมแต่ถ้าเสียงขนาดนี้ทำให้เข้าใจพระธรรมเนี่ยก็สะสมความเข้าใจแล้วก็เพื่อที่ได้ฟังอีกเนี่ยในตรงนี้นี่ท่านอาจารย์ก็ย้ำทุกครั้งเรียกว่าสัปดาห์ละหลายหลายครั้งเนี่ยว่าก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากสิ่งที่เพียงปรากฏแล้วก็หมดไปผู้ฟังถ้าเข้าใจเช่นนี้ก็จะเข้าไปแล้วก็เหมือนกับว่าจดเยื่อในกระดูกก็จะสามารถเห็นความไม่มีตัวตนว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏแต่ละทางแต่ละทางเนี่ยในตรงนี้นี่ก็จะทำให้ปัญญาก็จะเจริญขึ้นตามที่ได้ฟังเข้าใจ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นกว่าจะหมดการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นการรู้จริงๆในสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งอาศัยการฟังปริยัติฟังพระพุทธพจน์แล้วก็มีความเข้าใจมั่นคงจนกระทั่งเป็นสัจจญาณกว่าจะค่อยๆเข้าใจกว่าจะค่อยๆถึงสติสัมปชัญญะสติปัฏฐานกว่าจะถึงการประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะจนไม่มีความสงสัยใดๆเลยในทุกขณะที่สภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดปรากฏละวิจิกิจฉานุสัยเพราะว่าปัญญาสามารถที่จะเข้าใจได้แล้วก็ละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนก็ละสักกายทิฏฐิความเห็นที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเที่ยงแล้วก็เป็นตัวตนเพราะฉะนั้นความเห็นผิดใดๆก็เกิดขึ้นอีกไม่ได้เลยจากปัญญาจริงๆไม่ใช่ไปหลงคิดว่าเราเข้าใจแล้วแล้วก็เราละแล้วแล้วก็เรารู้แล้วนั่นคือไม่ใช่หนทางค่ะเพราะเหตุว่าอริยสัจธรรมทั้ง4ลึกซึ้งทั้ง4แม้แต่ขณะที่กำลังฟังเนี่ยที่กำลังค่อยๆเข้าใจขึ้นเนี่ยจากวาจาสัจจะการได้ฟังคำจริงก็จะไปสู่ญาณสัจจะปัญญาที่รู้ความจริงนั้นแล้วก็จะไปถึงมรรคสัจจะต้องตามลำดับจริงๆค่ะเป็นเรื่องของการอบรมของขันธ์ของธาตุของธรรมะซึ่งไม่ใช่เราก็เป็นเรื่องที่ว่ารู้ตัวเองนะคะปัญญาแล้วก็ต้องไม่ใช่คนอื่นบอกแต่ต้องรู้ตัวเอง
2: จรัญพรซึ่งเมื่อก่อนยังไม่เคยฟังพระธรรมก็ไม่รู้ว่า สิ่งที่อาตมาได้ทำมานั้นเป็นภัยจริงๆอย่างเช่นมีโยมมายกมือไหว้เพราะอะไรไม่ได้พิจารณาแต่จริงๆแล้วที่ญาติโยมยกมือไหว้นั้นก็เพราะโดยความคิดว่าเป็นพระภิกษุมีศีลแต่ในขณะนั้นไม่ได้ตำหนิตัวเองว่าไม่มีศีลแต่มีความยินดีโดยโลภะว่าคนเดินยกมือไหว้เราในขณะนั้นแต่ไม่รู้ว่าเป็นภัยก็ขอให้อาจารย์ช่วยเพื่อจะเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติว่าในขณะที่มีคนยกมือไหว้เนี่ยจะสังรวมสังวรในลักษณะอย่างไรครับฉะนั้น
0: คนอื่นกราบไหว้ต้องกราบไหว้ในคุณความดีในการที่พระคุณเจ้าสามารถที่จะสละอาคารบ้านเรือนบวชเป็นบรรพชิตแต่ว่าถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยก็กราบไหว้เพียงผ้ากาสาวพัสในฐานะที่ระลึกถึงพระภิกษุในครั้งอดีตเช่นท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะและผู้ที่ได้เจริญในคุณธรรมเพราะฉะนั้นหน้าที่ที่จะทำให้พระคุณเจ้าได้สมกับที่คนอื่นกราบไหว้ก็คือว่าศึกษาพระวินัยประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยแล้วก็ศึกษาพระธรรมด้วยและประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมด้วยใช่ค่ะ
2: ได้แนวปฏิบัติในการที่เห็นคนยกมือไหว้นั้นอยากจะคำว่าสำรวมในขณะนั้นต้องสำรวมในลักษณะยังไง
0: ต้องเป็นความเข้าใจเท่านั้นเจ้าค่ะไม่ใช่มีตัวเราจะไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้แต่ถ้ามีความเข้าใจความเข้าใจก็จะทำให้กายวาจาเป็นไปตามความเข้าใจเจ้าค
2: ่
0: ะ
2: เล่คำว่าพระคุณเจ้าหมายความว่าอะไรพระพุทธพจน์ของพระพุทธมีพระพาเจ้าตรัสแสดงว่ามีแต่ทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกเท่านั้นที่ดับไปสิ่งอื่นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดสิ่งอื่นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่สิ่งอื่นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปขอเจริญพร
0: ไม่มีคนธรรมดาคนไหนจะเรียกคนธรรมดาคนไหนว่าพระคุณเจ้าแต่ต้องเป็นผู้ที่เป็นเพศบรรพชิตเพราะฉะนั้นแม้แต่ที่ว่าพระคุณเจ้ากล่าวเมื่อกี้นี้ว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ที่ดับไปก็ควรค่าแก่การกราบไหว้เพราะว่าเป็นความเห็นที่ถูกต้องเจ้าค่ะ
2: เจริญพรอนุโมทนา
3: อาจารย์คำปั่นครับเมื่อสักครู่เนี่ยท่านอาจารย์ก็กล่าวถึงภัยนะฮะจากการเกิดซึ่งก็เห็นยากนะครับซึ่งคนทั่วไปเนี่ยเขาจะอาจจะเห็นภัยบางอย่างว่าเป็นภัยจริงๆนะครับแต่ยากที่จะเห็นว่าความเกิดแก่เจ็บตายหรืออะไรเนี่ยเป็นภัยที่ก็จะช่วยกันไม่ได้เลยนะครับก็เป็นเรียกว่าภัยเฉพาะแต่ละบุคคลไปว่าใครจะเกิดใครจะเจ็บใครจะตายก็อยากจะเรียนอาจารย์คำปั่นนะฮะได้ร่วมสนทนาตรงนี้ด้วยนะครับในเรื่องของภัยที่ช่วยกันไม่ได้ภัยเนี่ยช่วยกันได้ไหมช่วยกันได้หรือช่วยกันไม่ได้อย่างไร
4: ครับได้ฟังเรื่องภัยนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยที่มีอยู่ทุกขณะก็คืออกุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออวิชชาความไม่รู้นี่นะครับก็เคยได้ฟังท่านอาจารย์กล่าวนะครับว่าจะกลัวภัยที่นานๆจะมีสักครั้งหนึ่งหรือจะกลัวภัยที่มีอยู่ทุกขณะคืออวิชชาความไม่รู้นะครับนี่ก็เป็นข้อความที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวเตือนไว้นี่ก็เป็นเครื่องเตือนที่ดีอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับภัยนี่นะครับก็มีมากมายหลากหลายโดยนัยยะต่างๆสำหรับผู้ที่ไม่เข้าใจความจริงก็จะมีความเห็นว่าภัยที่เกิดจากไฟไหม้น้ำท่วมภัยที่เกิดจากโจรผู้ร้ายทำให้มารดากับบุตรพลัดพรากจากกันไม่ได้ทำให้ได้พบกันอีกก็กล่าวว่าเป็นภัยแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับว่าภัยเหล่านี้นะครับคือไฟไหม้น้ำท่วมหรือว่าภัยที่เกิดจากโจรบางครั้งบางคราวมารดากับบุตรยังมีโอกาสได้พบกันได้นอกจากนั้นนะครับพระองค์ก็ยังทรงแสดงต่อไปนะครับว่าแต่มีภัยอยู่3ภัยที่ผู้ที่เป็นมารดากับบุตรไม่สามารถเป็นที่ป้องกันไม่สามารถเป็นที่ต้านทานให้แก่กันและกันได้ พระองค์ก็ทรงแสดงภัย3อย่างก็คือ

0: ชราภัยพยาธิภัยแล้วก็มรณภัยถ้าลูกเจ็บป่วยมารดาจะเจ็บแทนลูกก็ไม่ได้เป็นเครื่องป้องกันให้แก่กันและกันไม่ได้เวลาที่ถึงความแก่จะแก่แทนกันก็ไม่ได้ป้องกันให้แก่กันและกันไม่ได้และในที่สุดนะครับความตายเกิดขึ้นก็ไม่สามารถที่จะเป็นเครื่องป้องกันต้านทานซึ่งกันและกันได้เป็นภัยที่ทำให้มารดากับบุตรไม่สามารถที่จะป้องกันให้แก่กันและกันได้เลยนะครับภาษาบาลีแล้วก็พระธรรมที่พระองค์ตรัสไว้นะครับเรียกว่าอมาตาปุตติกภัยก็คือเป็นภัยที่มารดากับบุตรไม่สามารถป้องกันให้แก่กันและกันได้นะครับนอกจากนั้นนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงข้อความต่อไปนะครับว่ามีหนทางที่จะทำให้พ้นจากภัยที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนะครับทั้งภัยที่เกิดจากไฟภัยที่เกิดจากน้ำภัยที่เกิดจากโจรและพ้นจากภัยคือความแก่ความเจ็บความตายซึ่งมาจากการเกิดมีหนทางพระองค์ก็ทรงแสดงหนทางก็คือการอบรมเจริญปัญญาซึ่งก็คือแสดงหนทางที่ถูกต้องที่จะเป็นไปเพื่อพ้นจากภัยทั้งภัยภายนอกและภัยภายในคือกิเลสด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็กำลังศึกษาพระธรรมศึกษาหนทางที่จะเป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของปัญญาเป็นไปเพื่อที่จะดับภัยจริงๆซึ่งก็ต้องเริ่มสะสมปัญญาไปทีละเล็กทีละน้อยจริงๆครับ
1: การที่จะต้องดำรงชีพก็ต้องมีความยินดีพอใจครับท่านอาจารย์เป็นความยินดีพอใจในการที่จะแสวงหาต่างๆเนี่ยเป็นภัยในฐานะของคฤหัสถ์นะครับจะเข้าใจยังไงครับ
2: ค่ะความจริงต้องเป็นความจริงนะคะใครจะรู้หรือไม่รู้ก็เปลี่ยนความจริงนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นความจริงก็คือว่าสิ่งที่ไม่ดีทำร้ายจิตใจโดยที่ไม่ต้องมีอาวุธแต่ก็ทำร้ายแล้วนะคะเห็นยากตามลำดับเช่นโทสะเนี่ยค่ะใครๆก็เห็นแต่ว่าโลภะกับโมหะเนี่ยยากที่จะเห็นได้เพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยพระธรรมที่ทรงแสดงนะคะพิจารณาไตรตรองถึงความจริงนั้นเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีความติดข้องใดๆเลยทั้งสิ้นโทสะจะเกิดไหมคะจะร้องไห้ไหม
3: ไม่ร้อง
2: ก็จะเสียใจไหม
3: ก็ไม่เสียใจ
2: ค่ะใครจะตายตั้งทั่วเมืองแต่เราไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้นน้ำตาสักหยดก็ไม่มีใช่ไหมคะนี่ก็แสดงเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยก็มาจากโลภะความติดข้องความต้องการและถ้ามีการเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเนี่ยจะติดข้องไหมในสิ่งที่เพียงเกิดเพราะมีปัจจัยไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครว่าอยากให้เกิดก็เกิดไม่อยากให้เกิดก็ไม่เกิดไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะแต่เมื่อมีเหตุปัจจัยสิ่งนั้นก็ต้องเกิดแต่ไม่รู้ด้วยเหตุนี้การที่พระผู้มีพระภาคสมัยเป็นพระโพธิสัตว์นะคะทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อมีความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงในชีวิตทั้งหมดตามความเป็นจริงจะอยู่ยังไงต่อไปทำไมในเมื่อไม่ได้เข้าใจสิ่งที่มีจริงเลยและก็หายไปหมดทั้งชาติแต่ละชาติแต่ละชาติก็ไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นจะมีประโยชน์อะไรเมื่อเป็นผู้ที่คล่องอยู่ในปัญญาที่จะรู้ความจริงนะคะจึงได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะตรัสรู้ความจริงของสิ่งซึ่งชาวโลกมองไม่เห็นเช่นถ้าใครก็ตามนะคะแต่งตัวสวยงามมีเพชรนิลจินดามีเครื่องประดับพร้อมหมดมีภัยหรือเปล่าถ้าไม่ทรงแสดงไว้จะรู้ว่ามีไหมคะติดข้องลำบากไหมคะลองคิดจริงว่าถ้าไม่ติดข้องดีกว่าไหมแต่กว่าจะรู้อย่างนี้ได้นะคะก็สะสมอวิชชามามากมายพร้อมด้วยความติดข้องนะคะอาศัยปัญญาทีละเล็กทีละน้อยที่เข้าใจถูกเห็นถูกนะคะกว่าจะทำให้ความไม่รู้ค่อยๆหมดไปและก็ธรรมะที่เป็นทางฝ่ายกุศลเนี่ยก็จะเจริญขึ้นได้เพราะฉะนั้นจึงมีพระธรรมเป็นที่พึ่งนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ก็จะไม่มีใครได้เกิดปัญญาที่จะรู้ว่าแม้ขณะนี้ก็เป็นเพียงสิ่งที่มีจริงเกิดแล้วปรากฏแล้วดับไป
1: งั้นก็ต้องอบรมเพื่อรู้ตามพระผู้มีพระภาค
2: ค่ะหรือจะตายไปโดยไม่รู้ก็ไม่มีใครว่านะคะแต่ก็เป็นภัยนะคะจากความไม่รู้ซึ่งก็ต้องเกิดอีกค่ะที่จะไม่เกิดได้เป็นไปไม่ได้เมื่อมีเหตุที่จะต้องเกิดก็ต้องเกิด และเลือกเกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วจะเลือกให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ได้ทุกอย่างก็เป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยจึงเกิดขึ้นตามปัจจัยนั้นนั้น
3: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุกท่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดขอนแก่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
6: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
5: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
6: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
5: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดขอนแก่นพร้อมผลักดันแผนพัฒนาชลประทานในพื้นที่อำเภอพระยืน7โครงการวงเงิน375ล้านบาทเพิ่มแหล่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกร
7: นายกชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นรับฟังปัญหาภัยแล้งและตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกคลองชลประทานบ้านหินเฮิบศิลาทิพย์พร้อมเปิดเผยว่ารัฐบาลพร้อมผลักดันแผนพัฒนาชลประทานในพื้นที่อำเภอพระยืนรวม7โครงการครอบวงเงินงบประมาณ375ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 6,300 ไร่และช่วยเหลือประชาชนได้ถึง 1,220 ครัวเรือนประกอบด้วยการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ5แห่งโครงการแก้มลิงหนองกุดโคลกและโครงการฝายบ้านหินเฮิบโดยเฉพาะโครงการฝายบ้านหินเฮิบนอกจากนี้เตรียมเร่งรัดงบประมาณ50ล้านบาท

0: ุดลอกตะกอนดินที่ตื้นเขินมานานกว่า30ปีพร้อมสร้างฝายสันหยักและท่อลอดถนนจะเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำได้ถึง 220,000 ลูกบาศก์เมตรช่วยให้ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดช่วงหน้าแล้งอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประชาสัมพันธ์โครงการ THAI Passport ให้แก่บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชยกระดับจังหวัดสู่เมืองแห่งโอกาสในยุคดิจิทัล
2: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ THAI Passportแก่บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขเข้าถึงและพัฒนาทักษะด้าน AI และเทคโนโลยีพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ Generative AI เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมปลอดภัยและมีความรับผิดชอบโดยการส่งเสริม AI Passport ถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรให้สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างต่อเนื่องและสร้างความพร้อมในการทำงานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทั้งนี้การขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลในจังหวัดนครศรีธรรมราชมุ่งให้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสร้างโอกาสลดข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐเพื่อร่วมกันพัฒนานครศรีธรรมราชสู่เมืองแห่งโอกาสและเตรียมความพร้อมประชาชนและบุคลากรสู่อนาคตดิจิทัลเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: รัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นยืนยันว่าจะไม่ปิดกั้นเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ระหว่างการทบทวนนโยบายความมั่นคงของประเทศนายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเปิดเผยว่าญี่ปุ่นจะไม่ปิดกั้นการหารือและการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ระหว่างการทบทวนนโยบายด้านความมั่นคงฉบับสำคัญของประเทศขณะที่กองทัพเรือสหรัฐแสดงท่าทีสนับสนุนแนวทางดังกล่าวโดยระบุว่าญี่ปุ่นมีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์จากการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่แล้วจึงอาจต่อยอดไปสู่การศึกษาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ได้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่นเสนอให้รัฐบาลพิจารณานำเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้อย่างไรก็ตามแผนดังกล่าวถูกคัดค้านจากกลุ่มภาคประชาชนในญี่ปุ่นโดยระบุว่ากฎหมายพื้นฐานด้านพลังงานปรมาณูของญี่ปุ่นกำหนดให้ใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติเท่านั้นปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้มากับสายฝนอีกแล้วนะโอ้ฝนลงเม็ดเรียกว่าต้องผ่านสายฝนมาแต่ว่าไม่ได้ตกหนักนะที่กรุงเทพแถวห้องส่งของวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับใครจะเดินทางมาแถวนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะจะมีฝนลงเม็ดอยู่นะระมัดระวังกันพอดีเลยเนาะไข้หวัดก็ระบาดกันเยอะทั้งโควิด-19ทั้งไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดธรรมดาดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะคุณผู้ฟังนะอย่าประมาทนะกาดอย่าตกนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคาถาในการสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับเราก็เลือกใช้สมุนไพรให้ถูกต้องนะถ้ามีสมุนไพรอยู่ในบ้านเรานะก็ใช้ศึกษาทำความเข้าใจใช้ให้อย่างถูกต้องก็ได้ผลนะครับได้ผลสมุนไพรดีๆหลายๆตัวเลยนะฮะและถ้าหากว่าเราอยากจะใช้สมุนไพรจะซื้อสมุนไพรเนี่ยฝากไว้เลยสำหรับอภัยภูเบศรของเรานะตั้งใจทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งเป็นสมุนไพรเดี่ยวทั้งเป็นตำรับทั้งเป็นเรื่องของดูแลผิวพรรณนะเราทำหลายตัวเลยนะก็เลือกใช้ได้แล้วก็มั่นใจในคุณภาพของอภัยภูเบศรนะทั้งคุณภาพและก็ความปลอดภัยนะครับสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยค่ำคืนนี้เราจะเน้นแพทย์แผนไทยครับคืนวันศุกร์ส่วนใหญ่จะเน้นแพทย์แผนไทยเพราะว่าคืนนี้เนี่ยหมอเอนจอยนะหมอเอนจอยอาจารย์ปิยะนันท์มานะกรูดจากทีมแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านวันนี้มาเป็นวิทยากรนะก็น่าจะมีความรู้ดีๆมาฝากแล้วก็สามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างได้แล้วก็เช่นเคยครับหลังจากที่ทางวิทยากรให้ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้สอบถามพูดคุยโดยตรงเลยนะบางทีอาจจะไม่ได้สะดวกที่จะไปหาหมอนะรายการเราก็เป็นช่องทางหนึ่งครับที่เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพกันก็จะมีทั้งแทบจะมีทั้งทีมแพทย์แผนไทยทีมแพทย์แผนปัจจุบันอาจารย์หมอต่างๆนะสลับสับเปลี่ยนกันมาคืนนี้ย้ำว่าเป็นแพทย์แผนไทยโดยคุณหมอเอนจอยนะครับอาจารย์ปิยะนันท์มานะกรูดซึ่งตอนนี้อาจารย์เอนจอยท่านมารอแล้วด้วยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: โอเคครับเชิญครับคืนนี้มีเรื่องราวอะไรที่เป็นความรู้มาฝากแฟนคลับเราเชิญเลยครับ
4: ค่ะก็ในคืนนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของโรคภูมิแพ้ค่ะซึ่งเชื่อว่าในช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะมีอาการกำเริบกันขึ้นมาเพราะว่าอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนเลยทีเดียว
3: บางคนบอกว่าฝนตั้งเขาฉันก็เริ่มมาแล้วคันยิบคันย่อยอาจจะอาการเริ่มคันจมูกมาแล้ว
4: ช่
3: เอออันนี้ก็มีส่วนใช่ไหมอาจารย
4: ์มีส่วนค่ะมีส่วนโดยส่วนมากเลย
3: โดยส่วนมากเลย
4: ที่เป็นภูมิแพ
3: ้เออเดี๋ยวฟังข้อมูลกันนะภูมิแพ้จากสิ่งแวดล้อมต่างๆโดยเฉพาะยิ่งอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงและยิ่งช่วงหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยบางคนแพ้เลยแพ้อากาศง่ายเลยแล้วก็จะกำเริบด้วยวันนี้ทางอาจารย์เอ็นจอยมีข้อมูลดีๆมาฝากเชิญอาจารย์ว่าต่อเลยครับเชิญครับ
4: ได้ค่ะก็คือเนื่องด้วยสภาพอากาศช่วงนี้นะคะมันค่อนข้างแปรปรวนเลยนะคะส่วนช่วงกลางวันก็คือแดดร้อนมากๆรวมไปถึงพฤติกรรมของเราเนี่ยบางทีออกไปตอนกลางวันแดดร้อนกลับเข้ามาทำงานในห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะร่างกายก็จะเกิดการปรับตัวไม่ทันเนาะซึ่งหลายๆคนนะคะก็จะเกิดอาการแบบเป็นหวัดน้ำมูกไหลภูมิแพ้อากาศนะคะหรือช่วงนี้โควิดก็กลับมานะคะซึ่งถ้าเกิดภูมิคุ้มกันของเราไม่ดีเนาะเราเป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดอาการพวกนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะ
3: ครับ
4: ปัจจุบันนี้ค่ะโรคภูมิแพ้เนี่ยเป็นปัญหาเรื้อรังนะคะตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมืองหลวงเนาะถ้าหากท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่อยู่แถบเมืองหลวงกรุงเทพปทุมอะไรอย่างงี้เนาะก็มันจะเสริมไปด้วยสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ค่ะอย่างเช่นฝุ่นควันมลภาวะขยะน้ำเน่านะคะเรียกได้ว่าก็กระตุ้นทำให้อาการของโรคเนี่ยสามารถหนักขึ้นแล้วก็กระทบทั้งคุณภาพชีวิตแล้วก็จิตใจทางตรงแล้วก็ทางอ้อมเลยค่ะโรคภูมิแพ้นะคะบางคนเนี่ยมองว่าเป็นปัญหาสุขภาพเล็กๆน้อยๆที่เกิดแล้วหายเองได้นะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วก็อาจจะมีการส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตค่ะถ้าเกิดไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
3: อ
4: าการของโรคภูมิแพ้นะคะดูเหมือนจะไม่ร้ายแรงนะคะเช่นคัดจมูกมีน้ำมูกไหลมีผื่นคันนะคะหรือเป็นถ้าแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นปัญหาสุขภาพเรื้อรังแล้วก็รุนแรงขึ้นได้นั่นเอง
3: ครับ
4: ค่ะโดยปกตินะคะมันก็จะเกิดจาก3ปัจจัยหลักๆก็คือพันธุกรรมนะคะมีคนที่เป็นคนในครอบครัวเช่นพ่อแม่ของเราเนี่ยมีประวัติเป็นภูมิแพ้โอกาสที่บุตรหลานที่จะเป็นภูมิแพ้เนี่ยก็สูงประมาณ 50% สิ่งแวดล้อมค่ะถ้าเกิดอยู่ในที่ที่มีสารก่อภูมิแพ้บ่อยๆก็จะเกิดโอกาสทำให้เกิดโรคภูมิแพ้แล้วก็ข้อที่3ค่ะข้อสุดท้ายก็คือภูมิคุ้มกันส่วนตัวถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอช่วงนี้มีความเครียดนะคะไม่ได้ออกกำลังกายทานอาหารไม่เหมาะสมก็จะเกิดความเครียดแล้วก็ทำให้ร่างกายอ่อนแอแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคภูมิแพ้ได้นั่นเองค่ะ
3: ครับ
4: ค่ะทีนี้คร่าวๆเนาะเรามาดูในทางแผนไทยกันนะคะว่ามันมีการวิเคราะห์ว่าอย่างไรบ้างนะคะวันนี้โรคภูมิแพ้อากาศนะคะเรียกได้ว่ามักจะเกิดกับคนที่มีธาตุน้ำเป็นธาตุเจ้าเรือน
3: uh-huh.
4: ซึ่งอาการรุนแรงนะคะจะรุนแรงกว่าธาตุเจ้าเรือนอื่นๆนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยจะเกิดกำเริบในช่วงฤดูหนาวเนาะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ะมันอาจจะไม่ได้ตรงตามตำราที่เราเคยเรียนเพราะ uh-huh. ว่าอากาศในปัจจุบันมันไม่ได้มีความแบบ เสมออย่างนั้นนะคะเพราะว่
3: า
4: เท่าที่จำได้ก็คือหน้าหนาวเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้หนาวเหมือนตอนที่สมัยเด็กๆแล้วนะคะ
3: ใช่ใช่ใช่ครับ
4: มันก็เลยแบบว่าโดยส่วนมากแล้วในปัจจุบันเนี่ยการที่เสมหะกำเริบเนี่ยโดยส่วนมากคนจะเป็นในช่วงหน้าฝนเพราะมันจะมีความชื้นเข้ามาประกอบด้วยนะคะ
3: ครับ
4: แล้วก็ในช่วงอายุสมุฏฐานนะคะหรือเขาเรียกว่าช่วงอายุของเราเนาะที่จะกำเริบบ่อยที่สุดนะคะจะเป็นอายุแห่งฐานเสมหะก็คือปฐมวัยถึงแรกเกิดก็คือจะเป็นในช่วงของพวกเด็กๆนะคะก็จะเห็นว่าอาจจะเป็นหวัดได้บ่อยกว่าผู้ใหญ่นะคะก็จะเป็นในเรื่องของเสมหะกำเริบถ้าเป็นในทางแผนไทยเนาะการสมุฏฐานนะคะก็คือในช่วงเวลาที่จะกำเริบเนี่ยถ้าเป็นช่วงกลางวันนะคะจะกำเริบประมาณเริ่มเลย6โมงเช้าบางคนเนี่ยตื่นมารู้สึกคันหัวตาคัดจมูกนะคะบางคนมีเสมหะกำเริบเสมหะพันคอรู้สึกว่าไอตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีเสมหะเกิดนะคะถ้ากลางคืนเนี่ยจะเกิดตั้งแต่ช่วง6โมงเย็นถึง4ทุ่มนะคะก็อาจจะมีกำเริบได้นอกจากนี้นะคะก็เป็นมูลเหตุการเกิดโรค8ประการซึ่งก็เป็นในส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์โรคนะคะก็เหตุผลเนี่ยก็คือร่างกายเราเกิดการกระทบร้อนกระทบเย็นค่ะเมื่อถูกความร้อนความเย็นมากเกินไปเนี่ยทำให้เกิดธาตุวิปริตแปรปรวน หรือการทำงานเกินกำลังหักโหมทำงานใช้ร่างกายมากเกินขาดการพักผ่อนอย่างเพียงพอทำให้ร่างกายอ่อนแอแล้วก็ทำให้เกิดโรคขึ้นได้ง่ายนั่นเองนะค
3: คระ ับครับ
4: วิธีสังเกตทั่วไปเลยก็คือคนที่มีอาการเนี่ยก็จะมีจามคัดจมูกน้ำมูกไหลคันจมูกหรือชอบขยี้จมูกบริเวณรอยสันจมูกนะคะหรือในบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการคันบริเวณหัวตามีเสมหะในคอนะคะก็แตกต่างกันออกไปเนาะเวลาเกิดอาการนะคะ
3: แต่ละคนครับผม
4: ใช่ค่ะทีนี้เนี่ยเราก็ต้องดูว่าถ้าเกิดเราเป็นบ่อยๆนะคะแล้วอาจจะเผชิญกับอาการแทรกซ้อนต่างๆอย่างเช่นโรคภูมิแพ้รุนแรงก็คือผู้ป่วยเนี่ยจะมีความแพ้ที่รุนแรงมากขึ้นอาจจะมีอาการเพิ่มเติมนอกจากเป็นหวัดคัดจมูกแล้วอาจจะมีผื่นขึ้นคันตลอดเวลาหรือพัฒนาไปเป็นลมพิษนะคะ
3: ค
4: อบวมแน่นหน้าอกหายใจติดขัดนะคะเวลามีอะไรมากระตุ้นโดยเฉพาะคนที่มีความแพ้จำเพาะนะคะอย่างเช่นคนที่แพ้ขนสัตว์แพ้เกสรดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อาจจะทำให้เกิดการแพ้ได้นะคะแล้วก็มีเคสสตี้ตอน

0: นี้ที่ผ่านเคยได้ยินมานะคะก็คือในส่วนของจริงๆก็คือยังไม่ได้เคยเกิดการแพ้
1: ครับ
0: แต่ว่าไปโดนแตนต่อยนะคะแล้วทำให้เกิดการแพ้เฉียบพลัน
1: อ๋อ
0: ทีนี้นะคะก็ผลกระทบของคนไข้ที่โดนแตนต่อยแล้วเกิดการแพ้เฉียบพลันเนี่ยผิวหนังเนี่ยมีการอักเสบคันอย่างมากแล้วก็มีอาการแห้งนะคะเหมือนแบบคนที่ไม่ได้ทาครีมมาอย่างยาวนานเลยนะคะแล้
1: คว รับ
0: คือเกิดจากการต่อสู้ของร่างกายที่มันพยายามต้านการแพ้นะคะก็ทำให้เกิดการบวมการคันไปเนาะซึ่งหลังจากที่คนไข้อ่ะค่ะหายจากอาการแพ้ตอนนั้นแล้วเนาะในปัจจุบันนะคะก็ยังมีการแพ้ง่ายบริเวณผิวหนังเนี่ยยังมีการแพ้ง่ายอยู่ต่อเนื่องเรื่อย
1: ครับ
0: ๆแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยเป็นแสดงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของภูมิคุ้มกันของเรานะคะบางคนอาจจะมีอาการแพ้เฉียบพลันโดยไม่รู้ตัวเนาะอันนี้ก็ต้องระวังพวกผึ้งแตนอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะแตนอันนี้เห็นบ่อยใช่
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าเกิดเป็นภูมิแพ้นะคะในแผนไทยเนาะก็จะมีตัวยาที่เป็นตำรับนะคะซึ่งหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินกันวันนี้เหมือนมาทบทวนนะคะก็คือยาตำรับปราบชมพูทวีปนั่นเอง
1: โอ้
0: นะคะ
1: สูตรนี้สูตรนี้น่าสนใจครับ
0: ใช่ค่ะก็คือโรคภูมิแพ้เป็นโรคพบได้บ่อยเนาะโดยส่วนมากแผนไทยนะคะก็จะมีการใช้นะคะในเรื่องของปราบชมพูทวีปเพื่อบรรเทาอาการนะคะกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตแล้วก็ทางเดินน้ำเหลืองลดการอักเสบของผิวหนังและช่องทางเดินหายใจเพราะว่ายาปราบชมพูทวีปเนี่ยเป็นยาที่เป็นยาลิดร้อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นยาตำรับที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติซึ่งประกอบไปด้วยตัวยา23ชนิดค่ะเป็นสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนช่วยลดอาการกำเริบของธาตุน้ำหรือว่าเสมหะได้ก็คือเวลาเรากินอะไรที่มันร้อนร้อนมีลิดร้อนหรืออาจจะสังเกตเวลาเราแบบทานพวกหัวหอมหรือทานของเผ็ดเนาะมันอาจจะทำให้มีน้ำหูน้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครั
0: ใช
1: บ
0: ่ก็สัมพันธ์กัน
1: ครับ
0: อย่างนี้นะคะก็คือจะเหมาะกับคนที่มีอาการเป็นหวัดในระยะแรกคัดจมูกน้ำมูกไหลแต่ไม่มีไข้เพราะว่าเป็นยาลิดร้อนถ้าเกิดคนที่มีไข้อยู่แล้วทานยาลิดร้อนเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้เกิดความร้อนมากขึ้นพอเกิดความร้อนมากขึ้นร่างกายเกิดการอักเสบมันจะทำให้เกิดอาการไข้เนี่ยมันจะแย่ลงได้นะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งในส่วนของยาตำรับนี้นะคะมีทั้งสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดอย่างเช่นกลุ่มที่ให้ลิดร้อนนะคะ DP ลูกจันดอกจันเทียนต่างๆเนาะแล้วก็ในส่วนของสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลธาตุน้ำนะคะหรือคนที่มีอาการคัดจมูกนะคะอย่างเช่นพริกไทยขิงเจตมูลเพิงแดงในส่วนของการลดอาการปวดลดอาการอักเสบอย่างเช่นสมอไทยสมอเทศนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดอาการไอละลายเสมหะด้วยนะคะสองตัวนี้ซึ่งตัวนี้นะคะมีงานวิจัยนะคะเปรียบเทียบประสิทธิผลกับการใช้นะคะคู่เทียบกันกับยาลอราทาดีนในผู้ป่วยภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้นนะคะพบว่ายาปรับชมพูทวีปเนี่ยสามารถบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลรวมไปถึงอาการไอปวดศีรษะนะคะได
1: ้
0: ก็คือผลที่ให้เนี่ยได้ไม่แตกต่างกันกับยาลอราทาดีนแล้วก็พบว่าปรับชมพูทวีปนะคะมีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ค่ะ
1: โอ้ครับ
0: นอกจากนี้แล้วนะคะตัวตำรับปราบชมพูทวีปเนี่ยยังมีส่วนช่วยในเรื่องของการขับลมบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อด้วยเนื่องจากในส่วนประกอบของตำรับสมุนไพรเนี่ยมีรสร้อนจึงช่วยในเรื่องนี้ไปด้วยได้นะคะ
1: ครับ
0: ในกรณีนี้เนาะตอนนี้ใครที่เริ่มมีอาการของภูมิแพ้ต่างๆนะคะหรือท่านผู้ฟังที่อาจจะกำลังนอนดึกอยู่ตอนนี้ นะคะแล้วเริ่มมีอาการนะคะถ้าสนใจจะรับประทานนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยปราบชมพูทวีปนะคะจะรับประทานครั้งละ750ถึง 1.5 กรัมก็คือ 3-4 แคปซูลเนาะ วันละ4 ครั้งนะคะก่อนอาหารแล้วก็ก่อนนอนแต่ในกรณีที่เราเนี่ยมีโรคประจำตัวอย่างเช่นกรดไหลย้อนหรือ โรคกระเพาะรุนแรงเนาะอาจจะปรับการทานมาเป็นหลังมื้ออาหารทันทีเนื่องจากตัวยามีฤทธิ์ร้อนนะคะมันอาจจะไปกระตุ้นทําให้เกิดอาการปวดท้องเสียดท้องได้เนาะในกรณีที่เรามีรอยโรคอยู่แล้วนะคะถ้าใครจะใช้นะคะมาดูในส่วนของข้อห้ามข้อควรระวังนะคะข้อ1เลยห้ามใช้เมื่อพบภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นไซนัสอักเสบติดเชื้อจากเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งถ้าเกิดเราจะมีอาการติดเชื้อเนี่ยอาจจะมีอาการเจ็บบริเวณไซนัสไข้สูงมีน้ำมูกหรือเสมหะสีเขียวอันนี้ต้องสังเกตตลอดนะคะถ
1: ้
0: าเกิดมีสีที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็จะใช้ไม่ได้เนาะหญิงตั้งครรภ์นะคะผู้ที่มีไข้เล็กๆนะคะไม่ควรใช้ข้อควรระวังนะคะระวังในผู้ป่วยที่มีโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจนะคะกรดไหลย้อนเนื่องจากเป็นตำรับยาลดร้อนอาจจะต้องระวังการใช้ยาเกินขนาดในคนที่มีความผิดปกติของตับและไตแล้วก็ระวังอีกนิดนึงนะคะในกรณีคนที่มีปัญหาในเรื่องของหอบหืดนะคะมียาโรคประจำตัวที่เป็นยาเกี่ยวกับหอบหืดเนี่ยเพราะว่าตัวนี้นะคะมีพริกไทยในปริมาณสูงซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของยาเหล่านี้ได้นะคะยังไงถ้าเกิดใครมีโรคประจำตัวของกลุ่มหอบหืดเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะในการใช้นั่นเองนะคะ
1: ครับ
0: นอกจากการใช้ยาตำรับปราบชมพูทวีปในการดูแลอาการให้ดีขึ้นแล้วเนาะก็จะมีการปฏิบัติตัวนะคะเพราะว่านอกจากยาที่จะช่วยทำให้เราดีขึ้นแล้วนะคะถ้าเกิดเราปรับตัวปฏิบัติตัวให้มันดีขึ้นเสริมภูมิคุ้มกันมันก็จะช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วก็ป่วยน้อยลงนะคะการดูแลที่ดีที่สุดเลยก็คือเวลาเราออกไปข้างนอกเนาะช่วงนี้แนะนำกลับมาสวมแมสนะคะกลับมาสวมแมสบางคนอาจจะเกิดการหละหลวมเนาะเน
1: ื่
0: องจากแบบว่าเฮ้ยคิดว่าไม่มีแล้วแหละโควิดหรืออะไรเงี้ยแต่ว่า
1: ไม่เคยกลัวแล้ว
0: ใช่แต่ว่าตอนนี้ก็คือกำลังกลับมาอย่างเงียบๆแล้วคือตอนนี้ก็คือคนรอบข้างหลายๆคนเริ่มมีอาการกันไปแล้วนะคะยังไงถ้าเกิดใครยังแข็งแรงอยู่เนาะก
1: ็
0: ปร
1: ับ
0: ตัวนะคะใช่ดูแลให้ดีกลับมาใส่แมสล้างมือ
1: ใช่อย่าประมาทอย่าประมาท
0: ถูกต้องถูกต้องอย่าประมาทแล้วก็รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่อาหารปรุงสุกนะคะแล้วก็กลับมาใช้ช้อนกลางที่สำคัญเนี่ยพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็หากิจกรรมคลายเครียดนะคะที่เราชอบหรือเราสามารถทำได้อย่างเช่นช่วงนี้ก็จะมีเทรนการไปวิ่งไปเต้นแอโรบิกนะคะก็สามารถทำได้เพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยได้ลดความเครียดผ่อนคลายลงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดไปออกกำลังกายเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดเรื่องความแข็งแรงด้วยเนาะก็ลองไปปรับใช้กันดูได้
1: คร
0: ับ แล้วก็มีทริคค่ะในช่วงนี้ถ้าเกิดใครมีปัญหาในเรื่องของเป็นหวัดคัดจมูกรู้สึกว่ามีน้ำมูกบ่อยๆหายใจไม่ค่อยออกเนาะบางคนอาจจะมีความแบบฟืดฟัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองใช้วิธีการสุ่มยาได้ค่ะวิธีการสุ่
1: ม
0: ย
1: าน
0: ะคะ
1: สุ่มยา
0: ใช
1: ่ครับ
0: สุ่มยาทำง่ายมากค่ะก็คืออุปกรณ์เนี่ยเราใช้กะละมังนะคะอาจใช้เป็นกะละมังสแตนเลสเนาะเพราะว่าเราจะต้อง
1: เป็นร้อน
0: ใช้น้ำอุ่นน้ำร้อนนะคะใช่เสร็จแล้วเอาสมุนไพรมาใส่ในน้ำร้อนอย่างเช่น
1: ใส่ในกะละมังก่อนป่ะ
0: ใส่ในกะละมัง
1: เอาสมุนไพรที่จะ
0: ร้อนลงไป
1: ใส่ในกะละมังแล้วก็
0: แต่ว่าแนะนำว่าสมุนไพรที่เราจะนำมาใช้เนาะถ้าเป็นพวกที่เป็นหัวหอมขิงข่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: อ
0: ันนี้ใช้ได้หมดเลยเน้นตัวที่มีน้ำมันหอมระเหย
1: ครับ
0: เน้นตัวที่มีน้ำมันหอมระเหยขิงข่าหัวหอมตะไคร้อันนี้ได้หมดเลยนะคะพวกนี้ใช้ทุบให้แบบพอแหลกเพื่อที่ให้น้ำมันหอมระเหยเนี่ยใช่ถูกให้มันค่อยๆออกมานะคะเทน้ำลงไปเนาะแล้วหลังจากนั้นนะคะให้เราหาผ้าขาวบางมาคลุมนะคะก้มหน้านะคะให้ห่างอยู่ประมาณ15เซนเนาะค่อยๆหายใจเข้าหายใจออกไปนะคะมันก็ช่วยทำให้ระบบทางเดินหายใจของเราเนี่ยโล่งขึ้นดีขึ้นรู้สึกว่าเฮ้ย ดีขึ้นหายใจโล่งขึ้นเนี่ยค่ะก็
1: คร
0: สา
1: ับ
0: มารถทำได้หรือการปรับวิธีการทานอาหารเพิ่มอาหารพวกอาหารลดร้อนเข้าไปช่วงนี้จะทานเป็นพวกต้มยำน้ำใสหรืออะไรเงี้ยนะคะที่มันมีเครื่องเทศเยอะๆก็จะช่วยในเรื่องของการทำงานของระบบทางเดินหายใจส่วนต้นได้ดีเหมือนกัน
1: ครับ
0: ถ้าใครมีเวลาเนาะก็จะหาเวลาไปอบสมุนไพรนะคะหรือถ้าวิธีง่ายๆนะคะแต่ว่าเราอาจจะหลงลืมกันไปเพราะว่าแดดมันค่อนข้างแรงจริงๆการตากแดดก็ช่วยเรื่องการเสริมภูมิต้านทานได้เหมือนกัน
1: ใช่ใช่ครับ
0: แต่ว่าในปัจจุบันนี้ด้วยแดดค่อนข้างแรงเนาะแนะนำถ้าไม่เช้ามากๆช่วง6 ถึง 7 โมงเช้าก็อาจจะเป็นบ่ายแก่ๆนะคะหันหน้าหันหลังข้างละประมาณ10 นาทีเนาะช่วยได้เหมือนกันนะคะในเรื่องของการตากแดดมันจะได้รับวิตามินดีธรรมชาติแต่ว่าไม่ต้องตากนานนะคะแล้วก็เวลาเราไปตากเนี่ยก็อย่าลืมทากันแดดด้วยนะคะเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียว
1: ของเรามีครีมกันแดดด้วยนะไพคูเบตนะตัวล่าสุดนะอพลายพรีเมียม UV Shield นะครับถ้าว่าสนใจนะครับอาจารย์ว่าต่อครับ
0: ได้ค่ะกันแดดเป็นสิ่งสำคัญนะคะตัวที่อาจารย์บรรลุพูดก็ถูกต้องนะคะกันแดดตัวใหม่ของเราใช้ได้ไม่ตกฉลาก
1: ใช่ใช่ใช่
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะคือการปรับอาหารเนี่ยอาจจะทานพวกที่สมุนไพรหรือผลไม้ที่มันมีวิตามินซีสูงอย่างเช่นมะขามป้อมนะคะอันนี้มีวิตามินซีสูงฝรั่งเนี่ยมีวิตามินซีสูงเหมือนกันเนาะหรือสังเกตอาหารที่มีรสเปรี้ยวฝาดนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันได้นะคะ นอกจากนี้พวกเบต้าแคโรทีนนะคะก็ยังช่วยได้นะคะอย่างเช่นกลุ่มของพวกแครอทต่างๆเนาะที่มันมีสารสีส้มผักสีส้มสีเหลืองฟักทองนะคะ ก็ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้ดีเหมือนกันนะคะก็ยังไงลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะนอกจากนี้ก็อย่าลืมดื่มน้ำนะคะให้เพียงพอต่อวันด้วย ใช่ก็จะช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นลดโอกาสการเกิดภูมิแพ้ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครเป็นแล้วก็อย่าลืมปรับพฤติกรรมแล้วก็ทานปรับชมพูทวีปเพื่อบรรเทาอาการได้ค่ะในเรื่องของภูมิแพ้วันนี้ที่เอามาฝากก็ประมาณนี้ค่ะ
1: ประมาณนี้ของเราเนี่ยมีจำหน่ายไหมไอ้สูตรปรับชมพูทวีปเนี่ยอาจารย
0: ์มีค่ะมี
1: เป็นแคปซูลหรือเป็นแบบนะ
0: เป็นในรูปแบบแคปซูลค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อเราปรุงมาเป็นแคปซูลบดผสมกันมาเรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยแล้ว
1: ตัวยา20กว่าตัวเนี่ยนะ
0: ใช่23ชนิดอยู่ใน1แคปซูล
1: แล้วโอ้โหเยอะจริงนะ23ตัวครับตัวเนี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างที่อาจารย์บอกไว้เด่นเรื่องของภูมิแพ้
0: ค่ะ
1: ใครเป็นภูมิแพ้เป็นไข้หวัด
0: ไข้หวัด
1: อ๋อของเรามีจำหน่ายนะครับแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายทั่วไปหรือว่าต้องโทรไปสั่งซื้อที่อภัยภูเบศ
0: ปรับชมพูทวีปจริงๆจำหน่ายในสถานที่มีใบประกอบแต่ว่าถ้าไปที่อภัยภูเบศสามารถซื้อได้หรือ
1: ซื้อออนไลน์ได้ไหม
0: กลุ่มคลินิกแพทย์แผนไทยอะไรอย่างนี้ได้ซื้อออนไลน์จริงๆอาจจะยัง
1: อาจจะลำบากนิดนึง
0: พวกตะกร้าหรืออะไรแต่ถ้าเป็นใน LINE Official ก็ทักไปถามได้เหมือนกันค่ะ
1: อ๋ออ่ะก็ลองเช็คดูแล้วกันเนาะ
0: ใช่
1: ถ้าสนใจของเราก็มีเบอร์กลางนะคุณผู้ฟังนะเบอร์กลางที่สามารถที่จะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรหรือจะเป็นเบอร์กลางที่สามารถสอบถามเกี่ยวกับฝ่ายขายว่าตัวนี้มีขายไหมตัวนี
0: ้
1: ราคาเท่าไหร่เป็นยังไงนี่เบอร์กลางเรามีนะเดี๋ยวผู้ฟังเตรียมประกาศไว้แล้วกันเดี๋ยวผมจะแจ้งเบอร์กลางให้เอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ทางอาจารย์ Enjoy พักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับอ่ะให้อาจารย์ Enjoy พักแป๊บหนึ่งผู้ฟังที่ต้องการเบอร์กลางแล้วสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวของสมุนไพรถามเรื่องราวของผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรถามในเรื่องของปรึกษาปัญหาสุขภาพนะครับสามารถโทรไปเบอร์นี้นะอัปกามาจดอัปกามาจดนะครับ02แล้วก็02นะครับ02 2ครั้งนะ02 02 877 10นะอันนี้เป็นเบอร์ที่เรียกว่าเป็นเบอร์กลางของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ สามารถที่จะติดต่อโดยตรงนะเป็นเบอร์อัตโนมัติคุณโทรไปเบอร์02-02-877-10เสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นเบอร์อัตโนมัตินะคุณต้องการต่อไฟล์ไหนนะไฟล์นี้ต่อเบอร์นี้ไฟล์นี้

ฝ่ายขายต่อเบอร์2ปรึกษาปัญหาสุขภาพต่อเบอร์นี้สอบถามผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยก็กดไปตามที่เบอร์อัตโนมัติเขาแจ้งไว้นะแล้วก็คุยแต่ก็อาจจะช้าเหมือนกันนะอาจจะช้าเพราะว่าบางทีมันซ้ำกันคนโทรไปปรึกษาเนี่ยบางทีใช้เวลา5นาที10นาทีจังหวะที่มันโทรซ้ำกันเนี่ยเขาจะให้รอสายก็อาจจะต้องรอนานนิดหนึ่งนะถ้าว่าจังหวะดีก็ได้คุยเลยนะได้คุยกับทีมทางไพโพเบทเลยในเรื่องของฝ่ายขายในเรื่องของคำปรึกษาต่างๆนะครับผมย้ำเบอร์ให้แล้วกันนะครับ02แล้วก็02อีกทีหนึ่งนะ02-02-877-10นะครับ877-10อยู่แถวพันทิพย์งามวงวานนะใกล้บ้านผมนี่ผมไปซื้อประจำก็มีตัวแทนจำหน่ายอยู่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะอยู่ล็อกกลางๆนะล็อกกลางๆร้านเภสัชนิตยาก็ตัวแทนจำหน่ายของอภัยภูเบศรนะไปปรึกษาได้นะท่านเรียนทางเภสัชกรมาด้วยนะก็ปรึกษาเรื่องยาได้สมุนไพรท่านก็ศึกษาด้วยนะครับก็แล้วแต่เลยแล้วแต่สะดวกจะซื้อออนไลน์ก็ได้นะออนไลน์ก็มีนะในช็อปของไพโพเบทหรือจะเป็นช็อปใหญ่ๆอย่าง Shopee Lazada เนี่ย ก็สามารถที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไพโพเบทได้นะครับเดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ตแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวผมเปิดสปอร์ต3ตัวหลังจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังสามารถโทรศัพท์มาพูดคุยโดยตรงกับทางหมอ Enjoy ได้เลยนะปรึกษาปัญหาสุขภาพแนวทางแพทย์แผนไทยได้เลยนะครับทั้งประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆนะ02 290

ยาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
4: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
3: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
4: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
3: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
4: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
3: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
5: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
6: โอเคครับจบสปอตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศไว้ด้วยนะของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะครับผู้ฟังโทรมารอแล้วนะที่หมายเลข022900473โทรจากไหนครับ
7: จากวัดสวนแก้วค่ะ
6: วัดสวนแก้วนนทบุรีนะเชิญครับคุยกับอาจารย์จอยได้เลยครับเชิญครับ
7: ยาปราบอภัยภูยาปราบยาปราบอะไรนะคะ
6: ปราบชมพูทวีป
8: ชมพูทวีปค
6: ่
8: ะ
7: ยาปราบชมพูทวีปกินแก้กินแก้ดงกินแก้แพ้ได้ทุกอย่างใช่ไหมคะ
8: เน้นเป็นในเรื่องของการแพ้อากาศค่ะ
7: แพ้อากาศทุกชนิดใช่ไหมคะ
8: เป็นหวัดแพ้อากาศแต่ว่าถ้าเป็นไซนัสจะใช้ไม่ได้ค่ะ
7: อ๋อและไอล่ะคะ
8: ไอถ้าไอเล็กน้อยได้ค่ะเพราะว่าในตำรับจะมีพวกสมอที่มันช่วยในเรื่องของการไอแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นเยอะๆเนี่ยแนะนำเสริมยาแก้ไอไปด้วยได้ค่ะ
7: แล้วที่เซเว่นมีขายไหมคะ
8: ถ้ายาน้ำแก้ไอมีค่ะแต่ว่าตัวปราบชมพูทวีปอาจจะต้องโทรเข้ามาที่อภัยภูเบศ
6: ไอแค่ไหนไอแค่ไหน
7: หมอไอ้เพื่อนเขาบอกว่าคืนไอมาก
6: ไอมากเลยเหรอ
7: ไม่รู้สึกตัวว่าไอ
6: เขานอนหลับแล้วเขาไอแต่เขาไม่รู้สึกตัว
7: หนู
6: ไอแต่หนูแล้วหนูรู้สึกตัวหรือเปล่า
7: ไอได้ไม่รู้สึกตัวตอนกลางคืนแต่ตอนกลางวันไม่ได้นอนรู้สึก
6: นายจะแนะนำมีอะไรแนะนำไหมครับลักษณะแบบนี
8: ้มีตัวยาน้ำแก้ไอแล้วก็ที่หัวนอนพกตัวเมาส์สเปรย์ไว้ก็ได้ค่ะ อภัยเมาส์สเปรย์อะค
6: ่
8: ะ
6: อะไรนะ
7: ขวดนึงประมาณเท่าไหร่คะ
6: ตัวไหน
7: ยาปราบชมพูทวีป
8: ปราบชมพูทวีปอยู่ที่90ค่ะ90บาทอภัยเมาส์สเปรย์95บาทแล้วก็ยาน้ำแก้ไอ40บาทค่ะ
7: หนูกินยาอภัยภูเบศ2ชนิดกินได้ดีจริงๆเลยกินแล้วหายเลยค่ะมีอะไรอ่ะที่แก้ไข้อ่ะ
8: ค่ะ
6: ฟ้าทะลายโจรเหรอ
8: ฟ้าทะลายโจร

0: จอร์ธมิชานสองอย่างกินดีมาก
1: โอเคก็ลองดูนะแต่ว่าไอ้ตัวปราบชมพูทวีปเนี่ยต้องโทรไปที่ภัยภูเบศนะครับลองโทรไปฝ่ายขายดูลองคุยเขาดูนะครับ
2: ค่ะ
1: แต่เบื้องต้นเนี่ยก็ง่ายๆถ้าไอธรรมดาก็ยาแก้ไอมะขามป้อมก็ได้ยาอมมะขามป้อมก็ได้แล้วก็ใช้
0: เป็นโรคภูมิแพ้
1: เป็นภูมิแพ้ด้วยใช่ไหม
2: ไม่
0: ใช่ค่ะไอเน
2: ี่
0: ยเป็นโรคของภูมิแพ
1: ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับมันต้องแยกกันครับมันมีทั้งภูมิแพ้แล้วก็ไอจากหวัดธรรมดามันไม่ใช่ว่าไอแล้วต้องเป็นภูมิแพ้ทุกคนครับ
0: ค่ะ
1: ลองใช้ที่หาดูง่ายดูก่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าใช้แล้วมันไม่ได้ผลมันไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องมาปรึกษาใหม่นะครับหรือไปปรึกษาหมอนะครับมีเสลดไหมมีเสลดไหม
0: ไม่มีค
1: ่
0: ะ
1: ไอแห้งๆหร
0: อไออย่างเดียวไอหนักด้วย
1: ไอหนัก
0: แรง
1: ลองดูก่อนหรือจะเอาซื้อเลยก็ต้องโลโทรไปที่อย่างที่แจ้งไว้นะครับ
0: ค่ะ
1: โอเคครับเคลียร์นะ
0: ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: โอเคครับคุณทีมต้องแยกโรคให้ชัดเจนนะครับแยกโร
2: ค
1: ได้ชัดเจนวินิจฉัยโรคได้ชัดเจนก็ใช้ยาได้ไม่พลาดไม่ค่อยพลาดนะแต่ถ้าวินิจฉัยผิดก็บางทีกินไปก็มันก็ได้ผลเนาะอาจารย์เนาะ
2: ใช่ค่ะใช่แต่ว่าถ้าไอมานานแล้วไอเรื้อรังเนี่ยก็อาจจะอันตรายเนาะอาจจะต้องพบแพทย์นิดนึงเพราะว่ามันจะมีอาการเกี่ยวกับพวกระบบทางเดินหายใจส่วนปลายอย่างเช่นปอดหรืออะไรอย่างงี้นะคะ
1: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าไอแต่ละคนไม่เหมือนกันรุนแรงต่างกันด้วยนะครับ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ต่อครับท่านที่รออยู่มาเลยครับสายว่างแล้วนะปรึกษาได้เลยนะครับโทรมาได้เลยตอนนี้สายว่างครับย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ02-290-0473นะครับวันนี้อยู่กับทีมแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาไปภูเบศรนะครับอยู่กับหมอเอ็นจอยนะครับอาจารย์ปิยะนันท์มานะกรูดครับสายนี้จากไหนครับ
3: จากบางพีค่ะ
1: บางพีสมุทรปราการนะเชิญถามได้เลยครับ
3: ท่านนะคะสวัสดีของท่านค่ะแล้วดิฉันจะถามว่ากินอะไรขมิ้นชันซื้อมา2กระปุกถ้ากินหมดแล้วจะซื้อมากินต่ออีกได้ไหมหรือต้องหยุดก่อนขมิ้นชันนะคะ
2: ค่ะตอนนี้ทานอยู่ที่วันนึงกี่แคปซูลคะ
3: 2ค่ะ4เวลาแต่ฉันทานแค่2เวลาแล้วหมดไปกระปุกนึงแล้วกระปุกที่2ถือว่ามันอาการมันไม่ดีขึ้นมากก็เลยทาน3เวลาค่ะทั้งละ2
1: เม็ดเป็นอะไรครับถึงต้องทาน
2: เป็น
1: อะไรครับถึงทานขมิ้นชัน
3: ปวด
1: ปวดแบบไหนครับ
3: ปวดมันเคยไปตรวจว่าเป็นลำไส้อักเสบค่ะ
1: เคยไปตรวจแล้วเป็นลำไส้อักเสบอาการเดียวกันเลยใช่มั้ย
3: ค่ะ
1: อาการแบบนี้หมอไปตรวจแล้วหมอบอกว่าเป็นลำไส้อักเสบ
3: ค่ะค่ะหมอบอกเป็นนี้แล้วก็ให้น้ำเกลือให้ยามากินแล้วก็ปวดอีกฟังไทยซูเบก็เลยสั่งขมิ้นชันมากินแล้วก็รู้สึกมันดีขึ้นค่ะ
1: ดีขึ้น
3: อยากทราบว่าค่ะอยากทราบว่าถ้าเราทานหมด2กระปุกแล้วต้องหยุดก่อนนานแค่ไหนแล้วก็สามารถกินต่อได
1: ้โอเคอาจารย์แนะนำวิธีการกินดูซิว่าจะต้องหยุดไหมหรือว่ากินต่อได้หรือว่ามีตัวไหนเสริมได้บ้างเชิญครับ
2: ถ้า2กระปุกแล้วจริงๆสามารถทานต่อได้เลยค่ะเพราะว่าจริงๆมันแนะนำทานต่อประมาณ3เดือนได้ค่ะ
3: อ๋อค่ะค่ะแต่ว่าควรทานมากเกินไปจะเป็นไรต่ออ๋อค่ะ
1: ถ้ากินแล้วดีนะกินแล้วรู้สึกดีขึ้นนะ
3: ดีขึ้นค่ะ
1: ดีขึ้นโอเค
3: มันปวดทรมานแล้วกินยาแก้ไอเอาไปภูเบศก็ดีค่ะ
1: โอเค
3: ไอกินแล้วก็ดีขึ้น
1: ปัจจุบันนี้กินตกลงกิน2เม็ด3เวลาหรือว่า2เม็ด2เวลาปัจจุบันนี
3: ้3ค่ะ
1: ปัจจุบันนี้กิน2เม็ด3เวลาก
2: ิน2คูณ3วันละ6แคปซูลเน
1: า
2: ะ
1: แคปซูลก็ปกติ
2: ปกติค่ะไม่มากเกินไป
1: ไม่มากเกินไปอ๋อถ้ากินแล้วดีอาจารย์บอกว่ากินต่อได้อีกครับ
3: ค่ะค่ะ
1: กินต่อได้อีก
3: กินต่อไม
2: ่แต่ว่าก็ต้องถ้าเป็นลำไส้อักเสบแนะนำระวังเรื่องการรับประทานอาหารเนาะ
1: ต้องดูแล
2: เวลาทานอะไรก็ต้อง

0: แบบระวังนิดนึงถ้าเกิด
1: เออ
0: ทานแล้วมีอาการปวดท้องมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
2: อ
0: ค
2: ื
0: ่ะ
2: ม
0: รอบหน้าก็อาจจะต้องเลี่ยงไป
2: คุมดูแลอย่าง
1: โอเค
2: หมอเขาแนะนำเรื่องการกินการดูแลตัวเองมาแล้วใช่ไหม
1: ค่ะค่ะ
2: แล้วก็ปฏิบัติ
1: ค่ะมันมีฟันอะไรเคี้ยวไม่ค่อยละเอียด
2: ก็ต้องพยายามถ้าเคี้ยวไม่เอียดก็เคี้ยวช้านิดนึงเคี้ยวไม่ไหวก็อาจจะต้องต้มให้มันยุ่ยๆเละๆหน่อยก็นั่นแหละเราก็ต้องปฏิบัติด้วยแล้วก็ยาก็เป็นตัวช่วยอีกทางหนึ่ง
0: ค่ะคามินทันช่วยได้มีเฟอร์คูมินที่ช่วยลดการอักเสบได้จ้ะ
2: ลองดูต่ออีกสักสองต่ออีกสองกระปุกก็ได้นะถ้ามันดีขึ้นก็กินไป
1: ทานต่อได้จ้ะ
2: ต่อได้เลย
0: ทานต่อได้ค่ะสบายใจได
1: ้สั่งกินเงี้ยขอถามนิดนึงค่ะวันอาทิตย์ที่แล้วคุณหมอใช่ไหมที่บอกว่าดมยาแล้วทำให้นอนหลับสบายใช่หรือเปล่า
0: น้ำมันหอมระเหยไหมคะ
1: อ๋อน้ำมันหอมหอมระเหยน่าจะสั่งตื้อได้ไหมลูกสาวนอนไม่ค่อยหลับกลางคืนเป็นเดือนแล้วนอนไม่หลับ
0: ถ้ายังไงเรื่องโทรไม่หลับขออภัยค่ะถ้ายังไงเรื่องนอนไม่หลับเนี่ยแนะนำโทรมาปรึกษาเบอร์ที่แจ้งก่อนได้นะคะเพราะว่ามันมีสาเหตุหลากหลายจะได้แบบว่าใช่จะได้ตรงจุด
2: รายละเอียดเยอะ
1: โทรวันราชการใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ในวันเวลาราชการใช่
1: เคยฟังอยู่เพราะฉันฟังมา2เดือนกว่าแล้วค่ะ
2: ลองโทรดูแล้วก็ของเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่พอจะช่วยได้หลายๆตัวเหมือนกันแต่ว่าต้องคุยรายละเอียดว่าจะเป็นตัวไหนเนาะ
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ต้องปรับตัวเองด้วยต้องไม่เครียดไม่วิตกปรับตัวเองปรับจิตใจนะครับโอเคครับ
1: ขอบคุณมาก
2: ครับสวัสดีครับ
1: ทั้งสองท่านค่ะ
2: ครับผมโอเคเคลียร์ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค
2: ่
1: ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวสายว่างครับต่อเลยครับต่อเลยครับมาโทรเข้ามาได้เลยนะฮะเหลือเวลาอีกพอสมควรสำหรับผู้ที่มีปัญหาแล้วอยากจะปรึกษานะใช้ผลิตภัณฑ์ไพรพิเบตอยู่แล้วมีอะไรที่เป็นข้อสงสัยอะไรก็ถามได้เลยนะครับอาจารย์ก็จะได้แนะนำให้นะครับสายนี้จากไหนครับ
3: สวัสดีครับจากสงขลาครับ
2: ช่วยปิดวิทยุนิดนึงครับหรือไม่ก็เดินออกมาห่างๆวิทยุ
3: ครับครับ
2: โอเคจะได้เสียงไม่สะท้อนเข้ามานะครับพร้อมแล้วคุยได้เลยครับถามได้เลยครับ
3: สวัสดีคุณหมอครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: คือผมจมูกไม่ได้กลิ่นเป็นเดือน
0: จมูกไม่ได้กลิ่น
3: เป็นเดือนนี
0: ้เป็นเดือนแล้วเหรอคะมีอาการอื่นอีกไหมคะ
3: เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนบางก่อนผมไปล้มรถมาเลยล้มรถจักรยานนี่แต่หัวใจจอยไปกว้าต่อไปขวาไม่แรงเท่าไหร่แต่ว่ามันไม่มีแผลอะไรแต่ว่าเลือดลำเราออกตอนที่ล้มมัน
0: ค่ะ
3: อะไรก็อยู่ประมาณสักอาทิตย์ได้จมูกไม่ได้กลิ่นแต่นี่อย่างอื่นไม่มีอะไร
2: ตอนที่เจ็บมาไปหาหมอป่ะ
0: มีการไปหาหมอไหม
2: ฮะ
3: ผมไปมาหาหมอมาแล้ว
2: หมอว่าไง
0: ค่ะ
2: หมอรู้อาการเราไหมหมอรู้ไหมว่าเรามีปัญหาเรื่องหายไม่ได้กลิ่นหมอรู้ไหม
3: บอกหมอแล้ว
2: หมอว่าไง
3: ก็หมอให้ยามากินก็ไม่เห็นมีอะไรขึ้น
2: นี่นานยังเนี่ย
3: อะไรครับ
2: นานหรือยังที่เป็น
3: ก็ประมาณเดือนกว่าแล้วนี่
2: เดือนกว่าแล้วไม่ได้กลับไปหาหมออีก
3: ครับมันก็ไม่ได้ไปหาหมอตี
2: โอเคอยากจะให้อาจารย์ช่วยแนะนำใช่ไหม
3: อาจารย์แนะนำ
2: อาจารย์ลองดูที่แนะนำยังไงดีครับเชิญครับ
0: จริงๆตรงนี้มันค่อนข้างที่จะอันตรายเนาะที่คนไข้บอกมานะคะเนื่องจากเราแจ้งว่ารถล้มแล้วหัวฟาดแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้กลิ่นเนาะมันอาจจะเกิดจากการกระทบกระเทือนนะคะเวลามันจะมีพวกเส้นประสาทที่มันเกี่ยวกับการรับกลิ่นอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บแล้วทำให้เราไม่ได้กลิ่นได้ค่ะ
2: ต้องกลับไปหาหมอใหม่ไหม
0: จริงๆแนะนำกลับไปหาคุณหมอเพื่อแจ้งอาการว่ามันยังไม่ดีขึ้นเนาะเขาจะได้ปรับวิธีการรักษา
2: จะต้องเช็ค
0: ให้มันตรงจุด
2: ใช่อาจจะต้องเช็คเพิ่มเติม
0: อาจจะมีการต้องเช็คสมองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มเติมได้หรือถ้าเกิดคุณหมอฟันธงแล้วว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บของเส้นประสาทเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่มันจะฟื้นตัวกลับมานานอยู่พอสมควรค่ะ
2: ครับของสมุน

0: ภัยไม่ค่อยจะมีตัวรักษาตัวนี้ใช่ไหม
1: ไม่มี
0: ไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมี
1: ใช่ระหว่างนี้แนะนำเนาะถ้าเกิดสังเกตตัวเองนะคะถ้าเกิดง่วงผิดปกตินะคะปวดศีรษะมากขึ้นมีอาเจียนมีชักแขนขาอ่อนแรง
0: รีบเลย
1: แล้วรีบเลยเป็นอาการที่อันตรายนะมันอาจจะมีอะไรอยู่ข้างในที่เราอาจจะไม่รู้ใช่ค่ะจริงๆแนะนำติดตามคุณหมอเพิ่มเติม
0: ไปหาหมอท่านนั้นแหละ
1: ค่ะ
0: นะไปบอกเขาว่ากินแล้วมันไม่เหมือนมันก็เหมือนเดิมเนี่ยคุณหมอครับมีอาการไม่ได้กินเหมือนเดิมดมอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยคุณหมอช่วยดูให้อีกทีนึงนะครับว่าเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยนะปรับยงปรับยาอะไรก็ว่ากันไปนะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคครับโชคดีครับ
1: ขอบพระคุณค
0: ่
1: ะ
0: บางทีสมุนไพรก็เอาไม่อยู่เหมือนกันไม่มีตัวเด
1: ่
0: นในเรื่องการรักษา
1: ในเรื่องของโรคแบบนี้ค่อนข้างอันตราย
0: ใช่ใช่ใช่เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอแล้วก็ป้า
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณค่ะทีนี้ป้าอยากทราบว่าป้าจะอยากซื้อของอภัยภูเบศนี่เราต้องโทรไปที่เบอร์ไหนคะ
0: เบอร์ฝ่ายขายนะครับมีประกาศจดยังครับ
1: ค่ะ
2: มีค่ะเตรียมแล้วค่ะ
0: มีนะครับเบอร์02แล้วก็02
2: ค่ะ
0: 877
2: 77เลยคะ
0: 8แล้วก็77
2: อ๋อค่ะ877
0: แล้วก็10
2: 10
0: ผมทวนแล้วฟังว่าตรงหรือไม่ตรงนะ
2: ค่ะ
0: 02 02 877 10แล้วก็ต่อ2นะฝ่ายขายนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วเอาอีกเบอร์นึงเผื่อไว้086
2: 086
0: 563
2: 563
0: 1123
2: 123มั้ยคะ
0: 1123
2: ค่ะค่ะ1123
0: ทวนเบอร์ให้ผมฟังหน่อยครับ
2: 0865 6 3 1 1 2 3
0: ใช่ๆลองโทรไปคุยดูต้องการผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็คุยกับเขาดูนะแล้วเราต้องการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ใช่ไหม
2: ใช่การต้องจะสั่งซื้อทางโทรศัพท์เพราะว่าป้าเป็นคนไข้ติดบ้านออกจากบ้านไม่ได้คนป่วยติดบ้าน
0: โอนตังค์ได้ใช่ไหม
2: อะไรคะ
0: โอนเงินค่าจ่ายยาค่ายาได้ใช่ไหม
2: ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเขามีเก็บปลายทางจะสะดวกมากเนาะ
0: ไม่แน่ใจว่ามีเก็บปลายทางหรือเปล่าถ้าที่เท่าที่ทราบไม่มีเก็บปลายทาง
1: ยังไม่มีค่ะยังไม่มี
0: เพราะฉะนั้นต้องโอนสตังค์
2: ต้องโอน
0: ใช่ครับ
2: โอนนี่เดี๋ยวไปเลยจะขอ
0: เดี๋ยวจัดการให้โอเคเดี๋ยวให้พักพวกญาติพี่น้องช่วยกันเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับลองโทรดูเนาะ
2: ค่ะขอบพระค
1: ุ
2: ณค
1: ่
2: ะขอบพระค
1: ุ
2: ณ
1: ขอบพระค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: ยินดีครับยินดีครับต่อครับมาต่อครับผู้ฟังที่ฟังอยู่นะจะเป็นประเด็นสุขภาพประเด็นภัยภูเบศของเรายินดีเลยน่าจะได้สักท่าน2ท่านด่วนๆเลยรีบโทรเลยนะครับรีบโทรเลยครับรีบเลยด่วนเลยนะมาครับ02 290 04 73เราใช้เบอร์เดียวนะรับทีละท่านทีละท่านนะครับถามเลยครับเวลาเหลือน้อยครับ
3: ครับถามผมเมื่อหลายปีมันลงโรงพยาบาลเขาให้ยาแก้เจ็บคอมากินแก้ไอมันไม่หายมันก็เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยหลอดลมเนี่ยขอกินอะไรเผ็ดๆนิดหน่อยหรือกินอะไรมันก็ทำให้เจ็บคอตลอดแล้วนี่แหละแล้วผมก็อยากจะมาถามว่าจะกินยาอะไรตัวไหนดีครับเนี่ย
1: ตอนนี้คือมีอาการทานอาหารเผ็ดแล้วรู้สึกว่ามีอาการเจ็บคอใช่ไหมคะ
3: ครับมันไม่ยอมหาย
1: แล้วมีอาการไอไหมคะ
3: ไม่ไอครับ
1: เจ็บคออย่างเดียว
3: ครับผม
0: เฉพาะกินเผ็ดแล้วเจ็บคออย่างเดียว
3: ครับ
0: แล้ว
3: คุณยาแก้ไอที่คุณหมอที่ศูนย์เนี่ยเขาให้มาเป็นแบบกินแล้วมันทำให้คอ

0: จ็บหนักเข้าไปอีกเลยนานๆกว่าจะหาย
1: มีอาการอื่นๆอีกไหม
0: ไม่มีครับ
1: มีแสบร้อนกลางอกอะไรอย่างนี้ไหมจ๊ะ
0: ไม่มีครับ
1: เลอเปรี้ยวอะไรไม่มีเนาะ
0: ไม่มีเลยครับ
1: ถ้างั้นแนะนำค่ะเบื้องต้นก็คือหลีกเลี่ยงการทานเผ็ดเนาะเพราะว่าในกรณีที่เกิดอาการทานอาหารเผ็ดแล้วมีอาการระคายคอเจ็บคอเนี่ยบางคนอาจจะเกิดจากอาการกรดไหลย้อนแต่ว่าจากที่สอบถามเบื้องต้นนะคะก็คือยังไม่ได้มีอาการอื่นๆเนาะก็อาจจะหลีกเลี่ยงค่ะหลีกเลี่ยงการทานเผ็ดไปก่อนนะคะทานน้ำอุณหภูมิห้องหรือถ้ามีอาการนะคะกลัวคอด้วยน้ำอุ่นนะคะด้วยก็จะทำให้ดีขึ้นค่ะใน
0: กินแต่น้ำเย็นมันก็ไม
1: ่ค่ะในการทานสมุนไพรอะค่ะถ้าเกิดไม่ใช่ตัวยาน้ำแก้ไอเนาะจริงๆมีพวกประเภทชาชงค่ะของอภัยภูเบศจะมีชาชงตัวชาชงมะขามป้อมอะค่ะอาจจะช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการทำให้คอของเรามีความชุ่มขึ้นได้ค่ะก็ทานได้เหมือนกัน
0: จะโทรซื้อสั่งซื้อเนี่ย
1: ค่ะ
0: ผมจะเบอร์ไว้แล้วค่ะแต่ตอนนี้คนที่โทรมาหาคุณหมอเมื่อช่วงก่อนๆเขาบอกเป็นโรคนอนไม่หลับผมมียาแก้หน้าสามมาบอกเขาหน้าสามมาหลับเออใครไม่หลับมาดู
2: โอ้โหดไปโอเค
0: ผมหมั่นไส้เนี่ยคนนอนไม่หลับโทรมานอนไม่หลับอะไรวะ
2: ใจเย็นใจเย็นใจเย
0: ็
2: นไม่เป็นไรเขาใจเย็นครับ
1: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร
2: ไม่เป็นไรเข้าใจกันเข้าใจกัน
0: หน้าสาม
2: เข้าใจ
0: นอนไม่หลับอะไรนี่มาเดี๋ยวผมมาม
2: ีย
0: าแก้บอก
2: โอเคโอเค
0: ยาฟรีด้วย
2: จ้าจ้าจ้าตกลงของคุณเคลียร์แล้วนะ
0: คร
2: ับ โอเคเคลียร์นะครับโอเคครับ
0: ก็เคลียร์ครับเข้าใจ
2: โชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับ
0: ขออีกหน่อยได้ไหมครับ
2: เชิญครับ
0: นะไอผมฟังยูตลอดนะไอที่ขายยาดีๆเก่งๆนะขายแทบแพงเลยพันฝ่าขึ้นโอ้โหมีเอาของปู่ยกมาทำยาขายแต่ประชาชนมันจะขายอยู่ผมแช่งทุกวันอ่ะมันขายไม่ได้
2: โอเคครับเราก็เลือกรับเลือกเสพเอาเนาะโอเคครับ
0: ขายแพงเกินไปคุณบรรลงนะ
2: ครับแล้วแพงเราก็ไม่เอาเราดูของดีๆแล้วไม่ต้องแพงมากครับผม
0: ครับถูกต้องโอเคครับ 1,000 บาท 1,000 โอ้โห
2: ครับ
0: คุณแม่ครับสวัสดีคร
2: ับ ยินดีครับยินดีมีอะไรปรึกษาได้นะฮะก็โอเคเนาะเข้าใจกันแล้วกันเนาะแล้วก็เห็นอกเห็นใจกันแล้วกันด้วยเหมือนกันบางทีปัญหานอนไม่หลับเนี่ยมันก็แก้ยากเนาะอาจารย์เนาะอาจารย์
1: ใช่ค่ะ
2: แก้ยากเพราะว่ามันทีเป็นอยู่ที่แต่ละบุคคลด้วยและยาก็ไม่ได้เป็นทางออกสุดท้าย
1: แล้วแต่บุคคลใช่ต้องปรับกันไป
2: ใช่ต้องปรับจิตใจให้นิ่งให้ได้
1: ใช่
2: ถ้าใจคุณไม่นิ่งยาอะไรก็เอาไม่อยู่ครับ
1: ถูกต้องวันไหนเครียดมากๆก็มีอาการ
2: ใช่ต้องปล่อยวางไว้วางไว้ได้เนาะอาจารย์อ่ะหมดเวลาครับขอบคุณอาจารย์อาร์มไอ้ขอบคุณอาจารย์เอนจอยมากครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับอาจารย์เอนจอยปิยนันท์มานะกรูดนะครับจากทีมแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีครับสัญญาณข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวต่อนะฮะลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเร่งรัดเอาผิดผู้รับเหมาเหตุระเบิดนิคมอุตสาหกรรม WHA จังหวัดระยองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150

0: ิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเร่งรัดเอาผิดผู้รับเหมาเหตุระเบิดนิคมอุตสาหกรรม WHA จังหวัดระยองสั่งคุมเข้มกฎหมายและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเหตุเสียงดังคล้ายระเบิดในพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรม WHA Eastern Seaboard 5จังหวัดระยองเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยบริษัท WHA Industrial Development จำกัดมหาชนได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อสถานีตำรวจภูธรบ้านค่ายเพื่อดำเนินคดีกับผู้รับจ้างช่วงหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจกระทำนอกเหนือสัญญาหรือครอบครองและใช้วัตถุระเบิดโดยฝ่าฝืนกฎหมายทางนี้กนอได้กำชับให้บริษัทคุมเข้มการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายของกนอมาตรการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสัญญาร่วมดำเนินงานอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยพร้อมสั่งการให้เร่งเอาผิดทางกฎหมายต่อผู้ก่อเหตุอย่างเด็ดขาดถึงที่สุดและให้รายงานความคืบหน้าทางคดีให้กนอทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับภาคีเครือข่าย51หน่วยงานในจังหวัดนครศรีธรรมราชลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างระบบคุ้มครองคนเปราะบางเชื่อมโยงการช่วยระดับพื้นที่สู่ชุมชน
6: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งคนขอทานและผู้แสดงความสามารถพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ร่วมกับภาคีเครือข่าย51หน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมาโดยย้ำว่าการดูแลคนไร้ที่พึ่งคนขอทานและผู้แสดงความสามารถต้องมองถึงปัญหาและยกระดับจากการช่วยเหลือเฉพาะหน้าสู่ระบบคุ้มครองที่ครอบคลุมตั้งแต่การค้นหาป้องกันช่วยเหลือฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการศึกษาและอาชีพตลอดจนติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องสำหรับจังหวัดนครราชสีมาได้ขยายความร่วมมือครอบคลุม5พื้นที่ได้แก่เทศบาลนครราชสีมาเทศบาลเมืองปากช่องเทศบาลเมืองสีคิ้วเทศบาลเมืองบัวใหญ่และเทศบาลเมืองปากเพื่อเชื่อมโยงการทำงานในระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบย้ำว่าแนวคิดจากถนนสู่ร่มเงาชุมชนมุ่งเปลี่ยนมุมมองจากการมองคนไร้ที่พึ่งคนขอทานและผู้แสดงความสามารถเป็นเพียงปัญหาสู่การมองเห็นคนและศักยภาพโดยผู้แสดงความสามารถที่ควรได้รับโอกาสสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีขณะที่คนไร้ที่พึ่งและคนขอทานจะได้รับการค้นหาสาเหตุและความช่วยเหลือที่เหมาะสมเป็นรายบุคคลนิตยาคุณสิมรายงาน
4: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1มีคำสั่งฝากขังอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีตั้งแต่วันนี้ถึง23กันยายนนี้พร้อมยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว
7: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1มีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังในอติโชตอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ต้องหาที่1และนางสาวปุญญวีหรือศรีกาเอผู้ต้องหาที่2เป็นครั้งแรกมีกำหนด12วันตั้งแต่วันนี้ถึง23กันยายนนี้โดยก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองไปฝากขังต่อศาลเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาศาลพิเคราะห์

0: แล้วเห็นว่าผู้ต้องหาทั้งสองถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินและความผิดตามกฎหมายอื่นซึ่งมีอัตราโทษสูงโดยพนักงานสอบสวนยังจำเป็นต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินและขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องอีกทั้งมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวอาจเข้าไปแทรกแซงพยานหลักฐานศาลจึงมีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาทั้งสองและยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวจากนั้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองไปคุมขังที่เรือนจำจังหวัดสระบุรีดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลอีกเช่นเคยครับช่วงเวลาสบายๆ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์ถึงศุกร์เลยครับจันทร์อังคารพุธเราพบกันที่ AM 819 กิโลเฮิรตซ์ส่วนพฤหัสบดีและวันศุกร์เราก็พบกันที่ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891และ819กิโลเฮิรตซ์เรียกว่าพบกันทั้ง3คลื่นนะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลยรวมไปถึงสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่ติดตามรับฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับรายการเพลงประทับใจก็อาจจะเริ่มต้นด้วยเพลงบรรเลงดนตรีไทยดนตรีสากลผสมกันจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับกับทำนองเพลงวิหกเหินลมนะหลายคนอาจจะคุ้นเคยผมก็จะนำเพลงนี้มาเริ่มต้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเพลงประทับใจให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยบทเพลงรำวงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันก่อนนะครับเพลงนี้ลองไปฟังดูว่าคนรุ่นใหม่ร้องเพลงรำวงแล้วทำดนตรีใหม่เป็นอย่างไรไปฟังกันเลยครับ

ังจังหวะรำวงทีไรแล้วสนุกแบบว่าอยากจะลุกขึ้นเต้นเลยนะครับจริงๆผมก็ลุกขึ้นเต้นได้นะรำลุกขึ้นเต้นแล้วก็แบบว่าเออรำวงไปด้วยเพราะว่าตอนนี้อยู่ในห้องนี้คนเดียวคงไม่มีใครเห็นแน่ๆเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์สดนะรายการนี้เพราะฉะนั้นเปิดเพลงอะไรจะเต้นจะรำจะลีลาดแบบไหนเนี่ยผมว่าได้หมดเลยนะคุณผู้ฟังครับถ้าใคร

อยากจะมาเต้นรำวงกับผมในเวลานี้ก็เข้ามาเลยนะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ไม่เปิดประตูให้เพราะตอนนี้อยู่คนเดียวอยากจะมอบเพลงสนุกสนุกบ้างให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยมีเพลงจังหวะหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงสนุกเพลงรำวงนะเพลงลีลาดหรือแม้แต่เพลงช้าซึ้งๆสนุกสนานก็มีมาฝากกับท่านผู้ฟังเหมือนกันนะครับมีเพลงหนึ่งที่มีจดหมายแนะนำมาพูดถึงจดหมายคุณผู้ฟังครับตอนนี้บนโต๊ะผมเนี่ยมีแต่ไปรษณียบัตรเต็มไปหมดเลยมันยังไม่ได้เอามาตอบเพราะว่าก่อนหน้านี้เรามีแสดงความอาลัยนะครับในเรื่องของการสิ้นพระชนม์นะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับแล้วก็เราก็เลยมีพวกสารคดีต่างๆมาให้ฟังกันแล้วก็เพลงช้าๆมาฝากกันซะส่วนใหญ่แล้วก็รวมถึงไปรษณียบัตรที่ส่งเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะรายการเพลงประทับใจหรือว่าจะเป็นรายการสุขสันต์บ้านเราเนี่ยผมไม่ได้เอามาตอบเลยนะครับมีเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำมาแล้วผมอ่านไปรษณียบัตรแล้วผมจำได้ก็คือคือชื่อท่านน่ะแปลกนะครับจริงๆชื่อคนเนี่ยก็เป็นชื่อเฉพาะจะแปลกหรือไม่แปลกก็อาจจะมีความหมายอยู่ในตัวนะครับแต่ว่าชื่อเนี่ยชื่อของท่านแทนตัวว่าคุณป้านะฮะบอกว่าป้าขอเพลงนะครับชื่อเพลงว่ารักปักใจแต่ไม่ได้ระบุว่าศิลปินคนไหนเป็นคนร้องแล้วช่วงเวลานี้เราก็เปิดเพลงวงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นผมก็เลยหยิบเอาการแสดงสดของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาให้ฟังนะครับคุณป้าสุขสมใจนะครับคุณป้าสุขสมใจจริงๆผมเคยได้ยินแต่ชื่อสมใจนะแต่ว่าท่านชื่อสุขสมใจก็ไม่เป็นไรนะครับบอกแล้วว่าชื่อใครชื่อมันนะครับให้ฟังรักปักใจจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วเดี๋ยวพักฟังสารคดีแล้วกลับมามี2เพลงที่ทำนองคล้ายกันม่านมงคลและฟ้าแดงวันนี้หยิบเอาการแสดงสดที่เป็นการบรรเลงผสมผสานระหว่างดนตรีไทยและสากลที่เราเรียกกันว่าสังคีตสัมพันธ์มาให้ฟังกันนะครับมั่นมงคลนี้เป็นเพลงที่มีปีมอนเข้ามาผสมด้วยฟ้าแดงก็ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น2เพลงนี้วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์บรรเลงได้อย่างไพเราะมากๆไปฟังกันเลยครับเริ่มต้นจากรักปักใจพักสารคดีแล้วกลับมากับมั่นมงคลและฟ้าแดงครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ฟังเพลงจังหวะรำวงตอนแรกฟังรักปักใจก็ยังสนุกอยู่นะครับพอพักสารคดีของเจ้าฟ้าพาไปเนี่ยแล้วกลับมาด้วย2เพลงหลังที่จบไปคือม่านมงคลแล้วก็ฟ้าแดงเนี่ยมันรู้สึกเศร้าๆนะคืออาจจะเศร้าเพราะว่าทำนองที่เอามาใช้ใน2เพลงก็คือทำนองเพลงไทยเลยนะครับแล้วประกอบกับที่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเอามาบรรเลงเป็นสังคีตสัมพันธ์ด้วยมีทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลมาผสมผสานกันมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเศร้าแต่ว่าคือต่อให้เศร้ายังไงผมว่าเพลงเพราะนะทำนองเพลงไทยเนี่ยเพราะอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอเอาดนตรีไทยมาผสมผสานด้วยเนี่ยโอ้ยิ่งเพราะใหญ่เลยผมชอบนะสังคีตสัมพันธ์บอกเลยชอบมากๆนะครับมีอีกเพลงนึงไหนๆก็ฟังเพลงไทยสังคีตสัมพันธ์ผสมผสานแล้วลุงสมพรจากไซน้อยบอกว่าอยากฟังเดือนประดับใจนะครับวันนี้ผมหยิบเอาวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็นำดนตรีมาเรียบเรียงใหม่มาร้องใหม่แต่ทำนองเดิมนะครับเนื้อเพลงไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็เลยขออนุญาตหยิบเดือนประดับใจที่เป็นคนรุ่นใหม่จากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาร้องให้ได้เปิดให้ฟังกันสำหรับคุณลุงสมพรที่ขอกันเข้ามาในรายการนะครับคุณสมพรจากไซน้อยขอเพลงนี้กันเข้ามามอบให้กับทุกๆคนด้วยครับ

จากเปลือยอกถึงตะเบงมานการแต่งกายที่ตอบโจทย์ผู้หญิงอยุธยาซึ่งก่อนจะกล่าวถึงตะเบงมานต้องอธิบายถึงลักษณะการแต่งกายโดยเฉพาะท่อนบนของผู้หญิงสามัญชนในอดีตซะก่อนนะคะจากบันทึกของชาวต่างชาติที่เข้ามาในสมัยอยุธยากล่าวไปในทํานองเดียวกันว่าผู้หญิงในสมัยนั้นเปลือยอกหรือสวมเสื้อผ้าน้อยชิ้นเนื่องจากอยู่ในเขตอากาศร้อนดังนั้นการแต่งกายท่อนบนของผู้หญิงจึงห่มผ้าแถบคาดอกลักษณะคล้ายเกาะอกในปัจจุบันนั่นเองค่ะบ้างก็ห่มสบายบ้างสวมเสื้อแบบคอแหลมบ้างมีเพียงผ้าบางๆพาดไหล่หรือปิดหน้าอกบ้างก็เปลือยอกและสำหรับผู้หญิงที่เปลือยอกส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิงที่มีลูกหรือแก่ชราแล้วนั่นเองค่ะการที่ผู้หญิงในสมัยอยุธยาไม่นิยมแต่งกายสวยงามเพราะไม่สะดวกกับกิจการงานหรืออาจจะเป็นเพราะไม่มีโอกาสจะไปงานรื่นเริงบ่อยครั้งจะมีอยู่บ้างก็เมื่อถึงเทศกาลหรืองานวัดซึ่งนับว่าเป็นโอกาสให้ผู้หญิงสามัญชนแต่งกายประชันกันเต็มที่ค่ะในสังคมอยุธยาผู้หญิงมีบทบาทดูแลบ้านช่องและการเพาะปลูกเมื่อยามที่ผู้ชายถูกเกณฑ์ไปรับใช้รัฐและบรรดาเจ้าขุนมูลนายพวกเธอต้องอยู่เย่าเฝ้าเรือนต้องเป็นผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่งไม่ใช่ผู้หญิงที่เอวบางร่างน้อยอรชรอ่อนแอต้องดูแลบ้านเรือนในระหว่างที่สามีไม่อยู่จึงต้องรู้จักป้องกันตนเองดังนั้นไม่แปลกที่ผู้หญิงในสมัยนั้นจะต้องเรียนรู้วิชาการต่อสู้อย่างน้อยก็ต้องจับดาบใช้เป็นค่ะผู้หญิงอยุธยาจึงต้องเป็นประเภทมือก็ไกวดาบก็แกว่งคืออยู่บ้านกับเด็กและคนชราคอยดูแลเรื่องสวนไร่นาและป้องกันโจรผู้ร้ายไปในขณะเดียวกันผู้หญิงอยุธยาส่วนใหญ่จึงไว้แต่ผมสั้นและมีร่างกายกำยำทะมัดทะแมงไม่แพ้ผู้ชายดังนั้นการแต่งกายด้วยการห่มตะเบงมานจึงตอบโจทย์ผู้หญิงอยุธยาอยู่ไม่น้อยค่ะตะแบงมานหรือตะแบงมานคือการห่มผ้ารูปแบบหนึ่งโดยการคาดอกแล้วนำชายทั้งสองข้างไขว้กันแล้วนำไปผูกที่ต้นคอการห่มแบบตะแบงมานมักเข้าใจกันว่าผู้หญิงในอดีตนิยมห่มเวลาไปรบเท่านั้นแต่ที่จริงแล้วจุดประสงค์ของการห่มแบบตะแบงมานคือการแต่งกายให้สะดวกสบายกระฉับกระเฉงเพื่อความสะดวกในการทำงานเช่นการตำข้าวไซมอนเดอลาลูแบร์ชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้บันทึกการแต่งกายของผู้หญิงไว้ว่าชาวสยามนุ่งห่มผ้าน้อยชิ้นเพราะร้อนและความเป็นอยู่อย่างง่ายๆอันเป็นธรรมเนียมของพวกเขาชาวสยามไม่ค่อยจะได้ห่อหุ้มร่างกายให้มิดชิดนักนอกจากผ้านุ่งแล้วผู้หญิงก็ปล่อยตัวล่อนจ้อนเพราะพวกนางมิได้สวมเสื้อชั้นในมัสลินเหมือนอย่างผู้ชายชั่วแต่คนมั่งมีเท่านั้นที่ใช้สบายห่มลางทีก็ปัดชายสบายเฉียงไปคลุมต้นแขนเข้าไว้แต่อาการที่สุภาพของนางก็คือใช้ตอนกลางผืนคาดหลังแล้วสอดรักแร้มาปกฐานเข้าไว้แล้วตลบชายสบายทั้งสองด้านพักไหล่ไปทิ้งชายอยู่ทางเบื้องหลังซึ่งเป็นการห่มแบบตะแบงมานอย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบจากบันทึกของไซมอนเดลาลูแบร์ฉบับแปลภาษาอังกฤษซึ่งบันทึกไว้ว่าการห่มผ้าจะทิ้งชายทั้งสองไว้ด้านหลังซึ่งน่าจะเป็นการห่มผ้าแถบหรือห่มสบายที่มีการไขว้ผ้าแต่ไม่ได้นำไปผูกไว้ที่ต้นคอดังนั้นที่บอกว่าห่มแบบตะแบงมานี้น่าจะเป็นการเพิ่มเข้าไปของผู้แปลฉบับภาษาไทยอย่างไรก็ตามการห่มผ้าที่มีการไขว้ผ้าในสมัยอยุธยาอาจจะเรียกอย่างรวมๆว่าตะแบงมานก็เป็นได้ไม่ได้เรียกเฉพาะแต่การคาดผ้าอ้อมตัวแล้วเอาชายผ้าไปไขว้และผูกไว้ที่ต้นคอเท่านั้นแม้ผู้หญิงอยุธยาจะห่มผ้าแถบห่มสบายสวมเสื้อหรือมีเพียงผ้าบางๆพาดไหล่หรือปิดหน้าอกแต่สันนิษฐานว่าส่วนใหญ่จะเปลือยอกหรือจะไม่ปกปิดมิดชิดทั้งนี้สำหรับชาวอยุธยาท่อนบนหรือหน้าอกคือส่วนที่บ่งบอกความเป็นชายหญิงไม่ใช่อวัยวะเพื่อบ่งบอกถึงความงดงามหรือเย้ายวนทางเพศโดยตรงแต่หากขนาดที่ใหญ่โตบ่งบอกถึงศักยภาพในฐานะแม่ผู้ให้นมบุตรดังนั้นจึงเกิดความนิยมการแต่งกายในลักษณะเปลือยหน้าอกให้เห็นทั่วไปค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆจากนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมและแฟนเพจเจาะเวลาหาอดีตด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมนิยมไทยและดิฉันคณิษฐายิ้มดีหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พลงประทับใจเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับวันนี้คงจะมีความสุขนะครับสำหรับการฟังเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากให้คุณได้ฟังกันก่อนนอนถ้านอนตอนนี้ก็เรียกว่านอนดึกแล้วแหละเนาะนะครับเพราะว่ารายการเพลงประทับใจของเราก็ถือว่าเป็นรายการสุดท้ายของแต่ละคืนเลยนะครับจันทร์ถึงศุกร์ครับ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์อังคารพุธคุณผู้ฟังก็ฟังได้ทาง AM 891 กิโลเฮิรตซ์ส่วนพฤหัสบดีและศุกร์ก็ฟังได้ทั้ง3คลื่นนะครับ AM 819 AM 891แล้วก็ FM 92.5 แล้วยังฟังได้ผ่านเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์อีกด้วยนะครับรายการดีๆแบบนี้เรามีให้ฟังกันตามวันเวลาที่บอกไปนะครับเพลงเพราะๆรอคุณอยู่เพราะฉะนั้นใครอยากนอนดึกกับผมในทุกวันก็ติดตามฟังตามวันเวลาดังกล่าวที่ผมได้แจ้งไว้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันกับรายการเพลงประทับใจได้ใหม่ในวันต่อไปครับขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังทางบ้านได้ยินเสียงของดิฉันก็คงจะพอนึกเดาได้แล้วว่าต้องเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือเสาร์อาทิตย์แน่นอนถูกต้องเลยค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าของวันเสาร์ที่12กันยายนปีพุทธศักราช2569นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น1ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะพบกันในเช้าวันเสาร์นั้นก็แน่นอนว่าดิฉันจะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะนำไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์ปาถกหรือผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ได้สนทนาพูดคุยกับท่านในประเด็นหัวข้อเรื่องของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะคะขณะนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านพร้อมอยู่แล้วที่จะมาสาธยายหรือว่าสักษาให้ท่านผู้ฟังได้มีความรู้มีสติปัญญามีองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับพระไตรปิฎกซึ่งถือว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่สุดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ฝากไว้ให้กับมวลมนุษยชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนิกชนเราทั่วไปตราบจนทุกวันนี้ก็2,569ปีคือเกือบ70ปี2,070ปีมาแล้วนะคะก็ไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจ้าพ่อเจ้าพ่อ
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์เราก็มีนัดกันที่จะมาสุมหัวรวมตัวเอาใจใส่จดจ่อทำความเข้าใจอ่านใกล้ครวญเรื่องราวคัมภีร์ในพระไตรปิฎกโดยท่านผู้ฟังก็ไปอ่านมาด้วยพระอาจารย์ก็ไปอ่านมาด้วยอ่านฉบับนั้นฉบับนี้แล้วเมื่อถึงวันนัดกันเราก็มาทำความเข้าใจไปทีละข้อในข้อนี้มีหลายตัวอักษรก็ไปเรียงๆกันมาเป็นประโยคแล้วก็มาเป็นหน้าไปทีละหน้าทีละเล่มไล่ไปไล่ไปมีคำที่เขากล่าวกันคุณเดินใจว่าถ้าเราเอาตัวหนังสือที่อยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยนะมาสร้างมาทำความเข้าใจมาศึกษาเนี่ยโอ้มันได้บุญมากกว่าสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์หนึ่งองค์อีกนะ
0: อืมจบค่ะ
1: เพราะว่าสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์หนึ่งองค์นี่คือเป็นทางกายไงเป็นสิ่งของเข้าของมันก็เป็นเรื่องของทานเป็นเรื่องของวัตถุแต่พอเราศึกษาทำความเข้าใจอักขระแต่ละตัวเสียงแต่ละคำเข้าใจแล้วมันเกิดปัญญานี่นะเป็นเรื่องจิตใจที่จะสามารถกำจัดกิเลสทำจิตใจของเราให้นุ่มเย็นเพราะฉะนั้นการที่ท่านผู้ฟังมาฟังรายการธรรมะไม่ว่าจะรายการของครูบาอาจารย์ท่านไหนอันนี้ดีมากๆเราเหมือนกับว่าได้สร้างบุญที่เกี่ยวกับวัตถุเนี่ย อยู่ตลอดเวลายิ่งกว่าด้วยซ้ำในทุกวันเสาร์พระอาจารย์ก็จึงขอไว้

0: เมื่อสัปดาห์ละครั้งโดยก็มานัดกันแล้วศึกษากันถ้าท่านผู้ฟังไม่ได้อ่านมาก่อนอ่านตามหลังก็ได้นะมันจะไม่เหมือนกับช่วงของคลังพระสูตรคลังพระสูตรนี่พระอาจารย์จะไม่ได้พูดอะไรมากเลยก็ใส่เลยใส่เลยนี่คืออ่านให้ฟังเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ต้องอธิบายใดๆพูดนิดหน่อยแต่ว่าอันนี้ช่วงของขุนเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยไม่อ่านให้ฟังนะท่านผู้ฟังต้องไปอ่านมาแล้วพระอาจารย์ก็จะอธิบายอย่างเดียวตรงนี้อาจจะทำให้ท่านผู้ฟังไม่ได้ฟังบทพยัญชนะที่รัดกุมรอบครอบของพระพุทธเจ้าแล้วก็จึงต้องให้ท่านผู้ฟังไปอ่านด้วยนะเพื่อที่จะได้ประโยชน์เต็มที่เรามาต่อกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ในหัวข้อวันนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็อยู่กันในพระสูตรหมวดที่มีธรรมะ10ประการอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตทัสสกก็แปลว่า10คุณใจ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: เป็นพระสูตรที่21ในหมวด10ข้อเหล่านี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ในข้อที่21 22จะตรัสถึงกำลังของตถาคต10ประการบาลีเขาใช้คำว่าตถาคตพละกำลังของพระตถาคตคำว่าพละเนี่ยเราอาจจะเคยคุ้นเคยกันคุณใจเกี่ยวกับพละ5ใช่ไหมศร
1: ั
0: ทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่คือพละ5พละ6ก็มีนะหมวด6หมวด7เราอาจจะเคยได้ฟังผ่านๆกันมาหมวด6ก็มีหมวด7ก็มีตอนนี้พละ10พละ10นี่ไม่ใช่ของใครใดที่ไหนคนอื่นมีแบบนี้ไม่ได้มีได้กับเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้น
1: เจ้าค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ที่ทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยพิเศษเลิศดีกว่าเหนือกว่าพระสารีบุตรพระมหาโมกขลนะสาวกคนใดๆรวมกันก็ยังไม่เท่าพระพุทธเจ้าหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องตถาคตพละ10ประการนี้โดยท่านเปรียบเทียบไว้กับพญาสัตว์ชื่อสีหะพญาสัตว์ชื่อสีหะออกจากถ้ำที่อาศัยในเวลาเย็นเหยียดกายแล้วเหลียวดูที่ทั้งหลายที่ทั้งหลายนี่คือเหนือใต้ออกตกนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็บรรลือเสียหน้า3ครั้งแล้วก็เที่ยวไปเพื่อหาอาหารเรามาดูนิสัยของพญาสีหะสักนิดหนึ่ง
1: หรือพญาราชสีนั่นเองนะเจ้าค่ะ
0: ใช่
1: ใช่
0: ใช่เจ้า
1: ค่ะเจ้าค่ะ
0: พญาราชสีพญาสีหะอันนี้ใช้มาจากบาลีเดียวกันซึ่งมันเป็นสัตว์ที่ปัจจุบันนี้มันไม่มีแล้วนะคุณใจสิงโตเนี่ยไม่ใช่พญาราชสีโอเคไหมปัจจุบันสิงโต
1: เหนือเจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่คืออาจจะสืบเชื้อสายมาแต่ว่าจริงๆไม่ใช่แล้วก็จะเป็นเหมือนกับว่าสัตว์ไดโนเสาร์ยุคก่อนอะยุคที่เป็นสิงโตตัวใหญ่เขี้ยวยาวๆอย่างนั้นนะ
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: เขาจะมีลักษณะพิเศษเขาอยู่3ประการที่ตรัสไว้ที่อื่นๆรวบรวมมาให้ฟังในตรงนี้ด้วย1มันจะบรรลือเสียหน้าก่อนเวลาจะไปทำกิจกรรมอะไรที่สำคัญสำคัญมีการหาเหยื่อมีการย้ายถิ่นฐานมีการสร้างครอบครัวพวกนี้เขาจะบรรลือเสียหน้า3ครั้งข้อที่2เขาจะมีนิสัยที่ว่าถ้านอนดิ้นเนี่ยนะไม่ได้มันเสียเหลี่ยมคู่ของราชสีต้องนอนไม่ดิ้นนอนตะแคงขวาเหมือนซ้อนเท้าเหลื่อมเท้านี่คือนอนที่ว่าสีหาสยานี่นะคำพูดเน
1: ี่
0: ยก็มาจากตรงเนี่ยพญาสีหานอนแบบนี้นอนตะแคงเบื้องขวาถึงขนาดว่ากำหนดใจลงไปเนี่ยว่าตื่นมาเนี่ยนะกายฉันต้องไม่ขยับแม้หางเคลื่อนไปจากตำแหน่งนิดเดียวนี่นะไม่ได้วันนั้นไม่ออกหาอาหารเลยเอาใหม
1: ่
0: เขามีเหลี่ยมกูของเขาเป็นแบบนี้นิสัยเขาเป็นแบบนี้ประการที่สองและประการที่สามเนี่ยเขาจะต้องตะคุบเหยื่อเนี่ยทีเดียวต้องตาย
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ถ้ามาตะคุบ2ครั้ง3ครั้งเฮ้ยไม่กินละปล่อยมันไปเข้าใจมั้ยคือมันเสียเหลี่ยมกูต้องทีเดียวตายฟาดทีเดียวตายปุ๊บแล้วค่อยกินกินนี่ก็กินไม่หมดด้วยนะกินเฉพาะ

0: ตรงเนื้อล่ำๆที่เหลือหย่อนดิ่ง
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ทำไมมันเป็นก็นี่คือเหลี่ยมคู่ของเขาใช่ไหมทำไมเขาถึงจะต้องบลือเสียหน้าก่อนตอนนี้พระพุทธเจ้าบอกไว้ในพระสูตรที่21ได้พูดถึงว่าความที่ว่าอย่าให้สัตว์เล็กๆน้อยๆทั้งหลายเนี่ยต้องมาลำบากเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเองจะออกหากินแล้วถ้าสัตว์ที่ไม่คู่ควรกับต้องมาถูกเบียดเบียนด้วยความมาของราชสีเนี่ยพวกนี้หนีไปซะ
1: อืมเจ้าค่ะให้รู้ตัวก่อนนะเจ้าค่ะ
0: ใช่
1: ให้หนีไปก่อน
0: ใช่มีเฉพาะพวกที่แบบกล้าหาญเนี่ยมาแล้วพวกนี้สมควรที่จะเป็นเหยื่อของฉันแต่พวกที่กลัวหายไปหมดไปสัตว์ทั้งหลายมีกระรอกมีอะไรได้ยินเสียงเสียหน้าปุ๊บก็จะกลัวเหี่ยวแห้งใจแล้วก็หนีเข้าโพรงหนีเข้าลงน้ำบินขึ้นฟ้าจะเป็นอย่างนั้นก็เหลือแต่พวกที่มันแบบมึนๆตึงๆไม่รู้เรื่องอะไรหรือแบบว่าก็กล้าหาญแต่แบบว่าความสามารถไม่ถึงอะไรเงี้ยโดนซ้าอย่างเงี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: ที่ต้องมาเลยเสียนะเพราะงี้แล้วก็ที่นอนแล้วขยับกายไม่ลุกขึ้นนะถ้ามีการเคลื่อนไหวของแม้แต่ห่างนิดเดียวอันนี้ก็ไม่ได้มีคำอธิบายนะคุณอาจารย์ว่าเป็นเพราะอะไร
1: อืมเจ้าค่ะ
0: แต่มีแค่ว่าที่ต้องแนวตะแคงขวานี่เพราะว่าพร้อมที่จะลุกอยู่เสมอแล้วคือสัตว์พวกนี้ก็จะถนัดขวาคุณอาจารย
1: ์
0: มนุษย์ของเราส่วนใหญ่ก็ถนัดขวาเนาะมีถนัดซ้ายก็นิดหน่อย
1: เจ้าค่ะ
0: ที่นอนตะแคงขวาเนี่ยเพื่อให้มันลุกได้รวดเร็วเพื่อให้ลุกได้เร็วจึงเอาข้างขวาลงข้างล่างจะได้มีพลังในการลุกขึ้นแล้วการที่ไม่ให้ขยับตัวพระอาจารย์คิดว่าคือความที่มีสติสัมปชัญญะของเขาอะนะเขาต้องการจะแบบมีสติสัมปชัญญะเต็มที่ในการขยับกายการก้าวย่างใดๆถ้าขยับโดยไม่รู้ตัวนี่ไม่ได้จะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นเรื่องสติสัมปชัญญะ
1: เจ้าค่ะให้สมกับเป็นพญาราชสี
0: ใช่ใช
1: ่เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: ส่วนเรื่องการที่ตะคุบเหยื่อแล้วกินเฉพาะส่วนเนื้อล่ำๆแล้วก็ที่เหลือทิ้งไปเนี่ยต้องการจะแบ่งสัตว์อื่นนะสัตว์ที่มันหากินเองอะไรไม่ได้ก็มากินซากนี้ซะฉันทิ้งไว้ให้แกเป็นอย่างนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้เป็นอุปมาเป็นอุปมาอุปมาก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองพระยาสีหะเนี่ยเป็นชื่อของตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะมีอะไรบ้างที่ทำให้ท่านจำคำนี้ไว้ดีนะให้สามารถปฏิญญาฐานะที่องค์อาจบรรลือเสียนาฏประกาศพรหมจักรในบริษัททั้งหลายได้บรรลือเสียนาฏคือการแสดงธรรมประกาศพรหมจักรพรหมจักรคืออริยสัจ4ในบริษัทคือพุทธบริษัททั้งหลายโอเคนะ
1: เจ้าค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้1รู้ฐานะอะไรที่เป็นฐานะอะไรที่ไม่เป็นฐานะฐานะนี่ก็คืออะไรที่มันเป็นไปได้อะไรที่มันเป็นไปไม่ได้อะไรที่เกิดขึ้นได้อะไรที่เกิดขึ้นไม่ได้ท่านจะรู้ก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: อะไรที่เกิดขึ้นไม่ได้เช่นการที่จะมีพระพุทธเจ้า2 องค์อุบัติขึ้นพร้อมกันบนโลกนี่เกิดขึ้นไม่ได้
1: ในเวลาพร้อมกันนะเจ
0: ้
1: าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: มีหลายๆเรื่องเลยนะอันนี้เราเคยฟังกันไปแล้วน่าจะโอ้โหต้องพระอาจารย์ว่าต้องมี5 ปี 6 ปีในหมวดหนึ่งนี่มันหมวด10แล้วนึกออกปะหมวดหนึ่งนี่น่าจะเป็นข้อนั้นเรื่องสิ่งที่เป็นฐานะเป็นอาฐานะสิ่งที่เป็นฐานะก็คือสัตว์โลกทั้งหลายเป็นไปตามกรรมเป็นฐานะข้อที่1แต่ว่าเหนือจากกรรมก็ได้เหมือนกันก็เป็นฐานะอีกข้อหนึ่งเหนือจากกรรมก็คือพ้นจากกรรมได้พ้นจากกรรมคือไปตามมรรค8พ้นจากกรรมได้เป็นต้น
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้ประการที่1รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นได้อะไรเป็นไปไม่ได้อะไรเป็นไปได้ข้อที่2ท่านเห็นวิบากคือผลของกรรมทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันนึกว่ากรรมเนี้ยทำแล้วเนี่ยอดีตมาเนี่ยให้ผลปัจจุบันเป็นอย่างนี
1: ้
0: แล้วทำปัจจุบันตอนนี้ให้ผลอนาคตเป็นอย่างนั้นท่านจะรู้อดีตอนาคตปัจจุบันเรื่องของวิบากกรรมแล้ววิบากไม่เหมือนกับกรรมนะคุณใจนะ
1: ต่างกันยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ

0: รรมเนี่ยคือการกระทำเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: การกระทำแล้วเกิดผลอย่างไรผลนั้นเขาเรียกว่าวิบาก
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ผลนั้นเขาเรียกว่าวิบากยกตัวอย่างเช่นมาถ้าคุณฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์นี่เป็นกรรมกรรมที่เป็นชั่วกรรมชั่วก็มีกรรมดีก็มี
1: เจ้าค่ะ
0: ผลที่จะเกิดขึ้นจากกรรมชั่วนี้ไม่ใช่ว่าคุณจะไปเกิดเป็นสัตว์ให้เขาฆ่าไม่ใช่นั่นเข้าใจผิดแต่ผลคือวิบากของกรรมชั่วคือการฆ่าสัตว์ก็จะทำให้ตกนรกหรือถ้าไม่ตกนรกก็มีอายุสั้นเป็นต้น
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ผลมันก็จึงเป็นคนละส่วนกับเหตุไม่ใช่อันเดียวกันเราต้องได้รับผลแน่แต่ผลที่จะต้องได้รับก็อาจจะเปลี่ยนแปลงหนักบ้างเบาบ้างต่อมาบ้างเดี๋ยวนี้บ้างที่นั่นบ้างที่นี่บ้างไม่เท่ากันหน่อยยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าทำกรรมดีมีการให้ทานมีการรักษาศีลอย่างเงี้ยนะถ้าท่านผู้ฟังให้ทานท่านผู้ฟังรักษาศีลเจริญภาวนาโอ้บุญนี้มากนะคุณใจ
1: ชูกา
0: บุญนี้จะให้ผลเป็นความสุขความสุขชนิดที่ว่าโลกมนุษย์มันไม่มีโลกมนุษย์สุขแบบนี้ไม่มีเช่นอาหารทิพย์วิมานทิพย์ร่างกายสวยๆงามๆอายุยืนๆไม่แก่ไม่เท่าแบบว่าอายุแบบยังสวยๆตลอดเวลาจนถึงอายุมากๆแล้วก็ตามอย่างนี้นะพวกนี้คือความสุขแบบเทวดาไงเทวดาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแก่นะแก่ก็แก่แป๊บเดียวตรงจะตายแล้วก็แก่ปุ๊บแล้วก็ตายไปเลย
1: อืมเจ้าค่ะ
0: จะเป็นลักษณะแบบของเทวดาเขาคุณต้องไปเอาความสุขประเภทนี้ผลแบบนี้บนสวรรค์อันนี้คือผลวิบากของกรรมท่านก็จะรู้ว่าทำดีเป็นยังไงผลยังไงทำชั่วผลเป็นยังไงอดีตอนาคตยังไงต่อมาประการที่สามคือรู้ชัดปฏิปทาปฏิปทาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ให้ถึงภูมิทั้งปวงหมายความว่าตรงไหนจะไปตรงไหนต้องทำยังไงภูมิทั้งปวงนี่คือกติ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: อย่างเช่นว่าถ้ามีคนถามคุณตั้งใจว่าคุณตั้งใจไปสุไหงโกโลกไปยังไงคุณตั้งใจก็เลยจะบอกว่าน
1: ั่งรถไฟไป
0: นะคะหรือนั่งเครื่องบิน
1: ไปขึ้นเครื่องบ
0: ิน
1: ไป
0: ลงหาดใหญ่แล้วก็ต่อรถตรงนี้นะแล้วก็นั่นนี่นอนใช่ไหมเอ๊ะแต่ว่าถ้าเราไม่รู้เราก็บอกไม่ได้โอ้โหคุณถามคนอื่นแล้วกันจะไม่รู้อย่างเงี้ยนะไม่รู้ที่ไปไอ้ที่ในโลกเนี่ยมันถ้ามันมี Google Map คุณใจมันเปิดไปได้หมดอ่ะ
1: ในสมัยนี้นะเจ้าค่ะในสมัยน
0: ี้ใช่ใช่แต่บางจุดมันไม่มีคลื่นบางจุดมันไม่มีแมปนะมันก็มีนะคุณตั้งใจนะ
1: อืมใช่เจ้าค่ะ
0: เราไปถึงจุดนั้นปุ๊บเอาแผนที่ใช้ไม่ได้แล้วสวยแล้วทำไงเพื่อนโทรศัพท์ก็ไม่มีแล้วสวยแล้วทำไงเนี่ยคุณต้องเนวิเกตต้องแบบรู้ทางไปต้องชำนาญทางไอ้นี่มันยังง่ายคุณตั้งใจเพราะยังอยู่ในโลก
1: อืมเจ้าค่ะ
0: อยู่ในโลกเนี่ยมุมไหนของโลกไม่มีใครไม่ไปถึงมันไม่มีแล้วทำไมไม่มีมุมที่ไม่มีใครไปถึงเพราะโลกมันกลมคุณตั้งใจมันไม่มีมุมเข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
0: คือเข้าไปมาหมด
1: เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวแม้แต่ในทะเลที่แบบว่าเวิ้งว้างกว้างขวางใต้ทะเลอะไรเงี้ยเขาก็ยังไปสำรวจกันยังไปสำรวจมีจุดที่อาจจะไม่เคยไปบ้างใต้ทะเลมีอยู่อวกาศก็มีอยู่แต่นี่คือแบบว่าในโลกฟิสิกอลที่เราจับต้องได้นะยังมีโลกอื่นๆนี่อ่ะเช่นโลกสวรรค์โลกเปรตโลกอสุรกายโลกนรกนรกเขาก็เรียกเป็นขุมๆเขาไม่เรียกว่าเป็นโลกสวรรค์เขาก็เรียกว่าเป็นชั้นๆนี่พรหมโลกการจะไปตรงนั้นน่ะทำยังไงมีทางไปไหมนี่ท่านรู
1: ้อืมเจ้าค่ะ
0: ทางไปสวรรค์ก็ทานศีลทางไปพรหมโลกภาวนาทางไปนรกผิดศีลอย่างเงี้ยท่านจะรู้ปฏิปทาที่ให้ไปถึงที่นั้นๆนั้นๆ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: แล้วที่ไหนควรไปไม่ควรไปก็บอกไปด้วยโอ้ยตรงนี้มันมีทางที่จะไปนรกอยู่นะกำเนิดเตระฉันปริวิสัยเนี่ยมีทางแบบนี้ไปได้แต่ว่าอย่าไปเลยตรงนั้นมันไม่ดีครับ
1: เป็นจังหวะ
0: นรกนี่ไม่ดีแต่มันมีทางหนึ่งไปสวรรค์ไปพรหมโลกไปนิพพานทางนี้ไปดี

0: นี้นะนี่ท่านจะรู้ปฏิปทาก่อนนี้ประการที่สามแล้วก็คือไอ้ที่ท่านตรงนี้จะมีคำว่าตามความเป็นจริงนะตามความเป็นจริง
1: เจ้าค่ะ
0: คือตามความเป็นจริงเนี่ยจะมีในทุกคลอสเลยก็คือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นสัจจะก็คือมันจะไม่มันจะที่ต้องพูดข้อนี้คุณใจเพราะว่าพวกพราหมณ์ในสมัยนั้นเนี่ยเขาจะมีการโฆษณาขายของไว้ว่ารู้ทางไปอยู่ร่วมกับพรหมรู้ทางไปอยู่ร่วมกับพรหม
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ทางไปอยู่ร่วมกับพรหมของเขานะเขาก็จ่ายค่าพิธีมา 3,000 นะเดี๋ยวฉันเอาน้ำมะพร้าวมาเคาะตรงนี้แล้วก็บริกรรมคาถาบลุมบึมบั่มนะแล้วเธอก็ก้มหัวลงนี้แล้วก็ฟาดลงไว้ตรงนี้แล้วก็ปึ้งปึ๊บนี่พ่อคุณไปอยู่กับพรหมแล้วนี่คือวิธีการอยู่ร่วมกับพรหมแต่ถ้าจ่ายตอนนี้เอา 1,500 พอก็จะมีวิธีที่มันไม่จริงอ่ะ
1: เคล
0: มว
1: ่
0: าเนี้ยเป็นปฏิปทาให้ถึงสวรรค์บ้างให้ถึงนิพพานบ้างโอ้ทุกวันนี้ยิ่งในคำสอนนี่ยิ่งหนักเลยคุณใจเนี่ยพูดถึงว่าไปนิพพานไปอะไรแล้วก็วิธีการปฏิปทาเนี่ยนะมันก็อาจจะไม่ตรงกันกับในหมายถึงว่าในพระไตรปิฎกนะหลักฐานที่อ้างอิงต่าง
1: ๆ
0: หลักฐานที่อ้างอิงนี่คือพระไตรปิฎกนะหมายความว่าเพราะว่าถ้าสมมติคนนั้นเขาอาจจะปฏิบัตินะสมมติเกิดมีภิกษุรูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าโอ้เนี่ยฉันบรรลุละวิธีการบรรลุฉันเนี่ยฉันทำแบบนี้ฉันก็เลยสอนให้คนอื่นทำแบบนี้ด้วยคือเขามีปฏิปทาในการที่จะให้ถึงนิพพานของเขา
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งถ้าปฏิปทานั้นไม่ตรงกับของพระพุทธเจ้าอ่ะมันก็ไม่ใช่ไง
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: ทีนี้มันจะตรงหรือไม่ตรงคุณจะรู้ได้ไงพอพระพุทธเจ้าไม่อยู่มายืนยันก็ต้องดูในพระไตรปิฎกถูกป่ะเรื่องดูในพระไตรปิฎกหรือมันจะลงข้อไหนกันได้รับการข้อไหนกันได้ก็ต้องมีหลักฐานที่อ้างอิงในคำสอนถึงอยู่มาถึงบัดนี้ได้นะนี่คือประการที่3ต่อมาประการที่4ก็คือท่านเนี่ยรู้ชัดโลกธาตุหลายชนิดธาตุนี่คืออะไรธาตุทุกชนิดนี
1: ่ก็จะมีธาตุ18มั้งเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างเช่นจักษุธาตุอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: จักษุธาตุในฟุตโน้ตตรงนี้นะเขาจะเขียนว่าธาตุ18มีจักษุธาตุเป็นต้น
1: เป็นต้นเจ้าค่ะ
0: ถ้าเห็นเลข18นะอันนี้ฟันธงได้เลยมันก็ต้องมีคูณร่วมน้อยหารร่วมมากเนาะ6คูณ3อ่ะได้18แล้วถ้ามีจักษุธาตุอ๋อแสดงว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจหกแล้วใช่ไหมจักษุตาก็ต้องรูปก็ต้องเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์พอตาพอรูปแล้วก็ต้องวิญญาณก็เป็นจักษุวิญญาณธาตุโสตวิญญาณธาตุคานวิญญาณธาตุจนกระทั่งถึงมโนวิญญาณธาตุนะธาตุ18นี่หมายถึงอันนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ธาตุทั้งหลายแต่มาในประการที่5เป็นผู้รู้ชัดหมู่สัตว์ผู้มีอัธยาศัยต่างกันตามความเป็นจริงอัธยาศัยนี่สำคัญคุณใจคำว่าอัธยาศัยก็คือความที่ว่าคนเนี้ยเขาชอบแบบเนี้ยเขานิสัยเป็นอย่างเนี้ยซึ่งคนนั้นเขาต้องคนที่เทศให้ฟังสำคัญเนี่ยมีเคสของท่านพระสารีบุตรเป็นต้นหรือลูกศิษย์ท่านพระสารีบุตรคนหนึ่งเป็นช่างทองแล้วท่านก็มีอัธยาศัยในการชอบของสวยงามเป็นภาษาที่บอกเลยว่าเงินต้องพิจารณาอสุภะพิจารณาอสุภะอยู่4เดือนไม่บรรลุติดไม่สงบ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้พอออกพรรษาปุ๊บไปหาพระพุทธเจ้าบอกอ๋อรู้อัธยาศัยเขาชอบของสวยงามนี่ให้พิจารณาความสวยงามของดอกไม้เลย
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วให้เห็นดอกไม้เนี่ยมันเหี่ยวมันเสื่อมไปบรรลุเลยวันนั้นเลย
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือเพราะรู้อัธยาศัยของบุคคลนี้แล้วก็ประการที่6ก็คือรู้ความที่มีอินทรีย์แก่หรืออ่อนของสัตว์ทั้งหลายอินทรีย์แก่อ่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ให้เกิดการบรรลุเร็วหรือบรรลุช้านะ
1: เจ้าค่ะ
0: ว่าทำไมเวลานี้ยังไม่ไปหาบุคคลนั้นเพื่อเทศน์สอนสักทีต้องรอเวลานี้ซะก่อนนี่ก็เพราะว่าอินทรีย์ยังแก่อ่อนไม่สมบูรณ์ไม่เท่ากัน

0: ยังไม่ถึงเวลาเรื่องนี้สำคัญตรงที่ว่าถ้าอินทรีย์ยังอ่อนก็การบรรลุธรรมก็จะยังเกิดไม่ได้มันจะบรรลุธรรมนานกว่าจะบรรลุธรรมแต่ถ้าอินทรีย์แก่กล้าการบรรลุธรรมจะมีได้เพราะว่าอินทรีย์แก่กล้าแล้วบรรลุธรรมได้เร็ว
1: อืมเจ้าค่ะ
0: เป็นนักเจนหลายเคสมีกรณีของสุภัทธปริภาชกนี้เป็นต้นอ่ะสุภัทธปริภาชกเนี่ยนะคุณใจเป็นคนสุดท้ายเลยนะสาวกสุดท้ายตอนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนะมาถามเรื่องรอยเท้านกในอากาศนะแล้วพระพุทธเจ้าก็นอนอยู่ตรงเตียงจะปรินิพพานแล้วแล้วก็ท่านก็เทศน์ให้ฟังตรงนี้ซึ่งสุภัทธปริภาชกเนี่ยจริงๆมีอายุมาตั้งแต่ตอนที่พระพุทธเจ้าประกาศศาสนาใหม่ๆแล้วนะแต่ว่าเธอไม่ยอมเข้ามาหาพระพุทธเจ้าไม่ยอมเพราะว่าคืออุปนิสัยเป็นงี้แล้วอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าจนกระทั่งว่าทำไมพระพุทธเจ้าต้องมาปรินิพพานตรงนั้นเนี่ยเพราะจะมาโปรดคนนี้ด้วยแล้วเนี่ยตักตาแก้ไว้
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าคนนี้เขาอยู่ตรงนี้พอดีท่านต้องมาทำงานข้อนี้สุดท้ายตรงนี้ว่าตรงนี้คนนั้นอินทรีย์เขาแก่กล้าแล้วเขาไม่ไปหาเพราะว่าเขาคิดว่าศาสดาเนี่ยยังอายุน้อยอยู่ต้องแก่ๆเนี่ยท่านถึงจะมี
1: จะเชื่อ
0: เ
1: จ้าค่ะอืมเจ้าค่ะอ
0: ย่างพระมหาไพบูลย์บางคนเห็นเฮ้ยอายุยังไม่มากนี่ไม่มีศรัทธาต้องร้องงอมก่อนนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วบางคนก็จะชอบครูบาอาจารย์งอมๆอย่างเงี้ยนะก็เขาว่าชอบนี่คือมีศรัทธาแบบนั้นพระอัธยาศัยเขาเพราะว่าอินทรีย์เขาเป็นแบบนี้นี่คือประการที่6ส่วนประการที่7ท่านเนี่ยจะรู้ชัดความเศร้าหมองความผ่องแผ้วเศร้าหมองนะผ่องแผ้วนะคืออันไหนมันดีอันไหนมันไม่ดีอันไหนมันใช้งานได้ใช้งานไม่ได้ของอะไรของฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติซึ่งฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติก็คือสมาธิอะไรอ่ะเรียกรวมกันว่างี้โอ้แต่ว่าแต่ละอย่างมันมีนัยยะที่แตกต่างกันนะความแต่ละขั้นเข้ายังไงออกยังไงเราจะเห็นลีลาของพระพุทธเจ้าตามปรินิพพานเราจะเข้าชั้นหนึ่งออกชั้นหนึ่งเข้าชั้นสองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย
1: อืมเจ้าค่ะ
0: นี่คือความที่เพราะท่านมีความชัดในการเศร้าหมองการผ่องแผ้วของฌานสมาธิเหล่านั้น
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วในอรรถกถาอันนี้ก็พูดถึงสมาธิที่มีวิตกแต่ไม่มีวิจารมีวิตกมีวิจารไม่มีทั้งวิตกไม่มีทั้งวิจารใดๆก็มีหลายแบบเลยซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลที่มาในหมวด9ที่เราเคยคุยกันไปแล้วเนาะสมาธิ9ขั้นมีอะไรบ้างนั่นน่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็คือจุดนี้ด้วยแล้วก็สมาธิชนิดที่มีวิตกไม่มีวิจารอย่างเงี้ยก็จะอยู่ในสังยุตติกานี้ก็มีเพิ่มเติมอีกถึงจุดนั้นเราก็ค่อยมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งต่อไปข้อ8ข้อ9ข้อ10นั่นคือวิชา3วิชา3วิชาในข้อที่8ก็คือความที่ระลึกถึงชาติก่อนได้โอ้โหยาวนานตลอดสังวัตกับและวิปัตกับเป็นมาก
1: เน
0: าะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเกิดในตระกูลไหนชื่ออะไรมีความเป็นอยู่เป็นสุขเป็นทุกข์ยังไงตายจากตรงนั้นแล้วไปเกิดที่ไหนนี่คือมองอดีตได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ของตัวเองนะของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นมายังไงเป็นมายังไง
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาข้อที่9คือเห็นของคนอื่นละคราวนี้เห็นของคนอื่นเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังเคลื่อนอะไรของคนอื่นก็ถ้าตายไปแล้วเนี่ยด้วยกรรมดีก็เลยไปที่เกิดที่ดีด้วยกรรมไม่ดีก็ไปที่เกิดที่ไม่ดีมีนรกมีเปรตวิสัยบ้างไปที่ดีก็มีสวรรค์บ้างอะไรบ้าง
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เห็นของสัตว์ทั้งหลายเห็นของคนอื่นที่ตายแล้วไปยังไงนี่ข้อที่9ส่วนข้อที่10คือญาณอาสวะขยายญาณมันทำอาสวะให้สิ้นข้อที่8เนี่ยเขาเรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้ข้อที่9นี่เขาเรียกว่าจุตูปปาตญาณคือการเคลื่อนหมายถึงตายจุตินะคือเคลื่อนนะคือตายแล้วก็อุบัติคือการเกิดแล้วก็

0: ข้อที่10นี่คืออาสวะขยายานทั้ง10อย่างนี้เป็นพลังของพระพุทธเจ้าตถาคตพลัง10ประการ
1: เจ้าค่ะก็จะเห็นว่าแบบไม่มีใครเหมือนมาเทียบได้เลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะที่ว่าจะอย่างรู้ถึงขนาดนี้และทุกอย่างก็ท่านอย่างรู้ได้ด้วยตามความเป็นจริงด้วยนะเจ้าค่ะก็คือไม่ได้ว่าเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่จริงเหมือนอย่างพวกพราหมณ์บางพวกที่ว่าทำพิธีหลอกลวงคนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
0: ในสมัยนั้นเนอะ
1: เจ้าค่ะแล้วความเป็นจริงเหล่านั้นเนี่ยมันก็คือเป็นความจริงของโลกดังนั้นก็คงอยู่มาเป็นจะร่วม 3,000 ปีจนถึงขณะนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: เชิญผ่านเจ้ามา
1: เจ้าค่ะ
0: ในทั้ง10ข้อนี้บางข้อก็จะเหมือนกับสาวกเนอะแต่ว่าที่ใครจะมีทั้ง10ข้อเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มี
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างเช่นข้อที่คนอื่นจะไม่มีเลยการรู้อินทรีย์แก่กล้าหรืออ่อนของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครมีแล้วก็แต่พระมหากัสสปะพยายามจะทำให้เกิดก็ทำไม่ได้รู้อัธยาศัยก็อาจจะรู้แต่จะไม่ชัดเจนเหมือนกับพระพุทธเจ้าร ู้อดีตอนาคตก็อาจจะรู้แต่จะไม่ชัดเจนเหมือนกับพระพุทธเจ้าอาสวะขยายานี่คนอื่นเขามีกันเยอะแยะหมายถึงว่าคนอื่นหมายถึงพระอรหันต์ทั้งหลายนะ
1: เจ้าค่ะ
0: พระมหากัสสปะก็มีพระสารีบุตรก็มีละแต่จะมีครบ10ข้อเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีมีพระพุทธเจ้าองค์เดียว
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนี่ก็ที่21แต่ว่าข้อที่22เนี่ยไส้ในนะคุณใจนะไส้ใน10ข้อเนี่ยเหมือนกันเลย
1: เจ้าค่ะ
0: เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยแต่ว่าหัวข้อเปิดนี่ไม่เหมือนกันหัวข้อเปิดเมื่อสักครู่นั้นคือตรัสกับภิกษุทั้งหลายข้อ21แต่ว่าข้อ22เนี่ยตรัสกับพระอนุนตรัสกับพระอนุนโดยไม่ได้ใช้คำว่าการประกาศธรรมพรหมจักรละบรรลือสีหนาอะไรไม่ใช่งั้นละไม่ใช่เรื่องอุปมาว่าด้วยสีหะละ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ใช้คำว่าอธิมุตติบทหรืออธิมุตติบทท่านบอกอย่างนี้บอกว่าเรากล้าปฏิญญาในธรรมทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อทำให้แจ้งอธิมุตติบทด้วยปัญญาอันยิ่งเพื่อแสดงธรรมโดยวิธีที่บุคคลปฏิบัติแล้วจะรู้ธรรมที่มีอยู่ว่ามีอยู่ที่ไม่มีว่าไม่มีที่หยาบที่ประณีตที่เยี่ยมที่ไม่เยี่ยมหรือเป็นไปได้ที่เขาจะปฏิบัติแล้วรู้เห็นตามเป็นจริงเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอันนี้คือหมายถึงว่ายะถาภูตญาณนั่นเองผู้ที่ใช้เอความสามารถในการที่ว่าสอนคนอื่นแล้วเขาให้คนอื่นเขารู้ตามเหมือนเราอะ
1: ยากนะเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์นั่นน่ะสิก็ใช่ไหมสอนแล้วเขาให้เป็นก็เป็นเหมือนเราอ่ะนี่เนี่ยคือยถาภูตญาณนะยถาภูตญาณความที่จะให้คนนั้นเขารู้ตามนั้นน่ะเออให้รู้ตามเป็นจริงตามที่คุณไม่ต้องมาพึ่งศาสดาอยู่เรื่อยอยู่แล้วไงอย่างเช่นเราจะพูดถึงอะไรอย่างหมออย่างต้นนะคุณป่วยคุณก็ไปหาหมอคุณป่วยคุณก็ไปหาหมอป่วยที่ไรต้องพึ่งหมอทุกทีเอางี้ได้ไหมคุณจะมีความรู้อะไรบางประการได้ไหมที่ว่าพอคุณป่วยแล้วคุณจัดการเองได้คุณไม่ต้องไปหาเขาอ่ะเออเนี่ยคุณต้องสอนวิธีนี้ให้เขา
1: เจ้าค่ะ
0: ที่ว่าไม่ต้องมารับยาอยู่เรื่อยแต่คุณปรุงยาเองที่บ้านเลยยานี่ทำอย่างนี้อย่างนี้นี่คือที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นอย่างนี้ยะถาภูตญาณเหมือนแทนที่จะให้เขามารับปลาแต่สอนวิธีตกปลาให้เขา
1: เจ้าค่ะ
0: จึงปฏิญญาในการแสดงธรรมคือสอนวิธีตกปลาเนี่ยเพื่อให้เขาไปจับปลาให้เขามีธรรมะนั้นอยู่ในตัว
1: เจ้าค่ะคือให้รู้จริงด้วยตัวของตัวเองเลยถูกไหมเจ้าค่ะ
0: ใช่คุณประมาณจับปลาตกปลานี่พระอาจารย์ยกนะในพระสูตรนี้เขาไม่ได้มีแต่เพื่อให้ท่านฟังได้เห็นภาพว่าอ๋อยถาภูตญาณมันเป็นอย่างนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าอธิมุตติบทเนี่ยหมายถึงขันธ์อายตนะธาตุแล้วก็ทิฏฐิคือความที่จะรู้บรรลุธรรมนั่นเองการที่จะบรรลุธรรมจนถึงนิพพานได้ไง
1: เจ้าค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้จะเป็นความแตกต่างกันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยสอนได้อยู่สอนเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาสอนได้แต่ว่าจะให้คนหนึ่งเข้ามาบรรลุตามเนี่ยทำไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: มันอีกเลเวลหนึ่งไงเลเวลที่จะสอนให้คนอื่นบรรลุตามได้ต้องสัมมาสัมพุทโธเท่านั้น

0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้ก็รายละเอียดต่างๆก็เหมือนกันเลยนะไม่ว่าจะข้อหนึ่งถึงข้อสิบก็เหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ตรงจุดนี้อาจจะมีคอมเมนต์ตรงนี้นิดหนึ่งว่าท่านบอกว่ายานที่ยอดเยี่ยมกว่ายานทั้งหลายหรือยานที่ยอดเยี่ยมกว่ายานทั้งหลายคือยถาภูตญาณการรู้ตามเป็นจริงในธรรมนั้นๆสมมติท่านผู้ฟังเทศแล้วก็ปฏิบัติเนี่ยแล้วท่านผู้ฟังเกิดความรู้เฉพาะอย่างบางประการว่าอ๋อโธ่ฉันบรรลุโสดาบันแล้วฉันบรรลุอรหันต์แล้วอย่างนี้
0: เจ้าค่ะ
1: เอายังไม่ต้องปานนั้นก็ได้ฉันได้สมาธิแล้วอย่างเงี้ยเอาแค่ว่าฉันได้สมาธิแล้วจิตฉันนุ่มเย็นแล้วจิตฉันเนี่ยชุ่มชื่นแล้วแล้วเราพยากรณ์ตัวเองได้ด้วยตัวเองเอาแค่ว่าญาณแค่นี้ก็พอนี่คือยถาภูตญาณเป็นยถาภูตญาณแต่นี้คำว่ายถาภูตญาณจะหมายถึงแบบสุดๆนู่นเลยนะแต่มันก็จะไล่ไปตามลำดับขั้นนี่แหละนั่นไล่ไปตามลำดับขั้นคุณจะรู้ได้ไงว่าศีลเนี่ยมีอานิสงส์จนกระทั่งว่าโอ้โหเราปฏิบัติตามศีลแล้วมันเราเห็นได้ด้วยตัวเองว่าโอ้ศีลมีอานิสงส์จริงเนี่ยไม่งั้นเราจะถูกด่าถูกว่ามีปัญหานั่นนี่แต่ว่าศีลรักษาเราไว้เราจึงรอดมาได้โอ้ศีลดีศีลสมาธิปัญญาว่าไป
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คือข้อที่22ไปเร็วได้ตรงนี้เพราะว่ามันข้างในเหมือนกันเนาะ
0: ข้างในเหมือนกันนะคะ
1: ใช่บ้าน
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาในข้อที่23ท่านพูดถึงกรรมทางกายทางวาจาและทางใจในพระสูตรที่ชื่อว่าก
0: ายสูตรหรือว่าด้วยธรรมที่พึงละทางกายใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ในรายละเอียดก็จะพูดถึงละทางกายไม่ใช่ทางวาจาละทางวาจาไม่ใช่ทางกายละทางวาจาทางกายก็ไม่ได้แต่ด้วยทางใจเห็นด้วยปัญญาจึงจะละได้มันก็คือกายวาจาใจนั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: เอากายขึ้นมาก่อนก็เลยพูดถึงว่ากายสูตรนั่นเองทีนี้มัน10อย่างไงเพราะมันแค่3นี่เนี่ยใช่มั้ย
0: กายวาจาใจใช่ม
1: ั้ยเออก็มีแค่3ไม่ละ10ยังไงว่าแต่มานับดูนะคุณใจ
0: เจ้าค
1: ่ะแต่ตรงที่10เนี่ยคือท่านนับเฉพาะตรงส่วนใจกายไม่นับวาจาไม่นับนับเฉพาะตรงส่วนใจตัวใจอยู่ตรงไหนในประมาณย่อหน้าที่3ที่4ถัดมาในพระสูตรนี้เนาะพูดถึงทางกายนี่คืออะไรบ้างก็คือพูดถึงอกุศลทางกายนั่นเองอกุศลทางกายที่ต้องละอกุศลทางกายไม่ใช่ทางวาจาเช่นอะไรฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์เนี่ยเป็นการกระทำทางกายประพฤติผิดในกามหรือว่าอาบัติทั้งหลายของพระภิกษุสงฆ์ทางกายที่ไม่ใช่ทางวาจาอันนี้ต้องละทางกายละทางวาจาไม่ได้ส่วนอกุศลทางวาจาก็เช่นพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบพูดยุยงให้แตกกันเนี่ยอันนี้เป็นอกุศลทางวาจาจะละทางกายไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้เป็น2ทวารเนาะทวารคือมิติทางกายทางวาจาส่วนทางใจมีอะไรบ้างทางใจคือก็ไม่ใช่กายไม่ใช่วาจามันไม่ใช่กายไม่ใช่วาจาแต่เป็นทางใจนี่ต้องละด้วยปัญญาต้องเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วมีปัญญาจึงจะละได้สิ่งนี้มีอะไรบ้างเหมือนท่านก็ไล่ไปเลย10อย่าง1โลภะ2โทสะ3โมหะ4โกธา5โกธานี่ความโกรธเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: โทสะนี่คือการประทุษร้ายเนาะ5อุปาณาหะคือความผูกโกรธ6คือความลบลู่มาจากคำว่ามัคคะ7คือความตีตัวเสมอปลาสะ8คือความตระหนี่มัจฉริยะแล้ว9คือความริษยาและ10คือความปรารถนาชั่ว10อย่าง
0: เจ้าค่ะ
1: ในรายการตรงนี้มีอุปมาที่น่าสนใจคุณสนใจจะนับได้1โลภะนะ2โทสะ3โมหะ4โกรธะ5อุปาณาหะ6 7 8 9 10อ่ะครบถ้วนถูกต้อง
0: เจ้าค่ะ
1: ในเรื่องของริษยาท่านอธิบายไว้อย่างนี้เขาเปรียบเทียบ2เคส

0: เคสของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนแล้วคนครองเรือนเนี่ยเห็นคนอื่นเขามีเงินมีทองมีทรัพย์สินสมบัติมียศตำแหน่งโอ้ยเราก็อยากมีบ้างนะคนอื่นอย่ามีเลยคนอื่นเขามีเนี่ยไม่พอใจเข้าใ
1: จไหมค่ะ
0: คนอื่นเขาได้ดีอ่ะเราไม่อนุโมทนาด้วยแต่เราไม่พอใจด้วยนั่นคือริษยา
1: เจ้าค่ะ
0: นั่นคือริษยาแล้วก็ถ้าเคสของพระภิกษุนอกสมณพราหมณ์พระภิกษุเป็นนักบวชนะถ้าเขามีปัจจัย4แล้วมีลาภปัจจัย4จีวรบิณฑบาตเสนาสนะเภสัชบริการต่างๆโอ้ยก็มีไปนั้นน่ะเราไม่พอใจเขาอย่ามีเลยฉันต้องมีสิเธออย่ามีเธอมีไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือริษยาอิจฉาริษยานั่นเองไอ้ตรงนี้นะก็จะต้องนี่คือ9อย่างก่อนนะนี่คือริษยาข้อที่9นะข้อที่10แล้วข้อที่10ด้วยนะข้อที่10คือความปรารถนาชั่วอธิบายไปตรงนี้ความปรารถนาชั่วเป็นยังไงคือไอ้เรื่องโลภะโทสะโมหะโกรธะเป็นต้น8ข้อแรกเนี่ยท่านไม่ได้อธิบายว่าเป็นยังไงเนาะแต่มาอธิบายตรงริษยาว่าเป็นอย่างนี้มี2เคสแล้วพอมาความปรารถนาชั่วในข้อที่10เนี่ยยก8ข้อด้วยกันยกปรารถนาอันชั่วคือยังไงเราไม่มีศรัทธานะฉันไม่มีเป็นคนไม่มีศรัทธานะแต่ขอให้คนอื่นเขารู้ว่าฉันเป็นคนมีศรัทธาฉันไม่มีศีล มีสุตตะน้อยแต่ขอให้คนอื่นเขารู้นะว่าฉันเป็นคนมีศีลเป็นผู้หูสูตรฉันชอบคลุกคลีกับคนนั้นคนนี้ไปมาหาสู่แต่คนอื่นขอให้เขารู้นะว่าฉันชอบสงัดแต่ฉันเป็นคนเกียจคร้านแต่ขอให้คนอื่นเขาพูดกันนะว่าเนี่ยโอ้ท่านองค์เนี่ยโอ้ขยันจริง

0: เข้าใจว่าฉันเป็นคนมีสติฉันเป็นคนมีปัญญาฉันเป็นพระกีนาสพหมายถึงเป็นพระอรหันต
1: ์อืมเจ้าค่ะ
0: ตัวเองไม่เป็นพระอรหันต์ก็อยากจะให้คนอื่นเขารู้ว่าเป็นพระอรหันต์
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้ก็เลยมีความปรารถนาชั่ว
1: เจ้าค่ะ
0: คิดอย่างนี้ในคิดอย่างนี้เป็นความคิดทางใจคุณใจเป็นความคิดทางใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งถ้าเกิดขึ้นกับบุคคลไหนก็แสดงว่ามันเป็นกิเลสอยู่ในภายในนะ10ประการนี้ไม่ได้เกิดที่กายไม่ได้เกิดที่วาจาแต่เกิดที่ความคิดเกิดทางใจ
1: เจ้าค่ะ
0: มีอะไรกันนะและข้อสุดท้ายที่เราพูดถึงเมื่อกี้คือปรารถนาชั่วเนาะลากินไปข้อ10ข้อ9คือริษยาข้อ8คือความตรณีมัจฉริยะข้อ7คือความตีตัวเสมอปลาสะข้อ6คือความลบหลู่มักขะข้อ5คืออุปนาหะความผูกโกรธข้อ4คือความโกรธโกทะข้อ3คือความหลงโมหะข้อ2คือการประทุษร้ายโทสะข้อ1คือความโลภโลภะนี่ก็นับ10แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: คือมันในกายสูตรเป็นส่วนที่พึงละทางใจคือหมายว่าละทางกายไม่ได้ละทางวาจาไม่ได้คำถามในที่นี้คือว่าถ้าเผื่อว่าเรามี10อย่างเนี่ยหรือมี10แล้วก็11 12เนี่ยเกิดมี12อย่างเนี่ยคุณจะละยังไงที่ว่าละทางกายก็คือกายใช่ไหมละทางวาจาก็วาจาใช่ไหมละทางใจก็ทางใจแล้วถามว่ากายคุณละไงคุณก็อย่าทำมันก็แค่นั้นแหละสมมติว่าคุณจะฆ่าสัตว์ก็คือก็ไม่ฆ่าแล้วกันก็งดไปละเว้นไปก็ถือว่าวิรัตหรือว่าเวรมณีวาจาก็เหมือนกันมันก็พูดได้แค่นั้นก็อย่าพูดก็แค่นั้นแหละก็ไม่ยากใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ทางใจนี่มันจะทำยังไงเพราะมันปึ๊ดขึ้นมาเองมันปึ๊ดมาเองคำว่าปึ๊ดมาเองเนี่ยหมายถึงว่ามันเกิดขึ้นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: เราไม่ได้มาไปนึกน้อแต่มันมาเลยอ่ะความริษยาเงี้ยทำไมคนนี้เขาได้สิ่งนี้ทำไมเราไม่ได้มันต้องอย่าได้เอา
1: เจ้าค่ะ
0: คืออาจจะไม่หนักปานนี้นะแต่ว่ามันปึ๊ดขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: วิธีละตรงนี้ท่านบอกไปเลยคุณใจเพราะว่าพึงเห็นชัดด้วยปัญญาพึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้นี่
1: เจ้าค่ะ
0: พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้เพราะนั้นต้องละได้ด้วย
1: ปัญญา
0: ปัญญานี่เองปัญญาจึงเป็นหลักสูงสุดได้ในธรรมะภายในนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: รายการเราจึงคือมูลนิธิเราจึงมูลนิธิปัญญาภาวนาไงพัฒนาปัญญาไง
1: เจ้าค่ะ
0: เพื่อที่จะละกิเลสนี่แหละแล้วจะให้เกิดแบบปัญญาคุณต้องมีสติก่อนเพราะนั้นถ้าเรารู้เอ้ยเรามีความอิจฉาแล้วนะริษยาแล้วนั่นละได้แน่เอาใหม่นะสมมติเรารู้ว่าเรามีปัญหาอะไรอ่ะเราแก้ได้แน่คือถ้าเปรียบเทียบกับคนที่เขาไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรกันใจ
1: อันนี้แย่เลย
0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: จะหาทางแก้ยากนะเจ้าค่ะ
0: เ
1: พราะไม่รู้ตัวเจ้าค่ะ
0: แก้ไม่ได้เพราะว่าเพราะมันไม่สติไม่มีสตินะสัพพัญญะใดๆก็จบไปเลย
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคทีนี้นี่คือข้อที่23
1: ข้อ
0: ที
1: ่
0: 23วิธีละคือละได้ด้วยปัญญาเนาะปัญญาในส่วนของใจเนาะกายก็คือละด้วยก็คือเว้นมันไปแค่นั้นเองก็คือใช้ความเพียรความพยายามทางกายไปทางวาจาไปส่วนทางใจนั้นก็ใช้ปัญญา
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคจะมาในข้อที่24หัวข้อที่24ชื่อพระสูตรว่าม
1: หาจุนทะสูตรว่าด้วยพระมหาจุนทะ
0: เจ้าค่ะพระมหาจุนทะท่านพระมหาจุนทะก็อยู่ที่แคว้นเจตีอยู่ที่ป่าชื่อสหชาติแล้วก็ถ้าพระอาจารย์จำไม่ผิดนะนี่คือญาติเป็นน้องชายคนหนึ่งของท่านพระสารีบุตรนะท่านจุนทะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: บางทีเขาก็จะเรียกกันว่าจุนทะสามเณรเพราะบวชมาตั้งแต่เป็นเนนแล้วก็เลยยังด้วยความที่ว่าเป็นตัวเล็กอ่ะไม่ได้ตัวใหญ่ก็เลยเรียกเนนกันมาตลอดแม้จะเป็นพระแล้วก็ตามแต่ในที่นี้ก็พูดถึงว่ามหาจุนทะเป็นเรื่องที่ท่านพระมหาจุนทะกล่าวกับภิกษุทั้งหลาย

0: ตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเอา10ประการเมื่อสักครู่เนี่ยในข้อที่23เนาะดิดในทางใจนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ที่ว่ามีโลภะโทสะโมหะอะไรเงี้ยมาตรงนี้ด้วยนะตรงนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: โดยท่านใช้คำว่าการกล่าวอวดความเจริญการกล่าวอวดความเจริญพอเราพูดภาษาไทยเนี่ยนะมันก็เลยจะฟังไปอย่างนี้ว่าคุณจะไปกล่าวอวดความเจริญหมายว่าก็โชว์ออฟแบบพูดแบบว่าฉันเก่งยังไงฉันดียังไงอะไรเงี้ยนะ
1: เจ้า
0: ใช่ไหมแต่ว่าในที่นี้เขาไม่ได้พระอาจารย์จะว่าอย่างมาจากบาลีคําว่าภาวนาวาทังภาวนาในคุณใจก็คือแปลการพัฒนาคือคำว่าการพัฒนาเนี่ยเป็นคำแปลภายหลังเขาในทางนักเรียนบาลีเนี่ยเขาจะแปลคำว่าภาวนาคือการทำให้เจริญการทำให้เจริญเพราะนั้นพอภาวนาวาทังก็คือพูดถึงความเจริญพูดถึงความเจริญคือคุณต้องการจะขายของในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องการภาวนาเดี๋ยวจะต้องพูดอย่างนี้จะเข้าใจไหมคุณต้องการจะกล่าวเรื่องการภาวนาเราพูดอีกครั้งหนึ่งภาวนาวาทังนี่คือการกล่าวเรื่องการภาวนาถ้าพูดอย่างนี้ฟังเปรียบเทียบดูนะคุณเดินใจนะกันดมูฟัง
1: เจ้าค่ะ
0: ฟังกรณีที่หนึ่งฟังคำว่าการกล่าวอวดความเจริญมันจะให้เซนส์ของความหมายแบบหนึ่งนะกับอีกคำหนึ่งเราพูดว่าการกล่าวเรื่องการภาวนาก็จะให้เซนส์ความหมายอีกอันหนึ่งนะแต่ทั้งสองคำเนี่ยบอกว่ามาจากคำบาลีเดียวกันว่าภาวนาวาทังภาวนาวาทังบาลีนะแล้วเขาแปลว่าการกล่าวอวดความรู้กล่าวอวดความเจริญการอวดการเจริญการเจริญก็คือการภาวนากล่าวอวดการภาวนายังไงอ๋อก็ภาวนาเรื่องกายศีลจิตปัญญา4อย่างนะเรามีกายอันเจริญแล้วเรามีศีลอันเจริญแล้วเรามีจิตอันเจริญแล้วเรามีปัญญาอันเจริญแล้ว4อย่างเวลาเขาจะคุยว่าฉันภาวนาดียังไงคุณใจเวลาจะกล่าวถึงว่าฉันภาวนาเป็นยังไงจะพูดว่ายังไง
1: ก็จะเล่าว่าเราเข้าสมาธิยังไงเราภาวนายังไงอะไรอย่างเงี้ยจ้ะค่ะก็แจกแจงวิธีที่เราทำ
0: แล้วจะเราปล่อยวางยังไงจิตฉันชุ่มเย็นยังไงนี่เลย
1: เจ้าค่ะ
0: ก็คือพูดถึงเรื่องการภาวนาของฉันอะ
1: เจ้าค่ะ
0: ฉันมีศีลอันเจริญแล้วอย่างนี้ฉันมีจิตอันเจริญแล้วอย่างนี้ฉันมีปัญญาอันเจริญแล้วอย่างนี้ฉันไปนั่งสมาธิมานะโอ้ฉันวางปุ๊บในกายฉันแบบไม่เห็นอะไรเลยนิ่งเย็นไปเลยก็จะเล่ากันอย่างนี้เข้าใจปะ
1: เจ้าค่ะ
0: การเล่าอย่างเงี้ยคือภาวนาวาทังในที่นี้ก็จะแปลว่าการกล่าวอวดความเจริญคุณใจ
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: ซึ่งอาตมาก็คิดว่ามันคือยังไงนะอันเนี้ยอ่านท่านแรกก็ไม่เข้าใจนะไปดูบาลีอ๋อก็คือพูดเรื่องการภาวนาของตัวเอง
1: เจ้าค่ะ
0: พูดเรื่องการภาวนาของตัวเองเท่านั้นเองซ
1: ึ่
0: งมันทำได้ซึ่งมันทำได้ประเด็นคือตรงนี้คุณใจหากล่าวเรื่องนี้อยู่เนี่ยหากล่าวเรื่องการภาวนาเนี่ยการเราใช้ศัพท์เขาดีกว่านะท่านวังจะได้งงๆดีนะ ก
1: ็
0: คือกล่าวอวดความเจริญอยู่อ่ะกล่าวอวดความเจริญคือพูดเรื่องภาวนาของตัวเองอยู่อ่ะแต่ถ้าเกิด10อย่างนะมีอะไรบ้างโลภะโทสะโมหะโกฏะอุปนาหะมัคคะปราสะมัจฉริยะริษยาความปรารถนาชั่วเข้าครอบงำคนนั้นเนี่ยนะเขาครอบงำคนนั้นเนี่ยเอ้าแล้วคนที่เขาพูดอยู่ว่าเขามีศีลอย่างนี้มีจิตอย่างนี้เป็นยังไงแต่ว่าทำไมเขายังมีโทสะโมหะโกฏะอะไรอย่างนี้อยู่แล้วยังไม่ใช่แค่นั้นคุณใจเมื่อกี้พูดถึงว่าภาวนาวาทังใช่ไหมการกล่าวอวดความเจริญนั้นก็คือพูดเรื่องการภาวนาของตนนี
1: ่
0: หรือยังมีญาณวาทังภาวนาวาทังญาณวาทังคือการกล่าวอวดความรู้ซึ่งพระอาจารย์ไม่อยากจะใช้คำนี้เลยกล่าวอวดเนี่ยหมายถึงพูดถึงเรื่องความรู้แล้วกันฉันรู้อะไรฉันเห็นอะไร
1: เจ้าค่ะ
0: จิตใจฉันเป็นยังไงเอาพูดอย่างนี้แล้วกัน
1: อืม
0: สมมติถ้าม
1: เจ
0: ี
1: ้า
0: พระ
1: ค่
0: ภ
1: ะ
0: ิกษุรูปหนึ่งเนี่ยมาพูดว่าเนี่ยอาตมาภาพภาวนามาอย่างนี้หรือมีโยมคนใดคนหนึ่งนะเขามาพูดว่าน
1: เจ
0: ี่
1: ้า
0: ภ
1: ค
0: า
1: ่
0: ว
1: ะ
0: นามาเป็นอย่างนี้พูดเรื่องการภาวนา
1: อื
0: เน
1: ม
0: าะนี่
1: เจ้าค
0: ฉ
1: ่ะ
0: ันรู้เห็นทำนี้ไม่ว่าจะนรกสวรรค์ก็ได้หรืออะไรอ่ะอะไรเรื่องที่มันพิเศษพิเศษอ่ะธรรมะนี้
1: อ
0: เป
1: ื
0: ็นอย่
1: ม
0: างนี้ธรรมะนี้เป็นอย่างนี้เขามาคุยจะมาให้ฟัง
1: เจ้าค่ะ
0: นั่นคือญาณวาทังในที่นี้ท่านแปลว่าการกล่าวอวดความรู้พูดถึงเรื่องการภาวนาก็คือภาวนาวาทังในที่นี้ท่านแปลว่าการกล่าวอวดความเจริญก็พูดภาษาให้มันเข้าใจถูกๆก็คือพูดถึงธรรมะพูดเรื่องธรรมะพูดเรื่องการภาวนา
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าคุณพูดเรื่องธรรมะคุณพูดเรื่องการภาวนาแล้วไอ้คนพูดนั้นน่ะดันมีโลภะโทสะโมหะโกรธะอุปาทานะมรรคตณนีริษยาปรารถนาชั่ว
1: อืม
0: เขาจะรู้เลยว่าอ้าวคุณไม่รู้จริงนี่นาตรงนี้ครูบาอาจารย์ท่านจึงแล้วไอ้ที่พูดมานั้นน่ะเป็นการกล่าวอวดอะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: สิ่งที่ตัวเองไม่มีจริงๆท่านก็ไม่ได้แปลผิดนะคุณใจนะแต่ว่าท่าน
1: จ้
0: ล
1: า
0: ึกไง
1: เจ้า
0: ลึ
1: ค
0: ก
1: ่ะอ
0: ล
1: ื
0: ึก
1: ม
0: ว่
1: เ
0: า
1: จ้าค่ะ
0: การกล่าวนั้นน่ะแล้วคุณไม่มีอ่ะมันคือกล่าวอวดนะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: เป็นการกล่าวอวดเรื่องการภาวนาเป็นการกล่าวอวดเรื่องธรรมะญาณที่คุณไม่มีเพราะมี10อย่างที่เป็นอกุศลธรรมเปรียบเหมือนคนยากจนแต่มาพูดอวดว่าเนี่ยฉันมีเงินทองนะมีโภคสมบัตินะนั่นนี่โน่นแต่พอถึงเวลาที่ต้องใช้เงินเงียบมิด
1: เจ้าค่ะ
0: เงียบมิดคุณใหญ่
1: ไม่ยอมจ่าย
0: ตรงนี้วันหวยออกเนี่ยประจำ
1: เจ้าค่ะ
0: เนาะก่อนตอนแทงเนี่ยฉันได้เลขเด็ดมา3ตัวเต็งๆเงี้ยใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าถูกเนี่ยฉันจะไปออกรถใหม่จะซื้อนี่จ่ายนั่นนี่โน่นคุยไปเลยอะแต่พอหวยออกปุ๊บเงียบมิดกันใจ
1: เจ้าค่ะ
0: การกล่าวมาก่อนหน้านั้นนั่นน่ะคือการกล่าวอวดนะการกล่าวอวดเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นจุดที่ว่าเอาให้เราตรวจสอบตัวเราเองเนาะว่าการกล่าวอะไรก็ต้องเป็นสิ่งที่ตัวเองทำได้ไหม
1: จริงเจ้าค่ะ
0: แล้วก็ในยะตรงข้ามแล้วก็พูดถึงว่าถ้าคุณจะพูดเนี่ยคุณพูดได้นะการกล่าวอวดความรู้ความเจริญเรารู้ธรรมะนี้เราเห็นธรรมะนี้แต่ว่าแล้วโลภะโทสะโมหะเป็นต้นไม่ครอบงำเขาได้ไม่ครอบงำเขาการกล่าวอวดความรู้การกล่าวอวดความเจริญนั้นน่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: ถือว่าคุณมีจริงนะก็คือเปรียบเหมือนกับคนบอกว่าฉันมีเงินอ่ะเปรียบเหมือนคนที่มีเงินบอกว่าฉันมีเงินนะตรงนั้นตรงนี้ถึงเวลาจริงๆเอาเงินมาโชว์ได้เอาเงินใช้ได้
1: เจ้าค่ะ
0: มีกล่าวอวดว่ามีทรัพย์แล้วก็เป็นคนมีทรัพย์จริงกล่าวอวดว่ามั่งมีแล้วก็มีความมั่งมีจริงมีพ่อค้าจริงถึงเวลากิจที่ต้องทําก็เอาเงินเหล่านั้นเอาสิ่งเหล่านั้นมาทําได้มาใช้ได้
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้นี่ลึกซึ้งนะเนี่ยคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ทําให้เราเห็นว่าการแปลพระไตรปิฎกเนี่ยเขาจะมีคำว่าอวดอุตริมนุสธรรมนะอวดใช้คำนี้เลยกล่าวอวด
1: ใช่จ้ะ
0: ก
1: ็
0: คือไม่ได้แสดงให้เห็นนะเพราะของพวกนี้มันแสดงให้เห็นกันไม่ได้คุณใจการภาวนานะ
1: เจ้าค่ะ
0: การกล่าวอวดคุณวิเศษใดๆก็แล้วแต่มันไม่ได้แสดงให้เห็นกันได้เพราะฉะนั้นเวลาคุณพูดถึงว่าฉันหายตัวได้นะก็คุณไม่ได้หายตัวให้เขาดูเลยไม่ได้แสดงแต่การที่พูดสิ่งที่คุณไม่ได้แสดงคือการกล่าวอวดนี่ไม่ใช่เป็นความหมายที่ไม่ดีนะคุณอาจารย์นะเป็นความหมายทั่วๆไปในสมัยนั้นนะการกล่าวอวดอ๋อ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วคุณทำได้จริงไหมถ้าทำได้จริงไม่เป็นอาบัตินะการกล่าวอวดอุตริมสธรรมที่มีในตนเนี่ยไม่เป็นอาบัติปาราชิกแต่ถ้าไม่มีเนี่ยดิเป็นอาบัติปาราชิก
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคแล้วนี่คือข้อที่24คิดว่าวันนี้เราก็มีเวลาเท่านี้เจ้าบ้าน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเป็นอันว่าในรายการธรรมรอบรุ่นช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกนั้นวันนี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านมาชี้แจงอธิบายในพระสูตรสำคัญทั้งหมด4พระสูตรด้วยกันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวคิดว่าถ้าท่านผู้ฟังตั้งใจฟังดีๆเนี่ยก็จะได้แง่คิดดีๆเหมือนกันนะคะจากการรับฟังพระสูตรต่างๆ ว่าเราเนี่ยควรจะทำตัวอยู่ในคนประเภทไหนควรจะอวดตัวไหมหรือว่าถ้าเราปฏิบัติได้แค่ไหนอย่างไรเราก็ต้องตั้งมั่นมุ่งมั่นทำต่อไปโดยที่ไม่ไปพูดอวดว่าเราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เราเก่งอย่างนู้นอย่างนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียนคิดว่าน่าจะเป็นข้อคิดที่ได้จากการรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้สักษากันมาในวันนี้ถึงเวลาที่จะต้องนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้ค่ะเราก็จะพบกันในขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเช้าวันเสาร์สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนด้วยเวลาเพียงแค่นี้เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินหน้าแคมเปญเที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยว5จังหวัดภาคเหนือตอนล่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินหน้าแคมเปญเที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยว5จังหวัดภาคเหนือตอนล่างคาดว่าจะช่วยสร้างรายได้ไม่น้อยกว่า30ล้านบาท
6: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่าททท.เดินหน้าแคมเปญ Charm of Lower North เที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวยกระดับจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง5จังหวัดได้แก่จังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์จากเมืองผ่านสู่เมืองน่าเที่ยวโดยนำจุดเด่นและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีความหมายและเชื่อมโยงทั้ง5จังหวัดเป็นจุดหมายเดียวกันเพื่อเพิ่มการเดินทางและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการชุมชนและท้องถิ่นโดยกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นนักท่องเที่ยวเจน Y และเจน Z พร้อมจัดกิจกรรมนำร่องในจังหวัดอุทัยธานีณลานริมแม่น้ำวัดอุโปสถารามระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนและจังหวัดพิจิตรณบึงสีไฟวันที่14ถึง18ตุลาคมโดยภายในงานมีกิจกรรมศิลปะและหัตถกรรมอาหารและเครื่องดื่มท้องถิ่นการแสดงเวิร์กช็อปและสิทธิประโยชน์จากผู้ประกอบการในพื้นที่กว่า25รายคาดว่าแคมเปญเที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวจะสร้างการรับรู้ศักยภาพเมืองน่าเที่ยวภาคเหนือตอนล่างไม่น้อยกว่า20ล้านคนครั้งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 20,000 คนและสร้างรายได้หมุนเวียนไม่น้อยกว่า30ล้านบาทเพื่อกระตุ้นการเดินทางและกระจายรายได้สู่ชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นพร้อมผลักดัน5จังหวัดเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กรมสรรพากรแนะนำประชาชนบริจาคเงินผ่านระบบ e-donation เพื่อบันทึกข้อมูลการบริจาคและใช้ลดหย่อนภาษีได้
7: นายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรชี้แจงเกี่ยวกับระบบ e-donation และแนวทางการป้องกันช่องโหว่การยักยอกเงินบริจาคของวัดและมูลนิธิว่าระบบ e-donation ไม่ได้มีไว้เพื่อควบคุมการใช้จ่ายเงินของวัดแต่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลเพื่อให้เห็นว่าวัดได้รับเงินบริจาคจำนวนเท่าใดและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้บริจาคที่สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ซึ่งสัปดาห์หน้ากรมสรรพากรจะได้หารือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบข้อมูลในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ส่วนกรณีที่มีข่าวการยักยอกเงินบริจาคอธิบดีกรมสรรพากรกล่าวว่า หากพบการกระทำผิดในนามบุคคลเช่นกรรมการหรือผู้ดูแลบัญชีนำเงินไปเป็นส่วนตัวบุคคลนั้นต้องมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่หากเป็นการยักยอกเงินจากมูลนิธิในฐานะนิติบุคคลจะต้องเป็นผู้ดำเนินคดีตามกฎหมายนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสนับสนุนรัฐบาลปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตยานยนต์พร้อมนำข้อเสนอจากภาคธุรกิจเป็นแนวทางในการปกป้องอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
8: นางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติโดยที่ประชุมเห็นชอบหลักการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตยานยนต์เพื่อใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนการลงทุนและการผลิตจริงในประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมที่มียอดจดทะเบียนรถยนต์กลุ่มไฟฟ้าทุกประเภทครองสัดส่วนสูงถึง55%ในช่วง7เดือนแรกทั้งนี้สอทพร้อมสนับสนุนหลักการดังกล่าวอย่างเต็มที่เนื่องจากโครงสร้างภาษีใหม่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการใช้ชิ้นส่วนและวัตถุดิบภายในประเทศการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงผู้ประกอบการ SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานยานยนต์สมัยใหม่โดยสอทอาสาเป็นตัวกลางรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนเพื่อร่วมกำหนดรายละเอียดมาตรการให้มีความชัดเจนเป็นธรรมและครอบคลุมการปกป้องอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่มีมูลค่ากว่า10%ของ GDP และรองรับการจ้างงานกว่า800,000 คนก่อนที่กรมสรรพสามิตจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้เสาร์ที่12กันยายนครับ2569ขึ้น1ข้ามเดือน10ปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับผมครับต้นอานนท์อันตาสุคนครับ
0: และอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
1: ครับผมพบกันเป็นประจำเลยนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยทุกวันหลังข่าวต้นชั่วโมงพัก6โมงเช้าครับ FM 92.5 MHz AM 819 891 GHz นะครับรวมไปถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วก็ Facebook Live Fan Page ข่าวยามเช้านะครับแล้วก็เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเข้ามาทักทายพวกเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานกันได้ตอนนี้ไลฟ์สดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้มากันแค่2คนนะครับ
0: บุญประกอบปกกลิ่นนะคะ
1: ครับแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียนะครับพี่ฟิวพี่โบ๊ทพี่แดนอยู่กับเราในวันนี้ด้วยครับ
0: ค่ะอ่ะต้องขอสวัสดีน้องต้นก่อนรับสายฝนมาพร้อมฝนเลยนะ
1: อันนี้ฝนตกแล้วหรอ
0: ฝนตกจ้าหรือว่าดิฉันเอ่ยที่มาพร้อมฝน
1: เออ
0: ด
1: ิ
0: ฉันมาหลังคุณ
1: ปล่อย
0: นะคะก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนดีกว่าใครอยู่ในพื้นที่ไหนตอนนี้อัปเดตกันได้
1: ตอนไหน
0: นะคะ
1: ที่ไหนฝนตกบ้างอย่างเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานช่วงเย็นๆเนาะค่ำค่ำหัวค่ำหน่อยที่กทมเนี่ยฝนตกนะฝนตกปล่อยแล้วก็บางพื้นที่ก็หนักอยู่พอสมควรนะครับพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างส่งข่าวมาบอกกับเราสักนิดนึงนะเรื่องของฟ้าฝน
0: แต่ดิฉันว่าฝนเนี่ยตรงเวลาเหมือนกันนะเพราะว่า4โมงครึ่งเป๊ะเนี่ยตกเลยทุกวันและทุกครั้งนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันก่อนดีกว่าค่ะพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะช่วงวันที่11ถึง13กันยายนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหรือว่าอีสานตอนล่างรวมถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยภาคตะวันออกด้วยนะคะจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมเลื่อนมาพาดผ่านภาคกลางแล้วก็อ่าวไทยตอนบนภาคตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างด้วยนะคะที่เป็นแบบนี้ก็จะทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยก็มีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะส่วนหลังจากนั้นนะวันที่14ถึง16กันยายนนะคะภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลและภาคตะวันออกและภาคใต้ก็แน่นอนว่ามีฝนตกต่อเนื่องเลยรวมถึงฝนตกหนักมากบางพื้นที่ด้วยส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งของภาคตะวันออกของภาคนะคะเนื่องจากว่าความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นเนี่ยที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงค่ะและอยากจะให้คนที่อยู่แถวทะเลอันดามันนะก็เวลาที่เดินเรือนะคะก็ต้องระวังฟ้าฝนแล้วก็คลื่นลมด้วยค่ะ
1: ใช่ครับผมแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับในส่วนของพอฝนตกหนักในหลายพื้นที่ต้องบอกว่าสอดคล้องกับประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเลยนะครับที่บอกว่าให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยจนถึงวันที่13กันยายนนี้ซึ่งทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เขาก็มีการประกาศเฝ้าระวังพื้นที่23จังหวัดนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำล้นตลิ่งนะจนถึง13กันยายน69นี้นะครับในพื้นที่หลายจังหวัด23จังหวัดครับอย่างภาคเหนือที่แม่ฮ่องสอนนะที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดเชียงรายที่อำเภอแม่ลาวอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอป่าแดดอำเภอเวียงชัยแม่สายนะครับสุโขทัยที่อำเภอศรีสัชนาลัยเพชรบูรณ์ที่อำเภอศรีเทพวิเชียรบุรีแล้วก็น้ำหนาวนะครับภาคตะวันออกครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะภาคอีสานที่จังหวัดเลยที่อำเภอภูกระดึงท่าลี่แล้วก็ภูหลวงครับขอนแก่นที่อำเภอภูผาม่านน้ำพองเวียงเก่าแล้วก็สีชมพูนะครับชัยภูมิที่อำเภอเทพสถิตเมืองชัยภูมิแล้วก็บำเหน็จนรงจังหวัดร้อยเอ็ดที่อำเภอสุวรรณภูมิอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ทางภาคกลางที่ลพบุรีภาคตะวันออกที่ชลบุรีที่อำเภอศรีราชาภาคตะวันตกที่ราชบุรีอำเภอสวนผึ้งประจวบคีรีขันธ์ที่300ยอดแล้วก็บางสะพานน้อยส่วนภาคใต้ครับชุมพรที่อำเภอเมืองชุมพรหลังสวนทุ่งตะโกระนองที่อำเภอกระเปอครับ สุราษฎร์ธานีที่อำเภอบ้านนาสารและเกาะพะงันนครศรีธรรมราชที่พิปูนหัวไซฉวางภูเก็ตที่อำเภอถลางเมืองภูเก็ตจังหวัดพัทลุงที่ศรีบรรพตจังหวัดตรังที่กันตังเมืองตรังห้วยยอดและก็นายงสงขลาที่ระโนดสตูลที่อำเภอเมืองสตูลท่าแพและก็ละงูและก็นราธิวาสที่สุขีรินและก็อำเภอแหวงนั่นเองครับ
0: ค่ะก็ใครอยู่พื้นที่ไหนก็เข้ามาทักทายนะคะแล้วก็เช็คอินรายงานตัวกันได้นะเพราะว่าหลายๆที่นะคะตอนนี้เนี่ยสภาพอากาศก็แน่นอนว่าไม่ใช่แปรปรวนหรอกแต่ว่าเริ่มเปลี่ยนแปลงละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปสู่หน้าหนาว
1: หน้าหนาว
0: เอ้ยตุลาเน
1: า
0: ะ
1: ประมาณตุลาไปก็จะเป็นหน้าหนาวแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ฝนอาจจะชุกในหลายพื้นที่สักนิดนึงนะครับก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับทักทายกันมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้
0: นะเหล็กฝนตกทุกวันนะคะแล้วก็พิษณุโลกนะบอกว่าจังหวัดผิดโลกนี่ใช่พิษณุโลก
1: เหรอนะ
0: จังหวัดผิดโลกนะอำเภอวังทองจังหวัดผิดโลกอากาศแจ่มใสฟ้าโปร่งนะคะแดดเริ่มออกนะคุณประยงครุฑจันทร์นะคะบอกว่าข่าวยามเช้าภาพแสงสีเสียงชัดเจนดี
1: ขอบคุณค่ะ
0: พิษณุโลกเช่นเดียวกันค่ะ
1: มีพี่พงษ์นาเรศทักมาพี่นาฏอนงค์นะครับส่งสติกเกอร์มานะพี่เจษฎาพงษ์สวัสดียามเช้าครับพี่โกพี่โกซอยโปลิสนะครับทักมาพี่นิคมรุนสวัสดิ์พี่รจนาพี่ประสงค์นะครับพี่รจนาส่งสติกเกอร์มารัวๆพี่คมสารพี่สมบัติอันนี้คือส่งสติกเกอร์มารายงานตัวกันเนอะพี่สุวิทย์พี่ราตรีพี่รานูพี่กวินฟังอยู่สมุดสมุดสงครามเมื่อสักครู่ข้อความเคลื่อนไปแล้วสมุดสงครามนะครับรับฟังสัญญาณข่าวยามเช้าจากมูลนิธิสว่างเบญจธรร
0: มคุณพี่นาฏอนงค์นะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าอากาศโปร่งแล้วก็ฝนตกยามค่ำคืน25องศาที่วังน้ำเย็นพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษมานะวังน้ำเย็นดีนะที่ฉันเรียน A ถึง Z มาตั้งแต่อนุบาลนะ
1: วังน้ำเย็นอำเภอแสวงหาน
0: ะคะโอ้แต่ละพื้นที่นี่อากาศแตกต่างกันเลยนะนะคะรวมถึงทางกรุงเทพมหานครด้วยค่ะ
1: ครับผมไปดูกันต่อเรื่องนึงที่หลายคนรอกันอยู่เรื่องไทยช่วยไทยพลัสนะครับเพราะว่าหลายคนบอกว่าเดือนนี้คือเดือนกันยายนคือเป็นเดือนสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40
0: คุณเหลือกี่บาท
1: 300กว่าบาทยังเหลืออยู่บางคนหมดแล้ว
0: ดิฉันเหลือ125บาท
1: นะเขาบอกว่าโอ้อยากจะให้ต่อจังเลยคือไม่ใช่แค่เราเนอะในฐานะคนใช้เนอะพ่อค้าแม่ขายก็อยากให้ต่ออายุจังนะครับซึ่งทางด้านนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเองก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเรียกร้องให้ขอเพิ่มหน่อยได้ไหมสัก 1-2 เดือนเนอะซึ่งท่านรองนายกเองก็บอกว่าเดี๋ยวรับไปพิจารณาแล้วเดี๋ยวนำไปเสนอท่านนายกก่อนนะครับซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะพิจารณาต่ออายุโครงการเนี้ยท่านบอกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาวิกฤตพลังงานแล้วก็ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยมันยังคงผันผวนอยู่เนอะแล้วก็ปรับตัวสูงขึ้นมันส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนอยู่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการนี้เนี่ย26ล้านคนพอมารวมกับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้เงินเพิ่มในส่วนของค่าใช้จ่ายวงเงินซื้อสินค้าเนี่ยอีก13ล้านคนรวมแล้วเนี่ยมีคนได้รับประโยชน์จากไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ย40ล้านคนขณะเดียวกันมีร้านค้ารายย่อยเนี่ยเข้าร่วม1ล้านกว่ารายนะครับทั่วประเทศเลยนะเกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 150,000 ล้านบาทแล้วสัดส่วนที่ใช้กันเยอะที่สุดเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพมหานครกระจายอยู่ที่ร้อยละ 16-17 ที่เหลือก็กระจายอยู่ทั่วประเทศเลยแล้วก็เป็นร้านค้ารายย่อยซะส่วนใหญ่ด้วยนะในโครงการนี้ซึ่งท่านรองนายกเองนิติบอกว่าเดี๋ยวพอมาดูว่าเดี๋ยวพอปรับเงื่อนไขปุ๊บถ้ามีการต่ออายุขึ้นมาจริงๆเนี่ยจะเป็น60 40หรือเป็น50 50ดีก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวไปพิจารณากันก่อนนะครับ
0: ค่ะทางด้านของกระทรวงการคลังก็เมื่อสักครู่นี้ก็บอกว่าก็มีข้อจำกัดหลายๆอย่างแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปคุยกันใช่ไหมคะทางกระทรวงการคลังก็จะมีการต่อยอดการขายบนแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งจะมีการวิเคราะห์การผ่านการขายนะคะผ่าน AI นกกระซิบAI นกกระซิบคืออะไรคือมีการเปิดโอกาสร้านค้าขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันด้วยนะคะโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสเช่นเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงสำรวจพื้นที่สำรวจร้านค้าแล้วก็เชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าใช้ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินอันนี้อาจจะเอาไว้สำหรับต่อยอดหรือว่าอาจจะเอาไว้พัฒนาสำหรับในเรื่องของ ไทยช่วยไทยพลัสต่อไปก็ได้นะคะเพราะเป็นถุงเงินเหมือนกันเนาะน่าจะเป็นตัวช่วยวิเคราะห์การขายที่ทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นแล้วก็มียอดขายมากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็จากการที่ท่านไปลงพื้นที่นะคะพบว่ามียอดขายจากพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะน้องต้นแล้วก็หลังจากนี้นะคะก็ต้องพลัสให้ร้านค้าขายของได้เก่งขึ้นแล้วก็บริหารต้นทุนได้ดีขึ้นเพราะว่านกกระซิบเนี่ยจะช่วยวิเคราะห์การขายฟรีทำให้ร้านค้ารู้ว่าวันไหนแล้วก็สินค้าไหนเนี่ยที่ขายดีที่สุดนะคะซึ่งจะทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนแล้วก็เตรียมสินค้าให้เพียงพออย่างเช่นวันนี้เฉากล้วยขายดีที่สุดวันพรุ่งนี้ก็อนุมานได้ว่าก็อาจจะขายดี
1: ก็เอาเฉากล้วยมา
0: แล้วก็อาจจะไปลดตัวเต้าทึง
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: ทำไมขนมในหัวดิฉันเป็นแบบ
1: ไม่เป็นขนมแบบว่าของหวานของ
0: นะคะก็อาจจะลดตรงนั้นไปนะแล้วก็สามารถต่อยอดไปสู่การขอสินเชื่อ AI นกกระซิบไปด้วยโดยที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันค่ะแต่ว่าบสย.ก็จะเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็กิจการได้ง่ายขึ้นแล้วก็สินเชื่อ AI นกกระซิบนะคะก็จะมีการทำผ่านกรุงไทยธนาคารกรุงไทยนะแล้วก็ธนาคารออมสินโดยที่ธนาคารกรุงไทยเนี่ยจะมีสินเชื่อ 10,000 โอ้ยชื่อนะอันนี้ก็ชื่อก็ต้องจำนะนะสินเชื่อ 10,000 เงินก้อนสำหรับพ่อค้าแม่ค้าถุงเงินผ่อนเริ่มต้น500บาทต่อเดือนดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ11บาทต่อปีวงเงินสูงสุด 500,000 บาทและสินเชื่อ SME Size เล็กสำหรับร้านค้าที่ใช้ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินวงเงินสูงสุด3ล้านบาทส่วนธนาคารออมสินมีสินเชื่อ KR มหาเฮงบวกกับนกกระซิบด้วยวงเงินสูงสุด 50,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือนอ่ะเดี๋ยวเรามากระซิบอีกทีภายหลังว่าจริงๆแล้วตัวโครงการ AI นกกระซิบเนี่ยดำเนินการไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็เปิดให้มีการกู้หรือว่า
1: ซึ่งตอนนี้ก็เปิดให้ใช้ลองใช้ในเบื้องต้นนะของ AI นกกระซิบเวลาเช็คยอดขายหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มี
0: เบื้อง
1: ต้น
0: แล้วจะมีเสียงเงินเข้าแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: ประมาณนั้นด้วยของแอปถุงเงินน
0: ะ
1: หรือก็เดี๋ยวไปใช้กันสำหรับพ่อค้าแม่ค้าในแอปถุงเงินด้วยนะครับอ่ะจากเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเดี๋ยวขออนุญาตไหนๆก็เกี่ยวกับเรื่องของไทยช่วยไทยหรืออะไรแบบนี้แล้วนะมันมีโครงการนึงที่ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพลัสอันนี้เป็นเที่ยวนะอันนี้เป็นเที่ยวซึ่งต้องบอกว่ามันก็สอดคล้องเดี๋ยวนี้เวลามีโครงการอะไรก็จะมีแบบพลัสมีอะไรอย่างนี้มานะซึ่งอันนี้คือไทยเที่ยวไทยพลัสแต่อันนี้ยังไม่ได้เข้าครม.แต่ว่ามีแนวทางมาแล้วเรียบร้อยเบื้องต้นอันนี้เป็นข้อมูลจากทางด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาให้สัมภาษณ์ถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศเนอะคือเที่ยวในประเทศนี่แหละไตรมาสที่4ของปี69ก็คือช่วง3เดือนสุดท้ายเนอะของปลายปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี70เขาจะสร้างแรงจูงใจให้คนเนี่ยออกมาเที่ยวกระจายรายได้ไปสู่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวกันนะครับเบื้องต้นเขาบอกว่าโครงการนี้เนี่ยจำนวนทั้งสิ้น1ล้านสิทธิ
0: ์
1: นะโดยประชาชน1คนสามารถใช้สิทธิ์ได้สูงสุดไม่เกิน5สิทธิ
0: ์
1: นะครับโดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พักตามจริงแต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนเพื่อให้การใช้จ่ายเนี่ยเป็นไปอย่างเหมาะสมป้องกันแบบว่าการปรับขึ้นราคาที่พักเกินจริงด้วยขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยวในรูปแบบโคเพเมนต์ในการจ่ายร่วมกันระหว่างภาครัฐกับประชาชนสนับสนุนวงเงินถ้าเป็นเที่ยวเมืองหลักเนี่ยให้ไป 1,500 บาทถ้าเที่ยวเมืองรองให้ไปเลย 2,000 บาท
0: ค่ะโอ้โห
1: ซึ่งคูปองท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเป็นโครงการสมัยก่อนที่มีเมื่อก่อนมันก็จะมีไทยเที่ยวไทยแบบนี้อยู่นะเป็นแบบว่าเป็นแบบจ่ายค่าที่พักอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก่อนหน้านี้คูปองท่องเที่ยวเนี่ยจะได้แค่เรื่องของร้านอาหารซะส่วนใหญ่แต่เดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มพวกสปาการนวดนะครับแพ็กเกจการท่องเที่ยวเช่นจะไปดำน้ำไปล่องเรือเพื่อจะเกิดการใช้จ่ายในวงเงินเรื่องของห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับโดยคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนกันได้เนี่ย1ตุลา69นะครับแล้วก็กำหนดช่วงการใช้สิทธิ์เนี่ย2ระยะระยะแรกเนี่ยคือใช้ช่วง1พฤศจิกาถึง15ธันวา69อีกช่วงหนึ่งใช้หลังจากนั้นปี70หลังปีใหม
0: ่
1: 16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์ปี70เขาจะเว้นช่วงปีใหม่ไว้1เดือนเพื่อให้มาตรการเนี่ยเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งงบในการใช้โครงการนี้คืองบประมาณจากเงินกู้ 4,000 ล้านบาทและคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาท
0: ค่ะแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงเนาะทางด้านของรัฐบาลนะคะก็ทราบดีว่าพอมีโครงการอะไรแบบนี้ขึ้นมาก็มักจะมีเขาเรียกว่าการปั่นกันนะหรือ1ปั่นอะไรรู้ไหมเงิน
1: เหรอ
0: เขาเรียก
1: ค่าที่พักหรอ
0: ค่าที่พักมีการปั่นค่าที่พักกันมากเขาเรียกว่าเพิ่มอ่ะ
1: อยู่ดีก็ขึ้นราคาอ
0: ยู่ดีก็ขึ้นราคามีการปั่นราคาค่าที่พักเองหรือแม้แต่กระทั่งการทุจริตมีแน่นอนนะคะแล้วก็แก๊งสแกมเมอร
1: ์
0: โอ้โหก็ยังมีอยู่นะคะก็ทางด้านของรัฐบาลเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตนะแล้วก็การปั่นราคาค่าที่พักแล้วก็จะมีการขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์สำหรับผู้ประกอบการแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เคยมีพฤติกรรมทุจริตจากโครงการที่ผ่านๆมาแล้วด้วยและในโครงการที่ผ่านๆมามีการขึ้นแบล็คลิสต์แล้วกว่า 1,000 ราย
1: อ
0: ุ้ยคุณเยอะเหมือนกันนะนะคะรวมถึงกำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารเพื่อยืนยันราคาห้องพักในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนด้วยไม่ใช่ปีก่อน500บาทปีนี้ขึ้นมา 1,500 ถามว่าขึ้นได้ไหมมันขึ้นได้แหละเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยเศรษฐกิจก็ไม่เหมือนกันอะไรก็ไม่เหมือนกันแต่มันต้องดูเหตุผลว่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่าขึ้นมา 2-3 เท่าตัวเนี่ยก็ต้องดูนะว่าปัจจัยคืออะไรนะคะเพื่อที่จะให้โครงการเนี่ยดำเนินไปด้วยความโปร่งใสแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยซึ่ง อันนี้อ่ะก็ยังมีการติดตามในเรื่องของกรณีพุทไธสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะ
1: ใช่ไปดูวัดเนื้อสถานที่ประวัติศาสตร์อะไรแบบนี้
0: ล่าสุดเนี่ยพวกเราก็ไปทัศนศึกษาก
1: ันที่อยุธยา
0: ถูกต้องค่ะก็แน่นอนว่าเราก็ไปกันแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออประเทศไทยเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากจริงๆแล้วก็มีสถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร
1: ์
0: น่าที่จะไปหาความรู้แต่อย่างเช่นกรณีวัดพุทไธสวรรค์เนี่ยเป็นสถานที่สำคัญในทางด้านทั้งประวัติศาสตร์เองศาสนาเองแล้วก็การท่องเที่ยวมีพระนอนอันเป็นที่เคารพสักการะแล้วก็มีพระราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์หลายๆพระองค์เลยนะคะรวมถึงพระปางริมน้ำด้วยจึงจัดเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทีนี้พอมีประเด็นนี้ขึ้นมาทางด้านของไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือว่ากระทรวงวัดเองเนี่ยก็เห็นว่าเอาล่ะเดี๋ยวอาจจะต้องมีการจัดการสักนิดนึงแต่ว่ายังไงก็ตามแต่อยากให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวค่ะแยกแยะระหว่างพฤติกรรมของบุคคลกับศาสนาแล้วก็ประวัติศาสตร์แล้วก็ความศรัทธาที่มีต่อสถานที่ได้นะคะก็อยากจะให้หลายๆคนนี่แหละค่ะไปท่องเที่ยวในประเทศไทยกันแล้วก็อุดหนุนกันบางทีเนี่ยความผิดพลาดอย่างเงี้ยเป็นความผิดพลาดเฉพาะบุคคลเนาะ
1: ใช่ถูกต้อง
0: ทางด้านของรัฐบาลเขาก็พยายามที่เขาจะแก้ปัญหาตรงนี้อยู่นะคะ
1: ไหนๆก็พูดถึงเรื่องของวัดพุทไธสวรรค์เน
0: า
1: ะเมื่อวานนี้ทางกองบังคับการกองบังคับการปราบปรามเขามีการแถลงเรื่องนี้อยู่น
0: ะ
1: เรื่องของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธสวรรค์ที่ว่าเรื่องของการยักยอกเงินวัดฟอกเงินและเขายึดเงินในกุฏิกว่า100ล้านบาทนะทองคำกว่า 1,000 บาทอันนี้ตามที่เขาแถลงนะแล้วก็พบเงินในบัญชี290ล้านบาทขณะที่สีกาคนสนิทก็พบเงินในบ้าน3ล้านบาททองคำ90บาท เอกสารที่ดินและบัญชีอีก10รายการอันนี้เราทำงานทั้งชีวิตนี่อาจจะไม่ได้ถึงขนาดนี้นะ
0: คุณขาเงินเดือนข้าราชการ
1: เออนะที่เขาเอาเลยนะเขาบอกข้าราชการคนหนึ่งตก40กว่าล้านบาทตลอดอายุราชการไม่น่านะไม่น่าถึงนะซึ่งนี่อันนี้คือเขาแถลงผลการจับกลุ่มหลวงพ่ออติโชติที่ตอนนี้สึกแล้วเรียบร้อย
0: เนี่
1: ย
0: เป
1: ็นทิพโชตนะหรือสมีโชตเนี่ยที่เขาเรียกกันเนี่ยนะครับซึ่งการแถลงเขาบอกว่าพอสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยพบว่ามีทั้งพฤติกรรมในการเสพเมถุนนะกับศีกาคนสนิทนะครับอันถือว่าต้องอาบัติด้วยแล้วก็ขาดจากความเป็นพระภิกษุตามพระธรรมวินัยของสงฆ์โดยทันทีแล้วเขาไปจับกลุ่มกันเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับซึ่งจากพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยทางเจ้าหน้าที่สืบสวนขยายผลตรวจสอบเชิงลึกจากข้อมูลในหนังสือร้องเรียนเนื้อเกี่ยวกับเงินของวัดแล้วพบว่าสมีโชติเนี่ยรับเงินบริจาคในนามวัดนะแต่ไม่นำเงินเข้าบัญชีของวัดแต่มีการออกใบอนุโมทนาบัตรของวัดให้ผู้เช่าบูชาวัตถุมงคลนะเบื้องต้นเนี่ยพบหลักฐานการรับโอนเงินและออกใบอนุโมทนาบัตรหลายรายการยอดเงินประมาณ100ล้านบาทเศษนะปรากฏว่าเงินบริจาคตามใบอนุโมทนาเนี่ย100ล้านบาทเศษเนี่ยในฐานะเจ้าอาวาสลงนามเงินไม่ได้เข้าบัญชีวัด นะพอตรวจสอบธุรกรรมเงินของสีกาคนสนิทก็มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมานะแล้วก็เขาไม่มีรายได้ประจำนะทั้งที่ไม่มีรายได้ประจำแล้วพบว่ามีทั้งบ้านทาวน์เฮาส์2หลังมูลค่ารวมกว่า4ล้านบาทรถยนต์และเงินฝากธนาคารกว่า5ล้านบาทอำพรางการถือครองโดยการใช้ชื่อลูกซึ่งพฤติกรรมเนี่ยเชื่อว่ามีการสมคบกับการฟอกเงินกับทางสมีโชติทิดโชตนะครับทำให้วัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามนำไปสู่การขออนุมัติศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบออกหมายจับสมีโชติแล้วก็สีกาคนสนิทตามหมายจับนะครับ
0: ซึ่งอย่างที่น้องต้นบอกเลยเงินฝากในบัญชีกว่า290ล้านบาทนะคะทองคำ90บาทเอกสารที่ดินบัญชี10รายการแล้วก็โอ้โหเอกสารอีก18รายการกรมธรรม์สุขภาพใบประกันทองคำคุณรวมประมาณ215ล้านกว่าบาทนะ
1: โอ้
0: อันนี้คือรวมทั้งหมดรวมทองคำรวมสินทรัพย์รวมอะไรทั้งหมดเลยนะแล้วก็อันนี้ดิฉันตามข่าวเนาะได้ข่าวว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือปลอมตัวเข้าไป
1: เข้าไปเป็นลูกศิษย์ลูกหา
0: เป็นลูกศิษย์ลูกหาแต่ว่าจริงๆแล้วเขาปลอมตัวไปเพื่อที่เขาจะไปดูเรื่องของเส้นทางการเงินนี่แหละแต่เผอิญก็มีการเห็นความผิดปกติเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าตอนที่ประเคนข้าวกันเห็นสายตาเขาบอกว่าเป็นสายตาเป็นประกาย
1: เลยหรอ
0: เลยจริงๆสายตาเป็นประกายวิงวิงเขาก็เลยมีความรู้สึกเอ้ยมันผิดปกติไม่ใช่สายตาที่สีกาจะมอง
1: พระ
0: กับพระอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วตามกฎเนี่ยเขาให้มีระยะห่างในการนั่งแล้วก็ให้มีระยะห่างในการมองหน้าหรือสบตากันด้วยนะหมายถึงว่ามีระยะอาจจะสบตากันแป๊บหนึ่งไม่เกิน3วินาทีอะไรอย่างนี้นะจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของความเหมาะสมทีนี้พอทางหน้าของสายสืบเข้าไปเห็นนะมันไม่เหมาะสมแฮะแล้วมันก็มีความผิดปกติก็เลยไหนๆก็ไหนๆละตรวจสอบไปด้วยเลยละกันทั้งสองอย่างนะคะ
1: ซึ่งทางตำรวจเขาเตือนพุทธศาสนิกชนสักนิดนึงในการโอนเงินน
0: ะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวนี้พอโอนไปถ้าสมมติว่าเฮ้ยมันไม่ได้ขึ้นเป็นบัญชีวัดเดี๋ยวนี้สามารถสแกน
0: โอนได้นะเวลาสแกนตลอดเลย
1: ซึ่งถ้าสมมติเฮ้ยมันไม่ใช่บัญชีวัดเนี่ยมันรู้สึกผิดปกติแล้วถูกไหมนะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาให้ตรวจสอบเนี่ยโอนเข้าบัญชีธนาคารในนามวัดเนอะลงทะเบียนรับบริจาคเนี่ยมันจะมีระบบอีโดเนชั่นของกรมสรรพากรเท่านั้นถ้าพบว่าโอนเข้าบัญชีส่วนตัวหรือว่าเข้าบัญชีบุคคลอื่นหรือมูลนิธิอื่นใดที่แทนชื่อวัดเนี่ยแม้จะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรมาก็จริงก็ขอให้ตรวจสอบให้รอบคอบก่อนละกันเนอะว่าเงินบริจาคของเราเนี่ยมันถึงหรือเปล่าแล้วมันถูกใช้มาถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่านะครับ
0: เอาจริงๆแล้วพอคนทำบุญก็อยากได้บุญเนาะนะคะ
1: คือบางคนชอบคิดว่าฉันให้ไปแล้วก็ให้ไปเถอะถือว่าเรามีเจตนาให้ไปแล้วแต่จริงๆอยากให้ดูว่าเงินบริจาคของเรามันถึงมันถึงวัดจริงๆไหมหรือมันถูกวัตถุประสงค์ที่เราต้องการจริงๆไหม
0: เป็นว่าเราสนับสนุนให้คนทุจริตนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกับเรื่องของทุจริตกันอีกสักรอบนึงไหมแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอไปพักก่อนนะคะเพราะว่าก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่นอกเหนือจากเรานะ
1: มีติดของร้องข่าวนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันครับพักกันสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินคดีเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาทด้วยกันแล้วยืนยันว่าดำเนินคดีให้ถึงที่สุดโดยไม่มีการละเว้นพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่11กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการแถลงข่าวความคืบหน้าคดีทุจริตการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ณสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือตัวย่อปปง.ซึ่งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ปปช.ปปท.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกองบังคับการตำรวจสอบสวนกลางครับโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคดีดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบราชการซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมาทางกระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนสิทธิ์และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลิกจ้างผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้วกว่า 5,000 รายรวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและทางวินัยด้วยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ทั้ง7หน่วยงานก็ทำให้ล่าสุดนั้นสามารถสืบสวนขยายผลและยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับกระบวนการทุจริตได้แล้วรวมมูลค่ากว่า320ล้านบาทด้วยกันซึ่งทางปปง.กำลังเร่งวิเคราะห์เส้นทางการเงินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติมกันต่อไปครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันแล้วครับว่าทางรัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดหรือดำรงตำแหน่งระดับใดโดยใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินคดีอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและถอนรากถอนโคนกระบวนการทุจริตเพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้เข้าสอบด้วยความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงและขอให้ประชาชนมั่นใจว่าจะไม่มีอิทธิพลใดๆเข้ามาแทรกแซงคดีนี้ได้และรัฐบาลจะรายงานความคืบหน้าเป็นระยะกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของผลงานรัฐบาลโดยมีการโชว์ผลงานรัฐบาลนายกรัฐมนตรีอนุทินนอมินีก็ลดลง 81.77% ยึดอายัดทรัพย์กว่า 20,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาทุนต่างชาติใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีรวมทั้งการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและยืนยันว่าทุกฝ่ายรับข้อสั่งการปิดชื่อถือพฤติกรรมของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรวมทั้งการลงพื้นที่ตรวจธุรกิจขยายผลเส้นทางการเงินส่วนตัวเคารพทุกความเห็นและการแสดงออกภายใต้กฎหมายมั่นใจว่าทุกฝ่ายพร้อมร่วมมือกับรัฐบาลในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติครับสำหรับความคืบหน้าในการดำเนินงานอย่างบูรณาการก็มีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รายงานการจดทะเบียนบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงถึงร้อยละ 81.77เดือนสิงหาคม2569เหลือเพียง163รายลดลงจากจำนวน894รายในเดือนสิงหาคม2568ครับขณะที่สำนักงานปปงก็มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมในคดีเครือข่ายยิมเรียกเบนสมิธอีก34รายการด้วยกันมูลค่าประมาณ 8,269 ล้านบาทรวมทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดในคดีดังกล่าวทั้งหมดจำนวน102รายการมูลค่ารวมกว่า 23,992 ล้านบาทครับ ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในการปราบปรามทุนเทาและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างต่อเนื่องแหละครับและสำหรับการลงพื้นที่เกาะพังงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็พบกลุ่มนิติบุคคล112รายที่มีข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างด้าวเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและต้องดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนรวมถือครองที่ดิน124แปลงเนื้อที่ประมาณ86ไร่3งาน 42.4 ตารางวาโดยในจำนวนนี้104รายเป็นกรณีตรวจพบใหม่และ8รายเป็นกรณีที่มีคำพิพากษาศาลแล้วขณะที่มีการสั่งจำหน่ายที่ดินแล้ว8รายรวม9แปลงและอยู่ระหว่างดำเนินการในรายอื่นตามขั้นตอนของกฎหมายขณะที่นายกรัฐมนตรีก็มีคำสั่งเด็ดขาดกวาดล้างเอาโทษกลุ่มบุคคลที่ใช้ช่องว่างทางกฎหมายใช้คนไทยเป็นนอมินีหรือประกอบธุรกิจโดยมิชอบแล้วในขณะเดียวกันทางรัฐบาลก็ยืนยันว่าเปิดรับการลงทุนที่ถูกต้องปิดทางธุรกิจผิดกฎหมายครับส่งเสริมผู้ประกอบการหรือนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้ประกอบธุรกิจและสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยนั่นเองครับพี่น้องและไปตามกันที่ประเด็นเรื่องสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยรัฐบาลได้เปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบใช้ข้อมูลยอดขายจริงช่วยเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายทางรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อช่วยพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากยิ่งขึ้นโดยนำข้อมูลยอดขายจริงจากแอปพลิเคชันถุงเงินมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาสินเชื่อพร้อมเปิดทางเลือกให้ผู้ประกอบการเลือกวงเงินให้เหมาะกับขนาดและความต้องการของธุรกิจผู้ประกอบการก็สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการได้ดังต่อไปนี้1. สินเชื่อนกกระซิบเพื่อร้านค้าถุงเงินของธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นสินเชื่อ SME ไซส์เล็กวงเงินสินเชื่อสูงสุด3ล้านบาทต่อรายและสินเชื่อ 10,000 วงเงินสูงสุด 500,000 บาทต่อรายซึ่งทั้ง2โครงการนี้ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อครับ 2. สินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงคูณนกกระซิบของธนาคารออมสินครับซึ่งอนุมัติวงเงินสินเชื่อสูงสุด 50,000 บาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.75% ต่อเดือนไม่ต้องใช้หลักประกันและไม่คิดค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อครับ3. โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Nano Plus และโครงการค้ำประกันสินเชื่อเครดิต Plus ของบสย.ซึ่งสนับสนุนกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าผ่าน2โครงการหลักในวงเงินต่อรายเริ่มต้นที่ 5,000 บาทถึง100ล้านบาทโดยค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่ร้อยละ1ต่อปีตามระดับความเสี่ยงครับและนอกจากนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยยังร่วมกันจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อภายใต้โครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อรองรับความต้องการด้านเงินทุนหมุนเวียนสภาพคล่องและการขยายกิจการของผู้ประกอบการในแต่ละกลุ่มกันด้วยครับอย่างไรก็ตามแต่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารที่ขอสินเชื่อครับพี่น้องและไปติดตามโครงการไทยเที่ยวไทย Plus 1ล้านสิทธิ์ด้วยกันซึ่งจะมาพูดถึงความคืบหน้าในโครงการไทยเที่ยวไทย Plus 1ล้านสิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักคูปองท่องเที่ยวหวังกระตุ้นการท่องเที่ยวต่อเนื่องต้นปี2570ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้าคือปี2570โดยทางรัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะด้วยกันอันได้แก่ระยะแรกคือระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคม2569และระยะที่2คือระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมครับ แล้วโครงการนี้ก็ใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 25,000

ยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาก็ได้ดำน้ำและล่องเรือก็ได้อย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายในห่วงโซ่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างกว้างขวางแหละครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและการปั่นราคาที่พักโดยได้ดำเนินการขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวที่เคยมีพฤติกรรมทุจริตจากโครงการในระยะที่ผ่านมาแล้วกว่า 1,000 รายด้วยกันรวมไปถึงกำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารเพื่อยืนยันราคาห้องพักในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและภาคธุรกิจท่องเที่ยวนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งได้เป็นประธานและเป็นสักขีพยานลงนาม MOU การโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์และ MOU ยกระดับตลาดเป็นธรรมเพื่อผู้บริโภคและ SME สุจริตครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เป็นประธานและเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือหรือ MOU 2ฉบับเพื่อยกระดับการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของการโฆษณาอย่างมีความรับผิดชอบของกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์รวมไปถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME สุจริตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคที่โรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการคุ้มครองประชาชนจากการบริโภคสินค้าและบริการและได้เน้นย้ำเรื่องการป้องกันโฆษณาเกินจริงและการซื้อขายที่ขาดความโปร่งใสจึงกำชับให้ทางสคบทำงานเชิงรุกป้องกันปัญหาตั้งแต่ข้อมูลโฆษณาที่ประชาชนได้รับควบคู่ไปกับการสนับสนุนผู้ประกอบการให้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและเป็นธรรมโดยการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายลงนาม MOU 2ฉบับคือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์ระหว่างสคบกับผู้ประกอบธุรกิจด้านโฆษณาและบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เรื่องการยกระดับตลาดที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ SME สุจริตระหว่างสคบกับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเทศไทยโดยความร่วมมือทั้ง2ฉบับนี้จะช่วยสร้างมาตรฐานร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคธุรกิจและสมาคมวิชาชีพนั่นเองครับและสำหรับสาระสำคัญของ MOU ด้านการโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์ระหว่างสคบกับภาคีเครือข่าย5องค์กรนั้นก็มุ่งยกระดับมาตรฐานการโฆษณาให้ถูกต้องโปร่งใสและคำนึงถึงสิทธิ์ของผู้บริโภคโดยส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายพร้อมผลักดันให้ผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่เผยแพร่ออกไปและเปิดเผยวัตถุประสงค์ทางการค้าให้ผู้บริโภครับรู้อย่างชัดเจนแล้วครับส่วน MOU กับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยก็มุ่งยกระดับตลาดที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ SME สุจริตผ่านการพัฒนาระบบรับรองผู้ประกอบการที่น่าเชื่อถือหรือ Trust SME เพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าและบริการได้อย่างมั่นใจพร้อมพัฒนากลไกระงับข้อพิพาทที่รวดเร็วเป็นธรรมและเข้าถึงง่ายรวมถึงจัดอบรมให้คำปรึกษาและจัดทำคู่มือซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการรายเล็กปฏิบัติตามกฎหมายได้ถูกต้องลดความเสี่ยงในการกระทำผิดโดยไม่ได้เจตนานั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับสคบให้ยกระดับการทำงานหลังได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569 2รางวัลด้วยกันขยายการให้บริการครอบคลุมความเดือดร้อนของประชาชนมากขึ้นพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงาน

0: ณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบเปิดเผยภายหลังที่สคบได้รับมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569 2รางวัลด้วยกันโดยกำชับให้ทางสคบนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปขยายผลกับงานรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนให้ครอบคลุมทุกช่องทางสานต่อนโยบายของรัฐบาลที่ให้หน่วยงานภาครัฐลดขั้นตอนลดเวลารอและทำให้ประชาชนติดต่อราชการได้ง่ายขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่ารางวัลเป็นเพียงเครื่องมือสะท้อนว่าระบบงานเดินมาถูกทางหรือไม่ไม่ใช่ปลายทางของงานคุ้มครองผู้บริโภคสิ่งที่ต้องวัดกันจริงๆนั่นก็คือผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับการดูแลรวดเร็วขึ้นหรือไม่ต่างหากครับและพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้สคบขยายการให้บริการของพี่ปกป้องให้ครอบคลุมทุกช่องทางที่ประชาชนใช้ติดต่อทั้งสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect และเว็บไซต์ของสำนักงานโดยให้พัฒนาระบบแชทบอท AI ให้ตอบคำถามได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อให้เรื่องที่อยู่นอกอำนาจหน้าที่ของสคบนั้นสามารถส่งต่อไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับโดยจะบูรณาการร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือตัวย่อสมอสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และหน่วยงานที่กำกับดูแลสินค้าและบริการแต่ละประเภทนั่นเองครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับนับถอยหลังอีก30วันเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569พี่น้องที่รักทั้งหลายร่วมกันนับถอยหลังอีก30วันเท่านั้นหรือ1เดือนที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครที่จะถึงนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลและกรุงเทพมหานครพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกสู่การประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยเครือข่ายการเดินทางที่หลากหลายและครอบคลุมครับตั้งแต่ระบบขนส่งสาธารณะสมัยใหม่ไปจนถึงรถตุ๊กๆอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยแล้วครับและทุกๆเส้นทางก็พร้อมมากๆเลยทีเดียวครับทั้งความสะดวกสบายและเสน่ห์ของเมืองหลวงแห่งนี้อย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนคนไทยมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกในงานประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้กันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกากับอีก52นาทีนะครับเดี๋ยวกลับมาสั้นๆนิดนึงในส่วนของข่าวยามเช้าหลังจากฟังข่าวจากตีคองร้องข่าวกันไปแล้วนะครับมาดูเรื่องของการปรับทุนนอมินีกันก่อนสักนิดนึงแบบสั้นๆนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเขาลุยเต็มที่เลยนะทั้งเรื่องของนอมินีต่างชาติผิดกฎหมายทุนเทาอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้มาเนี่ยเขาบอกว่านอมินีลดลง 81% เลยนะความคืบหน้าเขาบอกว่าทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอันนี้เป็นข้อมูลจากทางด้านนายเอกภพเพ็ญพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องของการปราบนอมินีนี่แหละเขาบอกว่ากรมธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขามีการรายงานการจดทะเบียนบริษัทในกลุ่มเสี่ยงนอมินีเนี่ยลดลงถึง 81.77 โดยเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเหลือแค่163รายลดลงจาก894รายเลยนะแล้วก็ขณะเดียวกันทางปปง.เขามีมติในการยึดอายัดทรัพย์ในคดีเครือข่ายของคุณเบนซ์นะครับอีก34รายการมูลค่ากว่า 8,200 กว่าล้านบาทด้วยนอกจากนี้มีการลงพื้นที่เกาะพังงานของสุราษฎร์พบกลุ่มนิติบุคคล112รายที่มีข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างด้าวที่เกินกฎหมายกำหนดแล้วก็ถือครองที่ดิน124แปลงเนื้อที่ประมาณ86ไร่โดยจำนวนนี้104รายเป็นกรณีตรวจพบใหม่นะครับแล้วก็นอกจากนี้นี่ไปลงห้วยขวางด้วยใกล้ๆเรานี่แหละบรรยากาศห้วยขวางโดยกรมการปกครองร่วมกับตม.แล้วก็หลายหน่วยงานเลยไปดูเบื้องต้นเนี่ยพบสถานประกอบการและโรงแรมบางแห่งไม่มีใบอนุญาตแล้วก็ก่อสร้างดัดแปลงอาคารก็ไม่ได้รับอนุญาตเข้าข่ายการใช้คนไทยเป็นนอมินีก็สั่งสอบสวนขยายผลผู้ถือหุ้นเส้นทางการเงินการถือครองที่ดินและผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2: แล้วก็ล่าสุดทางด้านนายกรัฐมนตรีของเรานะคะก็ได้มีการลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยมีการเนรเทศหลายๆคนเลยที่เป็นสัญชาติอิสราเอลนะคะให้ออกนอกราชอาณาจักรจากพฤติกรรมฝ่าฝืนต่อกฎหมายขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีแล้วก็ความผาสุกของประชาชนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้มีหลายๆข่าวนะที่ติดตามก็จะมีจากหลายๆสัญชาตินะคะรวมถึงอิสราเอลด้วยที่ก็ต้องพูดกันตามตรงตามข่าวเลยนะก็สร้างความวุ่นวายให้กับประเทศนะคะทางด้านของภาคใต้เนาะนะคะพังงานด้วยภูเก็ตด้วยนะก็อาจจะมีการสร้างรกรากถิ่นฐานกันเกิดขึ้นมาก็ทางด้านของกฎหมายไทยก็ได้มีการเนรเทศไปแล้วเรียบร้อยนะคะโดยทางด้านของกฎหมายไทยเนี่ยก็บังคับใช้อย่างเท่าเทียมให้ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยยึดหลักกฎหมายไทยไม่มีสัญชาติใดได้สิทธิพิเศษและมีการละเมิดกฎหมายค่ะ
1: ครับผมไหนๆพูดถึงเรื่องกฎหมายสักนิดนึงละกันเรื่องของประกันสังคม
2: ค่ะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกัน27กันยายนนี
2: ้
1: นะครับซึ่งเรื่องนี้ทางด้านร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าเขายังกำหนดวันเดิมนะ27กันยายน69อย่างแน่นอนไม่มีการชะลอเลื่อนหรือว่าเตะถ่วงการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแล้วนะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเขาคาดว่าน่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ 50% หรือประมาณ5ล้านคนกระทรวงแรงงานเขาเลยมีการขยายหน่วยเลือกตั้งระดับจังหวัดลงไปถึงระดับอำเภอนะจาก 2,000 กว่าหน่วยเป็น 5,000 กว่าหน่วยแล้วก็เดี๋ยวเขาทำคู่มือเนาะบัตรดีบัตรเสียการลงคะแนนอะไรยังไงต้องทำยังไงบ้างนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเชิญชวนให้ไปออกใช้สิทธิ์กัน27กันยายน69นี้ 8:00 นจนถึง 4:00 นนะครับจริงๆท่านสามารถไปเช็คดูได้ว่าท่านมีสิทธิ์ที่ไหนยังไงที่เว็บไซต์ของประกันสังคมได้เลยนะครับสำหรับผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างที่อยู่ในระบบของประกันสังคมนะครับ
2: เดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันอีกสักนิดนึงไหมคะ
1: เรื่องของเรื่องอะไรดีเรื่องของรายการละกันเพราะว่าเดี๋ยว9โมงเช้าวันนี้คุยกับครม.อนุทินตอนที่2
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เดี๋ยวไปคุยกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสักนิดนึงพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์นะเขาโอ้โหเขาจั่วหัวตอนเรื่องได้น่าสนใจบอกยุติธรรมล่าช้ายุติธรรมที่ล่าช้าจะแก้อย่างไร
2: ยุติธรรมล่าช้าพ
1: ู
2: ดกันตามตรงนึกถึงหลายๆคดีนึกถึงหลายๆเคสที่เวลามีปัญหาขึ้นมาแล้วมันได้รับความยุติธรรมที
1: ่
2: ล่าช้าหรือบางทีก็ใกล้ที่จะหมดกระบวนการยุติธรรมละนะคะ
1: นะเพราะว่ามีทั้งเจาะเบื้องลึกเบื้องหลังไกลเกลี่ยหนี้ด้วยถูกสแกมเมอร์หลอกโอนเงินสกัดเงินยังไงนี่แล้วอีกอันนึงน่าสนใจมากคุกมีไว้ขังคนจน
2: จริงๆอยากฟังประเด็นนี้นะเพราะมันประเด็น
1: กองทุนยุติธรรมจะช่วยให้คนขาดแคลนเข้าถึงการต่อสู้คดียังไง
2: กี่โมงนะคะ
1: 9:05 นะครับวันนี้ทาง NBT2SD ทางททบ5ด้วยนะครับแล้วก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยหมุนคลื่นมา 9:05 ได้ฟังกันนะจ๊ะ
2: นะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายนะเหลืออีก1นาทีอ่านคอมเมนต์กันสักนิดนึงมั้ยเพราะว่ามีคนชมดิฉันอีกละ
1: สวยหรอโอเคอยากอ่านแหละ
2: คุณเกาหัวตลอดเลยอ่ะ
1: คุณไอสวยเสมอ
2: นะคะชัดเจนดีครับตีคล้องร้องข่าวนะคะคุณทองพูนบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสเป็นยังไงบ้างหนอ
1: จะมีโอกาสต่ออีกสัก2เดือนไหมเดี๋ยวรอลุ้นนะเราที่เราบอกไปเมื่อช่วงต้นชั่วโมงเนี่ยรอลุ้นเลย
2: แสดงว่าคนฟังของเราทุกคนฟังเราจริงๆนะฟังทุกข่าวเลยนะรู้หมดเลยเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดิฉันอ่านผิด
1: อ๋อทำไมนักตบ
2: นักตบลูกขนไก่เป็นนักตบลูกไก
1: ่
2: น
1: ะคะก็ทารุณกันสัตว์นะ
2: ม
1: ี
2: พี่นะทักมาขอบคุณมากเลยค
1: ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราติดตามกันแล้วกันตอนนี้6นาฬิกากับอีก58นาทีเดี๋ยวเราเตรียมส่งต่อให้กับข
2: ่
1: าวภาค7โมงเช้าวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่37มีจิตปราศจากกิเลสหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน

0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ผลจากการบูรณาการความร่วมมือ7หน่วยงานสามารถขยายผลอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นได้แล้วกว่า320ล้านบาทวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทขณะที่นายกรัฐมนตรีพร้อมรับข้อเสนอแนะการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
1: ซาอุดีอาระเบียระงับการใช้ท่อส่งน้ำมันหลักหลังถูกโดรนที่ส่งมาจากดินแดนของอิรักโจมตีจันทการมโนบาลและปลายฟ้าธนชัยได้แชมป์มวยไทยชิงแชมป์โลกที่ประเทศโคโซโวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระแห่งการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมิน